ุนี้ได้อย่างไรเอเราจะหาแรงรับได้อย่างไรในเมื่อแรงที่ใช้ดึงหรือใช้ยกกับแรงโน้มถ่วงของโลกมีทิศทางเป็นอย่างไรคะทางเดียวกันไหมคนละทางใช่ไหมคะมีทิศทางตรงข้ามกันเราจะหาผลรวมขนาดของแรงได้อย่างไรนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาหาคำตอบจากกิจกรรมกันค่ะซึ่งกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องหาแรงรับนะคะที่กระทำต่อวัตถุได้อย่างไรนั่นเองจุดประสงค์ค่ะ1 นะคะวัดขนาดของแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยใช้เครื่องชั่งสปริงด้วยความรอบคอบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแรงที่อยู่ในแนวเดียวกันแต่ทิศทางตรงข้ามกันที่กระทำต่อวัตถุค่ะ2รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สาระสำคัญจากการอ่านเพื่ออธิบายวิธีการหาแรงรับของแรงที่กระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกันอย่างมีเหตุผลและเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกิจกรรมในวันนี้นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมด้วยในการวัดขนาดของแรงแล้วก็สืบค้นข้อมูลนะคะโดยการอ่านใบความรู้ค่ะแล้วก็เขียนแผนภาพนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูใบกิจกรรมกันบ้างค่ะจะอยู่ในหน้า124ค่ะในตอนที่2นะคะก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ค่ะแล้วก็ใบกิจกรรมนะคะหน้า126และหน้า127นะคะจะอยู่ในตอนที่2ค่ะข้อที่1ถึงข้อที่6ค่ะจะเป็นวิธีทำนะคะที่เราจะต้องทำในชั่วโมงนี้ค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะอ่านวิธีทำพร้อมๆกันได้เลยค่ะ

0: ค่ะวิธีทำข้อแรกนะคะนักเรียนก็จะต้องนำเชือกนะคะมาผูกให้เป็นวงค่ะแล้วก็นำเครื่องชั่งสปริงทั้ง2อันเกี่ยวดังรูปนั่นเองค่ะอ่านข้อที่2พร้อมกันได้เลยค่ะ
1: ดึงเครื่องชั่งสปริงทั้ง2

0: ค่ะในวิธีทำสองนะคะนักเรียนจะต้องออกแรงแรงดึงนะคะเครื่องชั่งสปริงทั้ง2อันในทิศทางตรงข้ามกันนั่นเองโดยนะคะเชือกจะต้องอยู่นิ่งและนักเรียนนะคะก็จะอ่านขนาดของแรงที่ได้จากเครื่องชั่งสปริงค่ะซึ่งเวลานักเรียนดึงนะคะนักเรียนจะต้องนำเครื่องชั่งสปริงนะคะวางกับบนโต๊ะคือในแนวราบนั่นเองค่ะวางบนโต๊ะให้เครื่องชั่งสปริงนะคะอยู่ในระดับโต๊ะเท่ากันนะคะแล้วก็นักเรียนนะคะอาจจะแบ่งหน้าที่กับเพื่อนในกลุ่มนะคะแต่ละคนอาจจะดึงคนละฝั่งกันค่ะอาจจะมีนักเรียน2คนนะคะที่ดึงเครื่องชั่งสปริงคนละข้างนั่นเองแล้วเพื่อนนะคะคนอื่นๆก็อาจจะคอยสังเกตหรืออ่านค่าจากเครื่องชั่งสปริงนะคะของแต่ละอันนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะข้อที่2ค่ะนักเรียนจะต้องเปลี่ยนขนาดของแรงนะคะอีก2ครั้งค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตแล้วก็บันทึกข้อมูลทั้งหมด3ครั้งนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูใบงานกันบ้างค่ะใบงานนะคะเรื่องแรงรับที่กระทำต่อวัตถุนะคะจะอยู่ในหน้าที่134ค่ะเรามาดูว่าเราต้องทำอะไรบ้างค่ะในใบงานนะคะการวัดขนาดของแรงที่ดึงเชือกให้อยู่นิ่งนะคะซึ่งตรงนี้นะคะวันนี้นักเรียนจะต้องออกแบบการบันทึกผลแล้วก็บันทึกขนาดของแรงที่วัดได้ค่ะโดยครูเฟิร์นนะคะจะมีตัวอย่างให้นักเรียนค่ะคุณครูเฟิร์นออกแบบตัวอย่างมาเป็นตารางค่ะโดยคุณครูเฟิร์นนะคะออกแบบตารางได้ดังนี้ค่ะครั้งที่1นะคะครูเฟิร์นก็จะมีครั้งที่1 2 3นะคะแล้วก็มีหัวข้อขนาดของแรงที่อ่านได้มีหน่วยเป็นนิวตันก็จะมีเครื่องชั่งสปริงอันที่1และก็อันที่2เพราะว่าเราต้องใช้เครื่องชั่งสปริง2อันใช่มั้ยคะเกี่ยวเชือกที่เป็นวงนะคะแล้วก็ออกแรงดึงให้มีแรงตรงข้ามกันนั่นเองแล้วก็มีขนาดของแรงรับนะคะที่มีหน่วยเป็นนิวตันครูเฟิร์นออกแบบตารางได้ดังนี้หรือนักเรียนคนอื่นหรือกลุ่มอื่นๆนะคะอาจจะออกแบบเป็นการวาดภาพก็ได้ค่ะนักเรียนอาจจะวาดภาพเป็น2ฝั่งหรือว่ามีเครื่องชั่งสปริง2อันในแต่ละครั้งนั่นเองแล้วก็มีการบันทึกแรงขนาดของแรงลงไปนั่นเองค่ะอาจจะทำแบบนั้นก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงแรกค่ะนักเรียนนะคะก็ต้องนักเรียนก็จะต้องออกแบบการบันทึกผลแล้วก็ทำกิจกรรมโดยดึงเครื่องชั่งสปริงทั้ง2อันในทิศทางตรงข้ามกันค่ะซึ่งเชือกนะคะยังต้องคงอยู่นิ่งนั่นเองค่ะแล้วก็บันทึกผลค่ะสำหรับครูปลายทางนะคะคอยให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหากนักเรียนมีข้อสงสัยค่ะตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะน่าจะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรานะคะมาฟังผลการนำเสนอผลการทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่มกันบ้างค่ะโดยนักเรียนปลายทางนะคะสามารถนำเสนอกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนักเรียนต้นทางกันบ้างค่ะว่ามีนักเรียนกลุ่มใดที่อยากจะนำเสนอผลการทำกิจกรรมของตนเองค่ะมีกลุ่มไหนบ้างไหมคะกลุ่ม5ใช่ไหมคะเชิญค่ะกลุ่ม5ออกแบบการบันทึกผลเป็นอย่างไรคะเป็นตารางหรือการวาดภาพ
1: เป็นการวาดภาพค่ะ
0: ค่ะ
1: ครั้งที่1ออกแรงดึงเครื่องที่1ได้3นิวตันเครื่องที่2ได้3นิวตันค่ะ
0: ค่ะ
1: ครั้งที่2ออกแรงดึงเครื่องที่1ได้5นิวตันเครื่องที่2ได้5นิวตันค่ะ
0: ค่ะ
1: ครั้งที่3เครื่องที่1ได้10นิวตันเครื่องที่2ได้10นิวตันค่ะ
0: ค่ะแสดงว่าในแต่ละครั้งเครื่องชั่งสปริงแต่ละอันก็คือมีขนาดของแรงเท่ากันใช่มั้ยคะในแต่ละฝั่งค่ะขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนี่ก็คือผลการทํากิจกรรมของนักเรียนกลุ่มที่5ค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปค่ะว่าเมื่อใช้เครื่องชั่งสปริง2อันดึงเชือกในทิศทางตรงข้ามกันแล้วทำให้เชือกอยู่นิ่งขนาดของแรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงแต่ละอันเป็นอย่างไรแต่ละอันเป็นอย่างไรคะในแต่ละฝั่งที่เราใช้ดึงเชือกเป็นยังไงนะคะเท่ากันนั่นเองเก่งมากๆค่ะคำตอบนะคะตามที่นักเรียนได้บันทึกผลได้เลยค่ะซึ่งขนาดของแรงก็จะเท่ากันนั่นเองค่ะแล้วแรงที่ใช้ดึงเชือกอยู่ในแนวเดียวกันหรือไม่คะแนวเดียวกันไหมคะแนวเดียวกันคือแนวอะไรคะแนวอะไรเอ่ยมีแนวดิ่งกับแนวราบแนวราบเก่งมากๆค่ะก็จะอยู่ในแนวเดียวกันก็คือแนวราบหรือว่าแนวนอนนั่นเองค่ะแล้วแรงที่ใช้ดึงเชือกอยู่ในทิศทางใดคะทิศทางไหนเอ่ยทิศทางอย่างไรคะแรงที่ใช้ในการดึงเชือกในแต่ละฝั่งไปทางเดียวกันไหมคะทิศทางเดียวกันไหมคะ
2: เด
0: ีย
2: วก
0: ัน เดียวกันหรอคะคนหนึ่งอ้ำตอนนี้เริ่มมีหลายเสียงแล้วสรุปแล้วแรงที่ใช้ในการดึงเชือกนะคะอยู่ในทิศทางเดียวกันไหมคะไม่ใช่ไหมคะตอนนี้ทุกคนก็ตอบมาเสียงเดียวกันเลยว่าทิศทางคนละทิศทางกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแรงที่ใช้ดึงเชือกนะคะจะอยู่ในทิศทางตรงข้ามกันนั่นเองต่อมาค่ะเราจะมาทำกิจกรรมในข้อที่4กันค่ะวิธีทำข้อที่4นะคะนักเรียนเริ่มอ่านพร้อมกันได้เลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้อต่อไปนักเรียนก็จะต้องอ่านแล้วก็จับสาระสำคัญเกี่ยวกับการหาแรงรับนะคะที่กระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกันนั่นเองในชั่วโมงที่ผ่านมาเราอ่านใบความรู้เกี่ยวกับการหาแรงรับนะคะที่กระทำต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันวันนี้จะมาดูทิศทางตรงข้ามกันบ้างค่ะอ่านข้อที่5พร้อมกันได้เลยค่ะ

ค่ะข้อที่5นะคะนักเรียนก็จะต้องอภิปรายแนวและทิศทางของแรงนะคะที่กระทําต่อที่เครื่องสร้างสปริงนะคะกระทําต่อเชือกนั่นเองค่ะจากนั้นก็เขียนแผนภาพแสดงขนาดแล้วก็ทิศทางของแรงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูใบความรู้กันค่ะใบความรู้นะคะเรื่องการหาแรงรับของแรงที่กระทําต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกันค่ะจะอยู่ในหน้าที่135ค่ะเรามาดูประเด็นสําคัญในการอ่านใบความรู้กันบ้างค่ะข้อ1 นะคะวิธีการหาแรงรับและแรงรับของแรงที่กระทําต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกันนะคะทําได้อย่างไรแล้วเรานะคะสามารถใช้วิธีการใดหรือว่าเราจะเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทําต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกันได้อย่างไรประเด็น2ข้อนี้นะคะนักเรียนจะต้องอ่านแล้วก็จับสาระสําคัญให้ได้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาดูค่ะนี่คือใบความรู้นะคะนักเรียนก็จะต้องอ่านใบความรู้นะคะตามในหน้าที่คุณครูเฟิร์นได้บอกไว้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะช่วงนี้นักเรียนจะต้องอ่านใบความรู้ค่ะเรื่องการหาแรงรับของแรงที่กระทําต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกันค่ะส่วนครูปลายทางนะคะคอยให้ความช่วยเหลือแนะนําหากนักเรียนมีข้อสงสัยค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะพร้อมที่จะอ่านใบความรู้แล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นักเรียนอ่านใบความรู้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาอภิปรายหลังการอ่านใบความรู้กันบ้างค่ะนักเรียนนะคะช่วยคุณครูเฟิร์นตอบคำถามด้วยนะคะข้อที่1ค่ะวิธีการหาแรงรับนะคะของแรงที่กระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกันทำได้อย่างไรคะเราอ่านแล้วมีนักเรียนคนใดพอจะตอบได้บ้างคะว่าเราจะหาแรงรับนะคะในทิศทางตรงข้ามกันได้อย่างไรกลุ่มที่3ใช่ไหมคะเชิญค่ะ
1: นำแรงที่กระทำต่อวัตถุมาลบกันครับ
0: นำแรงที่กระทำต่อวัตถุใช่ไหมคะมาลบกันนั่นเองขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถทำได้โดยการหาผลต่างของแรงเหล่านั้นนะคะและหากแรงที่กระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากันนะคะแรงรับจะมีค่าเป็น0ค่ะวัตถุก็จะอยู่นิ่งนั่นเองโดยผลต่างก็คือการนำมาลบกันนั่นเองค่ะแล้วความรู้เกี่ยวกับแรงที่กระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกันเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่อย่างไรนักเรียนคะเคยทำกิจกรรมอะไรบ้างไหมคะที่เราใช้แรงในทิศทางตรงข้ามกันหรือว่าเรานะคะอาจจะเคยพบเจอการออกแรงนะคะในทิศทางตรงข้ามกันมีใครพอจะตอบได้บ้างคะว่าเราพบเจอที่ไหนบ้างหรือว่าเราเคยกระทำกิจกรรมใดบ้างมีกลุ่มไหนพอจะตอบได้บ้างคะมีไหมคะเราเคยพบเจอกิจกรรมอะไรที่ออกแรงคนละฝั่งหรือว่าทิศทางตรงข้ามกันหรือว่าเราเคยกระทำอะไรนะคะการเล่นชักเกเยอร์ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเราออกแรงคนละฝั่งอย่างไรคะมี2ฝ่ายใช่ไหมคะแล้วก็ออกแรงคนละฝั่งใช่ไหมคะเก่งมากๆค่ะนักเรียนนะคะยกตัวอย่างได้เหมือนครูเฟิร์นเลยค่ะเรานะคะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะโดยเราอาจจะประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมค่ะเช่นการเล่นชักเกเยอร์ค่ะโดยฝ่ายหนึ่งนะคะจะออกแรงดึงเชือกแล้วก็ฝ่ายที่2ก็จะออกแรงดึงเชือกนะคะแต่มีทิศทางตรงข้ามกันแต่ว่ายังอยู่ในแนวเดียวกันนั่นเองค่ะโดยถ้าทั้ง2ฝ่ายนะคะออกแรงเท่ากันแรงรับก็จะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองค่ะแล้วหากมีแรง2แรงกระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกันแต่ว่าทิศทางตรงข้ามกันเราสามารถหาแรงรับได้อย่างไรคะหาแรงรับได้อย่างไรเอ่ยเมื่อสักครู่กลุ่ม3ตอบไปแล้วครูเฟิร์นอยากได้ยินเสียงกลุ่มอื่นตอบบ้างข้อนี้กลุ่ม3ก็ได้ตอบไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะสามารถทำได้อย่างไรคะอะไรนะคะเอาตอบเสียงดังฟังชัดได้เลยค่ะทำได้อย่างไรคะใช้ไมค์ก็ได้ค่ะ
2: นำมาลบกันค่ะ
0: นำอะไรมาลบกันคะ
2: นำแรงที่กระทำต่อวัตถุมาลบกันค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะเรานะคะก็จะสามารถหาได้โดยการนำขนาดของแรงทั้งสองนะคะมาลบกันนั่นเองหรือหาได้จากผลต่างของแรงเหล่านั้นนั่นเองค่ะเมื่อมีแรงหลายแรงนะคะกระทำต่อวัตถุแล้ววัตถุยังคงอยู่นิ่งแรงรับนะคะที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นอย่างไรคะหรือมีค่าเท่าไหร่คะกลุ่ม4ค่ะเชิญค่ะ
3: มีค่าเท่ากันครับ
0: มีค่าเท่ากันคืออย่างไรคะแรงรับที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเท่าไหร่แสดงว่าแรงทั้งสองฝั่งมีค่าเท่ากันใช่ไหมคะ
3: ใช่คร
0: ับแรงรับน่าจะเป็นอย่างไรคะมีค่าเท่าไหร
3: ่0ครับ
0: แรงรับมีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นแรงนะคะที่กระทำต่อวัตถุทั้งสองฝั่งนะคะก็จะมีค่าเท่ากันทำให้วัตถุหรือเชือกอยู่นิ่งนั่นเองแรงรับที่กระทำต่อวัตถุก็จะมีค่าเป็น0นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจากกิจกรรมในช่วงแรกใช่ไหมคะเราได้ทำกิจกรรมแล้วก็ได้บันทึกขนาดของแรงอันที่1กับอันที่2ของเครื่องชั่งสปริงไปแล้วเรายังเหลือขนาดของแรงรับนะคะเพราะฉะนั้นมีนักเรียนกลุ่มไหนที่พอจะบอกครูเฟิร์นได้ไหมคะว่าครั้งที่1 2และ3ขนาดของแรงรับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครูเฟิร์นขอกลุ่มที่5ค่ะเพราะในช่วงต้นกลุ่มที่5ได้นำเสนอไปครูเฟิร์นอยากฟังจังเลยว่าขนาดของแรงรับของครั้งที่1 2และ3มีค่าเท่าไหร
4: ่ขนาดของแรงรับมีค่า0เท่ากันค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะครั้งที่1และ2และ3ก็คือมีค่าแรงรับเท่ากับ0ทั้ง3ครั้งเลยใช่ไหมคะ
4: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมต่อไปค่ะเราจะมาทำในข้อที่2กันบ้างค่ะเรามาดูว่าเราต้องทำอะไรนะคะในข้อที่2นะคะการอธิบายวิธีการหาแรงรับนะคะและการเขียนแผนภาพแสดงขนาดและทิศทางของแรงที่เครื่องชั่งสปริงทั้ง2อันกระทำต่อเชือกค่ะเรามาดูกันค่ะเรานะคะจะเลือกอธิบายและเขียนแผนภาพตามโพ ผลการบันทึกนะคะค่าใดค่าหนึ่งเรานะคะทำกิจกรรมทั้งหมด3ครั้งใช่ไหมคะนักเรียนเลือกมา1ครั้งค่ะนักเรียนจะเลือกครั้งที่1หรือครั้งที่2หรือครั้งที่3ก็ได้ค่ะโดยนักเรียนนะคะเลือกขนาดของแรงนะคะมาบันทึกในแผนภาพก่อนค่ะเช่นครูเฟิร์นเลือกครั้งที่1ค่ะครูเฟิร์นก็จะเขียนว่าครั้งที่1นะคะเครื่องชั่งสปริงอันที่1ครูเฟิร์นวัดได้4นิวตันครูเฟิร์นก็เขียนเลข4ค่ะแล้วครั้งที่2ถ้าครูเฟิร์นอ่านค่าได้4นิวตันเช่นเดียวกันครูเฟิร์นก็บันทึกเลข4ลงไปค่ะจากนั้นนะคะครูเฟิร์นก็จะเขียนลูกศรแสดงทิศทางของแรงในการดึงเครื่องชั่งสปริงแต่ละอันนั่นเองค่ะเราน่าจะพอยังจำได้ใช่ไหมคะครั้งที่แล้วที่เราเขียนแผนภาพดึงขนาดที่แสดงขนาดของแรงแล้วก็ทิศทางของแรงที่เราใช้ดึงถุงทรายใช่ไหมคะครั้งนี้เราเปลี่ยนมาเป็นเครื่องชั่งสปริงก็จะมีวิธีการวาดคล้ายๆกันนั่นเองค่ะโดยหัวลูกศรก็จะแทนทิศทางของแรงแล้วก็ความยาวของลูกศรนะคะจะแทนขนาดของแรงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากแรงของนักเรียนที่อ่านได้เท่ากันนักเรียนก็จะต้องวาดความยาวของลูกศรเท่ากันนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนก็จะต้องมาตอบคำถามค่ะว่าแรงรับนะคะของแรงที่อยู่ในแนวเดียวกันแต่ทิศทางตรงข้ามกันที่กระทำต่อเชือกนะคะหาได้โดยวิธีการใดถ้าอยู่แนวเดียวกันแต่ทิศทางตรงข้ามกันต้องทำอย่างไรแล้วมีแรงรับขนาดกี่นิวตันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงนี้ค่ะนักเรียนก็จะต้องเขียนแผนภาพแสดงขนาดแล้วก็ทิศทางของแรงที่เครื่องชั่งสปริงทั้ง2อันนะคะกระทำต่อเชือกค่ะสำหรับครูปลายทางนะคะครูอาจจะคอยเดินดูและให้คำแนะนำนะคะหากนักเรียนยังไม่เข้าใจในการเขียนแผนภาพหรืออาจจะตอบข้อสงสัยหากนักเรียนซักถามค่ะตอนนี้นักเรียนน่าจะเริ่มทำกิจกรรมได้แล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเริ่มได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นักเรียนน่าจะเขียนแผนภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบแผนภาพของนักเรียนกับครูเฟิร์นกันบ้างค่ะว่ามีความใกล้เคียงกันหรือว่ามีความถูกต้องหรือไม่แต่ครูเฟิร์นนะคะเดินดูส่วนใหญ่แล้วค่ะนักเรียนต้นทางนะคะเขียนได้อย่างถูกต้องเลยค่ะแต่หากนักเรียนต้นทางหรือว่านักเรียนปลายทางนะคะคนใดนะคะเมื่อตรวจสอบกับครูเฟิร์นแล้วมีส่วนไหนที่ยังผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนนะคะนักเรียนสามารถโจทย์เพิ่มเติมหรือแก้ไขคำตอบที่ถูกต้องได้เลยค่ะเรามาดูกันค่ะแผนภาพนะคะครูเฟิร์นเลือกครั้งที่1นะคะเครื่องช่างสปริงอันที่1ครูเฟิร์นวัดขนาดของแรงนะคะได้2นิวตันค่ะบริเวณที่คุณครูเฟิร์นเขียนนะคะก็บริเวณที่เป็นเชือกนะคะกับเครื่องช่างสปริงนั่นเองค่ะส่วนเครื่องช่างสปริงอันที่2นะคะครูเฟิร์นก็ออกแรงดึงได้2นิวตันเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นครูเฟิร์นก็จะวาดตรงบริเวณที่เชือกและเครื่องช่างสปริงอันที่2แบบนี้ค่ะโดยที่ความยาวของลูกศรนะคะของลูกศรอันที่1และอันที่2นะคะจะมีขนาดเท่ากันค่ะแต่นักเรียนลองสังเกตดูสิคะอะไรแตกต่างกันคะความยาวลูกศรเหมือนกันแต่อะไรแตกต่างกันคะอะไรนะคะอะไรแตกต่างกันทิศทางเก่งมากค่ะทิศทางของหัวลูกศรจะตรงข้ามกันนั่นเองค่ะถ้านักเรียนคนใดถูกต้องนะคะก็คุณครูเฟิร์นก็โชว์ขอชมเชยค่ะว่าเก่งมากๆค่ะแต่ถ้าหากนักเรียนคนใดที่อยากจะแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแรงรับนะคะของแรงที่กระทำกับวัตถุนะคะอยู่ในแนวเดียวกันแต่ที่ทางตรงข้ามกันนะคะเราสามารถหาได้อย่างไรข้อนี้มีใครพอจะตอบครูเฟิร์นได้บ้างไหมคะว่าสามารถทำได้อย่างไรกลุ่มที่3ใช่ไหมคะเชิญค่ะ
1: การนำแรงมาลบกันค่ะ
0: ค่ะนำแรงที่กระทำต่อวัตถุใช่ไหมคะมาลบกันแล้วแรงรับมีขนาดเท่าไหร่คะ
1: 0นิวตัน
0: 0นิวตันใช่ไหมคะขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถทำได้โดยนะคะหาได้จากการนำขนาดของแรงทั้ง2แรงนะคะที่กระทำต่อวัตถุมาลบกันค่ะโดยแรงรับนะคะก็โดยแรงรับนะคะมีขนาดเป็น0นิวตันนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาทำกิจกรรมข้อที่6ค่ะนักเรียนคะพร้อมที่จะอ่านวิธีทำข้อที่6ไหมคะ
2: พร้อม
0: เริ่มอ่านได้เลยค่ะเดี๋ยวข้อที่6นะคะเราจะมาสังเกตถุงทรายที่อยู่นิ่งกันบ้างค่ะเรามาดูกันค่ะนักเรียนสังเกตเรานะคะดึงถุงทรายแล้วก็โดยใช้เครื่องช่างสปริงนะคะเฟิร์นอยากทราบจังเลยค่ะว่าแรงรับที่กระทำต่อถุงทรายมีค่าเท่ากับกี่นิวตันจากวิธีทำข้อที่6เขาบอกว่าเราออกแรงดึงถุงทรายแต่ถุงทรายอยู่นิ่งแสดงว่าแรงรับที่กระทำต่อถุงทรายมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะตอบเสียงดังฟังชัดค่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ0นิวตันเก่งมากๆค่ะโดยแรงที่เราใช้ยกหรือดึงถุงทรายนะคะก็จะมีทางชี้ขึ้นแล้วก็จะมีอีกแรงหนึ่งก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะที่กระทำต่อถุงทรายก็จะมีทางชี้ลงค่ะแรงรับนะคะที่กระทำต่อวัตถุก็จะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยต่อมานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปกิจกรรมค่ะกันนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะสรุปกิจกรรมไหมคะครูเฟิร์นยังไม่ได้ยินเสียงดังฟังชัดเลยค่ะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยค่ะ

ค่ะเมื่อเรานะคะออกแรงกระทำต่อวัตถุแต่ทิศทางตรงข้ามกันแต่มีแนวเดียวกันใช่ไหมคะเรานะคะสามารถหาแรงรับได้นั่นเองค่ะโดยเราจะหาแรงรับได้อย่างไรคะอ่านต่อไปได้เลยค่ะ

ค่ะถ้าเราจะหาแรงรับนะคะที่กระทำต่อวัตถุนะคะเราสามารถหาได้โดยถ้าแรงที่กระทำต่อวัตถุนะคะมีทิศทางตรงข้ามกันแล้วก็อยู่ในแนวเดียวกันเราสามารถหาได้โดยนำแรงที่กระทำต่อวัตถุนะคะมาลบกันหรือหาผลต่างของแรงเหล่านั้นนั่นเองค่ะโดยถ้ามีขนาดของแรงเท่ากันนะคะวัตถุก็จะอยู่นิ่งแล้วก็มีแรงรับนะคะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองค่ะ

0: เรื่องหาแรงรับนะคะที่กระทำต่อวัตถุได้อย่างไรในชั่วโมงที่4ค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะเราจะใช้ใบงานค่ะเรื่องแรงรับที่กระทำต่อวัตถุค่ะโดยครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบกันเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: เด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทก้อนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
5: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
6: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
4: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
6: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
4: ่ผ
7: คนรุ่นใหม่เนี่ยอยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
8: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอาหารหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปู ผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: แถวนี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในรุ่งรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหร
1: อพาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: โอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทสาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: แก่นแก้ว
1: เฮ้ยรถด้วยรถด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ร็จแล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
3: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
1: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนหรอครับ
4: ท่านนี่แหละลูกทาส

0: ค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางค่ะแล้วก็คุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยเช่นกันค่ะรวมไปถึงนักเรียนที่อยู่ในห้องอากาศนี้นะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูณัฐิยาเนียมสะอาดหรือว่าคุณครูฝ้ายค่ะพบกันในรายวิชาการงานอาชีพในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าไหร่นะคะ
1: ป
0: ีที่5นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในเรื่องของอาชีพต่างๆในชุมชนนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆหลายๆคนอาจจะเคยสังเกตนะคะว่าในชุมชนของตนเองนั้นมีหลากหลายอา

0: อาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวบุคคลนะคะและก็คนที่เรารู้จักหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวของเรานั่นเองนะคะก็จะมีอาชีพที่หลากหลายและก็แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งจะเรียกว่าอาชีพต่างๆในชุมชนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูฝ้ายก็มีในส่วนของกล่องอะไรคะกล่องสุ่มนั่นเองนะคะที่จะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มได้ออกมาหยิบนะคะและทำการสุ่มนะคะว่าอาชีพที่อยู่ในกล่องนี้นะคะหรือว่าในนี้น่าจะเป็นอาชีพอะไรนั่นเองค่ะเดี๋ยวขอเชิญสมาชิกนะคะจากกลุ่มที่1 นะคะเป็นผู้ออกมาก่อนเลยค่ะสมาชิกค่ะตัวแทนค่ะ1คนนะคะใครก็ได้นะคะออกมาเลยค่ะค่ะและก็มายืนด้านนี้ลูกหลังจากนั้นลองสุ่มสิคะหลับตาค่ะหลับตาและก็สุ่มนะคะดูว่าได้เป็นกล่องสุ่มหรืออาชีพอะไรในวันนี้ค่ะค่ะออกมาหรือยังคะลูกออกมาแล้วนะคะส่งให้เพื่อนดูหน่อยว่าเป็นอาชีพอะไรค่ะสื่อนิ่งๆเลยค่ะลูกเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยสังเกตเห็นไหมเอ่ยนะคะมาแล้ว1อาชีพนะคะนั่นก็คืออาชีพอะไรคะนักเรียน
1: น
0: ัก
1: เรียน
0: อาชีพนักเขียนนั่นเองนะคะเป็นอาชีพนักเขียนในห้องนี้ใครอยากเป็นอาชีพนักเขียนบ้างคะยกมือขึ้นมีไหมคะมีไหมคะโอ้โหมีนักเรียนปลายทางละคะอยากเป็นอาชีพนักเขียนไม่เอ่ยนะคะนี่ก็คือ1อาชีพนะคะทำไมอยากเป็นอาชีพนักเขียนคะกลุ่มที่4ตอบให้ครูฟังหน่อยค่ะ
2: อยากฝึกลายมือครับ
0: อยากฝึกลายมือนั่นเองจะได้เป็นไงคะลูกฝึกเขียนใช่ไหมเอ่ย
2: ใช่
0: ค่ะก่อนที่เราจะเขียนได้เราต้องเริ่มจากการทำอะไรก่อนคะ
2: คัดลายมือครับ
0: คัดลายมือนะคะแล้วต้องอ่านหนังสือเยอะๆไหมคะถึงจะเขียนได
2: ้เยอะๆครับ
0: ครับต้องอ่านหนังสือเยอะๆด้วยเช่นกันนะคะถึงจะกลายเป็นนักเขียนได้ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะและนี่ก็คือ1อาชีพนะคะต่อไปค่ะขอเชิญกลุ่มที่2ค่ะมาทำการสุ่มหน่อยค่ะว่าจะได้เป็นอีกอาชีพคืออาชีพอะไรค่ะกลุ่มที่2พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วออกมาได้เลยค่ะกลุ่มที่2ลองหยิบไปค่ะได้เป็นอาชีพอะไรคะด้านนี้เลยนะคะอาชีพอะไรเอ่ยนะคะเป็นอาชีพอะไรคะลูก
1: พยาบาล
0: นะคะนักเรียนปลายทางคะอยากเป็นพยาบาลกันไหมเอ่ยนักเรียนห้องนี้ล่ะคะมีใครอยากเป็นพยาบาลบ้างยกมือมีไหมคะโอ้โหปลายทางมีหลายคนเลยนะคะนี่ก็อีก1อาชีพนะคะเรามีกี่อาชีพแล้วคะที่เพื่อนทำการสุ่มไปเมื่อสักครู่2อาชีพมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนปลายทางมีนักเขียนและก็มีพยาบาลนะคะขออีกสัก1คนนะคะจากกลุ่มที่5แล้วกันค่ะกลุ่มที่5ค่ะเชิญค่ะมาทำการสุ่มอีกสัก1อาชีพนะคะว่าในนี้นะคะจะเป็นอาชีพอะไรเดี๋ยวผู้ฝ้ายขอทำการเขย่าก่อนนะคะทำการเขย่าก่อนค่ะเชิญค่ะยืนด้านนี้ได้เลยลูกด้านนี้เลยค่ะอีก1อาชีพนะคะคืออาชีพอะไรเอ่ยสังเกตเห็นยังคะอาชีพ
1: น
0: ัก
1: โบราณ
0: นักโบราณคดีนะคะแสดงว่าต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของ
1: ประว
0: ัติศาสตร์หรือว่าโบราณคดีนะคะอาจจะต้องไปศึกษาและก็ค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณคดีต่างๆนะคะมีใครสนใจไหมคะนักเรียนปลายทางสนใจไหมลูกอาชีพนี้ใครที่ชอบประวัติศาสตร์มีไหมคะโอ้โหคงจะมีหลายคนเลยนะคะปรบมือให้กับเพื่อนๆหน่อยค่ะที่มีความสนใจนะคะในเรื่องของอาชีพนะคะตอนนี้พอหรือยังคะสำหรับกล่องสุ่มมีใครอยากจะสุ่มอีกไหมคะมีไหมคะมีไม่เอ่ย มีนะคะโอ้โหจากกลุ่มที่3งั้นก็ออกมาเลยค่ะกลุ่มที่3ออกมาได้เลยค่ะ

0: มาสุ่มทำการสุ่มอาชีพกันนะคะออกมาแล้วนะคะน่าจะเป็นอาชีพอะไรค่ะเป็นอาชีพอะไรเอ่ยอาชีพนักดนตรีใช่ไหมคะมีใครอยากจะร้องเพลงเป็นนักดนตรีเล่นดนตรีบ้างไหมคะยกมือค่ะใครมีความถนัดและทักษะเรื่องของอาชีพไหมปลายทางมีไหมคะโอ้โหมีหลายคนเลยนะคะปลายทางนะคะอยากเป็นนักดนตรีนะคะเห็นอาชีพแล้วนะคะเมื่อสักครู่ที่ทำการสุ่มไปนักเรียนเห็นหลากหลายอาชีพไหมคะมีอาชีพอะไรกันบ้างนะคะทบทวนค่ะปลายทางมีอาชีพอะไรบ้างคะลูกอาชีพแรกคือนักเขียนต่อมาอาชีพพยาบาลนะคะและอาชีพนักโบราณคดีสุดท้ายคืออาชีพอะไรนะคะ
1: น
0: ักดนตรีนะคะทั้งหมด4อาชีพนี้นะคะก็จะเป็นอาชีพเกี่ยวข้องกับอาชีพต่างๆที่อยู่ในชุมชนเช่นกันค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนของเราหน่อยค่ะอันนี้เอาไปดูได้เลยค่ะลูกปรบมือเสียงดังๆค่ะเข้าไปได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอาชีพต่างๆในชุมชนนะคะแน่นอนว่าในชุมชนของนักเรียนนั้นนะคะอาจจะมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายกันเลยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1เปรียบเทียบประเภทของอาชีพต่างๆในชุมชนได้ข้อที่2เขียนประเภทอาชีพต่างๆในชุมชนได้และข้อที่3แสดงความสนใจอาชีพต่างๆในชุมชนนั่นเองนะคะคุณครูฝ้ายเชื่อว่านะคะทั้งนักเรียนที่อยู่ปลายทางและก็ในห้องอากาศนี้นะคะสามารถที่จะเรียนรู้นะคะและทำได้อย่างแน่นอนนะคะในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วงคำถามชวนคิดค่ะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าคำถามชวนคิดนะคะให้เด็กๆนั้นเตรียมมือของตนเองขึ้นมาค่ะเตรียมมือนะคะเพื่อที่จะฝึกสมาธิของตนเองนะคะเด็กๆเคยได้ยินไหมคะเวลาที่เราเตรียมมือมานะคะและเราจะมีเพลง1เพลงนะคะมีเพลงหรือว่าอาจจะเป็นทักษะต่างๆที่ฝึกในเรื่องของสมาธินะคะเอามือชี้ที่ตาค่ะตาเอามือชี้ที่หูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะจมูกปากตาหูจมูกปากตาอีกครั้งนึงนะคะตาหูจมูกปากตาตาหูจมูกปากตาตาหูจมูกปากตาได้ไหมคะอีกหนึ่งครั้งตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาหลับตาค่ะตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาใครทำได้ไหมคะขออีกหนึ่งครั้งหนึ่งค่ะตาอยู่ไหนเอ่ยตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาปลายทางทำไปพร้อมกันนะคะตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาพอได้ไหมคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะอันนี้เป็นการฝึกนะคะสมาธิของตนเองนะคะให้พร้อมสำหรับการเรียนนะคะดังนั้นคำถามชวนคิดในวันนี้คือบุคคลในชุมชนของนักเรียนประกอบอาชีพอะไรกันบ้างบุคคลในชุมชนของนักเรียนประกอบอาชีพอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่1เลยค่ะจะเป็นผู้ตอบในวันนี้ค่ะกลุ่มที่1อยู่ทางด้านนี้นะคะเริ่มจากกลุ่มที่1เลยค่ะจะเป็นผู้ตอบในวันนี้ค่ะบุคคลในชุมชนของนักเรียนประกอบอาชีพอะไรบ้างนะคะสัก1อาชีพค่ะลูก
2: แม่ค้าพ่อค้าค่ะ
0: อาชีพแม่ค้าพ่อค้าค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่1หน่อยค่ะอาชีพแม่ค้าพ่อค้านะคะจะต้องมีทักษะในเรื่องของการขายสินค้าต้องใช้ทักษะการพูดไหมคะต้องใช้

0: ษะการพูดนะคะต้องพูดโน้มน้าวหรือว่าอาจจะพูดโน้มน้าวเกี่ยวกับสินค้าให้กับผู้ซื้อหรือผู้บริโภคนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูจากกลุ่มที่2กันบ้างค่ะว่าบุคคลในชุมชนจากกลุ่มที่2นั้นประกอบอาชีพอะไรกันบ้างค่ะกลุ่มที่2พร้อมแล้วต่อค่ะ
1: ประกอบอาชีพคุณครูค่ะ
0: ประกอบอาชีพคุณครูนั่นเองค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่2ค่ะต่อไปค่ะมาที่กลุ่มที่3ค่ะว่าบุคคลในชุมชนนั้นประกอบอาชีพอะไรกันค่ะ
2: ประกอบอาชีพแพทย์ค่ะ
0: ประกอบอาชีพแพทย์หรือว่าคุณหมอนั่นเองใช่ไหมคะปรบมือให้กับกลุ่มที่3หน่อยค่ะเสียงดังๆเลยค่ะปรบมือดังๆเลยค่ะลูกโอเคต่อไปค่ะกลุ่มที่4กันบ้างค่ะบุคคลในชุมชนประกอบอาชีพอะไรคะกลุ่มที่4
3: เกษตรกรครับ
0: อาชีพเกษตรกรค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่4หน่อยค่ะและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่5ค่ะ
4: พยาบาลค่ะ
0: อาชีพพยาบาลค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่5หน่อยค่ะเด็กๆคะทั้งนักเรียนที่อยู่ปลายทางและก็ต้นทางค่ะเรามาทบทวนอาชีพที่อยู่ในชุมชนเมื่อสักครู่ค่ะว่ามีอาชีพอะไรกันบ้างค่ะ1คืออาชีพอะไรคะ1คืออาชีพอะไรคะลูกพ่อค้าแม่ค้า2คืออาชีพอะไรนะคะปลายทางคุณครู3คืออาชีพคุณอะไรคะคุณหมอนะคะหรือว่าแพทย์4คืออาชีพอะไรนะคะอาชีพเกษตรกรนั่นเองนะคะหรือว่าเกษตรกรรมต่อไปค่ะสุดท้ายคืออาชีพพยาบาลนะคะล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับอาชีพทั้งสิ้นเลยนะคะแต่จะแบ่งประเภทยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปศึกษากันค่ะตอนนี้เด็กๆยืดตัวให้ตรงค่ะยืดตัวให้ตรงนะคะเอามือชี้ที่ตาค่ะตาหูจมูกปากตาตาหูจมูกปากตาตาหูจมูกปากตาสังเกตได้ไหมคะว่าเราจะต้องมีสมาธิเสมอเมื่อเรามีสมาธิและไม่ได้มองคนอื่นเราจะทำได้ค่ะเอาอีกครั้งนึงค่ะตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาหูหูจมูกจมูกจมูกปากปากตาแล้วคะต้องฝึกสมาธินะคะเราจะได้เป็นคนมีสมาธินั่นเองค่ะเอาเลยค่ะต่อไปค่ะเราไปเข้าสู่ความหมายของคำว่าอาชีพกันเลยนะคะอาชีพก็คือการทำมาหากินในงานที่ทำเป็นประจำเมื่อเราทำงานไปมักจะเกิดรายได้นะคะสำหรับการเลี้ยงชีวิตตนเองและก็ครอบครัวแสดงว่าบุคคลในชุมชนที่เขาประกอบอาชีพนั้นผลตอบแทนของเขาคืออะไรคะนักเรียนรายได้นะคะแสดงว่าทุกคนเนี่ยทำงานเพื่อให้เกิดรายได้จะไปเลี้ยงใครได้บ้างคะ
5: คนในครอบ
0: ครัวคนในครอบครัวคนในครอบครัวมีใครบ้างประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่มีพี่มีน้องบางคนอาจจะเป็นครอบครัวใหญ่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอาจจะมีคุณน้าคุณอาคุณลุงนะคะพี่ป้าน้าอาอยู่ในครอบครัวด้วยนะคะดังนั้นจึงจะต้องประกอบอาชีพเพื่อทำอาชีพให้มันมีรายได้พอมีรายได้ก็ไปเลี้ยงตนเองและก็ครอบครัวนะคะให้มีกินมีใช้นะคะอันนี้คือความหมายของคำว่าอาชีพนะคะในอนาคตเด็กๆอยากจะมีอาชีพไหมคะอยากมีไหมคะนักเรียนปลายทางอยากมีอาชีพไหมคะอยากมีแต่ว่าอาชีพของเด็กๆจะต้องเป็นอาชีพที่สังคมยอมรับสังคมยอมรับจะเรียกว่าอาชีพอะไรคะลูกอาชีพสุจริตนั่นเองค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะเรียกว่าอาชีพสุจริตนะคะดังนั้นคุณครูฝ้ายมีคำถามชวนคิดอีกแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าอาชีพมีความสำคัญอย่างไรคะลูกอาชีพมีความสำคัญอย่างไรคะกลุ่มที่3ตอบได้เลยค่ะได้ยินเสียงกระซิบมาจากกลุ่มที่3นะคะและเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางสามารถ

0: ออกไปพร้อมกันเลยนะคะโดยการยกมือให้กับคุณครูได้เห็นนั่นเองค่ะอะไรคะพร้อมแล้วตอบเลยค่ะลูกอาชีพมีความสำคัญอย่างไรนะคะต่อตัวนักเรียน
1: สร้างรายได้ครับ
0: สร้างรายได้นะคะและนำรายได้นั้นไปไหนดีคะลูก
1: เลี้ยงคนในชุมชนคนในครอบครัวครับ
0: เลี้ยงคนใน
1: ครอบครัว
0: ครอบครัวและก็ตัวเราใช่ไหมคะเลี้ยงตัวเราด้วยแล้วก็คนในครอบครัวนั่นเองค่ะปรบมือให้กับเพื่อนและก็กลุ่มที่3หน่อยค่ะตัวแทนในวันนี้นะคะนอกจากจะสร้างรายได้นะคะในส่วนของความสำคัญของอาชีพนะคะทำรายได้ให้กับตนเองและก็ครอบครัวนอกจากนี้นักเรียนดูนะคะยังมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองได้ด้วยนะคะใครมีความสามารถและความถนัดด้านไหนนะคะต้องเสาะหานะคะและก็ศึกษาดูว่าตนเองชอบด้านไหนชอบอะไรชอบทำอะไรใจรักเรื่องอะไรนะคะก็จะได้เลือกทิศทางของการประกอบอาชีพได้ถูกต้องนะคะเพราะว่าการประกอบอาชีพก็คือการที่เรานำความรู้นะคะแล้วก็นำโอกาสความรู้ทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพนั่นเองนะคะข้อที่3ทำให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จริงไหมคะนักเรียนเวลาที่เราอยู่ว่างๆเราไม่มีอะไรทำเราทำอาชีพเนี่ยเราก็จะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตอนนี้เด็กๆอายุเท่านี้สามารถทำอาชีพได้แล้วหรือยังคะอาจจะยังทำได้อยู่บ้างใครชอบร้อยลูกปัดนะคะมีไหมอาจจะมีนะคะชอบร้อยลูกปัดชอบร้อยลูกปัดให้เป็นตัวอักษรเรียงเป็นชื่อทำเป็นพวงกุญแจนะคะเหล่านี้เป็นอาชีพได้ไหมคะลูกเป็นได้นะคะบางคนก็เริ่มทำแล้วนะคะอาจจะขายหรือจำหน่ายจากบุคคลใกล้ตัวหรือจำหน่ายแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะคะ5บาท10บาท2บาท3บาทแบบนี้นะคะก็สามารถทำเป็นอาชีพได้แล้วเช่นกันในเวลาที่เราว่างนะคะก็จะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นั่นเองข้อที่4เขาบอกว่ายังไงนะคะนักเรียนปลายทางข้อที่4เขาบอกว่ายังไงนะคะ
2: เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาความก้าวหน้าของตนเอง
0: พัฒนาความก้าวหน้าของตนเองนะคะเด็กๆจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์ในการทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่มีความก้าวหน้านะคะจะได้ไม่ย่ำอยู่กับที่จะได้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะคะใครชอบก้าวไปข้างหน้าบ้างคะมีไหมทุกคนจะต้องก้าวไปด้านหน้านะคะเหมือนกันเหมือนกับอายุของเรามักจะก้าวไปข้างหน้าใช่ไหมคะเช่นเดียวกันความรู้ความสามารถของเราก็ต้องก้าวไปพร้อมกับอายุของเด็กๆด้วยเช่นกันนะคะตามลำดับเด็กๆเคยอยู่ป.4มาก่อนใช่ไหมคะป.4ขึ้นมาป.5อันนี้ก็เรียกว่าความก้าวหน้าป.5ขึ้นเลื่อนชั้นไปเป็นป.6แบบนี้ก็เรียกว่าความก้าวหน้านั่นเองนะคะก็ความก้าวหน้าเหล่านี้จะต้องความรู้ความสามารถของตัวของใครของเด็กๆนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำถามชวนคิดอีกแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าอาชีพต่างๆในชุมชนมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างค่ะมีกี่ประเภทนะคะลองคาดเดาสิคะว่ามีกี่ประเภทค่ะไหนใครว่า1ยกมือใครมีไหมคะไหนใครว่า1ลองคาดคะแนนก่อนนะคะผิดถูกไม่เป็นไรไหนใครว่า1คะใครว่า2ไหนใครว่า2มีไหมใครว่า3คะใครว่า3พอจะมีบ้างนะคะปลายทางก็อาจจะมีไหนใครว่า4คะยกมือใครคิดว่ามากกว่านั้นคะมีไหมคะบางคนก็คิดว่ามีมากกว่านั้นดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอาชีพนะคะประเภทของอาชีพนะคะเรามาดูว่าประเภทที่1นะคะลองไปศึกษาพร้อมกันอาชีพเกษตรกรนะคะอันนี้ประเภทที่1แล้วนะคะช่วยกันนับไว้นี่คือประเภทที่1เดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยว่ามีทั้งหมดกี่ประเภทอาชีพที่1เรียกว่าเกษตรกรเกษตรกรก็คืออาชีพหลักที่ทำงานเกี่ยวกับประเทศภูมิประเทศเหมาะแก่การทำอะไรคะลูกเพาะปลูกทำเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์แล้วก็ประมงนะคะอันนี้คือประเภทที่1ต่อไปค่ะลักษณะงานที่ทำนะคะเกี่ยวกับผลผลิตการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

0: เกี่ยวข้องกับพืชและก็สัตว์นะคะกิจการในการในอาชีพนี้คือการทำอะไรคะการทำนาทำไร่สวนเลี้ยงสัตว์ประมงและก็เกษตรผสมผสานต่างๆนะคะรายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตและราคาตามท้องตลาดนะคะอันนี้คืออาชีพเกษตรกรต่อไปประเภทที่เท่าไหร่คะลูกประเภทที่2เรียกว่าอาชีพรับจ้างนะคะรับจ้างก็คือเป็นอาชีพที่ทำงานอยู่ภายใต้ขอบเขตของใครนายจ้างนะคะขอบเขตของนายจ้างทำงานตามที่ใครสั่งลูกค้าสั่งนะคะแล้วก็มีฐานะเป็นลูกจ้างกับผู้รับจ้างนะคะหรือว่ามีฐานะเป็นนายจ้างกับลูกจ้างนั่นเองนะคะเหล่านี้เรียกว่าอาชีพรับจ้างนะคะลักษณะงานคือทำงานอยู่ในสถานที่เวลาที่นายจ้างกำหนดนะคะอย่างเช่นกิจการคืออะไรบ้างโรงงานอุตสาหกรรมบริษัทเอกชนรับเหมาก่อสร้างพวกนี้นะคะรายได้เป็นรายวันมีทั้งรายวันรายเดือนแล้วก็ตามชิ้นงานที่ทำนะคะอันนี้เรียกว่าอาชีพรับจ้างนะคะต่อไปประเภทที่เท่าไหร่แล้วประเภทที่เท่าไหร่คะประเภทที่3เรียกว่าอาชีพอิสระนะคะเป็นอาชีพที่อาจจะเป็นเจ้าของตนเองนะคะอาจจะเป็นเจ้าของที่ดินหรือว่าเจ้าของร้านเป็นเจ้าของทุกอย่างด้วยตนเองใช้แรงงานในครอบครัวในการทำนะคะซึ่งลักษณะงานก็จะทำงานตามความคิดและก็ความอิสระของเราเลยนะคะก็จะได้แก่ร้านกาแฟร้านขายอาหารร้านอาหารตามสั่งแบบนี้นะคะอาจจะเป็นเจ้าของเองร้านตัดเย็บเสื้อผ้าและร้านเสริมสวยนะคะนักเรียนคิดว่ารายได้แน่นอนไหมคะลูกในส่วนของงานนี้ไม่แน่นอนนะคะขึ้นกับปริมาณของลูกค้าใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการหรือเข้ามาซื้ออาหารหรือเข้ามาสำหรับการตัดเย็บเสื้อผ้ามาวัดตัวมาทำอะไรแบบนี้หรือเป็นลูกค้าที่เข้ามาทำผมเคยเห็นร้านเสริมสวยไหมคะเคยเข้าร้านเสริมสวยกันบ้างบางคนสำหรับการไปตัดผมใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าการเข้าร้านเสริมสวยราคาเป็นไงลูกบางที่อาจจะราคาสูงนะคะบางคนอาจจะไปทำผมหนีบผมยืดผมสระใดตัดผมเนี่ยราคานะคะเกิน100บาทแน่นอนใช่ไหมคะในส่วนนี้เห็นไหมคะว่าร้านเสริมสวยเนี่ยเป็นกิจการเป็นเจ้าของตนเองเป็นอาชีพที่อิสระแต่ได้เงินเยอะแต่รายได้อาจจะเป็นไงไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าไม่สามารถคำนวณได้ว่าต่อ1วันเนี่ยจะได้ลูกค้าเยอะไหมหรือบางวันอาจจะน้อยก็เป็นได้ดังนั้นรายได้จึงไม่แน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการต่อไปประเภทที่เท่าไหร่คะประเภทที่4นะคะประเภทที่4อาชีพอะไรคะลูกรับราชการนะคะรับราชการได้แก่อาชีพอะไรบ้างที่นักเรียนเคยรู้จักอาจจะเป็นคุณหมอเป็นทหารเป็นตำรวจและเป็นคุณครูและอื่นๆอีกมากมายนะคะอาชีพนี้ทำหน้าที่ในการบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในด้านต่างๆนะคะมุ่งประโยชน์ในเรื่องของประเทศชาตินะคะและก็ประชาชนเป็นหลักได้แก่ลักษณะงานนี่ไงมาแล้วนะคะปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายมีเวลาทำงานที่เป็นยังไงคะเป็นยังไงคะลูกแน่นอนมีวันหยุดราชการไหมมีไหมคะมีนะคะอาชีพนี้ได้แก่ครูแพทย์พยาบาลทหารและก็ตำรวจนักเรียนคิดว่ารายได้แน่นอนไหมคะลูก
1: แน
0: ่นอนมักจะได้รายได้เป็นรายวันหรือว่ารายเดือนดีคะ
1: รายเด
0: ือ
1: น
0: แน่นอนว่ารายได้แน่นอนนะคะมีค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยดังๆเลยโอ้โหเยี่ยมนะคะรายได้แน่นอนนะคะสำหรับอาชีพรับราชการนะคะต่อไปมาที่ประเภทที่5

0: ะคะประเภทที่5เรียกว่าอาชีพรัฐวิสาหกิจนะคะสำหรับอาชีพนี้ก็คือเป็นอาชีพที่องค์กรของรัฐบาลนั้นเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็มีผู้ถือหุ้นร่วมเป็นอะไรคะนักเรียนเป็นเอกชนนะคะแสดงว่ารัฐบาลกับเอกชนมาทำอะไรกันร่วมมือกันนะคะเรียกว่าอาชีพรัฐวิสาหกิจนะคะนักเรียนคะอาชีพนี้มีลักษณะการทำงานที่แน่นอนนะคะคล้ายกับอาชีพราชการมีวันหยุดราชการเช่นกันนะคะดังนั้นอาชีพนี้ก็จะได้แก่ประเภทงานคือเด็กๆ เคยได้ยินแน่นอนทั้งปลายทางและต้นทางนะคะเรียกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอันนี้คือเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะคะลูกมีทั้งรัฐบาลและก็เอกชนร่วมมือกันลงทุนนั่นเองค่ะต่อไปการประปานครหลวงการท่องเที่ยวการท่าเรือและก็การรถไฟนะคะและก็ยังมีอื่นๆอีกนะคะอันนี้เรียกว่าอาชีพรัฐวิสาหกิจนักเรียนคะรายได้จะแน่นอนหรือไม่แน่นอนดีคะปลายทางคะรายได้เป็นไงคะลูกอาชีพนี้รายได้แน่นอนนะคะมีค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและที่สำคัญนะคะมีโบนัสให้ด้วยซึ่งจะเป็นโบนัสรายปีออกจากผลประกอบการนะคะถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้โบนัสรายปีเยอะนะคะส่วนใหญ่โบนัสรายปีจะได้รับในช่วงเดือนธันวานะคะช่วงสิ้นปีนะคะส่วนใหญ่นะคะแต่บางที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปช่วงมกราก็แล้วแต่บริษัทหรือว่ากลุ่มงานนั่นเองค่ะต่อไปค่ะประเภทที่เท่าไหร่คะลูกประเภทที่6แล้วเรียกว่าอาชีพค้าขายนะคะอันนี้พ่อค้าแม่ค้าก็จะอยู่ในอาชีพค้าขายด้วยเช่นกันนะคะเป็นอาชีพที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการผลิตอะไรเอ่ยสินค้านะคะแล้วก็ผลิตในเรื่องของมีทั้งผู้ซื้อนะคะแล้วก็ผู้ขายสินค้านะคะหรือว่าเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายสินค้านั่นเองลักษณะงานที่ทำคือทำหน้าที่ผลิตและก็ขายอะไรคะลูกขายสินค้านะคะอย่างเช่นการค้าส่งค้าปลีกค้าส่งคืออะไรคะลูกใครทราบบ้างนักเรียนปลายทางทราบไหมคะตรงนี้สำคัญเลยการค้าส่งคือเป็นการค้าที่ส่งในปริมาณมากๆจำนวนมากๆนะคะเรียกว่าค้าส่งส่วนค้าปลีกคือเป็นการขายในปริมาณที่น้อยๆนะคะอย่างเช่นตามร้านขายของขายไป1ชิ้น2ชิ้นแบบนี้นะคะถ้าค้าส่งเนี่ยจะเยอะกว่านะคะดังนั้นแตกต่างกันไหมคะระหว่างการค้าส่งกับค้าปลีกแตกต่างกันไหมคะนักเรียนแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างไรคะลูกปลายทางคะแตกต่างอย่างไรคะแตกต่างกันที่อะไรคะกลุ่มที่5ตอบให้คุณครูได้ชื่นใจหน่อยค่ะและนักเรียนปลายทางด้วยแตกต่างกันอย่างไรคะ
1: การค้าส่งจะมีของที่จำนวนมากกว่าค่ะและการค้าปลีกจะมีของที่น้อยกว่าไม่ได้จะส่งของไปให้ร้านอื่นค่ะ
0: ค่ะถูกต้องนะคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะดังๆเลยการค้าส่งก็คือปริมาณเยอะๆนั่นเองส่วนการค้าปลีกก็ปริมาณน้อยๆนั่นเองค่ะถูกต้องนะคะแสดงว่าอาชีพนี้ได้รายได้ที่เป็นไงคะลูกไม่แน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้ซื้อและก็สินค้าเป็นสำคัญนั่นเองนะคะดังนั้นก็จะได้รายได้บางวันอาจจะมีมากนะคะบางวันอาจจะได้น้อยนะคะก็ถัวเฉลี่ยกันไปต่อไปค่ะสรุปสาระสำคัญในวันนี้นะคะอาชีพหมายถึงการทำมาหากินในงานที่ทำเป็นประจำเพื่อให้เกิดอะไรคะลูกเกิดรายได้นะคะนำรายได้นั้นไปเลี้ยงใครเลี้ยงครอบครัวและตนเองดังนั้นอาชีพจึงสามารถแยกประเภทได้ดังนี้นะคะสรุปแล้วอาชีพแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะที่เราถามเมื่อสักครู่เมื่อต้นชั่วโมงแบ่งเป็นเท่าไหร่คะนักเรียน6ประเภท6ประเภทมีอะไรบ้างคะกลุ่มที่3สามารถยืนตอบได้เลยค่ะ6ประเภทมีอะไรบ้างค่ะ
2: 1อาชีพเกษตรกร2อาชีพรับจ้าง3อาชีพอิสระ4อาชีพรับข้าราชการ

0: การ5อาชีพรัฐวิสาหกิจ6อาชีพค้าขายครับ
1: ค่ะปรบมือให้กับน้องก้องและกลุ่มที่3หน่อยค่ะแสดงว่าอาชีพนั้นนะคะมีทั้งหมด6ประเภทนั่นเองนะคะแบ่งออกเป็น6ประเภทนะคะดังที่น้องก้องได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่ค่ะสำหรับลำดับถัดไปนะคะในเรื่องของขั้นปฏิบัติใบงานนะคะในวันนี้นะคะบทบาทของนักเรียนปลายทางให้นักเรียนนั้นทำใบงานที่1นะคะเรื่องอาชีพในชุมชนนะคะส่วนบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนะคะรบกวนครูนะคะแจกใบงานที่1นะคะและให้คำปรึกษาพร้อมทั้งให้คะแนนกับนักเรียนค่ะซึ่งตัวอย่างใบงานในวันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะดังนั้นในส่วนของใบงานให้นักเรียนนั้นวาดภาพลักษณะอาชีพต่างๆในชุมชนที่ตนชื่นชอบและระบายสีให้สวยงามพร้อมเขียนรายละเอียดของอาชีพมาให้ถูกต้องนะคะแสดงว่าในช่องสี่เหลี่ยมนี้ให้นักเรียนนั้นวาดภาพอาชีพที่ตนรักและที่ตนชื่นชอบนั่นเองนะคะถัดไปในส่วนของข้อด้านล่างนี้ให้นักเรียนนั้นเขียนตอบคำถามข้อที่1ชื่อของอาชีพ2ประเภทของอาชีพ3ลักษณะงาน4ช่วงเวลาที่ทำงาน5เรื่องของรายได้นะคะเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนบางส่วนก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นจากเพื่อนๆกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะ
1: ชื่ออาชีพหมอประเภทของอาชีพอาชีพรับข้าราชการลักษณะงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายมีเวลาทำงานที่แน่นอนรายได้รายได้นอนครับ
0: ค่ะปรบมือให้กับกล้องและก็กลุ่มที่3หน่อยค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะและก็ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพนะคะซึ่งน้องก็ได้เลือกอาชีพแพทย์หรือว่าคุณหมอนั่นเองค่ะสำหรับต่อไปนะคะก็มาถึงขั้นของการสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะซึ่งการสรุปบทเรียนของเรานะคะเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเป็นการทำงานเพื่อหารายได้สำหรับการเลี้ยงชีวิตตนเองและครอบครัวทำให้ตนเองและครอบครัวดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะเด็กๆจำไว้เลยว่าสำหรับการเลือกอาชีพนั้นต้องเลือกที่ตนเองรักและตนเองสนใจนะคะเราจะได้มีความสุขในเรื่องของการประกอบอาชีพนั่นเองค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปเรื่องความแตกต่างของอาชีพสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งหน้าใบงานที่2เรื่องความแตกต่างของงานอาชีพซึ่งตรงนี้คุณครูปลายทางสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่

0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูฝ้ายและนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศนี้นะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ด้วยความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะศาสตร์พระราชาเช่นเดิมนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการช่างหัวมันตามแนวพระราชดำรินั่นเองนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะ1. เล่าเรื่องราวโครงการช่างหัวมันตามแนวพระราชดำริ 2. เขียนบันทึกความรู้จากการศึกษาโครงการช่างหัวมันตามแนวพระราชดำริและ 3. สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9นั่นเองนะคะในวันนี้นะคะคุณครูน้ำก็จะมีไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะคะหรือวิดิทัศน์ต่างๆรวมข้อมูลต่างๆมาให้เด็กๆได้ศึกษาด้วยนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะคุณครูก็มีภาพนะคะมาให้นักเรียนได้ดูนะคะจากภาพคือที่ไหนเอ่ยเด็กๆเคยไปไหม
2: เคยไป
1: คือที่ไหนลูกโครงการช่างหัวมันใช่ไหมคะนักเรียนบางคนอาจจะยังไม่เคยไปนะคะอย่างเช่นในห้องเรียนบางคนก็ไม่เคยไปหรือนักเรียนปลายทางก็ยังไม่เคยไปนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วบางคนเนี่ยยังไม่ทราบเลยว่าโครงการช่างหัวมันนะคะในหลวงรัชกาลที่9นะคะได้ทำอะไรไว้ได้คิดค้นได้ชี้แนะอะไรไว้ให้กับประชาชนในพื้นที่แห่งนี้นั่นเองนะคะในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีวิดิทัศน์นะคะมาให้นักเรียนดูขอให้นักเรียนนะคะทั้งในห้องเรียนและนักเรียนปลายทางตั้งใจดูวิดิทัศน์เพราะว่าในวิดิทัศน์นั้นนะคะถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจน่าเรียนรู้มากๆเลยนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะมีวิดิทัศน์นะคะมาให้นักเรียนได้ดูนั่นเองนะคะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยพร้อมในการดูวิดิทัศน์แล้วนะคะเด็กๆต้องตั้งใจดูนะคะสามารถจดบันทึกข้อมูลนะคะที่สามารถใช้ในการเรียนรู้ได้นั่นเองนะคะหลังจากที่เด็กๆดูวิดิทัศน์แล้วเด็กๆนะคะก็จะต้องมาดูข้อมูลที่คุณครูได้แจกให้ศึกษาอีก1รอบด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิดิทัศน์กันเลยค่ะ
3: ช่างหัวมันเปรียบเสมือนไร่ของพ่อเมื่อปี2552ขณะที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประทับที่พระราชวังไกลกังวลมีราษฎรนำหัวมันมาถวายพระองค์ท่านได้ทรงนำหัวมันวางบนตราช่างโบราณในห้องทรงงานก่อนเสด็จกลับกรุงเทพมหานครและเมื่อเสด็จกลับมาพระราชวังไกลกังวลทรงพบว่าหัวมันที่วางอยู่บนตราช่างนั้นมีรากและใบอ่อนงอกขึ้นจากหัวมันพระองค์มีพระราชดำรัสว่าขนาดหัวมันที่วางอยู่ในอากาศยังงอกรากงอกใบได้ขนาดนี้แล้วนำประสาอะไรกับการนำไปปลูกลงดินแม้ว่าจะเป็นดินที่แห้งแล้งที่สุดจะเติบโตได้อย่างแน่นอนนับจากนั้นต้องใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อซื้อที่ดิน250ไร่จัดตั้งโครงการในพระราชดำริช่างหัวมันที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีซึ่งพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดที่ดินทั้งหมดมีสภาพเสื่อมโทรมขาดแร่ธาตุอีกทั้งพื้นที่นี้อยู่หลังเขา

0: นตกน้อยเจ้าของที่ดินเดิมปลูกต้นยูคาลิปตัสเพื่อตัดขายและมีแปลงปลูกอ้อยและแปลงปลูกมะนาวอีกบางส่วนโครงการช่างหัวมันนี้เปรียบเสมือนไร่ของพ่อพระองค์ทรงพระราชทานหัวมันเทศหัวนั้นให้ปลูกไว้ในบริเวณโครงการเพื่อขยายพันธุ์อีกด้วยเริ่มแรกพระราชประสงค์คือพลิกฟื้นผืนดินที่เคยแห้งแล้งให้กลับมาอุดมสมบูรณ์สามารถกลับมาทำการเกษตรได้โดยเริ่มต้นปลูกมันเทศเป็นพืชชนิดแรกและให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรโดยยึดหลักเกษตรพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรและนักวิจัยที่มาจากองค์กรต่างๆได้มาช่วยกันศึกษาวิจัยกำลังสำคัญที่ขาดไม่ได้คือเกษตรกรในพื้นที่ที่ช่วยเข้ามาปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเกษตรและดูงานในโครงการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปจึงก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างความรู้วิชาการของนักวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรทำให้เกิดองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ยั่งยืนประโยชน์ทางอ้อมคือการนำผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกขึ้นไปจำหน่ายที่ร้าน Golden Place ทุกสาขาปัจจุบันพัฒนาเป็นศูนย์การเกษตรที่มีความรู้มากมายในด้านการเพาะปลูกอาทิมะนาวแป้นชมพู่เพชรสายรุ้งข้าวพันธุ์พื้นเมืองโคนมไก่ไข่ยางพาราและการปศุสัตว์หลากหลายชนิดพัฒนาระบบชลประทานโดยพัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองเสือซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำหลักของโครงการให้สามารถจุน้ำได้ถึง 280,000 ลูกบาศก์เมตรติดตั้งระบบกระจายน้ำไปหล่อเลี้ยงบริเวณเพาะปลูกและปศุสัตว์ทั้งยังติดตั้งระบบพลังงานทดแทนอย่างกังหันลมและแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเพิ่มเสถียรภาพพลังงานในพื้นที่โครงการวันนี้จากผืนดินที่เคยแห้งแล้งแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีสู่ความสมบูรณ์ที่ยั่งยืนด้วยพระปรีชานับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กอรมน.
1: ค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้ดูวิดิทัศน์นะคะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากวิดิทัศน์นักเรียนได้ข้อมูลอะไรบ้างใครตอบคุณครูได้บ้างจากวิดิทัศน์มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างกลุ่มที่3ค่ะขอตัวแทนเล่าสั้นๆได้นะคะ
2: ในหลวงร.9ได้นำมันที่ได้ไปชั่งครับ
1: ค่ะ
2: แล้วมันมีการเจริญเติบโตครับ
1: ค่ะ
2: จึงสร้างโครงการชั่งหัวมันค่ะ
1: ขอบคุณค่ะจากวิดิทัศน์นะคะเชิญนั่งลงได้ค่ะจากวิดิทัศน์นะคะเด็กๆจะเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะมีคนเอาอะไรมาถวายลูกมันเทศมาถวายใช่ไหมคะหลังจากนั้นแล้วพระองค์นำมันเทศอันนั้นเอาไปวางไว้ที่ไหนลูกที่ตาตั้งวางแล้วหลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จกลับใช่ไหมลูกพระองค์ก็ได้เสด็จกลับหลังจากนั้นแล้วพระองค์เสด็จกลับมาที่วังไกลกังวลอีกหนึ่งครั้งพระองค์ทรงเห็นอะไรลูกเห็นมันเทศมีรากงอกออกมาใช่ไหมคะหลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็เลยนำมันเทศนั้นไปทำอะไรลูกไปปลูกยางพื้นที่ที่ไหนเอ่ยพื้นที่ที่แห้งแล้งพื้นที่ที่แห้งแล้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยอยู่จังหวัดเพชรบุรีเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆ ดูวิดิทัศน์แล้วนะคะแต่นอกจากวิดิทัศน์แล้วคุณครูก็จะมีข้อมูลนะคะให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยในที่นี้นะคะข้อมูลอาจจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่แล้วนั่นเองคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะคะลองศึกษาดูด้วยตัวเองว่าจากการศึกษานั้นนะคะโครงการช่างหัวมันนะคะพระองค์ท่านนะคะได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีนะคะชุดข้อมูลมาให้นักเรียนนะคะเด็กๆ ก็จะได้ชุดข้อมูลนะคะทั้งหมด2แผ่นนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นในแผ่นแรกนะคะเด็กๆจะได้รับทุกกลุ่มนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเส้นทางการเดินทางการเรียนรู้ของเราตามรอยพระราชานั้นนะคะเราจะ

เดินทางที่เส้นทางไหนกันบ้างนะคะว่าในภาคตะวันตกของเรานะคะเราเลือกเรียนมานะคะคุณครูเลือกเรื่องที่เรียนมานั่นเองถามว่าเส้นทางตามรอยพระราชามีหลากหลายเส้นทางมากเลยนะคะที่พระองค์ท่านนะคะทรงช่วยเหลือประชาชนนั่นเองนะคะในวันนี้เด็กๆก็จะศึกษาโครงการช่างหัวมันนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้เด็กๆทุกกลุ่มเลยอันนี้ข้อมูลแรกนะคะอันนี้คือข้อมูลแรกเด็กๆได้ทุกกลุ่มได้ไปแล้วอย่าพึ่งลงมือปฏิบัตินะคะเดี๋ยวรอข้อมูลอีก1ชุดก่อนแล้วเราจะลงมือปฏิบัติและอ่านพร้อมกันคุณต้าอันนี้คุณครูจะแจกชุดแรกนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูข้อมูลชุดที่2ทีนี้จะเป็นข้อมูลที่เด็กๆจะได้อ่านแล้วนะคะจะเป็นข้อมูลหน้าตาแบบนี้นะคะเด็กๆก็จะได้ทุกกลุ่มเช่นเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถศึกษาได้เช่นเดียวกันนะคะคุณครูปลายทางก็ให้นักเรียนศึกษาไปพร้อมๆกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้นั่นเองนะคะอันนี้คือข้อมูลนะคะต่างๆที่มีอยู่นั่นเองนะคะเกี่ยวกับโครงการช่างหัวมันนั่นเองนะคะอันนี้คือกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่2กลุ่ม5กลุ่ม5กลุ่ม4ตอนนี้เด็กๆได้ทุกกลุ่มแล้วนะคะเด็กๆลงมือศึกษาได้นะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในหลวงทำอะไรนะคะข้อมูลสำคัญทุกอย่างเลยเส้นทางการเดินทางเด็กๆดูภาคตะวันตกมีเส้นทางการเดินทางอะไรบ้างนอกเหนือจากโครงการช่างหัวมันนะคะนอกเหนือจากโครงการช่างหัวมันมีโครงการอะไรเกิดขึ้นอีกในภาคตะวันตกนะคะเด็กๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ใครอยากศึกษาตรงไหนเดินไปหาคุณครูได้คุณครูก็จะมีข้อมูลเหล่านี้ให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะแต่วันนี้เราเลือกเรียนในภาคตะวันตกมา1อย่างนะคะ

0: จากการที่นักเรียนนะคะได้ศึกษาข้อมูลนะคะคุณครูได้เดินนะคะดูในกลุ่มต่างๆนะคะและพบเจอในบางกลุ่มนะคะบอกคุณครูว่าหนูเคยไปนะคะโครงการช่างหัวมันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะให้เพื่อนๆนะคะลองมานะคะพูดคุยกับนักเรียนว่าเพื่อนๆนะคะไปโครงการช่างหัวมันนะคะเข้าไปในพื้นที่แล้วเพื่อนๆนะคะได้พบเจออะไรบ้างนั่นเองนะคะอ่ะขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่5นั่นเอง2คนได้เลยค่ะเราไปเที่ยวกันมาใช่ไหมคะไปดูโครงการมาว่าพบเจออะไรบ้างนะคะในโครงการช่างหัวมันด้านหน้าได้เลยค่ะออกมา2คนได้เลยค่ะใครจะพูดก่อนดีได้ค่ะ
1: เจอฟาร์มปศุสัตว์แล้วก็การเกษตรที่เขาปลูกพืชต่างๆค่ะ
0: ค่ะเพื่อนบอกว่าเจอการเลี้ยงสัตว์แล้วก็การปลูกพืชต่างๆนั่นเองนะคะต่อมาคนต่อมาเลยค่ะ
2: หนูเจอกังหันลมแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์ค่ะ
0: เจอกังหันลมและแผงโซลาร์เซลล์นั่นเองนะคะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้คือเพื่อนๆของเรานะคะได้เคยเข้าไปนะคะเยี่ยมชมนะคะโครงการช่างหัวมันนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็ออกมาพูดให้นักเรียนฟังว่าเจออะไรบ้างในพื้นที่แห่งนี้นั่นเองนะคะหลังจากที่เราฟังเพื่อนเล่าไปแล้วนะคะศึกษาแล้วรวมถึงกับดูวิดีทัศน์แล้วนะคะวันนี้เราลองมาตอบคำถามดูบ้างนะคะเกี่ยวกับโครงการช่างหัวมันตามแนวพระราชดำรินั่นเองค่ะคำถามแรกเลยง่ายมากๆนะคะโครงการช่างหัวมันอย่าเพิ่งยกมือลูกอย่าเพิ่งยกมือให้ครูอ่านคำถามก่อนนะคะโครงการช่างหัวมันตามแนวพระราชดำริอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยลองตอบพร้อมกันทั้งห้องได้ไหมเอ่ยอยู่จังหวัดอะไรคะ
3: เพชรบุรี
0: ตอบเสียงดังมากๆแสดงว่าตั้งใจศึกษามากเลยวันนี้นะคะอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะคะคำถามแรกตอบได้ทั้งห้องเลยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบได้หรือเปล่าต่อมาคำถามต่อมาถามว่าอำเภอใดที่มีการจัดตั้งโครงการช่างหัวมันตามแนวพระราชดำริทีนี้คุณครูสุ่มเลขที่ดีกว่าเด็กๆน่าจะตอบได้ทุกคนแน่ๆเห็นยกมือเยอะมากๆเลยนะคะคุณครูขอเป็นเลขที่26ค่ะมาโรงเรียนไม่เอ่ยเลขที่26อยู่ในกลุ่มที่5เราลองมาดูกันว่าอยู่ในอำเภอใดของจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะ
1: อำเภอท่ายางค่ะ
0: ถูกไม่เอ่ยเพื่อนๆ
4: ถ
0: ู
4: กค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าอยู่ในอำเภอท่าอย่างนั่นเองนะคะเรารู้แล้วว่าโครงการสร้างหัวมันอยู่ในอำเภอท่าอย่างจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะคะคำถามต่อมาขณะที่พระองค์ประทับที่พระราชวังวังไกลกังวลประชาชนได้ทำนำสิ่งใดมาถวายบ้างสุ่มหรอคะแสดงว่าคำถามง่ายเมื่อคำถามง่ายเดี๋ยวเราตอบพร้อมกัน1ครั้งประชาชนนำอะไรมาถวายพระองค์ท่านอะไรเอ่ยเรามาดูคำตอบกันนำมันเทศมาถวายนั่นเองนะคะคำถามต่อมาแสดงว่าคำถามง่ายนะคะในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นการเปลี่ยนแปลงมันเทศอย่างไรบ้างยกเยอะมากเลยถ้าตอบพร้อมกันอาจจะเป็นคำตอบที่ยาวแน่ๆเลยนะคะดังนั้นขอสุ่มหมายเลขนะคะขอเป็นหมายเลขที่9ค่ะมาโรงเรียนไม่เอ่ยไม่มาโรงเรียนผู้โชคดีของเราขอเป็นหมายเลขที่21ค่ะอยู่ไหนเอ่ยอ่ะ21ค่ะเด็กๆตั้งใจฟังเพื่อนตอบคำถามค่ะ
1: มีใบแล้วก็มีรากงอกค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะเพื่อนบอกว่าพระองค์ท่าน เห็นการเปลี่ยนแปลงคือมีใบมีรากงอกออกมานั่นเองใช่ไหมเอ่ยพระองค์ท่านจะเห็นว่ามีต้นงอกออกมานะคะทั้งที่ได้รดน้ำไหมลูกไม่ได้รดน้ำเลยพระองค์ท่านเนี่ยนำมันตั้งไว้เฉยๆอยู่ๆใบก็ออกมารากก็ออกมาใช่ไหมคะไม่ได้รดน้ำนั่นเองนะคะเด็กๆรู้แล้วนะคะต่อมาคำถามต่อมาทำไมพระองค์จึงเลือกทำการทดลองที่อำเภอท่ายางจังหวัด

0: บุรีนั่นเองตอนนี้มีทั้งหมด4กลุ่มที่ยกมือนะคะอ่ะเอามือลงก่อนเอามือลงก่อนเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนกลุ่ม1คนนะคะตัวแทนกลุ่ม1คนได้ยินสัญญาณคุณครูบอกว่ายกมือเมื่อไหร่ให้ยกมือขึ้นใครยกมือเร็วที่สุดกลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มที่ได้ตอบคำถามสามารถส่งตัวแทนได้นะคะกลุ่มที่2พร้อมแข่งขันไหมคะพร้อมนะคะแสดงว่าทุกกลุ่มจะมีคนยกมือกี่คนลูกกี่คน1คนกลุ่มที่1ใครจะเป็นคนยกมือตอบคำถามเอิร์ธกลุ่มที่2ล่ะลูกลูกแก้วกลุ่มที่3ล่ะคะก้องกลุ่มที่4โฟสกลุ่มที่5ของขวัญอ่ะทีนี้เอามือจับที่ติ่งหูจับที่ติ่งหูของเราอ่ะจับที่ติ่งหูนะตอนนี้เอามือจับที่ไหล่เอามือจับที่ไหล่2มือลูก2มือเลยเอามือจับที่ไหล่เอามือจับที่เอวเอามือจับที่เข่าเอวไหล่หูเอ๊ะมีคนทำผิดไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยอ่ะกลุ่มอื่นจับตามองเพื่อนนะหรือจับตามองคุณครูดีคุณครูอาจจะทำผิดใช่ไหมเข่าเอวไหล่เข่าเอวยกมือใครคิดว่ากลุ่มหนึ่งยกก่อนเข้าข้างกลุ่มเราหรือเปล่าอ่ะเอาใหม่อีกหนึ่งรอบตอนนี้ซ้อมก่อนวอร์มร่างกายก่อนพร้อมไหมเอ่ยเอามือจับหูจับไหล่จับเอวจับเข่าจับไหล่จับเอวยกคุณครูเห็นกลุ่มที่ยกเร็วที่สุดคือกลุ่มที่ตอนนี้ทุกคนเข้าข้างกลุ่มตนเองหมดเลยใช่ไหมเอ่ยคุณครูเห็นเร็วที่สุดเลยคือกลุ่มที่3เร็วที่สุดกลุ่มที่3ขอตัวแทน1คนในการตอบคำถามลืมคำถามหรือยังลูก
1: เพราะเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งครับ
0: เพราะเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งใช่ไหมคะเพื่อนๆใช่ไหมเอ่ยมีคำตอบอะไรเพิ่มเติมไหมลูกไม่มีเลยใช่ไหมคะทำไมพระองค์ถึงเลือกทดลองที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเด็กๆมาดูกันนะคะเพราะว่าแห้งแล้งมีสภาพที่เสื่อมโทรมขาดแร่ธาตุและอยู่หลังเขาแล้วก็อะไรตกน้อยฝนตกน้อยนั่นเองพระองค์จึงเลือกพื้นที่แห่งนี้นั่นเองนะคะเด็กๆได้ตอบคำถามไปแล้วต่อมานะคะพระองค์ได้ปลูกพืชชนิดแรกที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีคืออะไรเอ่ยตอบพร้อมกันหน่อยคือมันเทศนั่นเองนะคะที่ปลูกเป็นชนิดแรกเลยนะคะมันเทศนะลูกไม่ใช่มันบดนะคะมันเทศผลเป็นลูกนะคะคำถามต่อมาคุณครูได้ยินแว่วๆนะคำถามต่อมาทำไมพระองค์ถึงคิดแก้ปัญหาการปลูกพืชในพื้นที่แห้งแล้งใครตอบคุณครูได้บ้างเริ่มยากแล้วกลุ่มที่4ตอบได้ไหมลูกยกมือเนี่ยจับหูแล้วตอบได้ไหมเนี่ยตอบได้ไหมอ่ะขอเป็นกลุ่มที่3ตอบได้ไหมลูกได้อ่ะเดี๋ยวเราให้กลุ่มที่3ตอบก่อนแล้วเป็นกลุ่มที่4นะอ่ะกลุ่มที่3ค่ะ
1: เพราะได้แรงบันดาลใจมาจากมันเทศครับถึงแม้ไม่มีเม็ดน้ำก็ยังมีรากงอกออกมา
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนบอกว่ามีแรงบันดาลใจมาจากมันเทศถึงแม้ว่าไม่รดน้ำแต่ก็มีการออกดอกออกใบใช่ไหมลูกขอบคุณค่ะกลุ่มที่4ค่ะ
2: เพราะวางมันเทศไว้บนอากาศยังรากยังสามารถงอกได้ครับ
0: อันนี้ก็คือการวางมันเทศใช่ไหมคะไว้บนตาช่างใช่ไหมคะไม่ได้เอามันเทศเนี่ยลงดินเลยก็สามารถงอกได้นั่นเองนะคะ

อ่ะเรามาดูกันนะคะเขาถามว่าพระองค์ทำไมพระองค์ถึงคิดแก้ปัญหาการปลูกพืชในพื้นที่แห้งแล้งนะลูกนะก็คือเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรนั่นเองนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีเรื่องราวนะคะจากที่เด็กๆได้ดูวิดีทัศน์เด็กๆได้ศึกษาข้อความหรือข้อมูลต่างๆมาแล้วนะคะเราลองมาดูเรื่องเล่ากันบ้างนะคะโครงการช่างหัวมันตามแนวพระราชดำริตั้งอยู่ที่ตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเกิดขึ้นจากความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความสำเร็จสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะอันนี้คือความที่พระองค์ท่านนะคะหวังดีต่อประชาชนนั่นเองนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2551พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงซื้อที่ดินจากราษฎรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองเสือนะคะถ้าเราดูจากวิดิทัศน์นะคะประมาณ120ไร่และต่อมาปีพุทธศักราช2552ทรงซื้อแปลงติดกันเพิ่มอีก130ไร่รวมเป็นเนื้อที่250ไร่นั่นเองนะคะโดยมีพระราชดำริให้ทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตรรวบรวมพืชพันธุ์เศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกนะคะไว้ในที่นี้โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมนะคะพุทธศักราช2552เป็นต้นมานะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีการพระราชทานพันมันเทศซึ่งออกมาจากหัวมันที่ตั้งโชว์ไว้บนตราช่างนั่นเองนะคะไว้ในห้องที่เราได้ดูจากคลิปวิดีโอนะคะหรือวิดีทัศน์ในห้องส่งงานที่วังไกลกังวลให้นำมาปลูกไว้ที่นี่พระราชทานชื่อโครงการว่าโครงการช่างหัวมันตามแนวพระราชดำรินั่นเองนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความคืบหน้าโครงการด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2552เมื่อพระองค์นะคะเสด็จทอดพระเนตรแล้วนะคะเป้าหมายของโครงการช่างหัวมันนะคะตามแนวพระราชดำริโครงการช่างหัวมันตามแนวพระราชดำริมีเป้าหมายต้องการให้เป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจของอำเภอท่ายางนะคะจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะก็มีนะคะมีการเลือกพันธุ์พืชในท้องถิ่นที่ดีที่สุดเลยนะคะเข้ามาปลูกแล้วให้ภาครัฐนะคะและชาวบ้านให้ภาครัฐและชาวบ้านร่วมกันดูแลนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนแนวคิดแนวคิดก็คือความรู้ต่างๆนะคะในการเกษตรนั่นเองนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะมีการเลือกพันธุ์พืชแล้วนะคะต่อมาคุณดิทอนนะคะก็บอกว่าโครงการช่างหัวมันเนี่ยเป็นการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการนั่นเองเพราะว่ามีการปลูกพืชที่หลากหลายมีการปลูกมันเทศอย่างเดียวไหมคะไม่มีการปลูกอะไรอีกนอกจากมันเทศสับปะรดอะไรอีกลูกมะนาวอะไรอีกคะพริกมะเขือเทศใช่ไหมคะนี่แหละคือการบูรณาการในพืชเศรษฐกิจนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองขณะเดียวกันก็พยายามเปลี่ยนวิกฤตนะ

คะให้เป็นโอกาสโดยนะคะคาดว่าอนาคตจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนโดยทั่วไปนั่นเองเหมือนเพื่อนนะคะเพื่อนเด็กๆเพื่อนของเราเลยเนี่ยนะคะก็ได้มีโอกาสเข้าไปโครงการแห่งนี้เข้าไปเรียนรู้นะคะตอนนี้นะคะโครงการช่างหัวมันได้เปิดให้นะคะประชาชนเข้าไปเรียนรู้นะคะในโครงการช่างหัวมันนั่นเองนะคะก็จะมีสิ่งต่างๆนะคะให้ศึกษาเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชนะคะหรือการเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆนะคะได้เรียนรู้แล้วนะคะเรามาดูในขั้นปฏิบัติกันค่ะในคำชี้แจงให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้คำชี้แจงกิจกรรมนักเรียน1ให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้คำชี้แจงครูปลายทาง1ครูให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเรามาดูหน้าตาใบงานกันนะคะวันนี้เราอยู่ในใบงานที่4นั่นเองเด็กๆสามารถหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาได้เลยนะคะเด็กๆสามารถหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาได้เลยอ่ะเรามาดูหน้าตาใบงานแล้วนะคะก็จะมีนะคะคำถามถามนักเรียนกี่ข้อลูกกี่ข้อเอ่ย5ข้อนั่นเองนะคะอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2นะคะและข้อที่3ข้อที่4ข้อสุดท้ายคือข้อที่5นั่นเองนะคะถ้านักเรียนนะคะพร้อมแล้วสามารถลงมือทำใบงานได้เลยค่ะ

เมื่อเด็กๆได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูแนวคำตอบในวันนี้กันนะคะก็จะมีคำถามทั้งหมด5ข้อนั่นเองเรามาดูแนวคำตอบกันนะคะในข้อที่1ข้อที่2ต่อมาในข้อที่3เด็กๆสามารถตรวจสอบคำตอบได้เลยนะคะข้อที่4นะคะและข้อสุดท้ายเลยก็คือข้อที่5นั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็จะมีคำถามมาถามเด็กๆทั้งหมด5ข้อนะคะเด็กๆก็ได้ทำใบงานนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆก็สามารถส่งให้กับคุณครูนะคะเพื่อทำการตรวจสอบอีกหนึ่งรอบได้

0: นั่นเองนะคะเรามาสรุปบทเรียนในวันนี้กันค่ะอันแรกนะคะเราจะมาดูปัญหาเลยนะคะพระองค์มีแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาพื้นที่ในการจัดการโครงการตัวอย่างด้านการเกษตรและเป็นแหล่งเรียนรู้การรวบรวมพืชนานาชนิดที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศโดยเป็นการเพาะปลูกพืชเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนและส่งจำหน่ายตลาดส่วนที่มาของชื่อโครงการเนื่องจากเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินประทับที่พระราชวังวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทรงนำมันเทศที่ชาวบ้านทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวางบนตาช่างเมื่อเสด็จกลับมาที่พระราชวังไกลกังวลอีกครั้งทรงพบว่ามันเทศมีใบอ่อนงอกออกมาโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำหัวมันนั้นไปเพาะในกระถางและทรงให้นำมาเพาะปลูกในพื้นที่นี้ด้วยพร้อมพระราชทานนามโครงการช่างหัวมันในพระราชดำริวิธีแก้ปัญหานะคะเมื่อเกิดปัญหาแล้วพระองค์ท่านนะคะก็คิดค้นในการแก้ปัญหาในพื้นที่แห่งนั้นนั่นเองนะคะเพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจพืชพันธุ์ดีของอำเภอท่ายางและของจังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรแก่เกษตรกรเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแปลงและช่วยงานพระองค์นั่นเองค่ะและผลที่เกิดขึ้นโครงการสร้างหัวมันตามแนวพระราชดำริต้องการให้เป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจของอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีโดยเลือกพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ดีที่สุดเข้ามาปลูกแล้วให้ภาครัฐและชาวบ้านร่วมกันดูแลกันและแลกเปลี่ยนความคิดโครงการสร้างหัวมันเป็นการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่านะคะเมื่อมีการจัดตั้งโครงการเกิดขึ้นนะคะก็จะมีปัญหานะคะวิธีแก้ปัญหานะคะรวมถึงผลที่เกิดขึ้นด้วยนั่นเองในที่นี้นะคะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้แล้วนะคะเรามาดูกันว่าในครั้งต่อไปนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้นะคะปลูกป่าชายเลน1นั่นเองนะคะครั้งต่อไปนะคะเด็กๆต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะ1เลยนะคะขอให้คุณครูปลายทางนะคะจัดกลุ่มให้เด็กๆนะคะในครั้งต่อไปเด็กๆจะต้องระดมความคิดนะคะเกี่ยวกับองค์ประกอบของการ์ดในการเดินทางนะคะที่เราจะไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการปลูกป่าชายเลนนั่นเองนะคะเด็กๆก็จะต้องนะคะรวมกลุ่มกันนะคะเพื่อเสนอความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆนะคะเพราะว่าในครั้งต่อไปนะคะจะต้องมีการ์ดข้อมูลก่อนที่เราจะเดินทางนะคะไปยังพื้นที่ที่เราจะไปศึกษาเรียนรู้กันนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดด้วยความเคารพ

0: ได้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

0: เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
0: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
2: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: นี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิ

0: พายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ยุคนี้ไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมอง2 มือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกนิยมแบบออริจินัลที่ dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟต์ที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายหยางผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ียนทั้งหมดทุกความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5คุณครูคณิตาหนูนานๆหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการใช้สำนวนไทย2นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรานะคะมาทำกิจกรรมนะคะไปพร้อมๆกันนะลูกนะถือว่าเป็นการทบทวนนะคะเกี่ยวกับสำนวนไทยที่เด็กๆรู้จักนะคะอ่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะอย่าลืมนะคะให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมด้วยนะลูกกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเปิดแผ่นป้ายปริศนาค้นหาสำนวนไทยอ่ะคุณครูก็จะมีแผ่นป้ายอ่ะเหมือนเดิมค่ะมีกี่เลขลูก
2: 9
1: มีทั้งหมด9นะคะหมายเลขด้วยกันนะคะหรือว่าถ้านับดูก็จะเป็นทั้งหมด9ช่องใช่ไหมคะอ่ะแดนต้องห้ามของเราก็คือหมายเลขแดนต้องห้ามของเราคือหมายเลข5นะคะอ่ะคราวนี้วันนี้คุณครูนะคะก็จะมีนี่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ย
2: ลูกเต
1: ่
2: า
1: ลูกเต่านะคะบุษีกลืนกับครูมากเลยนะคะเด็กๆอ่ะครูก็จะไกลๆหน่อยนะอ่ะคราวนี้ลูกเต่านะคะจะมี1 2 3 4อยู่ไหนนะ4 5แล้วสุดท้ายก็คือ6ใช่ไหมคะอ่ะ6ใช่ไหมดังนั้น7 8 9เดี๋ยวเราจะทอยลูกเต่านะคะ2ครั้งเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะบวกหรือลบโอเคไหมคะตกลงไหมลูก
2: โอเค
1: ค่ะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกฟาเมลเหมือนเดิมนะคะใครตอบถูกเดี๋ยวคุณครูจะแจกตั้งแต่ต้นคาบเลยนะคะแล้วเราจะทำกิจกรรมไปเรื่อยๆนะคะเราจะทำกิจกรรมไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะนับคะแนนคนที่กลุ่มไหนได้คะแนนมากที่สุดกลุ่มนั้นก็จะได้ของรางวัลไปนะลูกนะอ่ะพร้อมโยนหรือยังลูก
2: พร้อมค
1: ่ะอ่ะถ้าอย่างนั้นครูโยนเลยนะโอ้หมายเลข5อ่ะยางก่อนยางก่อนหมายเลข5นะคะอ่ะโยนอีกรอบหนึ่ง1 5บวก1เป็น
2: 6
1: นั่นเองอ่ะเรามาดูหมายเลข6ค่ะรูปอะไรเอ่ยอ่ะเด็กๆสิทธิ์มี3ครั้งเหมือนเดิมค่ะอันนี้น่าจะเป็นอะไรแมวหรือหมาอ่ะยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าแมวหรือหมาอ่ะยังไม่รู้นะคะอ่ะงั้นคุยโยนะ1อ่ะเปิดหมายเลข1เลยแล้วกันอะไรอ่ะมีบันไดด้วยอ่ะสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกบันไดว่ากระไดใช่ไหมคะอะไรนะสำนวนไหนที่มีบันไดมันมีอะไรประมาณนี้ลองนึกดูสิคะลูกอ่ะนี่คุณครูใบ้แล้วนะใบ้แล้วนะลูกอะไรสำนวนอะไรที่มันมีบันไดบ้างนะอ่ะมาดูคันที่3หมายเลข2ลองคิดดูว่าอันนี้สภาพเด็กมันคือเด็กที่เป็นยังไงอะไรบ้างล่ะมันมีสำนวนอะไรบ้างที่เด็กๆรู้จักใครรู้ยกมือได้เลยนะลูกใครทราบยกมือได้เลยนะคะทราบไหม

0: ทราบไหมเดี๋ยวเรามาดูอ่ะให้เลือก1ช่องเอา8หรือ5ใครว่า5ยกมืออ่ะ5หมดนะคะอ่ะ5เร็วค่ะเด็กๆยอมไหมยอมไหมลูกโอ้โหเด็กๆปลายทางคุณครูคิดว่าเด็กๆปลายทางนะคะหลายคนอาจจะตอบได้นะลูกนะอ่ะเรามาดูภาพเต็มกันเลยลูกภาพเต็มเขาตกจากอะไรตกบันไดแล้วเป็นยังไงแมวไม่เกี่ยวหมาไม่เกี่ยวเขาเรียกว่าอะไรพุ่งไปอ่ะตกกระไดพลอยตกกระไดพลอยโจรนี่นะคะก็จะเป็นสำนวนนะคะตกกระไดพลอยโจรนะลูกนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะคะภาพต่อไปกันเลยลูกภาพต่อไปชื่อโอ้โหหมายเลข3ค่ะโอ้โหยกมือแล้วขอตัวแทน1คนก็พอลูก1คนอ่ะ3คนนะคะอ่ะหยิบไมค์แล้วก็ตอบเลยลูกคิดว่าเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวให้อ่ะกลุ่ม4ก่อนกลุ่ม4หนูคิดว่าเป็นสำนวนใดคะ
1: รำไม่ดีโทษปี่โทษกลองครับ
0: รำไม่ดีโทษปี่โทษกลองกลุ่ม5หนูจะตอบว่าร
2: ำไม่ดีโทษปี่โทษกลองเหมือนกันเลยค่ะ
0: รำไม่ดีโทษปี่โทษกลองกลุ่ม1เลยลูก
3: รำไม่ดีโทษปี่โทษกลองครับ
0: รำไม่ดีโทษปี่โทษกลองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพกันเลยค่ะเด็กๆคะภาพชี้ชัดอยู่แล้วว่าอะไรมีปีมีกลองนะคะแล้วก็มีนางรำใช่ไหมคะดังนั้นสำนวนนี้นะคะก็คือสำนวนรำไม่ดีโทษปีโทษกลองใครบอกครูได้บ้างว่ารำไม่ดีโทษปีโทษกลองหมายถึงอะไรมีใครบอกครูได้บ้างคะกลุ่ม5ก่อนลูก
4: ตนเองทำไม่ดีแต่ว่าโทษสิ่งรอบตัวผู้อื่นรอบตัวค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะมีใครอยากเสริมไหมคะมีไหมลูกกลุ่ม1ก่อนค่ะกลุ่ม1ก่อนลูก
3: ที่เราทำอะไรไม่ดีแต่ว่าโทษคนอื่นครับ
0: การที่เราทำอะไรไม่ดีนะคะแต่โทษคนอื่นนะคะปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปน้ำปั่นโยนลูกหมายเลข4หมายเลข4 4อีกแล้วนะอะไรเอ่ยกลุ่ม3กลุ่ม3หนูจะตอบว่าอะไรคะ
5: ขวานผ่าซากครับ
0: ขวานผ่าซากเด็กๆปลายทางเด็กๆปลายทางหนูตอบว่าอย่างไรคะเดี๋ยวกลุ่ม3ลองดูนะคะว่าขวานผ่าซากนะคะจะใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวเราลองเปิดแผ่นป้ายอีก1แผ่นป้ายดีไหม
6: ดีค่ะ
0: ดีนะคะลองดูจึ๊บๆๆ3อะไรนะกลุ่ม3

0: ูจะตอบว่าไงคะหนูจะตอบว่าไงลูก
1: ค่าหนังค่าเขาค่ะ
0: ค่าหนังค่าเขาอ่ะมีใครอยากจะตอบอีกบ้างมีไหมลูกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะอ่ะเด็กๆลองดูวัวเป็นยังไงรูปผู้ชายเป็นยังไงลูกลูกผู้ชายสัญลักษณ์เลยมีตาดำๆไม่ใช่หมีแพนด้านะคะเออเขาปกปิดใบหน้าถูกไหมอ่ะเป็นโจรโจรก็คือขโมยวัวเออขโมยวัวไปแล้วเขาเรียกว่าสำนวนอะไรวั
2: วว
0: ัวหายล้อมคอกนั่นเองนะคะอ่ะครั้งนี้เด็กๆต้นทางก็ยังไม่ได้คะแนนไปนะลูกนะอ่ะไม่เป็นไรค่ะคุณครูเป็นกำลังใจให้นะลูกนะอ่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาพิจารณากันไอ้คำว่าวัวหายล้อมคอกเนี่ยเด็กๆคิดว่ามันหมายถึงอะไรลูกเด็กๆคิดว่ามันหมายถึงอะไรวัวหายล้อมคอกหมายถึงอะไรลูกแสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะว่าไงคะ
3: สิ่งไม่ดีเพิ่งเกิดขึ้นแบบว่าเกิดขึ้นไปแล้วแต่ว่าเพิ่งจะเห็นคุณค่าของมันค่ะ
0: ก็เปรียบเสมือนอาจจะบอกว่าเรามักจะประมาทใช่ไหมคะประมาททำอะไรโดยที่ประมาทพอหลังจากที่มันเกิดความเสียหายเกิดสิ่งต่างๆเนี่ยที่แบบว่ามันเสียไปหรือว่ามันหายไปเนี่ยมันก็ทำไงคะทำให้เราเนี่ยเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเราควรที่จะหาวิธีป้องกันหรือเราควรที่จะทำอย่างนี้อย่างนี้นี้เพื่อป้องกันสิ่งต่างๆถูกไหมลูกเอาละค่ะหลังจากที่เรานะคะก็ได้ทราบความหมายเกี่ยวกับวัวหายล้อมคอกกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยค่ะอย่างแรกนะคะนักเรียนจะต้องบอกความหมายและอธิบายลักษณะของสำนวนสุภาษิตคำผังเผยได้ค่ะ2นะคะนักเรียนเลือกใช้สำนวนสุภาษิตคำพังเพยได้เหมาะสมกับบริบทนั่นค่ะข้อที่3นะคะเห็นความสำคัญของสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันเล็กๆน้อยๆนะคะว่าสำนวนไทยนะคะหรือสำนวนนั้นมีความหมายว่าอย่างไรนะคะสำนวนนะคะมีหลายความหมายค่ะความหมาย1นะคะหมายถึงถ้อยคำที่มีความหมายไม่ตรงตัวนะคะจึงต้องตีความนะคะจึงจะเข้าใจได้นะคะสำนวนนะคะอย่างที่คุณครูบอกไปเลยลูกสำนวนจะเป็นอย่างไรคะสำนวนนะคะสำนวนเนี่ยสำนวนนะคะจะครอบคลุมทั้งคำพังเพยและสุภาษิตหรือภาษิตนั่นเองถ้าเด็กๆเปรียบง่ายๆนะในวงกลมนี้นะคะวงกลมนี้วงกลมใหญ่เนี่ยคือสำนวนสำนวนนะคะในวงกลมใหญ่แล้วด้านในด้านในนะคะด้านในนะลูกนะด้านในนี้ในส่วนนี้จะเป็นคำอะไรคำพังเพยส่วนอันนี้ล่ะจะเป็นสุภาษิตหรือภาษิตนั่นเองนะคะเนี่ยเด็กๆดูนะไอ้คำพังเพยกับสุภาษิตอ่ะมันจะอยู่ข้างในวงกลมของสำนวนดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่พูดว่าสำนวนนั่นหมายถึงว่ารวมไปถึงคำพังเพยและสุภาษิตไปด้วยนะคะเด็กๆคราวนี้เรามาดูนะคะสำนวนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นความหมายไม่ตรงตัวใช่ไหมลูกเป็นความหมายไม่ตรงตัวเราจะต้องตีความอันนี้คือสำนวนที่เป็นกลุ่มใหญ่นะลูกนะคราวนี้เรามาดูคำพังเพยลูกคำพังเพยนะคะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นความหมายนะคะก็คือเป็นถ้อยคำที่แสดงความจริงนะคะโดยที่เวลาใช้คำนะคะก็จะไม่ได้ใช้คำที่เป็นคำสอนโดยตรงนั่นเองนะลูกนะในส่วนของสุภาษิตหรือภาษิตนะคะจะเป็นถ้อยคำนะคะที่กล่าวเป็นทํานองให้ข้อคิดคติสั่งสอนนะคะเพื่อให้กระทําความดีนั่นเองค่ะรวมไปถึงคําเปรียบต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นสำนวนขี่ช้างจับตั๊กแตนนะคะเป็นสำนวนหมายความว่าลงทุนมากแต่ผลที่ได้นั้นมีเพียงเล็กน้อยนะคะต่อไปนะคะสำนวนฆ่าควายเสียดายพริกนะคะเป็นสำนวนนะคะที่หมายถึงการทำงานใหญ่โตแต่กลัวหมดเปลืองไม่ยอมใช้จ่ายมากจึงทำให้งานเสียนั่นเองค่ะคราวนี้เด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมเหมือนเดิมนะคะกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราจะทายนะคะทายความหมายนะลูกเด็กๆเห็นภาพนี้แล้วเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางใครตอบได้บ้างว่าเป็นสำนวนใดกลุ่ม3กลุ่ม3ยกมือตอบก่อนนะคะ
3: ขวานผ่าซากครับ
0: ขวานผ่าซากจะใช่หรือไม่เดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเราไปดูกันเลยนะลูกความหมายสำนวนนะคะก็คือขวานผ่าซากนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะเรามาดูนะคะขวานผ่าซากคือการพูดตรงมากจนเกินไปนะคะโดยไม่ดูกาลเทศะไม่ได้คิดว่าจะสร้างความพอใจนะคะให้แก่ผู้อื่นหรือไม่นะคะดังนั้นการที่เราพูดตรงพูดได้แต่เราจะต้องดูกาลเทศะด้วยนะคะคราวนี้เมื่อสักครู่นี้กลุ่ม3ได้ไปใช่ไหมคะจำไว้นะว่าครูเดี๋ยวครูติดไว้ก่อนนะน้องแมว1ตัวนะลูกนะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยลูกใครตอบได้ยกมือเลยโอ้โหกลุ่ม4ยกก่อนค่ะกลุ่ม4คะอะไรเนี่ย
2: กระต่ายตื่นตูมครับ
0: กระต่ายตื่นตูมเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆตอบว่าอะไรเอ่ยเรามาพิจารณาในส่วนนี้คือกระต่ายใช่ไหมคะอันนี้คืออะไร
4: ต
0: ื่นนะคะตื่นอันนี้บูมแปลว่าอะไรตูมนะคะเรามาดูว่าใช่กระต่ายตื่นตูมหรือไม่คำตอบนั่นก็คือกระต่ายตื่นตูมนั่นเองค่ะกระต่ายตื่นตูมเด็กๆบอกคุณครูหน่อยสิคะว่ากระต่ายตื่นตูมหมายความว่าอย่างไรเก่งมากค่ะและนี่นะคะก็คือความหมายของกระต่ายตื่นตูมนะลูกนะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อลูกโอ้โหประเด็นคือกลุ่ม3ยกก่อนกลุ่ม3นะคะกลุ่ม3หนูจะตอบว่าอย่างไรคะเด็กๆปลายทางตอบได้เลยนะลูกนะ
3: ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเหย
0: เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าใช่สำนวนนี้หรือไม่เรามาดูค่ะคำตอบนั่นก็คือไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูความหมายของไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะลูกนะเด็กๆลองบอกความหมายของไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งสิคะ

0: เหมือนกับคนนะคะหากได้แต่งหน้าทาแป้งแต่งตัวให้ดีนะคะก็จะดูสวยงามขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะคะไก่งามเพราะขนเวลาเขาไปประกวดไก่เขาดูตรงไหนลูกเขาดูตรงขนใช่ไหมคะสีสันขนเรียบเนียนไหมสวยไหมนะคะคนงามเพราะแต่งก็ถูกต้องแล้วนะคะใครจะแต่งตัวให้น่าเกลียดถูกไหมดังนั้นการกายนะคะก็มีผลอย่างหนึ่งนะคะในการพบปะผู้คนเราจะปล่อยให้ตัวเองเนี่ยผมกระเซาะกระเซิงนะคะน้ำท่าไม่อาบแป้งไม่ทาหน้าเขียวหน้ามันเยิ้มอย่างเงี้ยได้ไหมลูกเราจะต้องรักษาบุคลิกภาพนะคะของตัวเองนะคะให้ดีนะคะคราวนี้เรามาดูต่อลูก1 2 3โอ้โหกลุ่ม5จ้ะกลุ่ม5หนูคิดว่าเป็นสำนวนใดลูก
1: เข็นครกขึ้นภูเขาค่ะ
0: ทำไมถึงรู้ว่าเป็นเข็นครกขึ้นภูเขาคะ
1: เพราะว่ามีรถเข็นมีครกแล้วก็มีภูเขาค่ะ
0: มีรถเข็นนะคะมีครกนะคะแล้วก็มีภูเขานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าถูกต้องหรือไม่คำตอบนั่นก็คือเข็นครกขึ้นภูเขานั่นเองค่ะความหมายนะคะนั่นก็คือการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างลำบากแสนเข็นนะคะกว่าจะสำเร็จถึงเป้าหมายนะลูกนะอย่างเช่นอะไรดีที่เราแบบว่าทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างลำบากมากนะคะกว่าจะสำเร็จถึงเป้าหมายอะไรบ้างลูกอะไรบ้างที่เด็กๆ เจอในชีวิตเด็กๆบอกการเรียนนะคะการเรียนเปรียบเสมือนการขึ้นคกขึ้นภูเขานะคะก็ได้นะคะก็ถามว่าลำบากไหมในวัยของนักเรียนนะคะในปัจจุบันเด็กๆก็จะมีความกดดันใช่ไหมคะหลายๆด้านเนาะไหนจะการบ้านอีกไหนจะการแข่งขันการสอบต่างๆนะคะดังนั้นกว่าจะสำเร็จถึงเป้าหมายนั้นเด็กๆนะคะก็อย่าย่อท้อคุณครูก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะเด็กๆทุกคนเดี๋ยวเรามาดูต่อนะลูกนะ1 2 3มีใครตอบได้บ้างเอ่ยมีใครตอบได้บ้างคะเด็กๆปลายทางตอบได้ไหมเอ่ยเด็กๆปลายทางนะคะตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะหนูบุญคุณอีกแล้วนะคะ
1: เขียนด้วยมือลบด้วยเท้าค่ะ
0: เขียนด้วยมือลบด้วยเท้านะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าใช่คำตอบที่ถูกต้องหรือไม่เรามาดูกันเลยนะคะคำตอบนั่นก็คือเขียนด้วยมือลบด้วยเท้านั่นเองค่ะมีใครไม่เคยได้ยินสำนวนนี้บ้างลูกมีใครไม่เคยได้ยินสำนวนนี้บ้างมีไหมหลายคนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักสำนวนนี้กันนะลูกนะสำนวนนี้นะคะเขาหมายถึงยกย่องแล้วกลับทำลายในภายหลังนะคะนี่ก็เป็นลักษณะของสำนวนเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าคือเราพูดยกย่องก่อนแล้วเป็นยังไงคะพอรับหลังพอพ้นไปก็เป็นยังไงภายหลังก็คือสารพัดสารเพทุกอย่างสิ่งที่ไม่ดีนะคะก็ทำลายคนคนนั้นนะลูกนะเด็กๆคิดว่าสำนวนนี้เราควรที่จะนำไปปฏิบัติไหมลูก
2: ไม่ควรค่ะ
0: ไม่ควรนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะเด็กๆจำมาแต่ละกลุ่มตอบแล้วได้น้องแมวกี่ตัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะ1 2 3เมื่อสักครู่นี้กลุ่ม3ยกมือก่อนลูก

0: 3กลุ่ม3ตอบว่าง
1: มหาเข็มในมหาสมุทรครับ
0: ยังนะคะยังอย่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่ะกลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2ค่ะลูกกลุ่ม2ว่าอย่างไรคะ
2: งมเข็มในมหาสมุทรค่ะ
0: งมเข็มในมหาสมุทรนะคะอ่ะเรามาดูว่าถูกต้องหรือไม่คำตอบนั่นก็คืองมเข็มในมหาสมุทรนั่นเองค่ะความหมายก็คือการค้นหาอะไรบางอย่างหรือทำสิ่งที่ยากมากๆนะคะเปรียบเสมือนกับการงมเข็มในมหาสมุทรนะคะเข็มมันมีเข็มมันขนาดเท่าไหร่ลูกเล็กมากแค่ตกอยู่ในน้ำในกะละมังก็ได้อะเรายังหายากเลยถูกไหมคะขนาดตกอยู่ที่พื้นเรายังหายากเลยใช่ไหมลูกดังนั้นถ้าเข็มมันตกลงไปในมหาสมุทรเด็กๆคิดว่ามันเป็นยังไงลูกหายากมากมากมากมากถึงมากที่สุดนะคะดังนั้นนะคะนี่ก็เป็นสำนวนนะคะงมเข็มในมหาสมุทรนั่นเองอ่ะคราวนี้มาค่ะกลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5นะคะ
3: ปิดทองหลังพระค่ะ
0: ปิดทองหลังพระนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าถูกต้องหรือไม่นะคะเรามาดูค่ะจำนวนนี้นะคะก็คือปิดทองหลังพระนั่นเองค่ะหมายถึงอะไรลูกพร้อมกันสิคะ

0: เราควรนำไปปฏิบัติไหมคะ
1: ควร
0: ควรนะคะเพราะว่ารายการทำความดีนะคะจำเป็นไหมว่าเราจะต้องเปิดเผยอยู่ตลอดเวลาวันนี้ฉันช่วยคนนี้นะวันนี้ฉันช่วยคนนี้นะวันนี้ฉันทำบุญให้กับในกล่องตู้บริจาคนะวันนี้ฉันให้ตังค์1บาทกับเอิร์ธนะวันนี้ฉันช่วยเพื่อนสอนการบ้านนะเราจำเป็นจะต้องบอกไหมวันนี้ฉันช่วยครูถือของนะวันนี้ฉันช่วยแม่ทำงานทำกับข้าวนะนู่นนี่นั่นเราต้องบอกไหมไม่ต้องบอกนะคะเพราะว่าการทำความดีนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวท้ายที่สุดเนี่ยความดีนั้นก็จะส่งผลต่อตัวนักเรียนเองนะคะผู้อื่นก็จะรับรู้ได้จากการกระทำโดยที่เราไม่ต้องไปบอกนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อนะลูกนะ1 2 3เอามือลงก่อนเอามือลงก่อนเอามือลงก่อนเอามือจับเอามือจับหูเอามือจับหู1 2 3โอ้ดูทันไหมคะเนี่ยขออีกรอบนึงขอตัวแทนค่ะตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะตัวแทนแต่ละกลุ่มนะลูกนะอ่ะพร้อมนะคะตัวแทนนะคะ1 2ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น2อยู่เลยลูก2อยู่เลย1 2 3กลุ่ม3ค่ะสำนวนอะไรลูก
2: กิ่งทองใบหยกค่ะ
0: กิ่งทองใบหยกใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันเลยลูกสำนวนนี้นะคะมีชื่อว่ากิ่งทองใบหยกนั่นเองค่ะกิ่งทองใบหยกนะคะหมายถึงผู้หญิงและผู้ชายที่เหมาะสมนะคะที่จะครองคู่กันนะคะทั้งรูปร่างหน้าตาและฐานะนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นลักษณะการเปรียบนะคะในทิศทางที่มันเป็นเชิงบวกนั่นเองนะลูกนะคราวนี้เรามาดูต่อไปลูกยังไม่ได้นับเลยค่ะใจเย็นๆนะลูกนะยังไม่ได้นับเลยนะลูกเด็กๆปลายทางนะคะอย่าลืมยกมือตอบคำถามนะคะกับคุณครูด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังลูกแต่ละกลุ่มจะมีแค่คนเดียวนะคะที่ยกนะคะ1 2 3อันนี้ยกช้านะคะกลุ่ม1ยกช้านะลูกนะกลุ่มไหนกลุ่ม3หรือกลุ่ม4คะกลุ่มไหนลูกเอาเสียงฟังเสียงข้างมากนะลูกนะกลุ่ม4นะลูกนะกลุ่ม4กลุ่ม4หนูทราบไหมคะทราบไหมลูก
2: กระต่ายบนดวงจันทร์ครับ
0: กระต่ายบนดวงจันทร์นะคะกลุ่ม3หนูจะตอบว่าอย่างไรคะ
3: กระต่ายหมายจันทร์เหร
0: อกระต่ายหมายจันทร์ใช่หรือไม่นะคะกระต่ายบนดวงจันทร์หรือกระต่ายหมายจันทร์เดี๋ยวเรามาดูกันนะลูกนะว่าอันไหนถูกต้องความหมายเรามาดูสำนวนก่อนนะคะสำนวนนี้มีชื่อว่าก
1: ระต่ายหมายจันทร์
0: เก่งมากค่ะสำนวนนี้นะคะมีชื่อว่ากระต่ายหมายจันทร์นะคะหมายถึงผู้ชายนะคะที่หมายปองหญิงสูงศักดิ์ฐานะดีกว่าตัวเองนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นการเปรียบนะคะว่าเป็นลักษณะของสำนวนกระต่ายหมายจันทร์นั่นเองนะคะกระต่ายบนดวงจันทร์ยังไม่ใช่นะลูกนะกลุ่ม4ยังไม่ใช่นะคะต่อไปเรามาดูกันต่อลูก ครตอบได้ยกมือค่ะใครตอบได้ยกมือลูกกลุ่ม3อีกแล้วนะคะกลุ่ม3หนูจะตอบว่า
3: เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาครับ
0: เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาใช่หรือไม่เดี๋ยวครูเก็บคำตอบไว้ก่อนนะคะในนี้มันเป็นอะไรลูกในนี้อันนี้อะไร
1: ประต
0: ูสำนวนอะไรบ้างมีกำแพงมีหูมีประตูมันมีสำนวนอะไรบ้างนะอะไรบ้างคะจำได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าที่เพื่อนตอบนั้นใช่หรือไม่ใช่นะคะเรามาดูกันเลยค่ะสำนวนนี้นะคะมีชื่อว่ากำแพงมีหูประตูมีช่องนั่นเองค่ะปรบมือให้กำลังใจเพื่อนค่ะไม่เป็นไรนะลูกนะเก่งแล้วค่ะที่เด็กๆกล้านะคะที่จะตอบนะคะกำแพงมีหูประตูมีช่องนะคะหมายถึงการพูดความลับหรือเรื่องสำคัญอะไรนะคะต้องระวังอาจมีคนรู้ได้นะคะเหมือนอย่างเช่นการที่เราเนี่ยไปหนูคิดว่าข่าวเหล่านั้นเนี่ยมันจะหลุดลั่วออกไปไหมนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่ากำแพงมีหูประตูมีช่องนั่นเองนะลูกนะต่อไปนะคะมาถึงช่วงที่เด็กๆรอคอยแล้วค่ะจะเป็นช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะมาทำกิจกรรมนะคะไหนใครจำได้บ้างว่ากลุ่มตัวเองตอบได้กี่ข้อเมื่อสักครู่ได้3กับน้องแมวอีก1ตัวเป็น4ใช่ไหมคะกลุ่ม4ตอบได้เท่าไหร่คะ1นะคะกลุ่ม3ตอบได้4ใช่ไหมลูกสี่นะคะโอ้สี่กับ4นะลูกนะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะให้รางวัลทั้ง2กลุ่มเลย

นะคะอ่ะเด็กๆคะปรบมือให้กับทั้งสองกลุ่มด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะกิจกรรมพัฒนาทักษะวันนี้นะคะว่าคุณครูจะให้เด็กๆนั้นทำอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำชี้แจงของบทบาทคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางแจกใบงานที่6ค่ะสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานนะคะตรวจและประเมินใบงานที่6ค่ะในส่วนของนักเรียนนะคะให้นักเรียนนะคะทำใบงานที่6เมื่อทำเสร็จแล้วให้ส่งที่คุณครูประจำวิชาค่ะและนี่นะคะก็คือหน้าตาของใบงานที่6ค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงกันเลยนะคะคำชี้แจงค่ะให้นักเรียนนะคะบอกชื่อสำนวนไทยพร้อมบอกความหมายจากนั้นให้นักเรียนนำสำนวนที่กำหนดให้นะคะมาเขียนเป็นเรื่องตามจินตนาการค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆคะหากเด็กๆยังแต่งเรื่องตามจินตนาการยังไม่เรียบร้อยนะคะอย่าลืมหาเวลาว่างหรือคุณครูปลายทางนะคะให้เด็กๆนำกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วค่อยนำมาส่งได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้กันเลยค่ะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าหากเรานำสำนวนไทยมาใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยๆนะคะจะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างให้นักเรียนปลายทางนะคะลองเขียนคำตอบนะคะลงในสมุดวิชาภาษาไทยได้เลยนะคะในส่วนของนักเรียนต้นทางมีใครนะคะอยากตอบบ้างลูกสองคนนะคะเดี๋ยวให้ผู้หญิงก่อนนะลูกนะให้มุนคุณก่อนนะคะ
1: จะทำให้เรามีความคิดที่ดีและมีเหตุผลมากขึ้นค่ะ
0: จะทำให้เรามีความคิดที่ดีและมีเหตุผลมากขึ้นต่อไปนะคะกล้องลูก
2: เกิดประโยชน์อย่างเช่นการที่เราไม่มีงานค้างครับ
0: เกิดประโยชน์อย่างเช่นการที่เรานำสำนวนใช่ไหมคะการที่เราไม่มีงานค้างนะคะก็มันจะตรงกับสำนวนอะไรลูก
2: ดินพอกหางหมูครับ
0: ดินพอกหางหมูใช่ไหมคะคราวนี้มีใครอยากจะนำสำนวนนั้นมาปรับใช้อีกบ้างมีไหมลูกมีไหมมีไหมคะมีไหมลูกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีไหมคะสำนวนนะคะสำนวนอย่างเช่นสำนวนมือไม่พายเอาเท้าราน้ำนะคะอันนี้เราสามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นการทำงานร่วมกันกับบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในห้องในกลุ่มหรือว่าในองค์กรนะคะหากเราไม่ทำเนี่ยเขาบอกว่ามือไม่พายก็คือทำไมถ้ายังไม่ช่วยทำงานอีกเนี่ยเท้าราน้ำเด็กๆเคยเห็นไหมว่าคนพายน่ะเขาพายแต่ถ้าเอาเท้าไปราน้ำมันก็เหมือนเป็นแรงต้านทำให้เรือนั้นเป็นยังไงคะไปช้าถูกไหมลูกดังนั้นก็เปรียบเสมือนคนค่ะถ้ายังไม่ช่วยนะคะก็อย่าไปกวนหรือก่อความวุ่นวายนะคะให้กับกลุ่มเหล่านั้นนะคะหรือกลุ่มบุคคลกลุ่มต่างๆหรือหากเป็นงานกลุ่มนะคะเด็กๆก็ควรที่จะนำข้อคิดนี้นะคะมาปรับใช้ก็คือเราจะต้องช่วยกันนะลูกนะไม่ใช่ว่ามีคนใดคนหนึ่งนะคะมือไม่พายเอาเท้าราน้ำนะคะไม่อย่างนั้นงานกลุ่มก็จะพังนั่นเองนะลูกนะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่คุณครูได้ยกไว้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการ1ค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ1ใบความรู้ที่6เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการค่ะ2นะคะใบงานที่7เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะคุณครูก็อยากจะย้ำนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าอย่าลืมส่งการบ้านคุณครูประจำวิชาด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทุกความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก

aquatic plant. A-Q-U-A-T-I-C. P-A-N-T. Aquatic plant. แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

กับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian amphibian amphibianคลาน mammal mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTV5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan Misi Phong. สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองโอเค everybody please sit straight ยืดตัวตรงรวบรวมพลัง Are you ready?
1: Yes! Yes!
0: Okay, are you ready to learn?Yes. Okay. Let's see our topic for today. Okay, say this word together. Easter day.
1: Easter day.
0: Easter day.
1: Easter day.
0: What do you know about Easter day? เด็กรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับวัน Easter? เป็นวันอะไรเอ่ยไข่เอ๊ะไข่มีความสำคัญกับวัน Easter อย่างไรมีกิจกรรมตามหาไข่มีอะไรอีกคะ What do you know about Easter day? กระต่ายเอ๊ะแล้วเด็กๆทราบไหมว่ากระต่ายมีความสำคัญกับวัน Easter อย่างไรแล้วเรียนปลายทางทราบไหมคะทีนี้เดี๋ยวนกจะเล่าให้ฟังคร่าวๆวัน Easter เนี่ยเป็นวันสำคัญของชาวศาสนาอะไรศาสนาคริสต์นะคะเป็นวันเฉลิมฉลองการฟื้นคืนพระชนของใครของใครพระเยซูคริสต์นะคะหลังจากที่พระองค์ถูกทำไมคะถูกตรึงด้วยกางเขนนั่นเองเนาะทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยเด็กๆบอกคุณนกแล้วเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของวันอีสเตอร์ใช่ไหมคะทีนี้คุณนกบอกใบให้ว่าสัญลักษณ์ของวันอีสเตอร์หรือว่าอีสเตอร์ซิมโบลส์ไม่ได้มีเท่าที่นักเรียนบอกคุณนกให้นักเรียนนักเรียนปลายทางและต้นทางเนี่ยดูภาพก่อนและช่วยกันคิดภายในกลุ่มค่ะว่าสัญลักษณ์ของวันอีสเตอร์หรือว่าอีสเตอร์ซิมโบลส์มีอะไรบ้างร่วมกันได้เลยนักเรียนปลายทางช่วยกันคิดกับเพื่อนๆได้เลยค่ะบอกใบให้ว่ามันมีมากกว่าอีสเตอร์บันนี่อีสเตอร์เอ็กซ์มันมีอีกคิดได้เลย

0: ได้ข้อสรุปหรือยังได้ข้อสรุปหรือยังคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวครกจะถามความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม Can you share your idea? โอเคเอาอะไรก็ได้นะที่ไม่ใช่ Easter Bunny กับ Easter Eggs ในความคิดของกลุ่มหนึ่งค่ะ What's your opinion about the symbol of Easter? Flower. Do you know what kind of this flower? นักเรียนทราบไหมนี่คือดอกไม้อะไรคะ Lily. Okay, group 2. Pumpkin. Okay. ไม่เป็นไรมันคือ your opinion. ถัดไป group 3.นอกจากสองสิ่งนี้แล้วน่าจะมีอะไรอีกคะที่เป็นสัญลักษณ์ของอีสเตอร์ไม้กางเขนโอเคกู4 heart โอเคกู5 chicken โอเคทีนี้เราลอง let's check the answers อย่างแรกเลยค่ะเรียงลำดับมาเลยต้องมีอะไรแน่นอนกระต่ายเราเรียกว่าอะไร rabbitYou can say Easter rabbit or Easter bunny. Okay, ถูกต้องค่ะนักเรียนทราบไหมว่ากระต่ายมีความสำคัญกับวันอีสเตอร์อย่างไรเป็นตัวแทนของความมีชีวิตและการเกิดใหม่เพราะว่ากระต่ายเนี่ยสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนะคะเลยเป็นสัญลักษณ์ของวันอีสเตอร์อย่างที่สองคิดว่ามันคืออะไรจะใช้พัมคินไหมมีบางกลุ่มตอบพัมคินบางกลุ่มตอบชิคเก้นภาพที่สองคืออันนี้ค่ะอันนี้คืออีสเตอร์เอ็กซ์ไข่มีความสำคัญกับวันอีสเตอร์อย่างไรมีกิจกรรมตามหาไข่และเป็นลักษณ์ของการเกิดใหม่ด้วยเพราะว่ามีการเกิดออกมาอยู่ในไหนคะไข่ใช่ไหมคะถัดไปมีอะไรอีกดอกไม้บางคนบอกว่าไก่ต้องมีไก่อย่างต่อไปดอกไม้ค่ะดอกไม้นี่คือดอกอะไรลูก
1: ดอกลิลลี
0: ่this is an Easter lily ดอกลิลลี่มีความสำคัญอย่างไรสังเกตค่ะสีของดอกลิลลี่เป็นสีอะไรลูก it's white แสดงถึงความบริสุทธิ์นะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนชีพด้วยOne more symbol อีกหนึ่งสัญลักษณ์อะไรเอ่ยเริ่มเปลี่ยนแล้วนะเป็นอะไรถูกต้องค่ะเมื่อสักครู่คุณนกกล่าวถึงสิ่งนี้เราด้วยไม้กางเขนภาษาอังกฤษเราเรียกว่า cross นะคะไม้กางเขนเนี่ยเหมือนเป็นการประกาศชัยชนะของพระเยซูคริสต์นะคะเพราะพระองค์เนี่ยถูกตรึงด้วยไม้กางเขนใช่ไหมคะแล้วก็ทำไมขึ้นมาได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ได้นั่นเองฉะนั้นนี่คือ4สัญลักษณ์หลักๆในวันอีสเตอร์นั่นเองทีนี้เราลองมาดูสัญลักษณ์อื่นคร่าวๆ This is a turkey ไก่งวงค่ะน่าจะเป็นวันอะไรลูก
2: วันขอบค
0: ุ
2: ณพระเจ้
0: าภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรเอ่ย Thanks อะไรเอ่ย Thanksgiving Day ถัดไป Pumpkin วันอะไรเอ่ยมีการแกะสลัก PumpkinHalloween, very good. ถัดไป Santa Claus, Christmas, Snowflake, Christmas Heart, Valentine's Day. ฉะนั้นพวกนี้คือสัญลักษณ์ของวันอีสเตอร์นั่นเองนะคะ4อย่างนี้มาดูว่าวันนี้เด็กๆจะต้องทำอะไรได้อย่างที่1ค่ะนักเรียนจะต้องเดาความหมายคำศัพท์นะคะจากบริบทได้ค่ะอย่างที่2ค่ะนักเรียนจะต้องฟังและแยกประเภทของคำนะคะที่มีเสียงที่ต่างกันได้ค่ะและอย่างที่3ค่ะนักเรียนจะต้องอ่านนะคะและหาข้อมูลจากบทอ่านได้ค่ะก่อนที่เราจะไปอ่านค่ะเรามาดูคำศัพท์ยากกันก่อนดีกว่าค่ะโอเค please bring worksheet 7 Easter day นักเรียนเปิดลงได้เลยค่ะใบงานที่7 Easter day we will circle the hard wordsคำศัพท์ยากกันก่อนที่นักเรียนควรรู้ในเรื่องนี้นะคะนักเรียนสามารถวงกลมได้เลยถ้าคำไหนรู้ความหมายแล้วสามารถเขียนลงไปได้เลยนะคะโอเค let's see the first word คำแรกค่ะคือคำนี้ลูก symbols วงกลมไปได้เลยเมื่อสักครู่คุณครูพูดคำนี้แล้วใช่ไหม symbols ใครจำความหมายได้บ้างอะไรนะ Easter symbols บางคนรู้แล้วถ้าใครรู้แล้วเขียนภาษาไทยลงไปได้เลยถ้าใครยังไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูความหมายกันภายหลังนะคะถัดไปค่ะคำถัดไปคือคำนี้ลูก tradition traditions วงกลมได้เลยนะคะใครเจอแล้วบอกเพื่อนด้วยนะได้เล่นปลายทางทำไปพร้อมกันได้เลยนะคะถัดไปค่ะคำนี้ basket คำถัดไป easter egg hunt ถัดไปเป็นยอดที่3แล้วค่ะ the third paragraph ตรงนี้มีคำนี้ค่ะ decorating ถัดไปค่ะ easter bonnetเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามารู้จักความหมายของคำเมื่อสักครู่นี้จากบริบทกันดีกว่าค่ะลองดูประโยคแรกนะแล้วคุณครูจะให้เด็กๆเดาว่าคำที่เป็นสีแดงมีความหมายว่าอย่างไร The Easter bunny and Easter eggs are symbols of Easter เด็กๆคิดว่าคำนี้มีความหมายว่าอะไรคะสัญญาลักษณ์ฉะนั้นเด็กๆเขียนภาษาไทยลงไปในคำที่เด็กวงเมื่อสักครู่นี้ได้เลยค่ะสัญลักษณ์เขาบอกว่ากระต่ายกับไข่เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของวันอีสเตอร์นั่นเองถัดไป A fun Easter tradition is painting eggs and hiding them from kids to find hiding them for kids to findเขาบอกว่าอะไรไม่รู้อีสเตอร์ที่สนุกเนี่ยคือการระบายสีไข่แล้วก็ซ่อนมันเพื่อให้เด็กๆเนี่ยไปตามหาอ่ะให้ดูภาพก่อน tradition น่าจะมีความหมายว่าอะไรคะอะไรนะคะระบายสียังไม่ใช่สีระบายสีตรงนี้ใช่ไหม painting คำนี้ tradition ค่อนข้างยากนะคะในการเดาความหมายที่เป็นรูปคำนี้มีความหมายว่าประเพณีค่ะประเพณีหรือวัฒนธรรมที่มันน่าสนุกของวันอีสเตอร์นั่นคือการระบายสีไข่นั่นเองแล้วก็เอาไข่ไปทำไมไปซ่อนนะคะถัดไป Kids use a basket to collect Easter eggs ให้ดูก่อนเด็กๆใช้สิ่งนี้ในการนำไข่เข้ามาเก็บตะกร้าค่ะ very good ตะกร้านั่นเองถัดไป in the Easter egg hunt kids look for hidden eggs in the gardenในกิจกรรมนี้ Easter Egg Hunt เด็กๆเนี่ยจะมองหาไข่ที่ซ่อนอยู่ในสวนเขาเรียกว่าเกมอะไรเกมตามหาไข่หรือเกมล่าไข่นั่นเองนะคะฉะนั้นคำว่า Easter Egg Hunt ก็คือเกมล่าไข่อีสเตอร์นั่นเอง

0: ัดไป we decorate Easter eggs with colors and stickers เราจุดๆไข่อีสเตอร์ด้วยสีและสติ๊กเกอร์ฉะนั้นคำว่า decorate น่าจะมีความหมายว่าอะไร
1: ตกแต่ง
0: ตกแต่งค่ะเก่งมากเขาใช้วิธีการในการตกแต่งระบายสีหรือไม่ก็ติดอะไรติดสติ๊กเกอร์นั่นเองแปลว่าตกแต่งนะคะถัดไปค่ะ some kids wear an Easter bonnet with flowers and ribbons เด็กบางคนเนี่ยสวมใส่ Easter bonnet มีดอกไม้แล้วก็มี ribbons ribbons ก็คือ ribbon นั่นเองอะไรนะที่เราสวมใส่แล้วมีดอกไม้แล้วมี ribbon บางคนอะไรเอ่ยไม่ใช่เสื้อกับถูกแล้วกับยังไม่ใช่มงกุฎดอกไม
1: ้
0: เก่งมากค่ะ Easter bonnet คือหมวกลักษณะหมวกเป็นแบบนี้นั่นเองนะเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยเกี่ยวกับ Easter bonnet ว่าเขาสวมใส่กันตอนไหนนะเรียบร้อยแล้วทีนี้โอเค please put down your pen วางปากกาค่ะเดี๋ยวเราจะมาออกเสียงคำศัพท์เมื่อสักครู่นี้ไปพร้อมกันนะโอเค you listen to me first and then repeat after me okay symbol
1: symbol
0: คุณต้องออกเสียงนั้นหนักไปที่พยางค์ที่1นะคะโอเค one more time symbol very goodTradition.
1: Tradition.
0: Tradition. Okay. Basket.
1: Basket.
0: Basket. Very good. Easter egg hunt.
1: Easter egg hunt.
0: Easter egg hunt.
1: Easter egg hunt.
0: Decorate.
1: Decorate.
0: Decorate.
1: Decorate.
0: And the last one, Easter bonnet.
1: Easter bonnet.
0: Easter bonnet.
1: Easter bonnet.
0: Now it's your turn to read the words by yourself. Ready? One, two, three.
1: Symbol.
0: Oh, one more time.
1: Symbol.
0: It's symbol. Okay, one more time. One, two, three.
1: Tradition.
0: Okay, the first word first. One, two, three.
1: Symbol.
0: Tradition. Very good.
1: Easter egg hunt
0: Decorate. One more time. Decorate.
1: Decorate.
0: Easter bonnet. Okay, very good. ถัดไปค่ะเคลียร์หูให้พร้อมเพราะเราจะ listen ฟังโดยที่คุณนกอยากให้เด็กๆเนี่ย close your workbook first ปิดหนังสือค่ะเราจะฟังโดยที่เรายังไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะคะนักเรียนปลายทางนะ please close your workbook ปิดหนังสือได้เลยค่ะฉะนั้นฟังอย่างเดียวแล้วลองจับใจความดูว่าเขาพูดถึงอะไรเกี่ยวกับวันอีสเตอร์โอเค are you ready
1: yes
0: yes okay let's go
2: Easter traditions and symbols in Britain Easter is a very important festival in Great Britain Easter day is always on Sunday and it is in springThe wish for this day is Happy Easter. There are many symbols and interesting traditions on this day. The Easter Bunny. The symbol of Easter is an Easter Bunny, a happy rabbit with a basket of chocolate eggs. He brings these eggs to children on Easter Sunday. On Easter Sunday morning, children look for the eggs. It's a very exciting Easter egg hunt. For this reason, bunnies and Easter eggs are very popular in Great Britain. Children have a basket to collect their eggs.Painting eggs, English children like coloring, and decorating eggs for Easter. Eggs are very important because they mean spring and new life Easter bonnet. At Easter, people used to wear special hats. They are called bonnets. The bonnets are always new. In some British primary schools, they organize an Easter bonnet parade where the best bonnet wins a prize.
0: พูดถึง symbol

0: Skills สัญลักษณ์มีกี่อย่างใครได้ยินคำไหนบ้างมีช็อกโกแลตแต่ใช่สัญลักษณ์ไหมมีอีสเตอร์อะไรอีสเตอร์เอ็กมีอะไรอีกอีสเตอร์บอนเน็ต what else มีอะไรอีกหนึ่งอย่างอ่ะทีนี้เราจะทำพาร์ท A กันทีนี้คุณนกจะเปิดให้เด็กๆฟังทีละหนึ่งพารากราฟโดยที่พารากราฟ1มีคำให้เด็กๆเลือก listen carefully Sunday or Mondayเดี๋ยวฟังนะว่า Easter day is always on Sunday or Monday พร้อมไหมโอเคถ้าพร้อมแล้วฟังพารากราฟที่1
1: Easter traditions and symbols in Britain Easter is a very important festival in Great Britain. Easter day is always on Sunday and it is in spring. The wish for this day is Happy Easter. There are many symbols and interesting traditions on this day.
0: ได้ไหมเอ่ยรอบที่หนึ่งใครยังไม่ได้ข้อมูลคะใครอยากฟังอีกหนึ่งรอบสำหรับอันนี้ค่อนข้างง่ายนะถัดไปค่ะพารากราฟที่สองมีอยู่สามข้อด้วยกันข้อที่สอง a happy rabbit or rabbits เด็กๆต้องโฟกัสที่อะไรตัว s ว่ามีหรือไม่ข้อที่สาม children look or tookเสียงทำไมคะเสียงสระเหมือนกันอย่างที่4 children have a pocket or basket เสียงท้ายทำไมเหมือนกันฉะนั้นฟัง3ข้อนะคะพร้อมไหมพร้อมนะไปค่ะ
1: The Easter Bunny The symbol of Easter is an Easter Bunny a happy rabbit with a basket of chocolate eggsHe brings these eggs to children on Easter Sunday. On Easter Sunday morning, children look for the eggs. It's a very exciting Easter egg hunt. For this reason, chocolate bunnies and Easter eggs are very popular in Great Britain. Children have a basket to collect their eggs.
0: Okay, do you want to listen it one more time? Okay, one more time. เนื่องจากมีหลายข้อนะคะไหนใครได้แล้วบ้างบางข้อใครได้ครบแล้วเลยใครยังไม่ได้เลยสักข้อไม่มีนะมีอยู่ฉะนั้น listen carefully ฟังดีๆนะจ๊ะโอเคอีกหนึ่งรอบค่ะ
1: The Easter Bunny The symbol of Easter is an Easter Bunny a happy rabbit with a basket of chocolate eggs He brings these eggs to children on Easter Sunday On Easter Sunday morning children look for the eggs It's a very exciting Easter egg hunt For this reason chocolate bunnies and Easter eggs are very popular in Great BritainChildren have a basket to collect their eggs.
0: ผ่านไปแล้ว2พารากราฟไปต่อถัดไปพารากราฟที่3 the third paragraph only one item number 5เอาละสิ life or leave ฉะนั้นมีแค่ข้อเดียวแล้วก็มีแค่2บรรทัดด้วยนะคะโอเค
1: Painting eggs, English children like coloring and decorating eggs for Easter. Eggs are very important because they mean spring and new life.
0: One more time? Yes or no? Okay, one more time.
1: Painting eggs, English children like coloring and decorating eggs for Easter. Eggs are very important because they mean spring and new life.
0: ได้ไหมและสุดท้ายค่ะพารากราฟสุดท้าย number 6 hats or bats เสียงสระเหมือนกันฉะนั้นฟังดีๆนะคะโอเค let's go
1: if easter bonnet at easter people used to wear special hats they are called bonnets the bonnets are always new in some british primary schools they organize an easter bonnet parade where the best bonnet wins a prize
0: ต้องการอีกหนึ่งรอบไหมตรงนี้ใครต้องการ Show me your hand please Only one Okay only one ได้อีกหนึ่งรอบ
1: If Easter bonnet At Easter people used to wear special hats They are called bonnets The bonnets are always new In some British primary schools They organize an Easter bonnet parade Where the best bonnet wins a prize
0: Okay

0: Now let's check the answers. ตรวจคำตอบกันคิดว่า6ข้อตัวเองได้เท่าไหร่ได้เต็ม Oh, all right. Let's see. ลองดูนะคะข้อที่1 Easter day is always on Sunday or Monday?
1: Sunday.
0: Very good. ถัดไป A happy rabbit or rabbits? ใครว่ามี S? ใครว่า without S? ไม่มี S แน่นอนโอ้โหมั่นใจมาก You are so confident. Okay. ข้อนี้ Rabbit. ไม่มี S ค่ะถัดไป Number 3. On Easter Sunday morning, children look or took? Who say look? Show me your hand, please. It's okay because it's your opinion.Who say took? ความเห็นต่างนะฉะนั้นให้ฟังดีกว่าว่าใครจะเป็นคนถูกนะ
2: The Easter Bunny. The symbol of Easter is an Easter Bunny, a happy rabbit with a basket of chocolate eggs. He brings these eggs to children on Easter Sunday. On Easter Sunday morning, children look for the eggs. It's a very exciting Easter egg hunt.For this reason, chocolate bunnies and Easter eggs are very popular in Great Britain. Children have a basket to collect their eggs.
0: บางคนทำไมแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนั่นคือคำว่าอะไรคำที่ถูกต้อง Look ค่ะ Look นะลูกนะ Look Look for คำนี้แปลว่ามองหาไข่ใช่ไหมเพราะว่าไข่ถูกทำไมถูกซ่อนนะและสุดท้ายค่ะ pocket or basket เด็กๆได้ยินคำว่าอะไร pocket or basket basket โอเคถูกต้องค่ะ basket เด็กๆจะใช้ basket หรือว่าตะกร้าเนี่ยในการเก็บสะสมไข่ที่ไปเจอนั่นเองนะคะโอเคเยี่ยมมากเลยถัดไป next paragraph อันนี้แหละ life or leave life or leaveฟังฉะนั้นมีเสียงต่างฉะนั้นฟังอีกหนึ่งรอบค่ะ
2: Painting eggs, English children like coloring and decorating eggs for Easter. Eggs are very important because they mean spring and new life.
0: New life นะคะ new life new life ชีวิตใหม่นะคะ new life และสุดท้ายคิดว่าข้อนี้ด้วย sense ไม่น่าผิดพลาดนะ hats or bats คิดว่า bonnet เป็น hats หรือเป็น bat และเด็กๆได้ยินคำว่า
2: painting eggs English children like coloring and decorating eggs for Easter eggs are very important because they
0: mean Easter bonnet
2: at Easter people used to wear special hats they are called bonnets the bonnets are always newIn some British primary schools, they organize an Easter bonnet parade where the best bonnet wins a prize.
0: Okay, เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมถัดไปค่ะ We will use the same worksheet, worksheet 7, but part B. In this activity, you have to read the questions and choose the best answer. มาทำความรู้จักวันอีสเตอร์มากขึ้นด้วยใบงานที่7 part B ค่ะให้เด็กๆตอบด้วยตัวเองมีทั้งหมดกี่ข้อ How many items do you have to do? Only 6 items ฉะนั้นลองทำด้วยตัวเองว่าเรารู้จักวันอีสเตอร์มากน้อยแค่ไหนจากบทความนี้นะคะ Number 1 Easter is Do choice Always in winter Always in summer Or always in spring เดี๋ยวไปหานะจ๊ะ Number 2 Easter is always celebratedOn Saturday, Monday, or Sunday. Number 3. Easter bunny brings to children birds eggs, chocolate eggs, or basket. Number 4. What do children do on Sunday morning? Look for the eggs, hide eggs, or cook eggs.

0: 5. Where do children put the eggs? Is the basket, is the bunnies, or is the pockets? And the last one, number 6. What do eggs mean? Egg hunt, tasty dish, or new life? I think it's quite easy. ง่ายไหมฉะนั้นให้เวลานักเรียนนะคะอ่านสักครู่หนึ่งแล้วลงมือทำได้เลยค่ะโอเค let's do it เพิ่มเติมนะคะเด็กๆเด็กๆช่วยขีดเส้นใต้จุดที่นักเรียนพบคำตอบแล้วใส่หมายเลขข้อลงไปให้คุณครูด้วยคุณครูอยากรู้ว่าเด็กๆหาข้อมูลจากตรงไหนนะคะขีดเส้นใต้ในบทความของเด็กๆนะแล้วเขียนข้อกำกับไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันแล้วดูว่าจุดเดียวกันไหมที่เราเจอคำตอบนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้ว are you ready
1: yes
0: คิดว่าได้กี่คะแนน zero no I think you're going to get 6 points ฉะนั้น do your best โอเค let's do it ทำได้เลยค่ะ

0: โอเค let's check the answers อ่ะเรามาดูกันนะคะว่าคำตอบข้อที่หนึ่งคืออะไรแต่วันนี้พิเศษหน่อยคุณครูอยากให้เพื่อนๆต้นทางเนี่ยเป็นคนเฉลยให้เพื่อนๆปลายทางฟังฉะนั้น the first question I want number 20 number 20 okay what's your answer what's your answer for number one
1: C
0: letter C always in spring where do you find the answer เจอจากตรงไหนคะว่าวันอีสเตอร์เนี่ยมักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูอะไรสปริงใบไม้ผลิดูจากตรงไหนลูกย่อหน้าที่เท่าไหร่ย่อหน้าที่เท่าไหร่คะตรงไหนมีคำว่าสปริงช่วยเพื่อนหน่อยย่อหน้าที่เท่าไหร่
2: ย่อหน้าที่หนึ่งค่ะ
0: ย่อหน้าที่หนึ่งนะคะแน่นอนค่ะจากตรงนี้นั่นเอง it's is in spring one easter หยุดเกิดขึ้นในฤดูอะไรคะใบไม้ผลินั่นเองใครตอบ letter C one point ตรวจคำตอบให้ตัวเองได้เลยโอเค next one number two easter is always celebrated on ใครอยากตอบมีไหมโอเคกล้อง A B C
1: C ครับ
0: C คำตอบคือ
1: Sunday
0: Sunday Where do you find your answer
1: เขาบอกว่า away on Sunday
0: Easter day is always on Sunday very good okay one point ค่ะ1คะแนนใครได้2คะแนนแล้วเก็บแต้มไว้โอเค number 3Easter bunny brings to children. กระต่ายบันนี่นำอะไรไปให้เด็กๆจ๊ะใส่ไว้ในอะไรตะกร้าอ้าวล่ะใครอยากตอบไม่มีใครอยากตอบเลยหรอฉะนั้นเดี๋ยวจะหาคนตอบก่อน Number 5เจ้ากระต่ายบันนี่เอาอะไรไปให้เด็กๆตอบอะไรดี
2: A
0: bird's eggs โอเคไม่เป็นไรดูจากตรงไหนใครช่วยโฟร์ดได้บ้างตัดค่ะตัดช่วยโฟร์ดหน่อยสิไม่เป็นไรเรามีความเห็นต่างกันได้นะคะแต่เดี๋ยวเราดูว่าอันไหนถูกต้องตาตอบว่าอะไรดี
2: B ครับ
0: B ค่ะช็อกโกแลตเอ็กซ์ฉะนั้นเด็กๆดูที่ช้อยช็อกโกแลตเอ็กซ์ได้เลยนะคะตาดูจากตรงไหนลูกย่อหน้าที่เท่าไหร่คะ
2: ย่อหน้าที่2ครับ
0: ย่อหน้าที่2จากประโยคไหนคะตรงไหนเอ่ย Where do you find your answer
2: ช็อกโกแลตบันนี
0: ่ and Easter egg rabbitwith a basket of chocolate eggs นะคะถัดไป number 4 what do children do on sunday morning เช้าวันอาทิตย์เด็กๆมักจะทำอะไรกันใครอยากตอบมาอัศจรรย์เช้าวันอาทิตย์เด็กๆทำอะไรกันLook for the eggs, hide eggs, or cook eggs.
2: A ครับ
0: A คืออะไรลูก
2: Look for the eggs ครับ
0: Look for the eggs นะคะโอเคถูกต้องอัศจรรย์ดูได้อย่างไร How do you find your answer? จากย่อหน้าที่เท่าไหร
2: ่ย่อหน้าที่สองครับ
0: ย่อหน้าที่สองเขาบอกว่าอะไรคะตรงนี้ใช่ไหม On Easter Sunday morning, children look for the eggs. โอเคเยี่ยมมากถัดไป number 5 where do children put the eggs แล้วเด็กๆ เก็บไข่ไว้ที่ไหนเอาเกรสค่ะ
1: B ค่ะ
0: ข้อ B Easter bunnies
1: Easter bunnies
0: Easter bunnies ใช่ไหมเด็กๆ เก็บไข่ไว้ในหมวกไหม ไม่ใช่ไ ไม่ใช่แล้วเป็นอะไรเอาใหม่
1: เอค่ะ
0: เอค่ะ

บาสเกตค่ะในตะกร้านะคะเกรงว่าถ้าเก็บไข่ไว้ในหมวกอาจจะแตกได้นะคะอ่ะฉะนั้นตอบ A ค่ะ Easter basket เนาะเด็กๆช่วยดูหน่อยจากประโยคไหนเขาบอกว่าเก็บไข่ไว้ใน

0: าไปทำไมไปเก็บไข่นั่นเองแล้วเป็นไข่อะไรด้วยในนั้นมีอะไรช็อกโกแลตถูกต้องถัดไป number 6 where do eggs mean เอ๊แล้วไข่เนี่ยที่เด็กๆเก็บเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไร egg hunt tasty dish on new life ไข่ตอบได้ขอคนไม่ซ้ำได้ไหมใครอยากลองแสดงความคิดเห็นมาค่ะมิวสิกเอ๊ะใครหมายถึงอะไรนะ
1: ข้อ4ค่ะ
0: ข้อ4ค่ะ new life มิวสิกเจอคำตอบได้จากไหนคะ
1: ย่อหน้าที่3
0: ย่อหน้าที่3เก่งมากค่ะเขาบอกว่าอะไรลูก eggs are very important because they mean spring and new lifeหมายถึงการทำไมคะมีชีวิตใหม่แล้วก็สปริงคืออะไรลูกการเกิดใหม่ใบไม้ผลินั่นเองนะคะสปริงเนี่ยใบไม้ผลิก็เหมือนแบบใบไม้ที่แตกดอกออกมาใหม่นั่นเองนะคะโอเค who got 6 points ถูกมาเลย 5 4 3ไม่มีนะคะฉะนั้นคิดว่าวันนี้เด็กๆรู้จักวันอีสเตอร์เนี่ยไปเยอะแล้วทีนี้กิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะ let's wrap up มาสรุปบทเรียนกันหน่อยครกมีหัวข้อให้ดังนี้ค่ะมี day season symbols activities นักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันคิดค่ะว่าหัวข้อแต่ละอย่างนี้ตอบอะไรบ้างในวันอีสเตอร์สำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณนกจะมีแถบประโยคแถบคำให้เด็กๆเนี่ยนำมาแปะให้ตรงกับหัวข้อนะคะนักเรียนปลายทางช่วยกันคิดได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางรอสักครู่หนึ่งหัวข้อของคุณนกเนี่ยเป็นการแรนดอมนะไม่รู้ว่าแต่ละกลุ่มจะได้อันไหนฉะนั้นช่วยกันคิดค่ะเด็กๆช่วยกันคิดได้เลยว่าเอ๊ะมันน่าจะไปอยู่ที่หัวข้อไหนสำหรับนักเรียนปลายทางบอกครูปลายทางได้เลยกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วกลุ่มไหนขอเวลาคิดอีกสักหน่อยให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งค่ะพร้อมไหมโอเคขอเป็นกรุ๊ป1ค่ะตัวแทน2คนค่ะมาเลยได้คำว่าอะไรและควรจะอยู่ตรงไหนเพื่อนๆช่วยกันดูด้วยนะคะว่าถูกไหมนะโอเคกรุ๊ป3 ready โอเค let's goGroup 4 ready? โอเคพร้อมมากมาเลยกับหัวไหมลูกโอเค And the last group, group 5เดินมาอย่างมั่นใจใช่ไหม ทีนี้เด็กๆมาช่วยกันตรวจคำตอบดีกว่าค่ะอย่างแรก dayตอบ Sunday true or false true อย่างที่สอง season ฤดูกาลของวันอีสเตอร์คือฤดูกาลอะไรคะ spring ทีนี้ symbols เด็กๆช่วยกันอ่าน symbols หน่อยมีอะไรบ้างอย่างแรกคำนี้ทราบไหมไม้กางเขนภาษาอังกฤษใช้คำว่า cross ถัดไปคืออะไรคะดอกไม้คืออะไรลูก Easter lilyถัดไป Easter bunny next Easter eggs and the last one Easter bonnet ถูกต้อง ถัดไปค่ะกิจกรรมที่ทำ

0: ันอีสเตอร์มีอะไรบ้างเกมหาไข่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรนะ Easter Egg Hunt ถัดไปค่ะเราทำอะไรกับไข่ระบายสีตกแต่ง Coloring and Decorating Eggs นั่นเองฉะนั้นวันนี้คิดว่าเด็กๆเนี่ยรู้จักวันอีสเตอร์เพิ่มมากขึ้นไหมเด็กๆได้รู้จักสัญลักษณ์ที่มีมากกว่ากระต่ายแล้วก็ไข่มีอะไรอีกนะไม้กางเขนมีอะไรอีกคะดอกไม้อะไรเอ่ยดอกลิลลี่แล้วก็มีหนึ่งอย่างหมวกหมวกอีสเตอร์นั่นเองนะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทีนี้ลองมาสรุปอีกหนึ่งครั้งค่ะ Day คือ Sunday Season Spring Symbols Easter Bunny Easter Egg Easter Bonnetไม้กางเขนคือภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ cross และดอกไม้คือ lily very good กิจกรรมที่ทำในวันอีสเตอร์มีอะไรบ้าง Easter egg hunt และอีกหนึ่งอย่าง caroling and decorating eggs นั่นเองโอเค very good กิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะแบบประเมินตนเองนะคะตรงนี้ให้เด็กๆเนี่ยกลับไปทำที่บ้านร้อยนะคะแล้วก็ส่งคุณครูด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเขียนสิ่งที่เด็กๆทำได้ดีและสิ่งที่เรียนต้องปรับปรุงด้วยนะคะอ่ะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนในเรื่องของวันอะไรเอ่ยลอยกระทงเดย์นั่นเองนะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมค่ะใบงานที่8เรื่องกระทง materials ใบงานที่9เรื่องลอยกระทง day นั่นเองคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและช่วงสุดท้ายพบกับช่วง
1: ฝากไว้ให้คิด Let's think and talk
0: อยากให้เด็กๆช่วยอ่านประโยคที่1ให้ฟังหน่อยอ่านว่าอะไรเอ่ย Happy Easter wishing you a basket full of happiness สุขสันต์วันอีสเตอร์อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขเป็นตะกร้าเลยฉะนั้นนอกจากเก็บไข่ใส่ตะกร้าแล้วเก็บอะไรใส่ตะกร้าอีกใส่ความเก็บความสุขใส่ตะกร้าด้วยนะคะโอเคค่ะ That is for today
2: ครับ Ready
1: Thank you, teacher.
0: Have a wonderful Easter day. See you again next time. Goodbye.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัดบรมพุทธารามตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศใต้พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในบริเวณย่านป่าตองซึ่งเป็นนิเวศสถานเดิมของพระองค์ก่อนขึ้นครองราชและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างทำกระเบื้องเคลือบสีเหลืองมุงหลังคาอาคารภายในวัดวัดนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดกระเบื้องเคลือบกล่าวกันว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงได้รับแรงบันดาลใจจากกระเบื้องที่ใช้มุงหลังคาพระนารายณ์ราชนิเวศที่เมืองลพบุรีจึงได้สั่งทำเคลือบสีเดียวกันใช้มุงหลังคาวัดแห่งนี้ภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถเป็นประธานของวัดมีเจดีย์ราย2องค์ตั้งเรียงกันอยู่ทางด้านหน้าและมีพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านข้างของเจดีย์รายพระอุโบสถหันหน้าไปทางทิศเหนือฐานแอ่นโค้งเป็นรูปท้องเรือสำเภาซุ้มประตูหน้าต่างตกแต่งด้วยลายปูนปั้นที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปางมารวิชัยพระอุโบสถวัดบรมพุทธารามแห่งนี้ใช้ผนังอาคารรองรับชั้นหลังคาจึงไม่ปรากฏเสาอยู่ภายในอาคารในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำบานประตูสำหรับพระอุโบสถเป็นประตูประดับมุกลายพระพรหมทรงหงส์พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณและพระนารายณ์ทรงสุบรรณปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอมนเทียนธรรมในวัดพระศรีรัตนศาสดารามคู่หนึ่งและอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรอีกคู่หนึ่งส่วนอีกคู่หนึ่งถูกดัดแปลงเป็นตู้พระไตรปิฎกอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

0: วัดนักบุญยอแซบตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศใต้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบนที่ดินที่สมเด็จพระนารายมหาราชได้พระราชทานแก่พระสังฆราชชาวฝรั่งเศสคณะมิชชันนารีแห่งกรุงปารีสเพื่อสร้างวัดในศาสนาคริสต์สำหรับเป็นที่ประกอบพิธีกรรมและเป็นโรงเรียนสอนศาสนานอกจากจะพระราชทานที่ดินให้ก่อสร้างวัดแล้วยังพระราชทานพระราชทรัพย์และวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างอีกด้วยเดิมโบสถ์นี้สร้างด้วยไม้ต่อมาในราวพุทธศักราช2228ก็ได้สร้างใหม่โดยการก่ออิฐถือปูนและในระหว่างที่กองทัพพม่าโจมตีกรุงศรีอยุธยาในคราวสงครามเสียกรุงครั้งที่2โบสถ์แห่งนี้ถูกใช้เป็นที่พักอาศัยเพื่อหลบภัยสงครามของชาวคาทอลิกเรียกกันว่าค่ายนักบุญยอแซบแต่ค่ายนี้ก็ถูกพม่าเผาทำลายในที่สุดบริเวณวัดนักบุญยอแซบนี้เป็นที่ฝังศพของพระสังฆราชคาทอลิก8องค์มิชชันนารีอีก23คนได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งในปีพุทธศักราช2374โดยบาทหลวงปาเลกัวจากฝรั่งเศสซึ่งเดินทางมายังประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่ชั่วคราวด้วยไม้ต่อมาในปีพุทธศักราช2390บาทหลวงอัลเบิร์ตได้บูรณะต่อเติมโบสถ์เป็นแบบโรมาเนสมีหอคอยอยู่ทางด้านหน้าหน้าต่างโบสถ์ทำด้วยกระจกสีซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของพระเยซูต่อมาโบสถ์แห่งนี้ได้รับการบูรณะอีกครั้งโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอด

0: ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วมิกสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหร
2: อนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะน้าเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: แล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
4: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
2: ๆไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
4: ขอให้นะหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ

0: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
1: ว้าวการเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมหน่อยหนู

0: ียนทั้งหมดถึงความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนจรักษ์สุจริญในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับปลูกป่าชายเลน1นั่นเองนะคะว่าป่าชายเลนนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะรวมถึงนะคะวิดิทัศน์นะคะมาให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยนะคะว่าป่าชายเลนนะคะในภาคตะวันตกของเรานั้นนะคะอยู่ในแถบจังหวัดใดบ้างนั่นเองนะคะก่อนที่เด็กๆนะคะจะมาเรียนรู้กันนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะ1. บอกประโยชน์ของป่าชายเลน 2. ปฏิบัติตนเหมาะสมในการปลูกป่าชายเลนและ 3. เห็นประโยชน์ของการปลูกป่าชายเลนนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ก่อนนะคะก่อนที่เด็กๆนะคะในห้องเรียนของเราเนี่ยจะเดินทางนะคะไปศึกษานะคะเกี่ยวกับป่าชายเลนนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะคุณครูก็มีเรื่องนะคะมาทบทวนเด็กๆก่อนเลยนะคะการทบทวนนะคะจะอยู่ในวิดิทัศน์ของเราเด็กๆจำเรื่องป่า3อย่างประโยชน์4อย่างได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะจำได้เพราะว่าเราได้ดูจากวิดิทัศน์ไปแล้วนะคะอันนี้นะคะเราจะมาทบทวนกันว่าป่าของเรานั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถทบทวนนะคะหรือจดบันทึกการทบทวนอีก1รอบได้นั่นเองนะคะเด็กๆภายในห้องเรียนเหมือนกันนะคะจดบันทึกการทบทวนอีก1ครั้งก็ได้นั่นเองนะคะเพื่อเป็นการย้ำคิดย้ำทำในการเรียนรู้นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาชมวิดิทัศน์กันค่ะ
3: การปลูกป่า3อย่างให้ประโยชน์4อย่างการปลูกป่า3อย่างแต่ให้ประโยชน์4อย่างซึ่งได้ไม้ฟืนไม้ผลและไม้สร้างบ้านสามารถให้ประโยชน์ได้ถึง4อย่างคือนอกจากประโยชน์ในตัวเองตามชื่อแล้วยังสามารถให้ประโยชน์อันที่4ซึ่งเป็นข้อสำคัญคือสามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารด้วยและได้ทรงอธิบายเพิ่มเติมว่าการปลูกป่าถ้าให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ให้ใช้วิธีปลูกไม้3อย่างแต่มีประโยชน์4อย่างคือไม้ใช้สอยไม้กินได้และไม้เศรษฐกิจโดยปลูกรองรับการชลประทานปลูกรับซับน้ำและปลูกอุดช่องไหลตามร่องห้วยโดยรับน้ำฝนอย่างเดียวประโยชน์ที่4คือได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพระบรมราโชวาท
4: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3: ในงานปิดการสัมมนาการเกษตรภาคเหนือวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2524

้สอยคือไม้โตเร็วสำหรับใช้ในครัวเรือนเช่นสะเดาไม้ไผ่สองป่าไม้กินได้คือไม้ผลเช่นมะม่วงและผักกินใบต่างๆ 3. ป่าไม้เศรษฐกิจคือไม้ที่ปลูกไว้ขายหรือไม้เศรษฐกิจเช่นไม้สักส่วนประโยชน์4อย่างจำแนกประโยชน์แต่ละอย่างออกเป็น 1. ป่าใช้ไม้สอยนำมาสร้างบ้านทำเล้าเป็ดเล้าไก่ได้

ทำเป็นอาหารทั้งพืชกินใบกินผลกินหัวและเป็นยาสมุนไพร 3. ป่าไม้เศรษฐกิจเป็นแหล่งรายได้ของครัวเรือนเป็นพืชที่สามารถนำมาจำหน่ายได้ซึ่งควรปลูกพืชหลากหลายชนิดเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องราคาตกต่ำและไม่แน่นอน 4. ประโยชน์ในการช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำการปลูกพืชที่หลากหลายอย่างเป็นระบบจะช่วยสร้างสมดุลของระบบนิเวศในสวนช่วยปกป้องผิวดินให้ชุ่มชื้นดูดซับน้ำฝนและค่อยๆปลดปล่อยความชื้นสู่สวนเกษตรกรรม

0: เมื่อเด็กๆนะคะได้ดูวิดิทัศน์นะคะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าป่าของเรามีประโยชน์ไหมเอ่ยมีประโยชน์ใช่ไหมคะแสดงว่าเด็กๆจะมีป่าเพิ่มขึ้นเด็กๆจะต้องทำไมลูกทำอย่างไรเอ่ยเราถึงมีต้นไม้เพิ่มขึ้นเราต้องรู้จักการปลูกต้นไม้นั่นเองนะคะอย่างเช่นในภาคตะวันตกของเรานะคะในภาคตะวันตกของเรานะคะก็จะมีป่าไม้เยอะแยะมากมายเลยนะคะในภาคตะวันตกนะคะก็จะมีป่าไม้อยู่2ลักษณะคุณครูมีรูปภาพให้ดูนะคะก็คือป่าชายเลนนะคะในที่นี้นะคะและอีก1อย่างเลยก็คือป่าเขานั่นเองนะคะในภาคตะวันตกนะคะก็จะมีป่าอยู่ทั้งหมด2ประเภทนะคะก็คือป่าชายเลนและป่าเขานะคะป่าเขาเด็กๆอาจจะเห็นเป็นส่วนมากอยู่แล้วนะคะแต่ป่าชายเลนนะคะเด็กๆต้องไปยังพื้นที่นะคะเด็กๆถึงจะได้ศึกษาได้ว่าป่าชายเลนมีประโยชน์อย่างไรทำไมจึงมีป่าชายเลนเกิดขึ้นนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะคุณครูก็มีความรู้นะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของป่าชายเลนมาให้เด็กๆดูนะคะจะเป็นการดูโดยวิดิทัศน์นั่นเองนะคะเด็กๆนะคะจะต้องศึกษาจากวิดิทัศน์ว่าป่าชายเลนของเรานะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรเกิดขึ้นบ้างนั่นเองและป่าชายเลนคืออะไรนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังเอ่ยที่จะดูวิดิทัศน์พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะสามารถศึกษานะคะดูวิดิทัศน์นะคะไปพร้อมๆกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้อะไรที่เป็นความรู้นะคะในวิดิทัศน์เด็กๆก็สามารถจดบันทึกเพื่อการเรียนรู้ได้นะคะเพราะว่าในคาบต่อๆไปนะคะเราจะมีการเรียนรู้นอกห้องเรียนเด็กๆก็จะได้รู้ว่าจากการที่เราดูวิดิทัศน์แล้วนะคะและเราเป็นไปในสถานที่จริงนั้นเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูวิดิทัศน์กันเลยค่ะ
1: เมื่อเราเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทันทีรอบตัวเราไม่ได้มีแค่บ้านและโรงเรียนแต่ยังมีชุมชนประเทศและโลกใบใหญ่เรื่องราวในอดีตส่งผลมาถึงปัจจุบันและต่อเนื่องไปยังอนาคตเราหนึ่งคนโยงใยสัมพันธ์กับร้อยพันเรื่องรอบตัวทำให้เราทุกคนบนโลกเกี่ยวข้องกันสังคมคือทุกเรื่องรอบตัวที่ยิ่งรู้ยิ่งดีกับชีวิตยิ่งคิดยิ่งสนุก
2: มาพบกับพี่วิวอีกครั้งนะคะกับรายการสังคมสนุกคิดค่ะรายการที่พี่วิวจะนำเอาเกร็ดความรู้สนุกสนุกเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์และอื่นๆอีกมากมายนะคะมาเล่าน้องๆฟังในทุกสัปดาห์เลยค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของป่าค่ะโอ้โหพูดถึงป่าเนี่ยใครๆก็รู้นะคะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้จะมาพูดถึงป่าธรรมดานะคะแต่เราจะมาพูดถึงป่าชนิดนึงเป็นพิเศษเลยเป็นป่าที่มีเยอะมากๆในประเทศไทยค่ะนั่นก็คือป่าชายเลนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าป่าชายเลนเนี่ยคืออะไรและสำคัญขนาดไหนนะคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ
3: อย่าเพิ่งไปไหนมารับสมองประลองความรู้กันก่อนเคยได้ยินคำว่าป่าชายเลนกันใช่ไหมว่าแต่ป่าชายเลนคืออะไรใครตอบได้บ้างแล้วป่าชายเลนมีประโยชน์อย่างไรระหว่างเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำหรือว่าช่วยบรรเทาความรุนแรงของคลื่นลมและการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไปหาคำตอบกันเลย
2: พูดถึงป่าชายเลนนะคะน้องๆบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่อยู่ริมฝั่งทะเลค่ะแล้วก็จะเป็นบริเวณที่มีกระแสน้ำขึ้นน้ำลงบ่อยๆนะคะนอกจากนี้จะเป็นบริเวณที่มีความเค็มสูงค่ะดังนั้นน้ำบริเวณป่าชายเลนเนี่ยนะคะก็จะเป็นน้ำเค็มหรือว่าน้ำกร่อยค่ะนอกจากนี้นะคะจุดเด่นอีกอย่างนึงของป่าชายเลนก็คือพูดถึงชายเลนเนี่ยแปลว่าดินบริเวณนั้นก็จะเป็นดินเลนค่ะ เนื่องจากอยู่ติดทะเลนะคะน้องๆดังนั้นแปลว่าบางพื้นที่เนี่ยนะคะก็จะมีลมแรงแล้วก็มีแดดจัดด้วยค่ะดังนั้นนะคะขึ้นชื่อเป็นป่าแต่ว่าเป็นป่าที่เจอสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเข้าไปแบบนี้มันก็จะต้องมีการปรับตัวใช่ไหมคะพืชพันธุ์ที่อยู่ในป่าชายเลนเนี่ยก็เลยจะต้องมีการปรับตัวของตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นใบดอกรากหรือว่าลำต้นนะคะเรียกได้ว่ามีความพิเศษมากๆที่จะไม่เหมือนที่อื่นค่ะนอกจากนี้นะคะในบริเวณป่าชายเลนเนี่ยยังเป็นบริเวณที่มีการหมุนเวียนสมดุลแร่ธาตุต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นระหว่างสิ่งมีชีวิตหรือว่าสิ่งไม่มีชีวิตก็ตามนะคะดังนั้นนี่คือตัวอย่างระบบนิเวศที่ดีมากๆเลยค่ะพูดถึงการปรับตัวนะคะน้องๆหลายคนอาจจะยังนึกไม่ออกค่ะว่าเอ๊ะแล้วต้นไม้บริเวณป่าชายเลนเนี่ยมันจะต้องปรับตัวยังไงนะอ่ะเรามาเริ่มจากที่แรกกันก่อนดีกว่าค่ะก็คือบริเวณรากของมันนะคะน้องๆปกติแล้วเนี่ยต้นไม้ที่น้องๆเห็นกันก็จะอยู่บนพื้นดินธรรมดาใช่ไหมคะรากก็จะช้อนชัยอยู่ใต้ดินค่ะแต่บริเวณป่าชายเลนเนี่ยเป็นบริเวณที่ดินมีความอ่อนนุ่มถึงขนาดที่เป็นเลนเลยนะคะและที่สำคัญต้นไม้หลายๆต้นเนี่ยก็จะเป็นจะต้องแช่อยู่ในน้ำค่ะดังนั้นรากของต้นไม้บริเวณป่าชายเลนนะคะก็เลยจะต้องพัฒนาตัวเองค่ะกลายเป็นรากค้ำจุนนะคะที่ยื่นออกมาเหนืออากาศค่ะเพื่อที่จะค้ำให้ต้นไม้เนี่ยไม่ล้มลงไปนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะน้องๆรากค้ำจุนอาจจะช่วยค้ำไม่ให้ต้นล้มค่ะแต่ว่ารากที่มันจิ้มลงไปในดินเนี่ยมันทำให้ต้นไม้ไม่สามารถหายใจได้นะคะดังนั้นมันก็เลยต้องมีรากอีกประเภทนึงด้วยค่ะก็คือรากอากาศนั่นเองนะคะที่ผุดขึ้นมาจากในดินเลยเป็นลักษณะของกรวยคว่ำค่ะเพื่อที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำนะคะมารับเจนแล้วก็สามารถทำให้ต้นไม้เหล่านี้หายใจได้นั่นเองค่ะส่วนใบของต้นไม้บริเวณป่าชายเลนเนี่ยนะคะก็ต้องพัฒนาตัวเองเช่นกันค่ะโดยใบเนี่ยก็มักจะเป็นใบอวบๆนะคะแล้วก็มีเมือกเคลือบอยู่ค่ะส่วนปากใบเนี่ยมันก็จะไปอยู่ด้านล่างนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีต่อมขับเกลือด้วยค่ะน้องๆเพราะว่าบริเวณนั้นจะเป็นบริเวณที่มีความเค็มสูงถูกต้องไหมคะนอกจากนี้นะคะลูกของต้นไม้ที่อยู่บริเวณป่าชายเลนเนี่ยปกติพวกผลไม้ต่างๆเราก็จะคุ้นเคยกันดีกับการที่มันร่วงจากต้นแล้วค่อยไปงอกที่ดินใช่ไหมแต่ว่าต้นไม้บริเวณนี้เนี่ยนะคะลูกมันจะงอกตั้งแต่บนต้นค่ะเรียกได้ว่าร่วงลงมาปุ๊บก็พร้อมที่จะเติบโตและเรียบร้อยเลยนะคะซึ่งมนุษย์เราเนี่ยนะคะรู้จักป่าชายเลนครั้งแรกแยกป่าชายเลนออกจากป่าปกติเนี่ยก็คือในสมัยของโคลัมบัสค่ะโดยไปพบที่บริเวณเกาะคิวบานะคะทีเนี้ยเขาก็จะเรียกสิ่งนี้ว่าแมนโกรฟค่ะซึ่งเป็นภาษาโปรตุเกสนะคะหมายถึงสังคมของพืชที่ขึ้นอยู่รวมกันบริเวณชายทะเลนั่นเองค่ะส่วนในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะน้องๆก็พบป่าชายเลนเยอะมากๆค่ะทั้งในฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยเลยนะคะทอดตัวยาวประมาณ 3,100 กิโลเมตรด้วยกันค่ะซึ่งในบริเวณป่าชายเลนของไทยเนี่ยนะคะก็มีความหลากหลายมากๆค่ะเพราะว่าพบพันธุ์พืชมากถึง74ชนิดด้วยกันนะคะต้องบอกว่าป่าชายเลนเนี่ยนะคะสำคัญมากๆค่ะแล้วก็มีประโยชน์มากๆนะคะทั้งในด้านของสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะโดยเฉพาะกับชุมชนที่อยู่รอบๆป่าชายเลนนะคะบอกเลยว่าใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนได้เยอะมากค่ะทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยนะคะทางตรงเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นคนที่อยู่บริเวณรอบๆป่าชายเลนก็สามารถนำเอาเนื้อไม้ของป่าชายเลนเนี่ยนะคะไปใช้งานได้ค่ะถ้าน้องๆรู้กันดีเนี่ยจะรู้ว่าถ่านที่เราใช้กันเนี่ยนะคะที่นิยมมากๆก็จะเป็นฐานของไม้โกงกางซึ่งมาจากป่าชายเลนค่ะส่วนประโยชน์ทางอ้อมของป่าชายเลนเนี่ยนะคะก็มีเยอะแยะเลยค่ะน้องๆไม่ว่าจะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ํานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนหรือว่าเป็นแหล่งที่คอยบรรเทาความรุนแรงของคลื่นลมนะคะแล้วก็ลดการกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้วยค่ะแต่ว่าน่าเสียดายมากๆเลยนะคะน้องๆที่ผ่านมาเนี่ยการบริหารจัดการเรื่องป่าชายเลนเนี่ยไม่ค่อยดีพอสมควรค่ะดังนั้นนะคะด้วยการที่มีคนเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนมากเกินไปไม่มีความรู้ด้านระบบนิเวศของป่าชายเลนหรืออะไรต่างๆก็เลยทำให้ป่าชายเลนของไทยเนี่ยลดจำนวนลงค่อนข้างมากเลยค่ะดังนั้นถ้าเราเห็นความสำคัญของป่าชายเลนนะคะเราก็จะต้องมาร่วมมือกันอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อให้มันอยู่กับเราได้ไปนานๆค่ะน้องๆอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้เรารู้ประโยชน์แล้วก็ความสำคัญของป่าชายเลนไปแล้วว่าแต่ถ้าสมมติว่าน้องๆอยากจะไปเที่ยวป่าชายเลนเนี่ยจะต้องไปที่ไหนกันแน่นะพี่วิวก็เก็บรวบรวมมาให้ประมาณ5ที่แล้วนะคะที่สามารถไปเที่ยวได้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปดูกันก่อนว่าน้องฮีโร่กับน้องฮาร์ทเนี่ยเขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะคะไปดูน้องฮีโร่กับน้องฮาร์ทกันค่ะ
4: ลมมาแล้วเย็นเลยพอตอนนี้ยังร้อนเหมือนเดิม
5: ปุกองครบแล้ว
6: อุ้ย
5: พี่นี่อะไรเนี่ยทำไมนี่เราเป็นเที่ยวนะทำไมหอบของเยอะขนาดนี้พี่ไหวไหม
7: โอ้ยฮะก็เที่ยวแบบเดิมมันไม่คูลแล้วไงพี่ก็เลยหาการเที่ยวมาทำให้เราไม่ได้สนุกอยู่อย่างเดียวอย่างแน่นอน
5: พี่มันโคตรอย่างนี้จะคูลยังไงแดดมันลงแรงมากเนี่ย
7: โอ้ยมันก็คูอยู่นะ
5: เฮ้ยฮัทเรือเราพร้อมแล้วฮัท
7: อ๋อ
5: เราไปเลยไหมไปโอเคเอานี่ไปใส่ด้วยนะ
6: ใส่ในเรือเหรอ
7: ใช่ไปใส่ในเรือนี่แหละ
6: อ๋อ
5: โอ้ยพี่โล่สองข้างทางเนี่ยคือมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะเนี่ยมีทั้งนกดูสิมีลิงด้วยตรงนู้นอาศัยอยู่เพียบเลยอ่ะ
8: ใช่แล้วเพราะที่นี่ก็คือคลองคนทะเลสมุทรสงครามสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สุดยอดไปเลยนะที่คลองโคลนแห่งนี้มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายทั้งต้นไม้ในดินโคลนอย่างต้นโกงกางเพราะพื้นที่ตรงที่นี่เป็นโคลนเลนมีการอุ้มน้ำอยู่มากไม่มีออกซิเจนรากของต้นโกงกางจึงทำงาน2หน้าที่ก็คือ1คือทำหน้าที่ค้ำจุนยืนต้นให้ตั้งตรงและอีกหน้าที่หนึ่งก็คือโผล่ขึ้นมาช่วยหายใจนั่นเอง
7: นี่ฮะดูเลยต้นเดียวกันนะเนี่ย
5: ต้นเดียวกันจริงเหรอ
7: ใช่ฮะจะปลูกตรงไหน
5: มันต้องหาที่ว่างๆพี่โล
7: ใช
5: ่แล้วที่รากของต้นโกงกางมันยั่วเยอะเยอะแยะขนาดนี้มันไม่แย่งอาหารกันจนตายหรอพี่โล
7: ไม่แย่งอาหารกันหรอกฮาร์ดเพราะดินโคล

0: นเนี่ยบวกกับน้ำกร่อยที่ต้นกงกางอาศัยอยู่เนี่ยเต็มไปด้วยแร่ธาตุอาหารเลยนะแน่นอนว่าที่ต้นกงกางโตใกล้กันแบบนี้ก็เพราะว่าต้องการปกป้องพื้นที่ตัวเองไม่ให้ถูกทำลายจากคลื่นทะเลด้วยการแผ่รากกระจายหลายๆเส้นซ้อนกันไปซ้อนกันมาทำให้ดูเหมือนกำแพงกั้นในการป้องกันน้ำซัดเข้ามานี่แหละความมหัศจรรย์ของต้นกงกาง
1: แล้วต้นกงกางที่เตรียมมาเราจะไปปลูกที่ไหนดีอะครับพี่โล
0: ถามปุ๊บก็มาถึงปั๊บเลยมาถึงแล้วบ้านหลังใหม่ของน้องกงกางลงไปปลูกกันดีกว่า
2: ไปลงกัน
3: โอ้โหร้อน
4: มาต้น
3: ร้อนเหรอ
2: ต้องรีบต้องรีบเหมือนอ่ะ
3: เร่งเกิน
4: โอเคมาดูนะวิธีปลูกมือเราเลยขุดหลุมลงไปประมาณ1ฝ่ามือ
2: โอ้โห
4: เป็นรูอย่างนี้แล้ว1ต้นขอดึงมา1ต้นสิครับ
2: ตัวนี
4: ้ใส่ลงไป
2: ไป
4: แล้วก็กลบ
2: กลบเลยเหรอคะ
1: กลบเลยปลูกต้นกงกางก็คล้ายกับปลูกต้นไม้ทั่วๆไปคือต้องขุดดินนำร่องลงไปเพื่อให้มีช่องใส่ต้นกงกางได้หลังจากนั้นก็นำต้นกงกางลงไปแล้วก็กลบดินง่ายมากๆเลย
0: ง่ายมากๆเลยฮาร์ทบริเวณป่าชายเลนเนี่ยนอกจากต้นกงกางแล้วก็ยังมีเพื่อนสัตว์น้อยของต้นกงกางอีกเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราปลูกเสร็จก็อย่าลืมเก็บถุงพลาสติกที่ห่อดินต้นกงกางอยู่ไม่ให้หลงเหลือไว้ในธรรมชาติเพราะมันจะเป็นอันตรายมากๆกับสัตว์เพื่อนน้อยของกงกางนั่นเอง
2: เสร็จแล้วฮัทฟังนะที่สำคัญเราก็ต้องเก็บถุงพลาสติกทิ้งนะ
3: ไม่งั้นเป็นขยะ
2: ไปเก็บกัน
0: หลังจากปลูกต้นกงกางกันเสร็จแล้วก็ต้องล้างดินโคลนออกก่อนที่จะขึ้นเรือนั่นเองนู่นนู่นมาแล้วสกีน้ำสไตล์คลองโคลนเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านคิดกันขึ้นมาเองปรับจากการเอากระดานหาหอยมาผูกติดกับเชือกและใช้เรือลากถือเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ไม่น้อยนอกจากจะได้ฝึกทรงตัวยังได้ยืนสัมผัสธรรมชาติฟินๆจนใครๆก็อยากมาเล่นสกีน้ำกันทั้งนั้นแหละ
1: มาเลยพี่โลฮาร์ดพร้อมแล้ว

0: ือ The Best ที่สุดในคลองโคลนเลยหาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการท่องเที่ยวธรรมชาติจะสนุกได้ขนาดนี
1: ้นอกจากความสนุกแล้วเรายิ่งได้มาเรียนรู้ธรรมชาติใกล้ชิดกับพวกเขาจนอยากมาอีกบ่อยๆเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำให้ธรรมชาติแบบนี้อยู่กับเราไปนานๆจะต้องทำยังไงดีฮะ
0: ก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดไม่สร้างขยะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยกันรักษาป่าชายเลนแล้ว
1: ใช่แล้วถูกต้องเลย
2: แม็กเมื่อกี้เราก็ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับป่าชายเลนกันไปเยอะเลยนะคะน้องๆเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากไปเที่ยวป่าชายเลนกันแล้วใช่ไหมเอ่ยวันนี้นะคะพี่วิวก็เลยเก็บรวบรวมเอาป่าชายเลนที่ต่างๆตามแถบๆอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะมาเล่าให้ฟังค่ะเผื่อว่าน้องๆจะได้ไปเที่ยวกันถูกนะคะหรือว่าป่าชายเลนไหนอยู่ใกล้บ้านใครบ้างเอ่ยสำหรับที่แรกนะคะน้องๆตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่เองค่ะที่แขวงท่าข้ามนะคะพอจะเดากันได้ไหมเอ่ยว่าคือที่ไหนที่นั่นก็คือป่าชายเลนที่บางขุนเทียนนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยจะเป็นแหล่งเที่ยวชมธรรมชาติที่น่าสนใจมากๆค่ะก็จะมีทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะคะรวมถึงอุโมงค์ต้นไม้ด้วยค่ะซึ่งน้องๆก็สามารถไปปั่นจักรยานชมธรรมชาติกันได้นะคะซึ่งจุดน่าสนใจของที่นี่นะคะก็คือศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียนค่ะที่น้องๆสามารถไปเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของป่าชายเลนได้นะคะรวมไปถึงจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือหลักแบ่งเขตที่อยู่กลางทะเลค่ะจะเป็นจุดที่แบ่งนะคะระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการค่ะสำหรับที่ถัดไปเนี่ยนะคะบอกเลยว่าน้องๆน่าจะเคยได้ยินชื่อแน่ๆค่ะเพราะว่าโด่งดังมากๆนะคะคนนิย

0: คือบางกระเจ้านะคะหรือที่หลายๆคนเนี่ยจะรู้จักกันในนามของบอร์ดของคนกรุงเทพนั่นเองค่ะแต่ที่นี่นะคะไม่ได้ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครค่ะที่นี่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะแต่ว่าจะครอบคลุมไปทั้งหมด6ตำบลของอำเภอพระประแดงค่ะซึ่งอยู่ติดกับกรุงเทพมหานครนะคะก็จะอยู่บริเวณคุ้งน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะนอกจากนี้นะคะน้องๆที่นี่ยังเจ๋งมากๆค่ะเพราะว่าในปี2006นะคะนิตยสาร Time Asia เนี่ยยังยกย่องให้ที่นี่เป็น The Best Urban Oasis of Asia ด้วยค่ะส่วนที่ถัดไปนะคะก็คือป่าชายเลนคลองตำรุนั่นเองค่ะซึ่งอยู่ที่ตำบลคลองตำรุนะคะอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะที่นี่เนี่ยนะคะบอกเลยว่าโด่งดังมากๆเพราะว่าเป็นโมเดลของการพัฒนาอาชีพนะคะแล้วก็ฟื้นฟูป่าชายเลนค่ะเพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยนะคะเป็นบริเวณที่แต่ก่อนเนี่ยเสื่อมโทรมมากๆค่ะเพราะว่ามีคนทำอุตสาหกรรมเยอะนะคะรวมถึงมีการทำนากุ้งค่ะสุดท้ายนะคะชาวบ้านก็มีการรวมตัวกันค่ะไปขอซื้อที่ดินคืนนะคะจากพวกนายทุนต่างๆแล้วก็เอามาฟื้นฟูป่าชายเลนจนกระทั่งกลายมาเป็นป่าชายเลนสวยๆแบบปัจจุบันนี้นี่แหละค่ะและที่นี่นะคะยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติที่น่าสนใจมากๆค่ะโดยมีสิ่งหนึ่งนะคะที่น้องๆไม่ควรพลาดเลยถ้าได้ไปก็คือทุ่งชะครามเจ็ดสีนั่นเองแปลกใจไหมต้นชะครามเนี่ยโอ้โหทำไมถึงกลายเป็นเจ็ดสีได้นะคะก็ด้วยดินฟ้าอากาศอะไรต่างๆเนี่ยแหละค่ะก็ทำให้ต้นชะครามของที่เนี่ยไล่สีสวยงามเลยนะคะมีตั้งแต่เขียวเหลืองแดงม่วงไล่ไปแบบจริงๆแล้วมีหลายสีเลยค่ะแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นเจ็ดสีเป็นกิมมิคค่ะน้องๆส่วนที่ถัดไปเนี่ยนะคะถ้าใครชอบถ่ายรูปชอบแน่ๆค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะก็คือทุ่งโปร่งทองค่ะซึ่งถือว่าเป็นป่าชายเลนขนาดใหญ่ที่สุดที่จังหวัดระยองนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะเขาเนี่ยมีที่ถึงประมาณ 6,000 ไร่เลยทีเดียวนะคะน้องๆและจุดเด่นของเขาเนี่ยที่ทำให้ได้ชื่อว่าทุ่งโปร่งทองนะคะก็คือต้นโปร่งค่ะซึ่งจะมีสีเขียวตองนะคะแต่พอโดนแสงแดดเนี่ยก็จะเป็นสีทองอร่ามเลยค่ะเรียกได้ว่าสีทองสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะส่วนที่สุดท้ายนะคะน้องๆก็คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะที่ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะศูนย์นี้เนี่ยนะคะเป็นโครงการเนื่องในพระราชดำริของรัชกาลที่9ค่ะทุกคนซึ่งที่นี่เนี่ยนะคะก็โดดเด่นมากๆที่แบบว่าเป็นพระราชดำริที่เปลี่ยนแปลงนะคะจากป่าเสื่อมโทรมค่ะให้กลายเป็นป่าชายเลนนะคะซึ่งก็อย่างที่เราได้ฟังไปตอนต้นนี่แหละว่าป่าชายเลนมีความสำคัญแค่ไหนดังนั้นนี่คือโครงการที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าน้องๆมีโอกาสได้ไปแถวนั้นอย่าลืมไปเที่ยวชมธรรมชาติแล้วก็ศึกษาพันธุ์สัตว์ต่างๆที่ป่าชายเลนที่ได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆฟังกันไปถึง5ที่แล้วมีใครอยู่ใกล้แถวไหนหรือว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างไหมคะส่วนตัวพี่วิวเนี่ยพูดไปก็อยากไปทุกที่เลยค่ะและที่สำคัญนะคะน้องๆรู้กันไหมว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยมีวันที่10พฤษภาคมซึ่งถือว่าเป็นวันอนุรักษ์ป่าชายเลนแห่งชาติด้วยนะคะดังนั้นต้องบอกเลยว่าประเทศของเราเนี่ยเห็นคุณค่าของป่าชายเลนมากๆเลยทีเดียวค่ะก็หวังว่าจะทำให้น้องๆเห็นความสำคัญของป่าชายเลนกันมากขึ้นนะคะแต่สำหรับวันนี้ค่ะน่าเสียดายมากๆนะคะที่เวลาของเราเนี่ยหมดลงแล้วค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยพี่วิวก็ยังมีเรื่องสนุกๆแบบนี้มาเล่าน้องๆฟังเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ
1: มาทบทวนความรู้กันครับทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าป่าชายเลนคืออะไรถูกต้องนะครับ
2: ค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้ดูวิดิทัศน์นะคะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็รู้แล้วว่าป่าชายเลนคืออะไรและป่าชายเลนนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ดูวิดิทัศน์นะคะเกี่ยวกับป่าชายเลนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาตอบคำถามดูกันบ้างนะคะว่าในพื้นที่นะคะในพื้นที่ของภาคตะวันตกนั้นนะคะจะมีป่าชายเลนอยู่บริเวณจังหวัดใดบ้างนั่นเองนะคะคุณครูน้ำอยากทราบว่าจังหวัดใดในภาคตะวันตกมีป่าชายเลนบ้างเด็กๆคิดว่าป่าชายเลนจะต้องอยู่บริเวณพื้นที่อะไรเมื่อกี้เราดูข้อมูลมาแล้วใครตอบคุณครูได้บ้างป่าชายเลนใช่ไหมคะเพื่อนกลุ่มที่3บอกว่าจะอยู่บริเวณนะคะทะเลอ่าวไทยและอันดามันแสดงว่า

0: ตะวันตกติดกับทะเลอ่าวไทยหรืออันดามันลูกอ่าวไทยแต่ครูน้ำอยากทราบว่าภาคตะวันตกของเราเนี่ยมี5จังหวัด5จังหวัดเนี้ยจังหวัดไหนบ้างติดกับป่าชายเลนบ้างใครตอบคุณครูได้บ้างมีกี่จังหวัดป่าชายเลนจะเกิดขึ้นจะต้องอยู่ติดกับอะไรลูกทะเลแล้วจังหวัดไหนติดกับทะเลบ้างใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยมีไหมเอ่ยอ่ะกลุ่มที่3ค่ะจังหวัดใดติดกับทะเลเราเรียนรู้ไปแล้วนะคะเด็กๆ
1: จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค
0: ่ะเชิญนั่งลงค่ะขอบคุณในคำตอบนะคะอ่ะใครคิดว่ามีจังหวัดนอกเหนือจากจังหวัดเพชรบุรีกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บ้างมีไหมเอ่ยใครคิดว่า2จังหวัดนี้ยกมือเหมือนที่เพื่อนตอบเลยคุณครูจะสังเกตดูบุคคลที่ไม่ยกมือเอามือลงนะคะมีอยู่ประมาณ 2-3 ที่ไม่ยกมือนะคะอ่ะเรามาดูคำถามกันจังหวัดใดในภาคตะวันตกมีป่าชายเลนนะคะอ่ะเรามาฟังกันภาคตะวันตกมีกี่จังหวัดคะเด็กๆ5จังหวัดไหนลองทบทวนก่อนจังหวัดที่1คือตากจังหวัดที่2คือกาญจนบุรีจังหวัดที่3คือราชบุรีจังหวัดที่4คือเพชรบุรีจังหวัดที่5คือประจวบคีรีขันธ์ทั้ง5จังหวัดนี้นะคะก็จะมีนะคะจังหวัดที่ติดกับบริเวณชายฝั่งทะเลก็คือจังหวัดเพชรบุรีกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเหมือนที่เพื่อนตอบไปเลยนะคะและเหมือนกับในวีดีทัศน์ที่เราดูเลยนะคะป่าชายเลนจะเกิดขึ้นนะคะจะอยู่ใกล้กับอะไรลูกทะเลป่าชายเลนจะมีน้ำเป็นอย่างไรลูกเป็นน้ำกร่อยใช่ไหมคะในพื้นที่นี้และดินจะเป็นดินอะไรลูกดินเลนนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้แล้วเวลาเด็กๆ เดินทางไปในพื้นที่ที่เราเรียนรู้เด็กๆ ก็ต้องนำความรู้ที่เราดูจากวิดีทัศน์นะคะไปดูด้วยว่าเอ๊ะเป็นดินเลนจริงหรือไม่นะคะคำถามต่อมาตอนนี้คุณครูได้ยินเสียงปรึกษาอะไรกันสักอย่างนะคะคำถามต่อมาคำถามที่2ป่าชายเลนคืออะไรใครตอบคุณครูได้บ้างว่าป่าชายเลนนี้คืออะไรนะคะคำตอบจะอยู่ในวิดีทัศน์เลยถ้าเด็กๆตั้งใจดูวิดีทัศน์เด็กๆจะตอบคำถามนะคะคำถามที่2ของเราได้ว่าป่าชายเลนคืออะไรใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยมีไม่เอ่ยขอตัวแทนในห้องค่ะเราดูวิดีทัศน์ร่วมกันแล้วนะคะเด็กๆต้องตอบคำถามได้จากการดูวิดีทัศน์นะคะว่าป่าชายเลนคืออะไรเอ่ยเด็กๆปลายทางนะคะสามารถร่วมกันตอบคำถามได้นั่นเองนะคะจากการดูวิดีทัศน์นั่นเองค่ะป่าชายเลนคืออะไรคะเด็กๆใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยมีไหมคะมีไหมเอ่ยใครตอบได้ยกมือเลยค่ะว่าป่าชายเลนคืออะไรค่ะกลุ่มที่4ค่ะ
2: ป่าที่รวมพืชมากกว่า74ชนิดและป่าต่างๆครับ
0: ขอบคุณมากค่ะเพื่อนบอกว่าป่าที่รวมพืชพันธุ์ทั้งหมด74ชนิดนะคะและพืชพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆอ่ะเรามาดูคำตอบกันว่าป่าชายเลนคืออะไรนะคะป่าชายเลนนะคะคือที่มีสภาพแวดล้อมนะคะเป็นดินเลนและน้ำก่อยนะคะเหมือนที่เราได้ศึกษาจากวิดีทัศน์เลยนะคะหรือมีน้ำทะเลท่วมถึงสม่ำเสมอนั่นเองเมื่อเด็กๆลงไปยังพื้นที่ในสถานที่จริงแล้วเด็กๆลองสังเกตดูนะคะพื้นที่ป่าชายเลนเป็นดินเลนจริงหรือไม่เป็นน้ำก่อยจริงหรือไม่และสุดท้ายนะคะน้ำทะเลท่วมถึงอย่างสม่ำเสมอหรือไม่นะคะหลังจากการเรียนรู้แล้วนะคะเด็กๆจะต้องลงพื้นที่นะคะดูว่าจากการเรียนรู้นั้นนะคะเป็นอย่างไรบ้างคำถามต่อมาป่าชายเลนมีประโยชน์อย่างไรจากเราดูคลิปวิดีโอแล้วป่าชายเลนมีประโยชน์อย่างไรใครตอบคุณครูได้บ้างจากคลิปวิดีโอเลยว่าป่าชายเลนมีประโยชน์อย่างไรเอ่ยเด็กๆรู้ว่ามีประโยชน์มีประโยชน์อย่างไรกลุ่มที่4ก่อนค่ะกลุ่มที่4ป่าชายเลนมีประโยชน์อย่างไร
3: ใช้เป็นฟืนลด

0: การกัดเซาะของน้ำทะเลและเป็นอนุบาลสัตว์น้ำได้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนบอกว่านะคะหนึ่งเลยนะคะใช้เป็นแหล่งนะคะปานสัตว์น้ำใช่ไหมคะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะต้นโกงกลางต้นโกงกลางมีประโยชน์ใช้ทำอะไรได้บ้างทำฟืนใช่ไหมคะกลุ่มที่สามมีเพิ่มเติมไม่เอ่ยตอบได้เลยค่ะประโยชน์ของป่าชายเลน
2: ป้องกันคลื่นและลมบริเวณทะเลครับ
1: ขอบคุณมากค่ะป้องกันคลื่นใช่ไหมคะป้องกันคลื่นบริเวณริมชายฝั่งทะเลนั่นเองขอบคุณค่ะเรามาดูคำตอบกันที่เพื่อนๆตอบนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยนั่นเองนะคะหนึ่งเลยนะคะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำนะคะสองบรรเทาอาการบรรเทาความรุนแรงนะคะของคลื่นลมและการกัดเซาะชายฝั่งทะเลนั่นเองเด็กๆจะเห็นได้ว่านะคะป่าชายเลนมีประโยชน์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ธรรมชาตินะคะอย่างเช่นจากการนำเสนอนะคะจากสื่อวิดีทัศน์นะคะอย่างเช่นต้นโกงกลางนะคะก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะรวมถึงนะคะระบบนิเวศนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำนะคะบริเวณป่าชายเลนด้วยนั่นเองก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์นะคะหรือสัตว์นั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆนะคะได้ดูวิดีทัศน์นะคะและตอบคำถามแล้วนะคะในวันนี้เด็กๆดูนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่านะคะป่าชายเลนของเราทำไมเอ่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้เอ่ยถูกทำลายใช่ไหมคะก็อาจจะมีนะคะการอาจจะมีปัญหานะคะจากธรรมชาติหรือมนุษย์ของเรานะคะอาจจะเข้าไปนะคะทำลายพืชพันธุ์ธรรมชาติป่าชายเลนดังนั้นแล้วนะคะเด็กๆเห็นว่าป่าชายเลนเนี่ยมีประโยชน์นั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆมีโอกาสนะคะเด็กๆก็สามารถนะคะลงไปยังพื้นที่นะคะบริเวณที่มีป่าชายเลนนะคะเด็กๆสามารถเข้าไปเพาะปลูกนะคะพันไม้ต่างๆได้ในที่นี้นั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเด็กๆดูวิดีทัศน์แล้วเรามาดูในขั้นปฏิบัติกันนะคะเหมือนที่ครูบอกเลยว่าเมื่อเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนแล้วนะคะเด็กๆจะได้ลงพื้นที่ในการศึกษาป่าชายเลนนะคะก่อนที่เราจะลงมือศึกษานั้นนะคะในคำชี้แจงของเราวันนี้นะคะเราจะมาระดมความคิดนะคะไม่ใช่ระดมความคิดเป็นกลุ่มนะคะระดมความคิดทั้งห้องในหัวข้อกิจกรรมเช่นการตกลงในการเดินทางต่างๆนะคะในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีหัวข้อให้นะคะเรามาดูคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนกันค่ะให้นักเรียนระดมความคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของการเดินทางไปปลูกป่าคำชี้แจงครูปลายทาง1ครูให้ระดมความคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของการเดินทางปลูกป่า2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะว่าในคาบต่อไปนะคะเราจะเดินทางนะคะไปปลูกป่าชายเลนที่ใดนะคะคุณครูก็จะมีรูปภาพสถานที่มาให้นักเรียนได้ดูก่อนนะคะนี่คือสถานที่นะคะวนอุทยานปานบุรีนะคะอยู่ในอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนะคะที่เด็กๆนะคะจะไปศึกษาเรียนรู้ข้อมูลนั่นเองนะคะเกี่ยวกับป่าชายเลนนั่นเองนะคะก็จะมีรูปภาพนะคะต่างๆนะคะอันนี้คือบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนนะคะเด็กๆก็จะเห็นพันไม้ต่างๆนะคะคุณครูก็จะนำภาพมาเป็นบางส่วนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ไปดูสถานที่จริงๆกันนะคะในคาบต่อๆไปนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆนะคะได้รู้แล้วว่าเราเนี่ยจะเดินทางไปที่ไหนนะคะวันนี้เราจะต้องทำนะคะสมุดการเดินทางของเราเด็กๆนะคะดูกันก่อนว่าแต่ละประเด็นเราต้องเขียนข้อมูลอะไรบ้างกลุ่มที่1กับกลุ่มที่3ปรึกษาอะไรกันเอ่ยวันนี้เราจะปรึกษากันทั้งห้องนะลูกนะเรามาดูกันประเด็นแรกนะคะประเด็นที่1เลยนะคะที่เราจะต้องบันทึกลงไปในสมุดบันทึกของเรา1เลยคือข้อมูลส่วนตัวทำไมเราต้องบันทึกข้อมูลส่วนตัวลูกเผื่อวันหนึ่งเราพลัดหลงจากคุณครูหรือผู้ปกครองใช่ไหมคะใน ข้อมูลส่วนตัวเดี๋ยวเรามาตกลงกันว่าจะมีอะไรบ้างนะคะประเด็นที่2นะคะข้อตกลงในการเดินทางนะคะว่าจะเดินทางเป็นอย่างไรนะคะพบเจออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็จะเขียนลงในสมุดนั่นเองนะคะต่อมาประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3นะคะการเตรียมอุปกรณ์การเดินทางนั่นเองวันนี้นะคะในห้องเรียนของเราก็จะพูดคุยกันทั้งหมด3ประเด็นนั่นเองนะคะโดยวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีสมุดการเดินทางของเรานะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าสมุดการเดินทางเล่มนี้นะคะเด็กๆจะต้อง

0: ค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้เตรียมนะคะเกี่ยวกับประเด็นต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้เราก็จะมาสรุปบทเรียนกันค่ะป่าภาคตะวันตกมี2ลักษณะได้แก่ป่าเขาซึ่งเป็นป่าที่อยู่บริเวณเขาถนนธงชัยและทิวเขาตะนาวสีและป่าชายเลนซึ่งเป็นป่าที่อยู่บริเวณน้ำก่อยติดทะเลป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อเขื่อนป้องกันคลื่นลมจากทะเลเป็นแนวกำบังภัยธรรมชาติช่วยป้องกันการพังทลายชายฝั่งจากคลื่นลมและทำหน้าที่รักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งป้องกันความรุนแรงของพายุป่าชายเลนยังเป็นแนวป้องกันชายฝั่งทะเลตามธรรมชาติด้วยนั่นเองนะคะวันนี้คือสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้นั่นเองนะคะว่าภาคตะวันตกนะคะป่าชายเลนนะคะอยู่บริเวณพื้นที่ใดบ้างและเรานะคะจะไปศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่ใดนั่นเองในคาบต่อไปนะคะและบทเรียนในครั้งต่อไปเรื่องปลูกป่าชายเลน2ค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมใบงานที่5เรื่องแผนที่การเดินทาง Google Map นั่นเองนะคะในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆเราก็จะมาเรียนรู้การเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่เราจะไปวนอุทยานปานบุรีหรือการเดินทางโดยใช้พื้นที่อื่นๆที่เราเดินทางไปนะคะจากการศึกษา Google Map นะคะนักเรียนปลายทางนะคะถ้าโรงเรียนใดนะคะมีแท็บเล็ตนะคะหรือมี iPad นะคะก็สามารถนะคะให้เด็กๆเรียนรู้เสมือนการเดินทางจริงๆได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทุกความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับพบกันเช่นเคยกับคุณครูธินกรปิ่นทองนะครับเด็กปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางด้วยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านไปใช่ไหมครับเป็นศิลปะท้องถิ่นของนักเรียนซึ่งนักเรียนหลายคนนะครับก็ได้รู้จักแล้วว่าในศิลปะท้องถิ่นของนักเรียนนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการกระบวนการสร้างสรรค์อย่างไรนะครับแล้วก็นักเรียนได้กลับไปทบทวนเรื่องของภูมิศาสตร์ท้องถิ่นด้วยใช่ไหมครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเรียนศิลปะที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นศิลปะที่ค่อนข้างยากขึ้นนิดนึงนะครับแต่ครูอาเชื่อว่านักเรียนสามารถปฏิบัติตามได้แน่นอนนะครับนอกจากเราจะรู้ศิลปะพื้นบ้านแล้ววันนี้เราจะมาเรียนศิลปะหลวงกันนะครับซึ่งชื่อเรื่องของวันนี้ก็คือช่าง10หมู่นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ศิลปะประจำชาติของไทยนะครับเด็กๆหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินคําว่าช่าง10หมู่ใช่มั้ยลูกหลายคนไม่เคยได้ยินบางคนอาจจะเคยได้ยินแล้วในใครเคยได้ยินคําว่าช่าง10หมู่ลูกส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินใช่ไหมครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าช่าง10หมู่คืออะไรนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับวิชาศิลปะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5อย่างไรนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาทบทวนความรู้เดิมก่อนนะครับยังจําได้ไหมเอ่ยสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักเรียนไปทางตอบคําถามพร้อมๆกันนะครับคําถามคือให้นักเรียนยกตัวอย่างงานทัศนศิลป์ท้องถิ่นของตนเองนะครับจําได้มั้ยลูกสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณครูได้อธิบายไว้เยอะเลยแต่ละท้องถิ่นแต่ละภาคจะมีศิลปะวัฒนธรรมแตกต่างกันบ้างหรือคล้ายคลึงกันบ้างใช่ไหมลูกนักเรียนยกตัวอย่างได้ไหมครับอาควาสขอกลุ่มละ1ชิ้นได้ไหมลูกให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับยกตัวอย่างงานศิลปะท้องถิ่นนะครับคนละ1ชิ้นกลุ่มละ1ชิ้นนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับนักเรียนปลายทางสามารถยกตัวอย่างงานศิลปะท้องถิ่นนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้คุณครูปลายทางรับฟังพร้อมๆกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปที่กลุ่มที่กลุ่มที่3น่าจะพร้อมแล้วขอ1ชิ้นลูกอะไรก็ได้ลูกที่เป็นศิลปะท้องถิ่นนะครับเป็นการทบทวนความรู้เดิมในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
3: ตุงค่ะ
2: ตุงเก่งมากครับเชิญนั่งครับกลุ่มที่1ครับห้ามซ้ำเพื่อนนะลูกกลุ่มที่3ตอบว่าตุงไปแล้วซึ่งตุงเป็นศิลปะประจำท้องถิ่นของภาคเหนือใช่มั้ยลูกกลุ่มที่1ครับ
3: ผ้ามัดย้อมค่ะ
2: ผ้ามัดย้อมก็ใช่เช่นเดียวกันครับเก่งมากครับเชิญนั่งครับกลุ่มที่เท่าไหร่ดีกลุ่มไหนพร้อมลูกกลุ่ม2ก็ได้ลูกกลุ่ม2ครับห้ามซ้ำเพื่อนนะศิลปะท้องถิ่นมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับใกล้ตัวก็ได้เอาใกล้ๆเรานะครับเช่นศิลปะของภาคกลางนะครับหรือในประจวบคีรีขันธ์ก็ได้1ชิ้นลูกอะไรก็ได้ลูก
0: งานแกะสลักไม้ค่ะ
2: การแกะสลักไม้ก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับเก่งมากครับกลุ่มที่4ครับ1ชิ้นครับ
4: ผ้าไหมครับ
2: เก่งมากครับผ้าไหมก็เป็นหนึ่งในงานทัศนศิลป์นะครับที่มีทุกภูมิภาคเลยนะครับและกลุ่มสุดท้ายนะครับขออีก1คำตอบจากกลุ่มที่5ครับ
5: ผ้าบาติกค่ะ
2: ผ้าบาติกก็เช่นเดียวกันครับเก่งมากครับปรบมือให้กับทุกกลุ่มเลยนะครับซึ่งครูอาเชื่อว่านักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะครับน่าจะจำความรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้นะครับซึ่งแต่ละกลุ่มก็ยกตัวอย่างงานทัศนศิลป์ท้องถิ่นไปแล้วนะครับทีนี้มาสู่บทเรียนของเรานะครับซึ่งนอกจากศิลปะท้องถิ่นที่นักเรียนกล่าวมาแล้วนะครับยังมีศิลปะอีกหนึ่งประเภทที่เป็นศิลปะประจำของชาติไทยนะครับและนักเรียนชั้นป.5ควรจะรู้จักไว้นะครับครูอาจะมีภาพมาให้นะครับให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามว่าภาพที่ครูอานำมามีงานศิลปะกี่ชิ้นนะครับแต่ละกลุ่มสามารถเขียนคำตอบในกระดาษก็ได้นะลูกหรือในกระดานก็ได้นะครับว่าช่วยกันจำนะลูกในภาพจะเร็วมากๆนะครับควรให้เวลาเพียง3วินาทีดูภาพแล้วก็รีบตอบนะครับว่าในภาพมีงานศิลปะทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับพร้อมไหมลูกนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางถ้าพร้อมแล้วตั้งใจชมภาพแล้วก็ใช้ทักษะการสังเกตดีๆนะครับนับให้ไวนะครับแล้วก็จดจำให้ได้ว่ามีงานศิลปะในภาพทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วมารับชมพร้อมๆกันครับ3 2 1หมดเวลากี่ชิ้นลูกแต่ละกลุ่มเขียนคำตอบเขียนคำตอบได้เลยนะครับทันไหมลูกดูทันไหมครับนักเรียนปลายทางทันไหมลูกลองจดคำตอบไปก่อน1คำตอบนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับ หรือว่าจะให้โอกาสอีกหนึ่งรอบดีไหมลูกวานให้โอกาสอีกหนึ่งรอบนะครับเผื่อนักเรียนดูไม่ทันนะครับนักเรียนปลายทางตั้งใจชมพร้อมๆกันนะครับแล้วก็นับภาพงานศิลปะนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วไปรับชมอีกหนึ่งรอบครับหมดเวลาครับจดได้เลยครับให้เวลาจดสักครู่นึงเดี๋ยวว่าจะถามทีละกลุ่มนะลูกกลุ่มที่1เสร็จยังลูกกลุ่มที่1กี่คำตอบลูกกี่ชิ้นครับ
5: 8
2: กลุ่มที่2ล่ะครับกลุ่มที่3ครับ1 2 8เช่นเดียวกันและกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่5เหมือนกันมั้ยลูก8ชิ้นว่ารอคำตอบจากเพื่อนๆปลายทางก่อนนะครับคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนชูคำตอบหรือว่าตอบคำถามได้เลยนะครับ8ชิ้นมั่นใจมั้ยลูกมั่นใจมั้ยครับมั่นใจแต่ว่าใส่หัวใช่มั้ยลูกมาดูเฉลยพร้อมๆกันว่ามีทั้งหมด8ชิ้นจริงหรือไม่นะครับเฉลยนะครับมีทั้งหมด8ชิ้นปรบมือให้กับทุกกลุ่มเลยเด็กๆมีความสามารถด้านการสังเกตเป็นอย่างดีมากนะครับทีนี้มาดูว่า8ชิ้นมีอะไรบ้างนะครับชิ้นที่1นะครับเขาเรียกว่าอะไรลูกรู้จักมั้ยครับไหนใครเคยเห็นภาพนี้เคยเห็นมั้ยลูกบางคนเคยเห็นเขาเรียกว่าอะไรทราบมั้ยลูกเขาเรียกว่าการแทงหยวกนะครับเป็นศิลปะพื้นบ้านเช่นเดียวกันนะครับชิ้นที่2เคยเห็นมั้ยลูกมีคนทราบชื่อผลงานมั้ยลูกเขาเรียกว่าอะไรครับถ้าเป็นเราเรียกว่าอะไรลูกเราจะเรียกว่าอะไรครับภาพอะไรนะหลายคนแต่ว่าภาพลายไทยใช่มั้ยลูกใช่ครับมันเป็นหนึ่งในผลงานของภาพลายไทยนะครับจริงๆเขาเรียกว่าลายรถน้ำนะครับภาพที่3เขาเรียกว่าอะไรลูก
6: หุ่นกระบอก
2: นะครับหุ่นกระบอกซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติไทยนะครับภาพที่4ครับแกะสลักไม้นะครับผลงานชิ้นที่5ครับกวนให้ทายว่าเขาทำมาจากอะไรปูนนะครับเขาเรียกว่าศิลปะปูนปั้นนะครับภาพต่อมาครับเคยเห็นไหมลูกเขาทำยังไงลูกภาพวาดนะครับเคยเห็นไหมครับถ้าเป็นเราจะเรียกว่าอะไรลูกนักเรียนปลายทางเรียกว่าอะไรครับเป็นหีบใช่ไหมลูกเด็กๆทราบไหมว่าเขามีกระบวนการวิธีการทำอย่างไรครับบางคนยังไม่ทราบใช่ไหมลูกและอีกชิ้นสุดท้ายนะครับเขาเรียกว่าอะไรครับตอบพร้อมกันเสียงดังฟังชัดเรียกว่าตอนนี้มี2คำตอบระหว่างหนังตะลุงหรือหนังใหญ่หนังใหญ่กับหนังตะลุงคุณว่าเคยอธิบายไปแล้วมันคล้ายคลึงกันใช่ไหมลูกจากภาพนะครับภาพที่เห็นเขาเรียกว่า
6: หน
2: ังใหญ่นะครับมีใครอยากแสดงความคิดเห็นหนังใหญ่กับหนังตะลุงไม่รู้ว่าต่างกันอย่างไรครับมีคนอยากตอบไหมลูกหนังใหญ่เป็นยังไงหนังใหญ่เป็นของภาคไหนครับภาคกลางหนังตะลุงเป็นของ
6: ภาคใต
2: ้เด็กๆเคยไปชมไหมลูกความแตกต่างอีกอย่างนึงของหนังใหญ่กับหนังตะลุงก็คือวิธีการแสดงใช่ไหมลูกถ้าเขานำตัวหนังนะครับมาแสดงหน้าเวทีหน้าฉากนะครับเขาจะเรียกว่าหนังใหญ่นะครับถ้าเราไปดูเราเห็นคนแสดงเห็นคนเชิดหนังใหญ่นะครับหน้าเวทีเขาจะเรียกว่าหนังใหญ่นะครับส่วนหนังตะลุงเราจะเห็นแค่อะไรลูกเห็นแค่เงาแสดงว่าผู้แสดงอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังครับอยู่ข้างหลังฉากนะครับอันนี้คือความแตกต่างกันตัวอย่างงานทั้ง8ชิ้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นศิลปะของไทยนะครับแล้วก็มีกระบวนการวิธีสร้างสรรค์แตกต่างกันเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของศิลปะช่าง10หมู่ในวันนี้นั่นเองนะครับสิ่งที่นักเรียนชั้นป.5จะได้เรียนรู้ในวันนี้มีเพียง3ข้อเท่านั้นนะครับซึ่งนักเรียนสามารถปฏิบัติตามได้อย่างแน่นอนข้อที่1คือนักเรียนจะได้รู้จักศิลปะท้องถิ่นและศิลปะหลวงนะครับซึ่งศิลปะท้องถิ่นควัดอธิบายไปแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนศิลปะหลวงเราจะมาเรียนในวันนี้นะครับอย่างที่2ก็คือช่าง10หมู่มีอะไรบ้างนะครับและข้อสุดท้ายเปรียบเทียบช่าง10หมู่กับงานศิลปะในท้องถิ่นนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันอย่างไรนะครับเด็กต้นทางทําได้มั้ยลูกทําได้มั้ยครับ
7: ทํา
2: ได้ไม่ได้ยินเลยทําได้มั้ยครับ
7: ทํา
2: ได้นะครับซึ่งนักเรียนปลายทางก็น่าจะทําได้เช่นเดียวกันนะครับคําถามนะครับให้นักเรียนอ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้นะครับและให้นักเรียนทายว่าจากคำประพันธ์นะครับมีงานศิลปะกี่คำนะครับพร้อมไหมลูกอ่านพร้อมกันได้ไหมครับนักเรียนชั้นป.5ทั้งต้นทางและปลายทางเรามาอ่านคำประพันธ์ไปพร้อมๆกันนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เขียนกระดาษแกะหุ่นปั้นปู ูลรักบุหากลึงหล่อไม้สูงสลักช่างหมายเคยได้ยินคำประพันธ์นี้ไหมลูกหลายคนไม่เคยได้ยินนะครับเป็นคำประพันธ์ของสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นะครับจากคำประพันธ์นักเรียนคิดว่ามีงานศิลปะทั้งหมดกี่ชิ้นครับลองเดาได้เลยแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดนะลูกจากคำประพันธ์นะครับมีงานศิลปะทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับนักเรียนปลายทางสามารถเขียนคำตอบได้เลยนะครับอะไรบ้างเป็นงานศิลปะลูกขวานใบให้เป็นคำที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นคำที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นวิธีการสร้างสรรค์ก็ได้หรือเป็นชื่องานศิลปะก็ได้นะครับพร้อมไหมครับกลุ่มที่หนึ่งให้กี่คำลูก5หรือ4ครับ5กลุ่มที่2ให้กี่คำลูกได้กี่คำครับวัดผ่านไปกลุ่มที่3ได้กี่คำลูกกี่คำครับก็ได้กี่คำลูกตอบอย่างมั่นใจนะครับผิดไม่เป็นไรนะลูกกี่คำนะครับ6คำกลุ่มที่4ได้กี่คำลูกกี่คำครับ12และกลุ่มที่5ได้กี่คำครับ5คำนะครับพร้อมฟังเฉลยยังลูกหลายกลุ่มตอบแตกต่างกันมากนะครับมีกลุ่มที่4ที่ตอบเยอะมากๆเลยมาดูกันว่าจะถูกหรือไม่นะครับมั่นใจไหมลูกกลุ่มที่4มั่นใจแต่ว่าใส่หัวมาดูเฉลยนะครับมีทั้งหมด13คำด้วยกันนะครับเกือบแทบทั้งหมดเลยนะครับมีคำว่าอะไรบ้าง1เขียน2กระดาษ3แกะ4หุ่น5ปั้น6ปูน7รัก8บุ9กลึง10หล่อ11ไม้สูง12สลักและ13ช่างไม้นะครับเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะหมดเลยนะครับเด็กๆทายได้ไหมเอ่ยว่าเกี่ยวข้องยังไงลูกมีคำไหนที่คุ้นหูบ้างลูกหลายคำเลยนะครับเขียนใช่ไหมลูกนักเรียนปลายทางสามารถพูดคุยกันได้เลยนะครับว่าทั้ง13คำนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานศิลปะอย่างไรนะครับพอเข้าใจไหมลูกทั้ง13คำนะครับเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างสรรค์นะครับคำที่นักเรียนคุ้นส่วนใหญ่จะเป็นคำว่ากระดาษหรือเขียนใช่ไหมลูกส่วนอื่นๆนะครับจะเป็นวิธีการแล้วก็วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ช่างสิบหมู่ในวันนี้นะครับคำถามครับให้นักเรียนช่วยกันตอบนะลูกเพราะอะไรเราจึงเรียกว่าช่างสิบหมู่ครับลองเดาได้ไหมลูกกลุ่มที่4อยากตอบลูกฟอร์ดก็ได้ครับทำไมเขาถึงเรียกช่างสิบหมู่ลูกฟอร์ดก็ได้ครับตอบได้เลยครับไม่ต้องกลัวผิดลูกลองอธิบายตามที่เราเข้าใจนะครับให้เด็กรู้จักการกล้าคิดกล้าแสดงออกนะลูกเด็กไปทางตอบได้เลยนะครับทำไมเขาจึงเรียกว่าช่างสิบหมู่ครับ
3: มี10ประเภทครับ
2: มี10ประเภทปรบมือให้เพื่อนครับใกล้เคียงใกล้เคียงเชิญนั่งครับเพื่อนบอกว่ามี10ประเภทศิลปะมี10ประเภทเขาจึงเรียกช่างสิบหมู่ใช่ไหมลูกแต่เมื่อกี้ครูอ่านให้เปิดให้คำให้ดูมีทั้งหมด13คำใช่ไหมลูก13คำกับ10คำเกี่ยวข้องกันไหมเด็กๆคิดว่ามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าทำไมเขาจึงเรียกว่าช่างสิบหมู่นะครับช่างสิบหมู่คืออะไรนะครับจริงๆแล้วนะครับช่างสิบหมู่นะครับก็หมายถึงกระบวนการวิธีการจำแนกศิลปะไทยนะครับออกเป็นหมวดหมู่ด้วยกันนะครับเราจะเรียกว่าหมู่ช่างหลวงก็ได้นะครับผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆนะครับก็คือปัจจุบันก็คือเขาเรียกว่าช่างนะครับก็คือคนที่สร้างสรรค์ผลงานนะครับผู้มีความชำนาญในการสร้างสรรค์งานศิลปะไทยโบราณนะครับอาจจะมาอยู่รวมๆกันนะครับคำว่า10ในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงตัวเลขเฉยๆก็ได้อาจจะหมายถึงจำนวนที่มากกว่า10นะครับเช่นห้องนี้มีนักเรียน10คนหมายความว่ามี10คนไหมลูกมีมากกว่า10นะครับคำว่า10หมู่หรือว่า10หมวดหมู่ในที่นี้นะครับอาจจะหมายถึงการที่มีจำนวนมากกว่า10เป็น10อย่างแบบนี้เป็นต้นนะครับ

0: มาดูความหมายทั้ง3คำนะครับมี3คำมีคำว่าช่างมีคำว่า10และมีคำว่าหมู่นะครับโดยเริ่มจากคำว่าช่างก่อนช่างหมายถึงอะไรลูกรู้จักช่างใช่ไหมครับเด็กๆเคยได้ยินคำว่าช่างที่ไหนบ้างลูกเช่นช่างอะไรได้บ้างครับ
1: ช่างไม้
0: ช่างไม้ใช่ไหมลูกช่างไม้แปลว่าผู้ที่เก่งใช่ไหมช่างอะไรนะลูกช่างแอร์ช่างรถช่างซ่อมรถใช่ไหมครับแสดงว่าช่างต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญใช่ไหมลูกช่างหมายถึงผู้ที่มีความชำนาญด้านงานศิลป์นะครับและที่สำคัญคือปัจจุบันหาได้ยากมากสำหรับผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะแบบเก่งๆนะครับเขาเรียกว่าช่างนะครับทีนี้คำว่า10นะครับ10ในที่นี้นะครับมาจากภาษาบาลีนะครับ10ที่เป็นสอเสือสระอีปอปาปอปาการันนะครับหรือ10ได้นะครับห้องเรามีคนชื่อ10ประวิทย์ใช่มั้ยลูกไหนใครชื่อ10ประวิทย์ยกมือครับรู้ความหมายชื่อตัวเองมั้ยลูก10ประวิทย์แปลว่าอะไรครับพอเดาได้มั้ยลูกยังไม่ทราบใช่มั้ยครับอ่ะ10ปะนะครับหรือ10ที่เป็นปอปาการันหมายถึงศิลปะนะครับเป็นภาษาบาลีนะครับเพราะฉะนั้นคำว่า10ในที่นี้มี2ความหมาย10แบบแรกคือ10ที่หมายถึงศิลปะนะครับแปลว่าหมวดหมู่ของศิลปะ10ปะก็ได้นะครับอีกคำหนึ่งก็หมายถึง10ที่เป็นจำนวนหมายถึง10อย่างหรือมีมากกว่า10นะครับดังนั้นช่าง10หมู่ไม่ได้หมายถึงมีเฉพาะ10อย่างเท่านั้นนะครับในสมัยก่อนอาจจะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเขาจึงเรียกว่าช่าง10หมู่หรือช่างที่มีความชำนาญหลายๆด้านนะครับและความหมายสุดท้ายของคำว่าหมู่นะครับมีคำว่าช่างคำว่า10แล้วก็คำว่าหมู่หมู่ในที่นี้หมายถึงการจัดกลุ่มจำแนกพวกหรือหมวดหมู่ก็ได้นะครับดังนั้นช่าง10หมู่จึงหมายถึงการแบ่งการจำแนกหมวดหมู่ศิลปะออกเป็นหลายๆหมวดด้วยกันนะครับอันนี้คือความหมายให้นักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางนะครับร่วมกันสามารถสืบค้นข้อมูลต่อๆไปก็ได้นะครับว่าช่าง10หมู่นะครับมีอะไรบ้างนะครับมาดูช่าง10หมู่ในปัจจุบันเมื่อสักครู่คือเมื่อสมัยก่อนใช่มั้ยลูกมีช่างเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ปัจจุบันคําว่าช่าง10หมู่นะครับเป็นหน่วยงาน1หน่วยงานในกรมศิลปากรนะลูกเคยได้ยินคําว่ากรมศิลปากรมั้ยครับกรมศิลปากรก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับศิลปะใช่มั้ยลูกช่าง10หมู่ปัจจุบันก็เป็น1ในหน่วยงานของกรมศิลปากรเช่นเดียวกันนะครับสังกัดอยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองมาดูช่างประเภทแรกนะครับช่าง10หมู่ในที่นี้คว้าจากยกตัวอย่าง10หมวดหมู่นะครับมาที่หมวดหมู่แรกนะครับก็คือหมวดช่างเขียนนะครับคำว่าเขียนเรานึกถึงอะไรลูกเคยเขียนใช่ไหมครับจริงๆแล้วคำว่าเขียนนะครับไม่ได้หมายถึงเฉพาะการเขียนตัวอักษรเท่านั้นแต่รวมถึงการวาดด้วยนะครับการที่เราจับดินสอหรือจับวัสดุใดก็แล้วแต่มาขูดขีดให้เกิดลวดลายนะครับเขาจะเรียกว่าการเขียนก็ได้หรือการวาดก็ได้นะครับช่าง10หมู่หมวดหมู่ช่างเขียนก็คือช่างที่ชำนาญด้านการวาดลายไทยนะครับป.5เคยวาดลายไทยไปยังลูกเคยไปแล้วใช่ไหมครับก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของช่าง10หมู่หมวดแรกนะครับก็คือช่างเขียนนั่นเองนะครับหมู่ที่2ก็คือช่างแกะนะครับเคยได้ยินคำว่าแกะไหมลูกแกะหมายถึงอะไรครับการแกะสลักนั่นเองนะครับการแกะตราต่างๆแกะลวดลายแกะภาพนะครับหรือแกะวัสดุที่มีเนื้ออ่อนเนื้อแข็งให้วัสดุออกมาเยอะๆเป็นรูปร่างรูปทรงเขาจะเรียกว่าช่างแกะนะครับตัวอย่างเช่นการแกะสลักไม้การแกะสลักเทียนก็ได้นะครับไป2หมู่แล้วนะครับนักเรียนปลายทางสามารถจดได้นะลูกเผื่อจำไม่ได้นะครับเพราะว่าจะมีอยู่ในใบงานด้วยนักเรียนต้นทางก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าใครกลัวลืมสามารถจดตามครูได้นะลูกเราไป2หมู่แล้วนะครับ2หมวดช่างเขียนช่างแกะอันที่3นะครับช่างสลักนะครับเรามักจะคุ้นเคยคําว่าแกะกับสลักติดกันใช่มั้ยลูกแกะสลักนะครับจริงๆแล้วอาจจะมีความหมายแยกแตกต่างกันออกไปนะครับแกะหมายถึงการนําออกเยอะๆใช่มั้ยลูกเป็นการแกะไม้ส่วนสลักนะครับแปลว่าการเจาะลงไปให้เป็นลวดลายนะครับเช่นการสลักกระดาษนะครับหรือคําโบราณอาจจะเรียกว่าฉลักก็ได้นะครับฉลักที่เป็นฉอฉิงนะครับเป็นคําโบราณจะเรียกว่าฉลักหรือสลักก็ได้นะครับความหมายเดียวกันยกตัวอย่างนะครับเช่นมีการสลักของเล็กๆน้อยๆผักผลไม้สบู่นะครับหรือกระดาษก็ได้นะครับเราไปกี่หมวดแล้วลูก
1: 3หมวด
0: 3หมวดแล้วนะครับหมวดที่4นะครับช่างกลึงเคยได้ยินคําว่ากลึงมั้ยลูกคําศัพท์นี้จะค่อนข้างยากนะครับเราจะไม่ค่อยคุ้นชินใช่ไหมลูกนักเรียนชั้นป.5 อาจจะไม่คุ้นเคยนะครับกลึงหมายถึงการขัดเกลาการเกลาการกลึงก็ได้นะครับทำให้มนทำให้มันเป็นลักษณะตามที่รูปทรงตามต้องการนะครับเช่นการกลึงไม้นะครับหรือการเหล่าไม้ให้เป็นรูปทรงต่างๆเขาเรียกว่าช่างกลึงนะครับไปกี่หมู่แล้วลูก4แล้วนะครับต่อมาหมู่ที่5นะครับช่างหล่ออันนี้เราเคยเรียนใน

0: หน่วยแรกใช่ไหมลูกการประติมากรรมใช่ไหมครับการหล่อคืออะไรลูกยกตัวอย่างได้ไหมครับเช่นหล่ออะไรลูกหล่อเทียนหล่อปูนก็ได้นะครับหล่อโลหะต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นหล่อหมายถึงการหลอมละลายแล้วก็นำมาเทใส่ในแม่พิมพ์ใช่ไหมลูกอ่ะช่างหล่อนะครับต่อมาช่างปั้นนะครับช่างปั้นช่างปั้นคือการขึ้นรูปเป็นรูปต่างๆนะครับในอดีตอาจจะใช้ดินนะครับดินอะไรปั้นได้บ้างลูกทบทวนความรู้เดิมดินเหนียวดินอะไรอีกครับดินน้ำมันก็ได้นะครับดินต่างๆนะครับที่สามารถอยู่ตัวทรงตัวได้เขาจะนำมาปั้นนะครับเขาเรียกว่าช่างปั้นในอดีตปั้นเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นปั้นพระพุทธรูปนะครับหรือปั้นสัตว์ตามจินตนาการสัตว์หิมพานต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับช่างหุ่นนะครับเคยเห็นหุ่นใช่ไหมลูกหุ่นนะครับในอดีตนะครับใช้สำหรับการแสดงนะครับเรียกว่าหุ่นละครหรือหุ่นละครเล็กก็ได้นะครับมีวิธีกระบวนการที่ใช้ความรู้หลายศาสตร์มากๆมารวมกันนะครับการประดับตกแต่งต่างๆนะครับหรือใช้ความรู้ด้านการหล่อการปั้นมาผสมกันก็ได้เรียกว่าช่างหุ่นนะครับกี่อย่างแล้วลูกมีใครจดไหมครับกี่อย่างแล้วครับ7อย่างใช่ไหมครับต่อมานะครับช่างรักคำว่ารักในที่นี้หมายถึงอะไรครับใครตอบได้ครูจะให้รางวัลรักในที่นี้หมายถึงอะไรครับขวัญใบให้เป็นคำนามจับต้องได้ไม่ใช่คำกริยาไม่ได้หมายถึงความรักยังไม่ถูกต้องครับรักในที่นี้หมายถึงอะไรลูกเคยได้ยินคำว่ายางรักไหมครับรักคืออะไรครับรักในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความรักนะลูกหมายถึงวัสดุธรรมชาติอย่างหนึ่งนะครับเป็นยางของอะไรลูกเดาได้ไหมครับต้นรักใช่ไหมครับเก่งมากครับยางรักในที่นี้หมายถึงยางของพืชชนิดหนึ่งที่เรียกว่าต้นรักนะครับยางรักนะครับช่างรักหมายถึงการใช้ยางรักในการมาตกแต่งลวดลายต่างๆนะครับจะมีการนำทองคำเปลวมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นการเขียนลายรถน้ำนะครับภาพตอนแรกที่ครูอันให้ดูใช่ไหมลูกมีลายไทยสวยมากๆเลยเป็นการใช้ทองคำใช่ไหมลูกเป็นสีทองนะครับวิธีการที่จะติดทองได้เขาต้องใช้อะไรติดลูกสมัยก่อนไม่มีกาวเขาต้องใช้ยางที่มีความเหนียวใช่ไหมครับหนึ่งในนั้นก็คือการใช้ยางรักนะครับยางของต้นรักนำมาทาระบายแล้วก็ติดทองลงไปนะครับเขาจะเรียกว่าช่างรักนะครับช่างรักในที่นี้หมายถึงการนำยางรักมาสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองนะครับช่างบุเคยได้ยินไหมลูกบุแปลว่าอะไรครับบุบอใบไม้สระอุบุแปลว่าเคยได้ยินไหมครับใช่ครับการตีการแผ่การทุบให้เกิดลวดลายนะครับจะคล้ายๆกับการแกะสลักนะครับแต่แกะสลักคือเราเจาะไปให้ทะลุใช่ไหมลูกแต่การบุคือจะไม่ทะลุแค่บุบลงไปเฉยๆเช่นการบุภาชนะต่างๆบุบาตรนะครับบุขันน้ำต่างๆนะครับใช้วิธีการทุบให้เกิดลวดลายเขาเรียกว่าช่างบุนั่นเองนะครับแล้วก็ช่างปูนนะครับอันนี้เป็นศิลปะที่อยู่ใกล้เคียงกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลยโด่งดังมากๆนะครับจังหวัดอะไรนะติดกับประจวบคีรีขันธ์ลูกเพชรบุรีใช่ไหมครับเพชรบุรีมีขึ้นชื่อเรื่องของการทำปูนปั้นนะครับช่างปูนหมายถึงการทำปูนมาปั้นเป็นลวดลายต่างๆประดับประดาตกแต่งตามอาคารสถานที่นะครับปัจจุบันเราเห็นพบได้มากในวัดใช่ไหมลูกมีการนำปูนนะครับมาปั้นเขาเรียกว่าปูนปั้นนั่นเองนะครับหรือช่างปูนนะครับจบไปแล้ว10อย่างจำได้ไหมลูกมีอยู่10หมวดหมู่ด้วยกันเขาเรียกว่าช่าง10หมู่ทีนี้ให้นักเรียนลองเปรียบเทียบศิลปะท้องถิ่นในผ่านมานะครับกับช่าง10หมู่หรือว่าช่างหลวงในวันนี้นะครับให้นักเรียนนะครับเปรียบเทียบ2ผลงานว่าคล้ายคลึงกันหรือไม่นะครับให้นักเรียนลองพูดคุยในกลุ่มนะครับลองเปรียบเทียบว่าศิลปะท้องถิ่นกับศิลปะช่างหลวงหรือศิลปะช่าง10หมู่มีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งครับแต่ละกลุ่มพูดคุยกันได้เลยนะครับคำถามอีก1รอบนะลูกช่าง10หมู่นะครับกับศิลปะท้องถิ่นของนักเรียนมีความเกี่ยวข้องหรือว่าเปรียบเทียบเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับนักเรียนไปทางด้วยนะครับเหมือนหรือต่างกันลูกเหมือนยังไงแล้วก็แตกต่างกันยังไงครับศิลปะพื้นบ้านสัปดาห์ที่ผ่านมาจำได้ไหมลูกตอบได้ลูกตอบได้นะครับตอบได้หมดเลยเด็กสามารถแสดงความคิดเห็นไม่มีผิดไม่มีถูกนะลูกสามารถพูดคุยกันได้เลยนะครับครูว่าขอฟังกลุ่มที่1เมื่อกี้กลุ่มที่1อยากตอบลองตอบดูลูก
1: ็นศิลปะเหมือนกันครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับเป็นคำตอบที่ถูกเช่นเดียวกันนะครับใช่ครับเป็นงานศิลปะเหมือนกันนะครับเป็นศิลปะที่อยู่ในท้องถิ่นแล้วก็ศิลปะที่เป็นของช่างหลวงนะครับทีนี้ความแตกต่างอย่างชัดเจนก็คือการใช้ฝีมือการใช้ทักษะที่สวยงามนะครับช่างหลวงหรือช่างสิบหมู่นะครับจะส่วนมากจะเป็นการประดับในเกี่ยวกับราชวงศ์ใช่ไหมลูกเกี่ยวกับศิลปะที่เป็นของชาติใช่ไหมครับส่วนศิลปะท้องถิ่นคือเราหาวัสดุในท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วอะไรที่มีอยู่ในท้องถิ่นหาได้ง่ายๆพืชพันธุ์ธรรมชาติวัสดุต่างๆเราสามารถนำมาดัดแปลงได้เลยเขาเรียกว่าศิลปะท้องถิ่นส่วนศิลปะช่างสิบหมู่เราต้องใช้ความรู้ทักษะเยอะมากๆนะครับนำมาประกอบกันแล้วก็แบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆด้วยอันนี้คือความแตกต่างกันนะครับซึ่งนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางสามารถสืบค้นข้อมูลแล้วก็พูดคุยกันได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเรื่องราวของศิลปะช่างสิบหมู่กับศิลปะท้องถิ่นนะครับตัวอย่างงานศิลปะท้องถิ่นนะครับทีนี้ครูจะอาจจะให้เปรียบเทียบนะครับเป็นงานศิลปะของ4ภาคใช่ไหมลูกจำได้ไหมครับเรามาดูของภาคกลางกันก่อนนะครับการทำบาตรเคยเห็นบาตรพระใช่ไหมลูกสมัยก่อนเขาจะมีการบุด้วยลายเยอะๆมากมายเลยนะครับสมัยก่อนการทำบาตรเป็นศิลปะพื้นบ้านนะครับเป็นคนในท้องถิ่นนี่แหละจะทำขึ้นมานะครับถ้าให้เปรียบเทียบกับช่างสิบหมู่นะครับก็คือช่างบุนั่นเองนะครับบุหรือการทำบาตรก็เป็นอันเดียวกันนะครับทีนี้ภาคใต้นะครับอ่านว่าอะไรลูกเซอร์โนรานะครับเป็นคำควบนะอ่านว่าเซอร์โนราเซอร์โนราเป็นศิลปะพื้นบ้านภาคไหนนะครับภาคใต้ถ้าให้เปรียบกับช่างสิบหมู่เป็นหมวดหมู่ไหนได้บ้างลูกเป็นหมวดหมู่ไหนได้บ้างครับช่างหุ่นนะครับหรือการทำหุ่นคล้ายๆคลึงกันนะครับอาจจะนำหลายๆอย่างมาผสมผสานกันนะครับหน้ากากผีตาโขนของภาคไหนครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะครับถ้าเปรียบเทียบกับงานช่างสิบหมู่เป็นหมู่ไหนได้บ้างลูกช่างเขียนแล้วก็ช่างหุ่นนะครับเพราะว่ามีการวาดภาพลวดลายใช่ไหมลูกแล้วก็มีการทำเป็นหุ่นด้วยนะครับภาคสุดท้ายตุงนะครับตุงของภาคไหนนะภาคเหนือนะครับถ้าเปรียบกับช่างสิบหมู่เป็นหมู่ไหนได้บ้างลูกการทำตุงช่างแกะแล้วก็ช่างสลักในการทำเป็นลวดลายของตุงใช่ไหมลูกมีการแกะกระดาษต่างๆนะครับอันนี้คือวิธีการเปรียบเทียบนะลูกเปรียบเทียบของที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือของในพื้นบ้านนะครับกับงานที่เป็นช่างหลวงนะครับเด็กๆพอเข้าใจไหมลูกมีใครมีคำถามสงสัยไหมครับยังไม่มีนะครับถ้านักเรียนไม่สงสัยถือว่าจะให้เราสร้างสรรค์ผลงานนะครับซึ่งครูอาจจะให้เราทำใบงานนะครับเป็นใบงานที่2เรื่องช่างสิบหมู่นะครับให้คุณครูไปทางนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานนะครับได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV นะครับพร้อมกับอ่านคำชี้แจงให้นักเรียนฟังแล้วก็ให้นักเรียนเขียนเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะครับมาดูคำชี้แจงพร้อมๆกันนะครับเมื่อนักเรียนได้ใบงานแล้วนะครับเน้นย้ำอีกหนึ่งรอบก่อนที่เราจะทำผลงานทุกครั้งนะครับให้เราอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจก่อนแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับส่วนคุณครูปลายทางนะครับคอยชี้แนะแนวทางการเขียนการสะกดคำให้ถูกต้องด้วยนะครับให้นักเรียนดูภาพประกอบนะครับซึ่งในใบงานจะมีภาพช่างต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับให้นักเรียนระบุช่างให้ถูกต้องนะครับว่าเป็นหมวดหมู่ใดในช่างสิบหมู่นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับให้นักเรียนลองยกตัวอย่างงานศิลปะท้องถิ่นของนักเรียนนะครับของจังหวัดใดก็ได้นะครับของพื้นบ้านใดก็ได้แล้วก็ให้นักเรียนเปรียบเทียบว่าเป็นงานศิลปะที่สามารถจัดอยู่ในหมวดหมู่ใดในช่างสิบหมู่ได้บ้างนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วสามารถปฏิบัติชิ้นงานได้เลยนะครับครูจะให้เวลาสักครู่นึงเมื่อทำใบงานเสร็จแล้วเราจะกลับมาทบทวนบทเรียนกันครับ

หมดเวลาในการสร้างสรรค์ใบงานแล้วนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับเก็บใบงานของนักเรียนพร้อมกับมาฟังเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับว่านักเรียนระบุผลงานได้ถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าพร้อมแล้วมาดูเฉลยไปพร้อมๆกันครับเฉลยใบงานเด็กๆมาดูข้อที่1พร้อมๆกันลูกข้อที่1ถ้านักเรียนสังเกตจากภาพเป็นรูปวาดใช่ไหมครับถ้าเป็นรูปวาดเราจะเรียกว่าช่างอะไรครับช่างเขียนนะครับภาพต่อมาด้านล่างนะครับเป็นลักษณะของการทำลวดลายของไม้ใช่ไหมลูกเขาทำยังไงลูกเป็นไม้นำมาแกะใช่ไหมครับดังนั้นจึงเรียกว่าช่างช่างแกะนะครับเป็นช่างแกะนะลูกถ้าเป็นเอาวัสดุออกเยอะๆนะครับเขาจะเรียกว่าช่างแกะนะครับภาพถัดมานะครับเป็นหุ่นกระบอกเขาเรียกว่าช่างหุ่นนะครับเด็กๆตอบพร้อมกันลูกภาพด้านล่างนะครับเป็นลักษณะของไม้นำมาทำเป็นแหลมๆใช่ไหมลูกเขาเรียกว่าช่างอะไรครับช่างกลึงนะครับด้านขวาด้านขวากันบ้างนะครับภาพด้านบนเป็นเหมือนกับโลหะใช่ไหมลูกเป็นโลหะสีเงินๆนะครับทำยังไงให้เกิดลวดลายครับเขาต้องทำยังไงลูกบุนะครับเขาเรียกว่าช่างบุนะครับข้อถัดมานะครับเป็นเหมือนกับหนังสัตว์ใช่ไหมลูกนำมาทำเป็นลวดลายต่างๆนะครับคล้ายๆกับการทำหนังใหญ่นะครับเขาเรียกว่าช่างสลักนะครับตรวจคำตอบไปพร้อมๆกันนะลูกทางนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับคุณครูปลายทางดูคำตอบด้วยนะครับแล้วก็ภาพต่อมาเป็นเหมือนกับรูปหุ่นใช่ไหมลูกเด็กๆคิดว่าเขาทำยังไงลูกใช้ดินมาปั้นนะครับเรียกว่าช่างปั้นนะครับภาพถัดมาเป็นลวดลายสีทองนะครับเป็นลายไทยสีทองการที่เราจะนำทองคำเปลวมาติดได้ต้องใช้อะไรลูกยางรักใช่ไหมครับเขาเรียกว่าช่างรักนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเป็นรูปพระพุทธรูปนะครับเกิดจากการหล่อเขาเรียกว่าช่างหล่อนั่นเองนายใครถูกทั้ง10ข้อยกมือเก่งมากๆปรบมือให้กับตนเองทุกคนเลยนะครับที่ทำผลงานเสร็จสมบูรณ์นะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อที่2นะครับยกตัวอย่างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นของตนเองนะครับพร้อมระบุว่าคล้ายกับช่าง10หมู่ประเภทใดเด็กๆตอบได้มั้ยลูกยกตัวอย่างของครูอาร์ตนะครับอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะลูกเด็กๆสามารถตอบแบบอื่นก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นการแทงหยวกรู้จักการแทงหยวกไหมครับการแทงหยวกทำมาจากพืชชนิดหนึ่งครับคือต้นอะไรลูกต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยนำหยวกของต้นกล้วยนะครับนำมาฉลุหรือแกะลงไปนะครับเรียกว่าการแทงหยวกนั่นเองนะครับคล้ายคลึงกับช่างสลักนั่นเองนะครับอันนี้ตัวอย่างของครูอาร์ตซึ่งนักเรียนสามารถยกตัวอย่างงานทัศนศิลป์ประเภทอื่นๆในท้องถิ่นของนักเรียนก็ได้แต่นักเรียนจะต้องระบุให้ถูกต้องนะครับว่าคล้ายคลึงกับช่าง10หมู่ประเภทใดนะครับคุณครูไปสามารถตรวจสอบข้อมูลหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะครับ

0: นะครับครูว่านขอสุ่มถามดีกว่าขอสุ่มถามกลุ่มไหนดีเอ่ยกลุ่มไหนอยากตอบลูกขอกลุ่มที่5นะครับลองบอกสิว่าวันนี้ตั้งแต่เรียนมาหนูได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างอย่างน้อย1ข้อนะครับได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างลูกขอ1คนได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างครับ
1: ประเภทช่าง10หมู่ค่ะ
0: ประเภทช่าง10หมู่เก่งมากปรบมือให้กับบุญคุณนะครับซึ่งกวานหวังว่านักเรียนจะสามารถระบุช่าง10หมู่ได้อย่างน้อย1อย่างนะลูกไม่จำเป็นต้องรู้ทั้ง10อย่างก็ได้แต่อย่างน้อยก็รู้สักอย่าง2อย่างก็ได้หรือระบุได้จะดีมากๆเลยนะครับความรู้ในวันนี้นะครับเด็กๆก็จะได้รู้แล้วว่าช่าง10หมู่คืออะไรมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็สามารถเปรียบเทียบผลงานกับท้องถิ่นของนักเรียนได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเด็กๆต้องรู้จักการอนุรักษ์นะครับการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทยทุกอย่างเลยนะครับจะเป็นการดีมากนะครับสำหรับคติสอนใจวันนี้นะครับเป็นคติสอนใจจากศิลปินไทย1ท่านนะครับชื่ออาจารย์จักรพันธ์โปสยกิจนั่นเองนะครับศิลปินแห่งชาตินะครับเคยเห็นอาจารย์มั้ยลูกเคยได้ยินชื่ออาจารย์มั้ยครับหลายคนไม่รู้จักใช่มั้ยลูกอาจารย์เป็นศิลปินแห่งชาติด้านจิตรกรรมนะครับวาดภาพสวยมากนะครับข้อคิดของอาจารย์ก็คือเมื่อใดที่เราอยากมีความรู้ความชำนาญสำคัญคือการแสวงหาสิ่งนั้นด้วยตนเองนะครับเมื่อเราแสวงหาด้วยตนเองเราจะรู้คุณค่าขยันแล้วก็ตั้งใจนะครับคำสอนของอาจารย์ง่ายๆก็คือถ้าเราอยากรู้อะไรก็แล้วแต่นะครับอยากรู้อะไรให้เราทำยังไงลูกหาด้วยตนเองจะดีมากๆเลยนะครับการที่คุณครูมาให้ข้อมูลต่างๆให้ความรู้ต่างๆนะครับเด็กๆบางคนอาจจะไม่ได้รู้ซึ้งขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเราไปหาข้อมูลด้วยตนเองนะครับฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเด็กๆก็จะสามารถหาข้อมูลแล้วก็ได้ความรู้ได้ด้วยตนเองจะภาคภูมิใจมากกว่านะครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนเรื่องรูปแบบงานทัศนศิลป์นะครับเด็กๆก็จะได้รู้ว่าศิลปะมีกี่รูปแบบอะไรบ้างนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาก็คือใบงานที่3นะครับเรื่องศิลปะรูปแบบตัดทอนนะครับเคยได้ยินคำว่าตัดทอนไหมลูกถ้ายังไม่รู้จะดีมากเพราะว่าครั้งหน้าเราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับว่าคืออะไรนะครับฝากไว้เป็นการบ้านด้วยนะครับคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนปลายทางนะครับหาข้อมูลมาล่วงหน้าจะดีมากนะครับเกี่ยวกับรูปแบบงานทัศนศิลป์นะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสนุกแล้วก็ได้สาระในวิชาศิลปะแล้วนะครับไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้น

0: เตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
2: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel t r o w e l trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork h a n d f o r k hand fork แปลว่าส้อมพรวน watering can w a t e r i n gC A N watering can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ักเรียนทั้งหมดทุกความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันครับวันนี้ก็กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เรียนกันไปแล้วในเรื่องของเส้นขนานครับแล้วก็ยังได้เรียนกันไปนะครับเมื่อมีเส้นตัดขวางนะครับมาตัดผ่านเส้นตรงหรือว่าส่วนของเส้นตรงคู่หนึ่งที่ขนานหรือว่าไม่ขนานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเกิดมุมทั้งหมด8มุมใช่ไหมครับเมื่อเกิดมุมทั้งหมด8มุมนะครับในแต่ละมุมนั้นก็จะมีความสัมพันธ์กันแล้วก็จะมีชื่อเรียกของแต่ละมุมด้วยนะครับนักเรียนรู้หรือไม่ครับว่าจริงๆแล้วเราก็ยังมีวิธีการตรวจสอบนะครับว่าเส้นตรงหรือว่าส่วนของเส้นตรงนั้นคู่นั้นนะครับขนานกันหรือไม่โดยใช้ความรู้ที่เราได้เรียนมานี่แหละครับแต่ในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วเราสามารถนำมาใช้ในเรื่องของการตรวจสอบว่าเส้นตรงหรือว่าส่วนของเส้นตรงคู่นั้นขนานกันหรือไม่แล้วก็นักเรียนนะครับก็จะได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในวันนี้เลยนะครับอยู่ในเรื่องของเส้นขนานและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันเกี่ยวกับมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางนักเรียนยังจำได้ไหมครับนักเรียนต้นทางและปลายทางยังจำได้ไหมครับจำได้นะครับเพราะว่าเพิ่งเรียนกันไปนั่นเองนะเดี๋ยวครูจะถามนักเรียนก็ตอบเป็นชื่อมุมนะครับถามนักเรียนครับคำถามแรกคือมุมใดเป็นมุมภายในครับนักเรียนตอบพร้อมๆกันเลยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับมุมใดครับเป็นมุมภายในมุมมุมภายในนะครับ A M A M F ใช่ไหมครับนี่เป็นมุมแรกนะครับคุณจะขีดไว้แบบนี้นะมุม A M F มุมภายในมีอีกไหมครับมีมุมไหนอีกครับไหนลองบอกเลยครับ C N E นะครับ C N E นั่นเองนี่นะครับมีอีกไหมครับมุมไหนครับ B M F นะครับนี่เป็นมุมภายในนะครับมีไหมครับและยังมีอีกคืออีกหนึ่งมุมคือมุมอะไรนะครับ D N E ถูกต้องไหมครับ นี่นะครับเป็นมุม D N E ครับต่อไปครับถามนักเรียนต่อ A แล้วมุมใดครับเป็นมุมภายนอกนักเรียนสามารถตอบได้ไหมครับมุมใดครับเป็นมุมภายนอก A M E นะมุม A M E นะครับนี่มีมุมไหนอีกครับ C N F นะครับ C N F มีอีกไหมครับมีนะครับมีมุมไหนครับ B M E นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นมุม D N F ตรงนี้เป็นมุมภายนอกนะครับนักเรียนจำได้ไหมครับยังจำได้อยู่นะนี่นะครับต่อไปครับคำถามต่อไปคุณครูจะถามมุมทั้งหมดที่เราได้เรียนมาเลยนะครับมุมแย้งภายในครับคู่ใดครับเป็นมุมแย้งภายในไหนบอกคุณครูด้วยครับคู่ไหนเอ่ยเอาคู่แรกก่อนครับเริ่มจากมุมไหนก็ได้เรียนต้นทางและปลายทางลองตอบพร้อมๆกันครับ AMF นี่นะครับถ้าเป็น AMF จะแย้งกับมุมใดครับมุมอะไรนะครับD N E ถูกต้องไหมครับสองมุมนี้แย้งกันนักเรียนจำสมบัติของมุมแย้งได้ไหมครับ ถ้าเป็นมุมแย้งภายในคือเป็นมุมภายในที่อยู่คนละข้างกันแล้วก็จุดยอดมุมเป็นจุดเดียวกันไหมครับไม่ใช่จุดเดียวกันดังนั้นจะต้องเป็นมุม DNE จำได้ไหมเอ่ยจำได้นะครับและอีกคู่หนึ่งอะไรครับที่เป็นมุมแย้งภายในมุม BMF นะครับแย้งกับมุมอะไรครับCNE ถูกต้องไหมนี่นะครับก็จะมีอยู่2คู่ต่อไปครับมุมแย้งภายนอกกันบ้างมุมแย้งภายนอกนี่น่าจะมีมุมอะไรครับเริ่มจากมุมอะไรก่อน AME ถ้าเป็นมุม AME มุมนี้นะครับจะแย้งกับมุมอะไรเอ่ย DNF ถูกต้องไหมครับนี่นะครับและมุมอะไรต่อครับมุม CNF นะครับมุม CNF แย้งกับมุมอะไรครับ BME นั่นเองนะอันนี้เป็นมุมแย้งภายนอกนะคุณครูก็ได้ลองขีดนะครับที่เป็นสีให้นักเรียนได้ดูแล้วเนาะเป็นแบบนี้เลยนะครับตามชื่อมุมที่ระบุไว้นะครับบนหน้าจอก็จะเป็นมุมแย้งภายในแล้วก็มุมแย้งภายนอกนั่นเองครับทีนี้คำถามต่อไปครับมุมใดเป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางยังจำได้ไหมครับมุมใดครับเรามีวิธีการสังเกตอย่างไรถ้าเขาถามว่ามุมใดเป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนั่นเองก็ต้องมาดูก่อนเส้นตัดขวางคือเส้นตรงอะไรครับเส้นตรง EF ถูกต้องไหมพอลากตัดผ่านปุ๊บนักเรียนจะสังเกตว่าแบ่งออกเป็น2ฝั่งถูกต้องไหมครับแบ่งออกเป็น2ข้างคือข้างนี้กับข้างนี้นะครับเอาข้างที่1ก่อนนะครับมีอะไรบ้างครับมุมอะไรเอ่ย AME ก่อนนะครับก็คือมุมนี้นะมีอะไรอีกครับAMF มีอีกไหมครับมีอีกนะครับมีอะไรครับที่อยู่บนข้างเดียวกัน CNE นะครับมุม CNE แล้วก็สุดท้ายเป็นมุม CNF นั่นเองนี่นะครับแล้วอีกข้างหนึ่งแหละครับที่อยู่บนข้างเดียวกันก็ยังมีอีก4มุมถูกต้องไหมครับก็เป็นมุมที่เหลือนั่นเองนะเดี๋ยวครูจะเขียนไว้เป็นสีแดงแล้วกันนะครับเป็นมุม EMB มุม BMF ถูกต้องไหมครับมุม DNE แล้วก็สุดท้ายเป็นมุม DNF นะครับนี่เลยนี่ตามที่ขึ้นบนหน้าจอเลยนะครับทีนี้มุมใดครับเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางกันบ้างยังจำได้ไหมครับมุมใดครับที่เป็นมุมภายในไม่พอนะครับยังอยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางด้วยคือคู่ไหนครับไหนให้นักเรียนตัวแทนแล้วกันนะครับสักคนหนึ่งออกมาระบุให้ครูหน่อยนะครับว่ามุมใดที่เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางลองมาวาดให้ดูหน่อยครับว่ามุมใดเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับลองถามนักเรียนก่อนว่าจะมีทั้งหมดกี่คู่ครับนักเรียนมี2คู่ถูกต้องไหมครับเอาละครับขอตัวแทนในกลุ่มที่4ด้วยครับออกมาเลยวงไว้ได้เลยครับเริ่มจากคู่แรกก่อนน่าจะเป็นมุมอะไรครับนักเรียนต้นทางไหนลองช่วยบอกหน่อยครับน่าจะเป็นคู่ไหนก่อนครับ
3: AMF
2: มุม AMF ใช่ไหมครับคู่กับมุมอะไรครับ
3: CNE
2: นะอันนี้เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับวงให้เพื่อนดูนะครับมุม AMF กับมุม CNE ครับ อันนี้เป็นคู่แรกถูกต้องไหมครับต่อไปครับคู่ที่2ครับน่าจะเป็นมุมอะไรครับนักเรียน
4: B
2: E B M F ถูกต้องไหมครับเขียนส่วนโค้งให้ด้วยครับมุม B M F B M F ครับกับมุมอะไรครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางช่วยตอบหน่อยครับ
4: D-N-E.
2: มุม D N E ถูกต้องไหมครับเขียนส่วนโค้งได้เลยครับ D N E เก่งมากๆครับปรบมือให้เพื่อนด้วยนี่นะครับเก่งมากๆเลยนะครับก็จะมีมุม B M F กับมุม D N E ครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือมุม AMF กับมุม CNE นั่นเองนะทีนี้นะครับเราก็ได้ทบทวนไปแล้วเกี่ยวกับชื่อเรียกของมุมในแต่ละมุมนะครับที่เราได้เรียนกันไปในชั่วโมงที่ผ่านมาวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องบอกว่าเส้นตรงคู่หนึ่งขนานกันนะครับโดยพิจารณาจากมุมภายในครับที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจำได้ไหมครับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางที่เพื่อนได้ออกมาเขียนส่วนโค้งเมื่อสักครู่นี้นะครับจะรวมกันจะต้องได้180องศานั่นเองเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยนะครับโดยนี่นะครับกิจกรรมที่1ครับคือเส้นขนานและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคุณครูนะครับจะให้นักเรียนได้จับกลุ่มกัน 2-3 คนครับจากนั้นแจกบัตรภาพแสดงเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD นะครับให้นักเรียนกลุ่มละ1บาทครับหลังจากนั้นนักเรียนนะครับต้องเขียนเส้นตรง EF ตัดกับเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ที่จุด G และจุด H ตามลำดับแสดงว่าเส้นตรง EF เป็นเส้นตัดขวางถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นเขียนส่วนโค้งนะครับเขียนเส้นโค้งแสดงมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจำได้ไหมครับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางได้ทบทวนกันไปแล้วนะครับหลังจากนั้นให้ลองวัดขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางแต่ละคู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกิจกรรมกันนะครับว่านักเรียนได้เมื่อวัดมุมออกมาแล้วนะครับได้ข้อสรุปว่าอย่างไรบ้างนะนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆก่อนที่จะให้นักเรียนได้ไปปฏิบัติกิจกรรมนะครับซึ่งในการเขียนเส้นตัดขวางนะครับลากเส้นตัดขวางคือเส้นตรง EF นั้นก็จะมีอยู่2แบบถูกต้องไหมครับนักเรียนสามารถจะเป็นแบบทางซ้ายมือนะครับจะเป็นแบบทางซ้ายหรือจะเป็นแบบทางขวาแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนักเรียนลองลากเส้นตัดขวางออกมาแบบนี้ถ้ามาถึงขั้นตอนนี้นักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมเอ่ย
4: เข้าใจ
2: นะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งนะครับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะอาจจะทำเป็น2สีก็ได้นะครับเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงก็ได้อย่าลืมนะครับเกิดจุดตัด2จุดใช่ไหมครับคุณครูกำหนดให้เป็นจุด G กับจุดอะไรครับจุด G กับจุด H นะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเขียนส่วนโค้งก็เขียนส่วนโค้งแสดงมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางแบบนี้เข้าใจไหมครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับวัดขนาดของมุมนักเรียนก็วัดมุมนี้ออกมาอันนี้เป็นคู่นี้ใช่ไหมครับวัดคู่นี้เสร็จปุ๊บวัดคู่นี้แล้วก็วัดคู่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมไปพร้อมกันดังนั้นตอนนี้นักเรียนเขียนเส้นตัดขวางแล้วก็ทำการวัดมุมได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันนั่นเองนะปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยครับ

0: ครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนคงจะปฏิบัติกิจกรรมนะครับวัดภูมิเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากนี่เลยครับสิ่งที่นักเรียนทำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเขียนเส้นตัดขวางนะครับซึ่งเป็นเส้นตรง EF นั่นเองนะเดี๋ยวครูจะทำอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็นักเรียนดูตามไปด้วยนะครับซึ่งของครูกับของนักเรียนนั้นก็จะไม่เหมือนกันถูกต้องไหมครับแล้วแต่เส้นตัดขวางที่นักเรียนนะครับได้ลากผ่านมานั่นเองนะตรงนี้ก็จะเป็น E F นะครับตัดที่จุดอะไรครับจุด G แล้วก็จุด H เป็นแบบนี้ถูกต้องไหมครับนักเรียนได้เหมือนกับครูไหมครับเหมือนกันเลยแต่ว่านักเรียนบางคนก็อาจจะเฉียงไปอีกทางหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะตอบคำถามไปพร้อมๆกันเนาะทีนี้หลังจากนั้นนะครับคุณครูให้นักเรียนทำอะไรครับเขียนส่วนโค้งถูกต้องไหมแสดงมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับถ้าอย่างเป็นฝั่งนี้มีมุมอะไรบ้างครับที่เป็นมุมภายในที่อยู่บนเส้นตัดขวางมุมอะไรครับ A G F นะครับครูก็จะเขียนส่วนโค้งไว้แบบนี้ต่อไปครับเป็นมุมอะไรอีกครับC H E นี่นะครับเขียนไว้เป็นสีแดงแบบนี้เลยนะเดี๋ยวครูขอเขียนให้ชัดๆนิดนึงนะครับนี่ต่อไปครับมีคู่หนึ่งแล้วนะยังมีคู่หนึ่งนะครับก็คือเป็นมุม B G F นะครับคือคู่นี้กับมุมอะไรครับ D H E นี่นะครับเดี๋ยวเราจะทำการวัดมุมนะครับ2คู่นี้นะเราก็จะใช้โปรเทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมนั่นเองนะเริ่มจากนี่เลยครับครูจะทำการวัดมุม C H E ครับตอนนี้นักเรียนได้วัดมุมของนักเรียนถูกเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับเดี๋ยวตอนนี้นักเรียนช่วยดูไปพร้อมกับคุณครูก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะสรุปนะครับแล้วก็ตอบคำถามอีกทีนึงนี่นะครับเราก็จะนำจุดตรงกลางมาวางไว้ตรงจุดยอดมุมครับคือจุด H นะแขนของมุมทาบกับเส้น0องศาพอดีนะครับในที่นี้คุณครูจะอ่านค่าจากทางอะไรครับทางซ้ายนะขึ้นไปนะครับเริ่มจาก0องศานั่นเองนี่เห็นไหมครับ0องศาไล่ขึ้นไปเป็น10 20 30 40จนไปถึงนี่เลยครับของครูอ่านได้เท่าไหร่เอ่ย110องศาครับครูก็จะเขียนระบุไว้นะครับว่าเป็น110องศานี่นะครับ110องศาต่อไปครับครูจะทำการวัดมุมนี้นะที่เป็นคู่กันนะครับวัดจากทางนี้แล้วกันนะนี่นะครับทาไปตรงนี้เลยเป็นมุมแหลมนะครับจะต้องน้อยกว่า90องศาสังเกตนะเริ่มจาก0ครับขึ้นไป10 20 30 40นะ50 60 70องศานั่นเองครูจะเขียนไว้นะครับเป็น70องศานั่นเองนี่เลยนะครับแสดงว่าคู่แรกเป็นไงครับได้110องศาแล้วก็70องศานี่ลองสังเกตของตัวเองนะครับถ้าว่าเป็นมุมป้าเนี่ยนักเรียนบางคนบอกว่าอาจจะเขียนเป็น70องศาแสดงว่านักเรียนผิดนักเรียนอาจจะดูผิดนะครับมันจะมีในส่วนของตัวเลขที่เป็นข้างในแล้วก็ข้างนอกถูกต้องไหมครับให้นักเรียนสังเกตดูดีๆนะทีนี้มุมนี้ล่ะครับเท่าไหร่เดี๋ยวครูจะลองวัดนะครับได้เป็นเท่าไหร่ครับช่วยดูหน่อยครับอ่านจากทางขวาขึ้นไปนะครับเป็น70นะครับผมครูเป็น70องศานักเรียนคิดว่าตรงนี้น่าจะเท่าไหร่110ใช่ไหมเดี๋ยวครูลองวัดอีกทีนึงนะครับนี่เลยเห็นไหมครับอ่านค่าขึ้นไปตรงนี้เป็น110องศาพอดี110องศานะครับจะสังเกตได้ว่าเป็นไงครับถ้าเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD ขนานกันเห็นไหมครับ มีเส้นตรง EF เป็นเส้นตัดขวางนักเรียนสังเกตมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางไหมครับแต่ละคู่รวมกันจะมีขนาดกี่องศาครับ100เท่าไหร่เอ่ย180อย่างครูก็เป็น110กับ70นะครับไหนนักเรียนที่ได้มุมแตกต่างจากครูมีเท่าไหร่บ้างครับไหนลองยกตัวอย่างมาหน่อยครับ125ถ้าตรงนี้เป็น125ตรงนี้ก็ต้องเป็น55ถูกต้องไหมครับมีเท่าไหร่ครับ120นะถ้านักเรียนกลุ่มที่ได้120ตรงนี้น่าจะเป็นมุมอะไรครับเป็น60องศาถูกต้องไหมมุม60องศาตรงนี้เป็น120องศามีได้อย่างอื่นอีกไหมครับ105องศาถ้าตรงนี้เป็น105องศาตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ75องศานั่นเองนี่นะครับก็ได้แตกต่างกันออกไปทั้งเรียนต้นทางและปลายทางครับก็จะสังเกตนะครับว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางทั้ง2คู่เลยนะครับจะรวมกันมีขนาด180องศาครับเอาละครับกิจกรรมแรกผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราจะดูกิจกรรมต่อไปกันนะครับก่อนที่เราจะไปกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวเราจะสรุปกิจกรรมนี้กันก่อนนะครับไปพร้อมๆกันเลยครับครับตอนนี้กิจกรรมแรกผ่านไปนะครับจนเราเนี่ยได้ข้อสรุปกันเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับนักเรียนครับจากกิจกรรมที่ผ่านมาข้อสังเกตแล้วก็ข้อสรุปที่ได้นักเรียนได้ว่าอย่างไรบ้างครับมุมอะไรเอ่ยมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับจะรวมกันมีขนาดกี่องศาครับเก่งมากๆครับรวมกันมีขนาด180องศานั่นเองนี่นะครับเขาบอกว่าเส้นตรงเส้น1ตัดเส้นตรงคู่1ที่ขนานกันขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจะรวมกันมีขนาด180องศานะครับต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่2นะครับเพื่อตรวจสอบว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันมีขนาด180องศาเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีก1กิจกรรมนะครับเผื่ออะไรเผื่อที่ว่ามีนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางบางคนนะครับอาจจะวัดมุมคาดเคลื่อนกันออกไปเดี๋ยวครูจะมีแถบกระดาษนะครับเพื่อตรวจสอบว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับจะรวมกันมีขนาด180องศานั่นเองโดยเดี๋ยวให้นักเรียนดูครับนักเรียนต้นทางและปลายทางเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะครับเริ่มจากนี้เลยใช้รูปเดิมนะครับโดยคุณครูจะแจกแถบกระดาษให้กับนักเรียนนะครับให้นักเรียนวางแถบกระดาษในแนวนะครับเส้นตรง AB หลังจากนั้นลากเส้นแต้มขออภัยครับลากเส้นตามแนวเส้นตรง EF นะครับผ่านแถบกระดาษที่วางไว้แบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นตัดกระดานแนวที่ลากแล้วก็กำหนดเป็นมุม1แล้วก็มุม2นะนักเรียนเห็นไหมครับนี่แถบกระดาษที่ครูจะแจกไปให้นักเรียนไปวางทับไว้แบบนี้วางทับไว้รูปเดิมนะครับแบบนี้เลยเข้าใจไหมครับหลังจากนั้นเอาไม้บรรทัดครับทาบที่เป็นเส้นตรง EF หลังจากนั้นใช้ดินสอหรือปากกาก็ได้ลากเส้นนะครับทับแถบกระดาษมาเลยเข้าใจไหมเอ่ยหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับคุณครูจะแจกกรรไกรถูกต้องไหมให้นักเรียนตัดนะครับออกเป็น2ชิ้นตามแนวที่นักเรียนรากตัดผ่านไปเมื่อสักครู่นี้เข้าใจไหมเอ่ยแล้วก็เขียนเป็นอะไรครับมุม1แล้วก็มุม2เขียนหมายเลขระบุกำกับไว้แบบนี้ด้วยเข้าใจไหมเอ่ย
1: เข้าใจ
0: เข้าใจนะครับหลังจากนั้นนะก็จะได้มุม1มีขนาดเท่ากับมุม AGF ถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับมุม1ที่มีขนาดเท่ากับมุม AGF AGF อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็มุมที่2มีขนาดเท่ากับมุม BGF คือมุมนี้ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะครับหลังจากนั้นนำแถบกระดาษแสดงมุม2นะครับไปวางตามแนวเส้นตรง CD แบบนี้เนาะแบบนี้นะครับหมายเลข2เอามาวางไว้แบบนี้ถ้าหมายเลข2ดันไปมีขนาดเท่ากับมุม CHE แสดงว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจะรวมกันมีขนาดกี่องศาครับ180เพราะว่าหมายเลข1กับหมายเลข2เนี่ยเมื่อต่อกันจะเป็นมุมตรงถูกต้องไหมเป็นมุมตรงมีขนาด180องศานะเมื่อแยกจากกันนะครับถ้ามุม2ที่เราเพิ่งวัดกันไว้เพิ่งตัดออกมานะครับมีขนาดเท่ากับมุม CHE แสดงว่ารวมกันจะมีขนาด180องศาเช่นเดียวกันนะหลังจากนั้นก็นำแถบกระดาษแสดงมุมที่1ครับไปวางตามแนวอะไรครับเส้นตรง HD ครับนี่นะเป็นแบบนี้นะครับไปวางตามแนวเลยจะพบว่าแถบกระดาษแสดงมุม1ก็จะมีขนาดเท่ากับมุม DHE พอดีถ้าเท่ากันพอดีแบบนี้แสดงว่ามุม BGF จะรวมกับมุม DHE นะครับจะเท่ากับ180องศานั่นเองเอาละครับตอนนี้นักเรียนก็พอจะเข้าใจกิจกรรมนี้แล้วนะเดี๋ยวเราจะปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมกันแล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมกันอีกทีนึงเพื่อที่จะหาข้อสรุปของกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนก็พร้อมแล้วนะครับที่จะปฏิบัติกิจกรรมที่2นั่นเองถ้าพร้อมแล้วนะครับนำแถบกระดาษขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยครับนี่นะครับคุณครูก็ได้เตรียมแถบกระดาษมาเรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นอย่างที่คุณครูบอกให้นำไปวางตามแนวอะไรครับเส้นตรง A B ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนี่นะครับนักเรียนครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับที่คุณครูบอกทำไงเอ่ยนำไม้บรรทัดขึ้นมานะครับแบบนี้นะหลังจากนั้นครับวางทับไปที่เส้นตรง EF แบบนี้เลยเห็นไหมครับวางทับไปเลยนะครับแล้วก็เป็นไงเอ่ยลากเส้นตัดผ่านไปเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะต้องทำการตัดกระดาษนั่นเองลากไปเลยครับนี่นะเรียบร้อยนะครับนั้นนำกรรไกรนะครับที่ครูแจกขึ้นมาแบบนี้นะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวสักครู่นะเขียนหมายเลขไปก่อนหมายเลขมุมนะครับเป็นมุมที่1กับมุมที่2มุมที่1กับมุมที่2แบบนี้นะครับนี่นักเรียนครับถามนักเรียนก่อนว่ามุม1กับมุม2รวมกันมีขนาดกี่องศาครับนักเรียน180องศาเพราะว่าเป็นมุมตรงถูกต้องไหมครับเดี๋ยวครูจะใช้กรรไกรนะครับตัดกระดาษออกมานั่นเองนี่แบบนี้ครับได้เป็น2ชิ้นแล้วที่แยกจากกันเห็นไหมครับนำมุม1ครับไปวางไว้ที่มุม AGF แบบนี้ครับเห็นไหมครับวางหรือยังเอ่ยเรียบร้อยนะหลังจากนั้นนำมุม2ครับนี่ครับนำมุม2นะครับอาจจะต้องกลับหัวนิดนึงนะเอาไปวางไว้ที่มุม CHE ดูซิว่าวางได้พอดีหรือไม่ครับนี่อย่างของครูวางได้พอดีเลยเห็นไหมครับวางได้พอดีเลยนักเรียนวางได้พอดีเหมือนกับคุณครูไหมครับวางได้พอดีไหมเอ่ยวางได้พอดีเลยนะครับวางได้พอดีเลยนี่ทีนี้เราก็จะสรุปนะครับได้ว่ามุม AGE รวมกับมุม CHE จะมีขนาด180องศาเพราะว่าแถบกระดาษนี้นะครับที่เราที่ครูถามไปเมื่อสักครู่นี้เป็นมุมตรงรวมกันมีขนาด180องศานะครับเดี๋ยวเราจะลองย้ายนะครับแถบกระดาษนะที่1นะครับมาวางไว้ที่มุม DHE กันบ้างแบบนี้นะครับนี่นะแถบกระดาษที่1นะครับมาวางที่มุม DHE แบบนี้ต่อไปครับครูก็จะนำกระดาษหมายเลข2นะครับมาวางกลับไปไว้ที่เดิมแบบนี้ นะก็คือวางไว้ที่มุม B G F นะครับเป็นไงครับนักเรียนนะหมายเลข1ที่วางไว้มุม D H E พอดีเป๊ะเลยไหมครับวางไว้พอดีเป๊ะเลยนะแสดงว่ามุมที่1กับมุมที่2ตรงนี้รวมกันมีขนาดกี่องศาครับ180องศาแสดงว่ามุม DHE กับมุม BGF ก็ต้องรวมกันมีขนาด180องศาเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นถ้าจะสรุปกิจกรรมนี้เราก็จะสรุปได้ว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับจะรวมกันมีขนาดกี่องศาครับนักเรียน180นั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยครับทีนี้เดี๋ยวตอนนี้นะครับกิจกรรมที่2ผ่านไปเดี๋ยวครูยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับก่อนที่จะจบชั่วโมงในวันนี้ในการตรวจสอบลองตรวจสอบซิว่าถ้าเป็นเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่ไม่ขนานกันนะครับแล้วมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจะรวมกันมีขนาด180องศาหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปกิจกรรมที่2แล้วก็จะไปต่อที่กิจกรรมที่3กันได้เลยครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากการตรวจสอบแสดงว่ามุม AGE ครับรวมกับมุม CHE เท่ากับ180องศาครับแล้วก็มุม BGF รวมกับมุม DHE ก็เท่ากับ180องศาเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าเส้นตรงเส้น1ตัดเส้นตรงคู่1ที่ขนานกันขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจะรวมกันมีขนาด180องศานะครับทีนี้อย่างที่ครูบอกไปเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติกิจกรรมที่3กันนะครับโดยคุณครูจะแจกบัตรภาพครับเส้นตรงมยและเส้นตรงรลนะครับ2เส้นนี้ไม่ขนานกันเดี๋ยวจะให้ลากเส้นอะไรครับเส้นตรงดทนะครับเป็นเส้นตัดขวางซึ่งเกิดจุดตัดทั้งหมด2จุดคือจุดกและก็จุดขอตามภาพนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองวัดมุมดูซิว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันนะครับมีขนาด180องศาหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วนะครับไปปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยครับ

เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็พร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมที่3ไปพร้อมกับคุณครูแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยครับนี่นะครับคุณครูก็นำไม้บรรทัดนะครับแล้วก็ลากเส้นตรงดอทอถูกต้องไหมครับแบบนี้เลยนะเป็นเส้นตรงดอทอครับนี่นะแล้วก็ตัดกันนะครับที่จุดอะไรครับจุดกอแล้วก็จุดขอแบบนี้นะครับจุดกอแล้วก็จุดขอหลังจากนั้นครับมุมภายในที่อยู่บนค่าเดียวกันของเส้นตัดขวานะครับให้เขียนส่วนโค้งไว้ก็จะมีมุมนี้ครับมุมมกทแล้วก็มุมรขดนะครับนี่นะแล้วก็ยังมีอีกคู่หนึ่งนะครับก็คือมุมยกทแล้วก็มุมรขดนะครับเป็นแบบนี้นะหลังจากนั้นเราจะนำโปรเทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมขึ้นมาครับนักเรียนนี่นะครับวัดขนาดของมุมครับครูจะวัดรขดกันรขดก่อนนะนักเรียนก็วัดของนักเรียนไปได้เลยนะครับของคุณครูถ้าวัดนะครับอ่านจากทางซ้ายได้เป็นขึ้นไปนะครับเป็น105105องศาครูจะเขียนไว้นะครับเป็น105องศานะต่อไปครับวัดมุมมกทครับนี่ได้เป็นเริ่มจากศูนย์นะครับขึ้นไปเป็น65องศานี่นะครับ65องศาแล้วก็วัดมุมรขดครับได้เป็น75องศานะครับเป็น75องศาแล้วก็มุมนี้นะครับเป็นนี่เลยเป็น115องศาครับ115องศาแบบนี้นี่นะครับนักเรียนวัดมุมเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับไหนลองสิครับนำมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนำมารวมกันสิครับว่าได้เท่าไหร่ได้180องศาไหมครับ180องศาไม่เอ่ยอย่างของครูนะครับ105บวกกับ65มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ105บวก65ได้เป็น170ไม่อาจจะได้มากกว่าหรือว่าน้อยกว่า180ก็แล้วแต่ที่นักเรียนนะครับได้ลากเส้นตัดขวางออกมาแต่ยังไงก็ตามจะไม่มีทางรวมกันได้180แน่นอนถ้าเส้นตรงหรือว่าส่วนของเส้นตรงนะครับไม่ขนานกันนะไหนมีใครได้เท่ามีใครได้น้อยกว่า180บ้างครับยกมือหน่อย

เลยนะครับหลายคนเลยเอาละครับแสดงว่าจากกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนก็จะสามารถสรุปได้ว่าถ้ามีเส้นตัดขวางนะครับมาตัดเส้นตรง2เส้นที่ไม่ขนานกันนะครับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางก็จะรวมกันนะครับไม่ได้ขนาด180องศานั่นเองนะครับก็จบไปแล้วทั้ง3กิจกรรมเดี๋ยวเราจะลองไปตอบคำถามดูนะครับว่าเราสามารถใช้ความรู้ที่เราปฏิบัติกิจกรรมมาไปทำโจทย์ในวันนี้ได้อย่างไรครับไปดูกันได้เลยครับครับจากที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมนะครับก็อย่างที่บอกไปเราได้ข้อสรุปไว้ว่าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งที่ไม่ขนานกันขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันจะไม่เท่ากับ180องศานั่นเองครับนี่นะครับเขาบอกว่าเส้นขนานและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180องศานะครับเราสามารถบอกขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเมื่อกำหนดขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางมาให้เพียงมุมเดียวนะครับก็คือเราสามารถใช้ในการตรวจสอบเส้นขนานได้นั่นเองนะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามข้อนี้ไปพร้อมๆกันครับกำหนดเส้นตรงกขขนานกับเส้นตรงคงนะครับมีเส้นตรงนออเห็นไหมครับเป็นเส้นตัดขวางถามว่ามุมคู่ใดเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางครับมุมใดครับท่านครูเขียนเป็นหมายเลข1 2 3 4ในลองตอบหน่อยครับว่าคู่ใดที่เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางมุม1กับ3และมุม2กับมุม4นะครับนี่เลยก็คือมุมกจนมุมคสอและมุมขจนกับมุมงสอต่อไปครับนักเรียนมุมงสออยู่ไหนครับมุมงสอช่วยหานะครับอยู่ตรงนี้ไหมนี่นะครับเขาถามว่ามีขนาดกี่องศามีขนาดเท่าใดนักเรียนคิดว่านักเรียนจะสามารถตอบได้ไหมครับนักเรียนคิดว่านักเรียนตอบได้ไหมไหนลองตอบหน่อยซิว่านักเรียนคิดว่ามีขนาดกี่องศาทำไมจึงคิดว่าเป็น70ครับทำไมจึงคิดว่าเป็น70องศาเพราะอะไรเรื่องที่เราเรียนวันนี้คืออะไรครับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจะรวมกันมีขนาดกี่องศาครับ180องศาในกรณีที่เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงขนานกันถูกต้องไหมแล้วเส้นตรงคู่นี้ขนานกันไหมครับขนานกันแสดงว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางก็จะต้องรวมกันมีขนาด180องศาดังนั้นเราอยากทราบมุมงสอว่ามีขนาดกี่องศาเราก็ทำไงครับนำ180ตั้งถูกต้องไหมครับลบด้วยขนาดของมุมอะไรครับขนาดของมุมขจนซึ่งมีขนาดกี่องศาโจทย์ได้บอกไว้ไหมครับมีขนาดกี่องศาเอ่ย110องศานั่นเองนะครับ110องศานี่ดังนั้นก็จะได้ออกมาเป็นมุมงสอซึ่งมีขนาด70องศานั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยนะครับว่าเป็น70หรือไม่นี่เห็นไหมครับได้70องศาเลยนะดังนั้นมุมงสอก็จะมีขนาด70องศาวันนี้เลยครับเราก็จะใช้ความรู้มาทำโจทย์หรือว่าทำแบบฝึกหัดในวันนี้ก็ขอฝากแบบฝึกหัดที่ 5.5 นะครับให้นักเรียนได้ลองฝึกทำเป็นการบ้านด้วยนะครับก่อนที่เราจะจบชั่วโมงในวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงวันนี้เราเรียนในเรื่องของเส้นขนานและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับฐานมาเรียนว่าเส้นตรงเส้น1ตัดเส้นตรงคู่1ที่ขนานกันขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจะรวมกันได้กี่องศาครับตอบเสียงดังทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยครับตอบได้เลยกี่องศาเอ่ย
ก่งมากครับได้เป็น180องศานั่นเองนะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของสมบัติของเส้นขนานเกี่ยว

0: กับมุมแย้งกันบ้างจำมุมแย้งได้ไหมครับจำได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีสมบัติอย่างไรนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่ 5.6 แล้วก็โปรเทคเตอร์ครับพร้อมกับบัตรภาพที่แสดงบนหน้าจอนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในชั่วโมงนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ริเวณสี่แยกตะแลงแกงในพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ตั้งคุกในสมัยอยุธยาเรียกกันว่าคุกนครบาลบริเวณที่เป็นคุกนี้มีสภาพเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่กลางบึงบนเกาะทางทิศใต้ของคุกเป็นที่ตั้งของวัดเกตอันเป็นศาสนสถานประจำคุกวัดเกตมีเจดีย์เป็นประธานของวัดมีวิหารทางด้านทิศตะวันออกทางด้านหลังเจดีย์ประธานมีบ่อน้ำรูปแปดเหลี่ยมกรุขอบบ่อด้วยอิฐตั้งอยู่ในราวพุทธศักราช2483ดร.ปรีดีพนมยงค์ได้ทำการย้ายจวนสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยาของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2437จากวัดสะพานเกลือบริเวณเกาะลอยตรงข้ามที่ว่าการมณฑลมาสร้างขึ้นในบริเวณคุกนครบาลเดิมแห่งนี้และให้ชื่อว่าคุ้มขุนแผนซึ่งสาเหตุการตั้งชื่อที่พักแห่งนี้ว่าคุ้มขุนแผนนั้นเนื่องมาจากความประทับใจในเรื่องราววรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าเกิดขึ้นราวแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเมื่อนำบ้านหลังนี้มาสร้างในบริเวณที่เป็นคุกนครบาลเดิมจึงตั้งชื่อให้สอดคล้องกับการที่ขุนแผนมาติดคุกนครบาลแห่งนี้ด้วย

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์แบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูกฤษกรช้างทองหรือครูเฟิร์นค่ะวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าครูเฟิร์นนะคะจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรและทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรค่ะไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องหาแรงรับที่กระทำต่อวัตถุได้อย่างไรในชั่วโมงที่3ค่ะก่อนที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะครูเฟิร์นค่ะมีภาพมาให้นักเรียนนะคะได้สังเกตค่ะเป็นภาพรถเครนนะคะยกแท่นปูนนั่นเองค่ะนักเรียนลองสังเกตดูสิคะรถเครนนะคะยกแท่นปูนค่ะแท่นปูนก็จะมีสีฟ้านะคะจากภาพนะคะว่าแต่นักเรียนคะคิดว่าในภาพนี้มีแรงอะไรบ้างนะคะที่กระทำกับแท่งปูนนะคะหรือแท่นปูนนะคะและอยู่ในแนวใดนักเรียนคิดว่ามีแรงอะไรบ้างคะนักเรียนปลายทางพอจะตอบได้ไหมตอบกันอย่างเสียงดังฟังชัดเลยค่ะแล้วนักเรียนต้นทางล่ะคะคิดว่ามีแรงอะไรบ้างแรงอะไรนะคะแรงดึงใช่ไหมคะแล้วก็มีแรงอะไรอีกบ้างคะแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองเก่งมากๆค่ะจากภาพนะคะก็จะพบว่ามีแรงที่ใช้ในการยกแท่งปูนนะคะแล้วก็มีแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะที่กระทำต่อแท่งปูนนั่นเองซึ่งทั้งสองแรงนะคะอยู่ในแนวดิ่งนั่นเองค่ะแล้วแรงทั้งสองที่กระทำต่อแท่งปูนนะคะอยู่ในทิศทางใดคะทิศไหนคะแรงที่ใช้ดึงอยู่ทิศไหนคะทิศชี้ขึ้นด้านบนใช่ไหมคะแล้วแรงโน้มถ่วงของโลกล่ะคะอยู่ทิศไหนคะทิศทางไหนชี้ไปด้านล่างใช่ไหมคะเก่งมากๆค่ะเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะนักเรียนคิดว่าสีฟ้าลูกศรสีฟ้านี่น่าจะเป็นแรงอะไรแรงดึงเก่งมากค่ะแล้วลูกศรสีแดงล่ะคะคิดว่าน่าจะเป็นแรงอะไรคะแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองค่ะเก่งมากๆค่ะส่วนแรงที่ใช้ยกแท่นปูไอแท่งปูนะคะหรือว่าดึงแท่งปูนนะคะก็จะมีทิศทางชี้ขึ้นค่ะส่วนแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะที่กระทำต่อแท่งปูนนะคะก็จะมีทิศทางนะคะชี้ลงนั่นเองและเรานะคะมีวิธีหาผลรวมขนาดของแรงทั้งหมดที่กระทำต่อแท่งปูนนี้ได้อย่างไรเราจะหาแรงรับได้อย่างไรในเมื่อแรงที่ใช้ดึงหรือใช้ยกกับแรงโน้มถ่วงของโลกมีทิศทางเป็นอย่างไรคะทางเดียวกันไหมคนละทางใช่ไหมคะมีทิศทางตรงข้ามกันเราจะหาผลรวมขนาดของแรงได้อย่างไรนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาหาคำตอบจากกิจกรรมกันค่ะซึ่งกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องหาแรงรับนะคะที่กระทำต่อวัตถุได้อย่างไรนั่นเองจุดประสงค์ค่ะ1 นะคะวัดขนาดของแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยใช้เครื่องชั่งสปริงด้วยความรอบคอบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแรงที่อยู่ในแนวเดียวกันแต่ทิศทางตรงข้ามกันที่กระทำต่อวัตถุค่ะ2รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สาระสำคัญจากการอ่านเพื่ออธิบายวิธีการหาแรงรับของแรงที่กระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกันอย่างมีเหตุผลและเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกิจกรรมในวันนี้นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมด้วยในการวัดขนาดของแรงแล้วก็สืบค้นข้อมูลนะคะโดยการอ่านใบความรู้ค่ะแล้วก็เขียนแผนภาพนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูใบกิจกรรมกันบ้างค่ะจะอยู่ในหน้า124ค่ะในตอนที่2นะคะก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ค่ะแล้วก็ใบกิจกรรมนะคะหน้า126และหน้า127นะคะจะอยู่ในตอนที่2ค่ะข้อที่1ถึงข้อที่6ค่ะจะเป็นวิธีทำนะคะที่เราจะต้องทำในชั่วโมงนี้ค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะอ่านวิธีทำพร้อมๆกันได้เลยค่ะ

0: ค่ะวิธีทำข้อแรกนะคะนักเรียนก็จะต้องนำเชือกนะคะมาผูกให้เป็นวงค่ะแล้วก็นำเครื่องชั่งสปริงทั้ง2อันเกี่ยวดังรูปนั่นเองค่ะอ่านข้อที่2พร้อมกันได้เลยค่ะ
1: ดึงเครื่องชั่งสปริงทั้ง2อัน

0: ค่ะในวิธีทำข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องออกแรงดึงนะคะเครื่องชั่งสปริงทั้ง2อันในทิศทางตรงข้ามกันนั่นเองโดยนะคะเชือกจะต้องอยู่นิ่งและนักเรียนนะคะก็จะอ่านขนาดของแรงที่ได้จากเครื่องชั่งสปริงค่ะซึ่งเวลานักเรียนดึงนะคะนักเรียนจะต้องนำเครื่องชั่งสปริงนะคะวางกับบนโต๊ะคือในแนวราบนั่นเองค่ะวางบนโต๊ะให้เครื่องชั่งสปริงนะคะอยู่ในระดับโต๊ะเท่ากันนะคะแล้วก็นักเรียนนะคะอาจจะแบ่งหน้าที่กับเพื่อนในกลุ่มนะคะแต่ละคนอาจจะดึงคนละฝั่งกันค่ะอาจจะมีนักเรียน2คนนะคะที่ดึงเครื่องชั่งสปริงคนละข้างนั่นเองแล้วเพื่อนนะคะคนอื่นๆก็อาจจะคอยสังเกตหรืออ่านค่าจากเครื่องชั่งสปริงนะคะของแต่ละอันนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะข้อที่2ค่ะนักเรียนจะต้องเปลี่ยนขนาดของแรงนะคะอีก2ครั้งค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตแล้วก็บันทึกข้อมูลทั้งหมด3ครั้งนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูใบงานกันบ้างค่ะใบงานนะคะเรื่องแรงรับที่กระทำต่อวัตถุนะคะจะอยู่ในหน้าที่134ค่ะเรามาดูว่าเราต้องทำอะไรบ้างค่ะในใบงานนะคะการวัดขนาดของแรงที่ดึงเชือกให้อยู่นิ่งนะคะซึ่งตรงนี้นะคะวันนี้นักเรียนจะต้องออกแบบการบันทึกผลแล้วก็บันทึกขนาดของแรงที่วัดได้ค่ะโดยครูเฟิร์นนะคะจะมีตัวอย่างให้นักเรียนค่ะคุณครูเฟิร์นออกแบบตัวอย่างมาเป็นตารางค่ะโดยคุณครูเฟิร์นนะคะออกแบบตารางได้ดังนี้ค่ะครั้งที่1นะคะครูเฟิร์นก็จะมีครั้งที่1 2 3นะคะแล้วก็มีหัวข้อขนาดของแรงที่อ่านได้มีหน่วยเป็นนิวตันก็จะมีเครื่องชั่งสปริงอันที่1แล้วก็อันที่2เพราะว่าเราต้องใช้เครื่องชั่งสปริง2อันใช่มั้ยคะเกี่ยวเชือกที่เป็นวงนะคะแล้วก็ออกแรงดึงให้มีแรงตรงข้ามกันนั่นเองแล้วก็มีขนาดของแรงรับนะคะที่มีหน่วยเป็นนิวตันครูเฟิร์นออกแบบตารางได้ดังนี้หรือนักเรียนคนอื่นหรือกลุ่มอื่นๆนะคะอาจจะออกแบบเป็นการวาดภาพก็ได้ค่ะนักเรียนอาจจะวาดภาพเป็น2ฝั่งหรือว่ามีเครื่องชั่งสปริง2อันในแต่ละครั้งนั่นเองแล้วก็มีการบันทึกแรงขนาดของแรงลงไปนั่นเองค่ะอาจจะทำแบบนั้นก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงแรกค่ะนักเรียนนะคะก็ต้องนักเรียนก็จะต้องออกแบบการบันทึกผลแล้วก็ทำกิจกรรมโดยดึงเครื่องชั่งสปริงทั้ง2อันในทิศทางตรงข้ามกันค่ะซึ่งเชือกนะคะยังต้องคงอยู่นิ่งนั่นเองค่ะแล้วก็บันทึกค่ะสำหรับครูปลายทางนะคะคอยให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหากนักเรียนมีข้อสงสัยค่ะตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะน่าจะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรานะคะมาฟังผลการนำเสนอผลการทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่มกันบ้างค่ะโดยนักเรียนปลายทางนะคะสามารถนำเสนอกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนักเรียนต้นทางกันบ้างค่ะว่ามีนักเรียนกลุ่มใดที่อยากจะนำเสนอผลการทำกิจกรรมของตนเองค่ะมีกลุ่มไหนบ้างไหมคะกลุ่ม5ใช่ไหมคะเชิญค่ะกลุ่ม5ออกแบบการบันทึกผลเป็นอย่างไรคะเป็นตารางหรือการวาดภาพ
1: เป็นการวาดภาพค่ะ
0: ค่ะ
1: ครั้งที่1ออกแรงดึงเครื่องที่1ได้3นิวตันเครื่องที่2ได้3นิวตันค่ะ
0: ค่ะ
1: ครั้งที่2ออกแรงดึงเครื่องที่1ได้5นิวตันเครื่องที่2ได้5นิวตันค่ะ
0: ค่ะ
1: ครั้งที่3เครื่องที่1ได้10นิวตันเครื่องที่2ได้10นิวตันค่ะ
0: ค่ะแสดงว่าในแต่ละครั้งเครื่องชั่งสปริงแต่ละอันก็คือมีขนาดของแรงเท่ากันใช่มั้ยคะในแต่ละฝั่งค่ะขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนี่ก็คือผลการทำกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มที่5ค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปค่ะว่าเมื่อใช้เครื่องชั่งสปริง2อันดึงเชือกในทิศทางตรงข้ามกันแล้วทำให้เชือกอยู่นิ่งขนาดของแรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงแต่ละอันเป็นอย่างไรแต่ละอันเป็นอย่างไรคะในแต่ละฝั่งที่เราใช้ดึงเชือกเป็นยังไงนะคะเท่ากันนั่นเองเก่งมากๆค่ะคำตอบนะคะตามที่นักเรียนได้บันทึกผลได้เลยค่ะซึ่งขนาดของแรงก็จะเท่ากันนั่นเองค่ะแล้วแรงที่ใช้ดึงเชือกอยู่ในแนวเดียวกันหรือไม่คะแนวเดียวกันไหมคะแนวเดียวกันคือแนวอะไรคะแนวอะไรเอ่ยมีแนว

ดิ่งกับแนวราบแนวราบเก่งมากๆค่ะก็จะอยู่ในแนวเดียวกันก็คือแนวราบหรือว่าแนวนอนนั่นเองค่ะแล้วแรงที่ใช้ดึงเชือกอยู่ในทิศทางใดคะทิศทางไหนเอ่ยทิศทางอย่างไรคะแรงที่ใช้ในการดึงเชือกในแต่ละฝั่งไปทางเดียวกันไหมคะทิศทางเดียวกันไหมคะเดียวกันเหรอคะคนหนึ่งอ้ำตอนนี้เริ่มมีหลายเสียงแล้วสรุปแล้วแรงที่ใช้ในการดึงเชือกนะคะอยู่ในทิศทางเดียวกันไหมคะไม่ใช่ไหมคะตอนนี้ทุกคนก็ตอบมาเสียงเดียวกันเลยว่าทิศทางคนละทิศทางกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแรงที่ใช้ดึงเชือกนะคะจะอยู่ในทิศทางตรงข้ามกันนั่นเองต่อมาค่ะเราจะมาทำกิจกรรมในข้อที่4กันค่ะวิธีทำข้อที่4นะคะนักเรียนเริ่มอ่านพร้อมกันได้เลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้อต่อไปนักเรียนก็จะต้องอ่านแล้วก็จับสาระสำคัญเกี่ยวกับการหาแรงรับนะคะที่กระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกันนั่นเองในชั่วโมงที่ผ่านมาเราอ่านใบความรู้เกี่ยวกับการหาแรงรับนะคะที่กระทำต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันวันนี้จะมาดูทิศทางตรงข้ามกันบ้างค่ะอ่านข้อที่5พร้อมกันได้เลยค่ะข้อที่5นะคะนักเรียนก็จะต้องอภิปรายแนวและทิศทางของแรงนะคะที่กระทำต่อที่เครื่องสร้างสปริงนะคะกระทำต่อเชือกนั่นเองค่ะจากนั้นก็เขียนแผนภาพแสดงขนาดและก็ทิศทางของแรงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูใบความรู้กันค่ะใบความรู้นะคะเรื่องการหาแรงรับของแรงที่กระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกันค่ะจะอยู่ในหน้าที่135ค่ะเรามาดูประเด็นสำคัญในการอ่านใบความรู้กันบ้างค่ะข้อ1 นะคะวิธีการหาแรงรับและแรงรับของแรงที่กระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกันนะคะทำได้อย่างไรแล้วเรานะคะสามารถใช้วิธีการใดหรือว่าเราจะเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกันได้อย่างไรประเด็น2ข้อนี้นะคะนักเรียนจะต้องอ่านแล้วก็จับสาระสำคัญให้ได้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาดูค่ะนี่คือใบความรู้นะคะนักเรียนก็จะต้องอ่านใบความรู้นะคะตามในหน้าที่ครูเฟิร์นได้บอกไว้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะช่วงนี้นักเรียนจะต้องอ่านใบความรู้ค่ะเรื่องการหาแรงรับของแรงที่กระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกันค่ะส่วนครูปลายทางนะคะคอยให้ความช่วยเหลือแนะนำหากนักเรียนมีข้อสงสัยค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะพร้อมที่จะอ่านใบความรู้แล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มได้เลยค่ะ

0: เรียนนะคะช่วยคุณครูเฟิร์นตอบคำถามด้วยนะคะข้อที่1ค่ะวิธีการหาแรงล้ำนะคะของแรงที่กระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกันทำได้อย่างไรคะเราอ่านแล้วมีนักเรียนคนใดพอจะตอบได้บ้างคะว่าเราจะหาแรงล้ำนะคะในทิศทางตรงข้ามกันได้อย่างไรกลุ่มที่3ใช่ไหมคะเชิญค่ะ
1: นำแรงที่กระทำต่อวัตถุมาลบกันครับ
0: นำแรงที่กระทำต่อวัตถุใช่ไหมคะมาลบกันนั่นเองขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถทำได้โดยการหาผลต่างของแรงเหล่านั้นนะคะและหากแรงที่กระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากันนะคะแรงรับจะมีค่าเป็น0ค่ะวัตถุก็จะอยู่นิ่งนั่นเองโดยผลต่างก็คือการนำมาลบกันนั่นเองค่ะแล้วความรู้เกี่ยวกับแรงที่กระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามกันเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่อย่างไรนักเรียนคะเคยทำกิจกรรมอะไรบ้างไหมคะที่เราใช้แรงในทิศทางตรงข้ามกันหรือว่าเรานะคะอาจจะเคยพบเจอการออกแรงนะคะในทิศทางตรงข้ามกันมีใครพอจะตอบได้บ้างคะว่าเราพบเจอที่ไหนบ้างหรือว่าเราเคยกระทำกิจกรรมใดบ้างมีกลุ่มไหนพอจะตอบได้บ้างคะมีไหมคะเราเคยพบเจอกิจกรรมอะไรที่ออกแรงคนละฝั่งหรือว่าทิศทางตรงข้ามกันหรือว่าเราเคยกระทำอะไรนะคะการเล่นชักเกเยอร์ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเราออกแรงคนละฝั่งอย่างไรคะมี2ฝ่ายใช่ไหมคะแล้วก็ออกแรงคนละฝั่งใช่ไหมคะเก่งมากๆค่ะนักเรียนนะคะยกตัวอย่างได้เหมือนครูเฟิร์นเลยค่ะเรานะคะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะโดยเราอาจจะประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมค่ะเช่นการเล่นชักเกเยอร์ค่ะโดยฝ่ายหนึ่งนะคะจะออกแรงดึงเชือกแล้วก็ฝ่ายที่สองก็จะออกแรงดึงเชือกนะคะแต่มีทิศทางตรงข้ามกันแต่ว่ายังอยู่ในแนวเดียวกันนั่นเองค่ะโดยถ้าทั้งสองฝ่ายนะคะออกแรงเท่ากันแรงรับก็จะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองค่ะแล้วหากมีแรง2แรงกระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกันแต่ว่าทิศทางตรงข้ามกันเราสามารถหาแรงรับได้อย่างไรคะหาแรงรับได้อย่างไรเอ่ยเมื่อสักครู่กลุ่ม3ตอบไปแล้วครูเฟิร์นอยากได้ยินเสียงกลุ่มอื่นตอบบ้างข้อนี้กลุ่ม3ก็ได้ตอบไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะสามารถทำได้อย่างไรคะอะไรนะคะเอาตอบเสียงดังฟังชัดได้เลยค่ะทำได้อย่างไรคะใหม่ก็ได้ค่ะ
2: นำมาลบกันค่ะ
0: นำอะไรมาลบกันคะ
2: นำแรงที่กระทำต่อวัตถุมาลบกันค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะเรานะคะก็จะสามารถหาได้โดยการนำขนาดของแรงทั้งสองนะคะมาลบกันนั่นเองหรือหาได้จากผลต่างของแรงเหล่านั้นนั่นเองค่ะเมื่อมีแรงหลายแรงนะคะกระทำต่อวัตถุแล้ววัตถุยังคงอยู่นิ่งแรงรับนะคะที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นอย่างไรคะหรือมีค่าเท่าไหร่คะกลุ่ม4ค่ะเชิญค่ะ
3: มีค่าเท่ากันครับ
0: มีค่าเท่ากันคืออย่างไรคะแรงรับที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเท่าไหร่แสดงว่าแรงทั้งสองฝั่งมีค่าเท่ากันใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แรงรับน่าจะเป็นอย่างไรคะมีค่าเท่าไหร
3: ่0ครับ
0: แรงรับมีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นแรงนะคะที่กระทำต่อวัตถุทั้งสองฝั่งนะคะก็จะมีค่าเท่ากันทำให้วัตถุหรือเชือกอยู่นิ่งนั่นเองแรงรับที่กระทำต่อวัตถุก็จะมีค่าเป็น0นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจากกิจกรรมในช่วงแรกใช่ไหมคะเราได้ทำกิจกรรมแล้วก็ได้บันทึกขนาดของแรงอันที่1กับอันที่2ของเครื่องชั่งสปริงไปแล้วเรายังเหลือขนาดของแรงรับนะคะเพราะฉะนั้นมีนักเรียนกลุ่มไหนที่พอจะบอกครูเฟิร์นได้ไหมคะว่าครั้งที่1 2และ3ขนาดของแรงรับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครูเฟิร์นขอกลุ่มที่5ค่ะพอในช่วงต้นกลุ่มที่5ได้นำเสนอไปครูเฟิร์นอยากฟังจังเลยว่าขนาดของแรงรับของครั้งที่1 2และ3มีค่าเท่าไหร
4: ่ขนาดของแรงรับมีค่า0เท่ากันค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะครั้งที่1และ2และ3ก็คือมีค่าแรงรับเท่ากับ0ทั้ง3ครั้งเลยใช่ไหมคะ
4: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมต่อไปค่ะเราจะมาทำในข้อที่2กันบ้างค่ะเรามาดูว่าเราต้องทำอะไรนะคะในข้อที่2นะคะการอธิบายวิธีการหาแรงรับนะคะและการเขียนแผนภาพแสดงขนาดและทิศทางของแรงที่เครื่องชั่งสปริงทั้ง2อันกระทำต่อเชือกค่ะเรามาดูกันค่ะเรานะคะจะเลือกอธิบายและเขียนแผนภาพตามผลการบันทึกนะคะค่าใดค่าหนึ่งเรานะคะทำกิจกรรมทั้งหมด3ครั้งใช่ไหมคะนักเรียนเลือกมา1ครั้งค่ะนักเรียนจะเลือกครั้งที่1หรือครั้งที่2

หรือครั้งที่3ก็ได้ค่ะโดยนักเรียนนะคะเลือกขนาดของแรงนะคะมาบันทึกในแผนภาพก่อนค่ะเช่นครูเฟิร์นเลือกครั้งที่1ค่ะครูเฟิร์นก็จะเขียนว่าครั้งที่1นะคะเครื่องชั่งสปริงอันที่1ครูเฟิร์นวัดได้4นิวตันครูเฟิร์นก็เขียนเลข4ค่ะแล้วครั้งที่2ถ้าครูเฟิร์นอ่านค่าได้4นิวตันเช่นเดียวกันครูเฟิร์นก็บันทึกเลข4ลงไปค่ะจากนั้นนะคะครูเฟิร์นก็จะเขียนลูกศรแสดงทิศทางของแรงในการดึงเครื่องชั่งสปริงแต่ละอันนั่นเองค่ะเราน่าจะพอยังจำได้ใช่ไหมคะครั้งที่แล้วที่เราเขียนแผนภาพดึงขนาดที่แสดงขนาดของแรงแล้วก็ทิศทางของแรงที่เราใช้ดึงถุงทรายใช่ไหมคะครั้งนี้เราเปลี่ยนมาเป็นเครื่องชั่งสปริงก็จะมีวิธีการวาดคล้ายๆกันนั่นเองค่ะโดยหัวลูกศรก็จะแทนทิศทางของแรงแล้วก็ความยาวของลูกศรนะคะจะแทนขนาดของแรงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากแรงของนักเรียนที่อ่านได้เท่ากันนักเรียนก็จะต้องวาดความยาวของลูกศรเท่ากันนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนก็จะต้องมาตอบคำถามค่ะว่าแรงรับนะคะของแรงที่อยู่ในแนวเดียวกันแต่ทิศทางตรงข้ามกันที่กระทำต่อเชือกนะคะหาได้โดยวิธีการใดถ้าอยู่แนวเดียวกันแต่ทิศทางตรงข้ามกันต้องทำอย่างไรแล้วมีแรงรับขนาดกี่นิวตันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงนี้ค่ะนักเรียนก็จะต้องเขียนแผนภาพแสดงขนาดแล้วก็ทิศทางของแรงที่เครื่องชั่งสปริงทั้ง2อันนะคะกระทำต่อเชือกค่ะสำหรับครูปลายทางนะคะครูอาจจะคอยเดินดูและให้คำแนะนำนะคะหากนักเรียนยังไม่เข้าใจในการเขียนแผนภาพหรืออาจจะตอบข้อสงสัยหากนักเรียนสั่งค่ะตอนนี้นักเรียนน่าจะเริ่มทำกิจกรรมได้แล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเริ่มได้เลยค่ะ

0: อนนี้นักเรียนน่าจะเขียนแผนภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบแผนภาพของนักเรียนกับครูเฟิร์นกันบ้างค่ะว่ามีความใกล้เคียงกันหรือว่ามีความถูกต้องหรือไม่แต่ครูเฟิร์นนะคะเดินดูส่วนใหญ่แล้วค่ะนักเรียนต้นทางนะคะเขียนได้อย่างถูกต้องเลยค่ะแต่หากนักเรียนต้นทางหรือว่านักเรียนปลายทางนะคะคนใดนะคะเมื่อตรวจสอบกับครูเฟิร์นแล้วมีส่วนไหนที่ยังผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนนะคะนักเรียนสามารถจดเพิ่มเติมหรือแก้ไขคำตอบที่ถูกต้องได้เลยค่ะเรามาดูกันค่ะแผนภาพนะคะครูเฟิร์นเลือกครั้งที่1นะคะเครื่องช่างสปริงอันที่1ครูเฟิร์นวัดขนาดของแรงนะคะได้2นิวตันค่ะบริเวณที่คุณครูเฟิร์นเขียนนะคะก็จะเป็นบริเวณที่เป็นเชือกนะคะกับเครื่องช่างสปริงนั่นเองค่ะส่วนเครื่องช่างสปริงอันที่2นะคะครูเฟิร์นก็ออกแรงดึงได้2นิวตันเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นครูเฟิร์นก็จะวาดตรงบริเวณที่เชือกและเครื่องช่างสปริงอันที่2แบบนี้ค่ะโดยที่ความยาวของลูกศรนะคะของลูกศรอันที่1และอันที่2นะคะจะมีขนาดเท่ากันค่ะแต่นักเรียนลองสังเกตดูสิคะอะไรแตกต่างกันคะความยาวลูกศรเหมือนกันแต่อะไรแตกต่างกันคะอะไรนะคะอะไรแตกต่างกันทิศทางเก่งมากค่ะทิศทางของหัวลูกศรจะตรงข้ามกันนั่นเองค่ะถ้านักเรียนคนใดถูกต้องนะคะก็คุณครูเฟิร์นก็โชว์ขอชมเชยค่ะว่าเก่งมากๆค่ะแต่ถ้าหากนักเรียนคนใดที่อยากจะแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแรงรับนะคะของแรงที่กระทำกับวัตถุนะคะอยู่ในแนวเดียวกันแต่ทิศทางตรงข้ามกันนะคะเราสามารถหาได้อย่างไรข้อนี้มีใครพอจะตอบครูเฟิร์นได้บ้างไหมคะว่าสามารถทำได้อย่างไรกลุ่มที่3ใช่ไหมคะเชิญค่ะ
1: การนำแรงมาลบกันค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะนำแรงที่จะทำต่อวัตถุใช่ไหมคะมาลบกันแล้วแรงรับมีขนาดเท่าไหร่คะ
1: 0นิวตัน
0: 0นิวตันใช่ไหมคะขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถทำได้โดยนะคะหาได้จากการนำขนาดของแรงทั้ง2แรงนะคะที่กระทำต่อวัตถุมาลบกันค่ะโดยแรงรับนะคะก็โดยแรงรับนะคะมีขนาดเป็น0นิวตันนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาทำกิจกรรมข้อที่6ค่ะนักเรียนคะพร้อมที่จะอ่านวิธีทำข้อที่6ไหมคะเริ่มอ่านได้เลยค่ะเดี๋ยวข้อที่6นะคะเราจะมาสังเกตถุงทรายที่อยู่นิ่งกันบ้างค่ะเรามาดูกันค่ะนักเรียนสังเกตเรานะคะดึงถุงทรายแล้วก็โดยใช้เครื่องช่างสปริงนะคะเฟิร์นอยากทราบจังเลยค่ะว่าแรงรับที่กระทำต่อถุงทรายมีค่าเท่ากับกี่นิวตันจากวิธีทำข้อที่6เขาบอกว่าเราออกแรงดึงถุงทรายแต่ถุงทรายอยู่นิ่งแสดงว่าแรงรับที่กระทำต่อถุงทรายมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะตอบเสียงดังฟังชัดค่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ0นิวตันเก่งมากๆค่ะโดยแรงที่เราใช้ยกหรือดึงถุงทรายนะคะก็จะมีทางชี้ขึ้นแล้วก็จะมีอีกแรงหนึ่งก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะที่กระทำต่อถุงทรายก็จะมีทิศทางชี้ลงค่ะ

0: นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะสรุปกิจกรรมไหมคะครูฟอนยังไม่ได้ยินเสียงดังฟังชัดเลยค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยค่ะ

ค่ะเมื่อเรานะคะออกแรงกระทำต่อวัตถุแต่ทิศทางตรงข้ามกันแต่มีแนวเดียวกันใช่ไหมคะเรานะคะสามารถหาแรงรับได้นั่นเองค่ะโดยเราจะหาแรงรับได้อย่างไรคะอ่านต่อไปได้เลยค่ะ

0: ค่ะถ้าเราจะหาแรงรับนะคะที่กระทำต่อวัตถุนะคะเราสามารถหาได้โดยถ้าแรงที่กระทำต่อวัตถุนะคะมีทิศทางตรงข้ามกันแล้วก็อยู่ในแนวเดียวกันเราสามารถหาได้โดยนำแรงที่กระทำต่อวัตถุนะคะมาลบกันหรือหาผลต่างของแรงเหล่านั้นนั่นเองค่ะโดยถ้ามีขนาดของแรงเท่ากันนะคะวัตถุก็จะอยู่นิ่งแล้วก็มีแรงรับนะคะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองค่ะโดยนะคะเดี๋ยวครูเฟิร์นอ่านต่อไปให้เลยนะคะการเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุนะคะสามารถใช้ลูกศรได้ด้วยนั่นเองความยาวลูกศร นะคะก็จะแสดงขนาดของแรงนะคะแล้วก็หัวลูกศรก็จะแสดงทิศทางของแรงนั่นเองค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องหาแรงรับนะคะที่กระทำต่อวัตถุได้อย่างไรในชั่วโมงที่4ค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะเราจะใช้ใบงานค่ะเรื่องแรงรับที่กระทำต่อวัตถุค่ะโดยครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบกันเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธี

0: ได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวลมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับไม่มีน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเนี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: กองลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จึงกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and they made me feel like relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางค่ะแล้วก็คุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยเช่นกันค่ะรวมไปถึงนักเรียนที่อยู่ในห้องอากาศนี้นะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูณัฐิยาเนียมสะอาดหรือว่าคุณครูฝ้ายค่ะพบกันในรายวิชาการงานอาชีพในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าไหร่นะคะ
1: ป
0: ีที่5นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในเรื่องของอาชีพต่างๆในชุมชนนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆหลายๆคนอาจจะเคยสังเกตนะคะว่าในชุมชนของตนเองนั้นมีหลากหลายอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวบุคคลนะคะและก็คนที่เรารู้จักหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวของเรานั่นเองนะคะก็จะมีอาชีพที่หลากหลายและก็แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งจะเรียกว่าอาชีพต่างๆในชุมชนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูฝ้ายก็มีในส่วนของ
2: กล่อง
0: อะไรคะกล่องสุ่มนั่นเองนะคะที่จะให้แดนนะคะแต่ละกลุ่มได้ออกมาหยิบนะคะและทำการสุ่มนะคะว่าอาชีพที่อยู่ในกล่องนี้นะคะหรือว่าในนี้น่าจะเป็นอาชีพอะไรนั่นเองค่ะเดี๋ยวขอเชิญสมาชิกนะคะจากกลุ่มที่1นะคะเป็นผู้ออกมาก่อนเลยค่ะสมาชิกค่ะตัวแทนค่ะ1คนนะคะใครก็ได้นะคะออกมาเลยค่ะค่ะและก็มายืนด้านนี้ลูกหลังจากนั้นลองสุ่มสิคะหลับตาค่ะหลับตาและก็สุ่มนะคะดูว่าได้เป็นกล่องสุ่มหรืออาชีพอะไรในวันนี้ค่ะค่ะออกมาหรือยังคะลูกออกมาแล้วนะคะอ่ะส่งให้เพื่อนดูหน่อยว่าเป็นอาชีพอะไรค่ะสื่อนิ่งๆเลยค่ะลูกเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยสังเกตเห็นไหมเอ่ยนะคะมาแล้ว1อาชีพนะคะนั่นก็คืออาชีพอะไรคะนักเรียน
1: น
0: ัก
1: เรียน
0: อาชีพนักเขียนนั่นเองนะคะเป็นอาชีพนักเขียนในห้องนี้ใครอยากเป็นอาชีพนักเขียนบ้างคะยกมือขึ้นมีไหมคะมีไหมคะโอ้โหมีนักเรียนปลายทางละคะอยากเป็นอาชีพนักเขียนไม่เอ่ยนะคะนี่ก็คือ1อาชีพนะคะทำไมอยากเป็นอาชีพนักเขียนคะกลุ่มที่4ตอบให้ครูฟังหน่อยค่ะ
3: อยากฝึกลายมือครับ
0: อยากฝึกลายมือนั่นเองจะได้เป็นไงคะลูกฝึกเขียนใช่ไหมเอ่ย
3: ใช่ครับ
0: ค่ะก่อนที่เราจะเขียนได้เราต้องเริ่มจากการทำอะไรก่อนคะ
3: คัดลายมือครับ
0: คัดลายมือนะคะแล้วต้องอ่านหนังสือเยอะๆไหมคะถึงจะเขียนได
3: ้เยอะๆครับ
0: ครับต้องอ่านหนังสือเยอะๆด้วยเช่นกันนะคะถึงจะกลายเป็นนักเขียนได้ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะและนี่ก็คือ1อาชีพนะคะต่อไปค่ะขอเชิญกลุ่มที่2ค่ะมาทำการสุ่มหน่อยค่ะว่าจะได้เป็นอีกอาชีพคืออาชีพอะไรค่ะกลุ่มที่2พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วออกมาได้เลยค่ะกลุ่มที่2ลองหยิบไปค่ะได้เป็นอาชีพอะไรคะด้านนี้เลยนะคะอาชีพอะไรเอ่ยนะคะเป็นอาชีพอะไรคะลูก
1: พยาบาล
0: นะคะนักเรียนปลายทางคะอยากเป็นพยาบาลกันไหมเอ่ยนักเรียนห้องนี้ล่ะคะมีใครอยากเป็นพยาบาลบ้างยกมือมีไหมคะโอ้โหปลายทางมีหลายคนเลยนะคะนี่ก็อีก1อาชีพนะคะเรามีกี่อาชีพแล้วคะที่เพื่อนทำการสุ่มไปเมื่อสักครู่2อาชีพมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนปลายทางมีนักเขียนและก็มีพยาบาลนะคะขออีกสัก1คนนะคะจากกลุ่มที่5แล้วกันค่ะกลุ่มที่5ค่ะเชิญค่ะมาทำการสุ่มอีกสัก1อาชีพนะคะว่าในนี้นะคะจะเป็นอาชีพอะไรเดี๋ยวครูฝ้ายขอทำการเขย่าก่อนนะคะทำการเขย่าก่อนค่ะเชิญค่ะยืนด้านนี้ได้เลยลูกด้านนี้เลยค่ะอีก1อาชีพนะคะคืออาชีพอะไรเอ่ยสังเกตเห็นยังคะอาชีพ
1: น
0: ัก
1: โบราณ
0: นักโบราณคดีนะคะแสดงว่าต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของ ประวัติศาสตร์หรือว่าโบราณคดีนะคะอาจจะต้องไปศึกษาและก็ค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณคดีต่างๆนะคะมีใครสนใจไหมคะนักเรียนปลายทางสนใจไหมลูกอาชีพนี้ชอบประวัติศาสตร์มีไหมคะโอ้โหคงจะมีหลายคนเลยนะคะอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนๆหน่อยค่ะที่มีความสนใจนะคะในเรื่องของอาชีพนะคะตอนนี้พอหรือยังคะสำหรับกล่องสุ่มมีใครอยากจะสุ่มอีกไหมคะมีไหมคะมีไหมเอ่ยมีนะคะโอ้โหจากกลุ่มที่3งั้นก็ออกมาเลยค่ะกลุ่มที่3ออกมาได้เลยค่ะมาสุ่มทำการสุ่มอาชีพกันนะคะออกมาแล้วนะคะน่าจะเป็นอาชีพอะไรค่ะเป็นอาชีพอะไรเอ่ยอาชีพนักดนตรีใช่ไหมคะมีใครอยากจะร้องเพลงเป็นนักดนตรีเล่นดนตรีบ้างไหมคะยกมือค่ะใครมีความถนัดและทักษะเรื่องของอาชีพไหมปลายทางมีไหมคะโอ้โหมีหลายคนเลยนะคะปลายทางนะคะอยากเป็นนักดนตรีนะคะเห็นอาชีพแล้วนะคะเมื่อสักครู่ที่ทำการสุ่มไปนักเรียนเห็นหลากหลายอาชีพไหมคะมีอาชีพอะไรกันบ้างนะคะทบทวนค่ะปลายทางมีอาชีพอะไรบ้างคะลูกอาชีพแรกคือนักเขียนต่อมาอาชีพพยาบาลนะคะและอาชีพนักโบราณคดีสุดท้ายคืออาชีพอาชีพอะไรนะคะ
1: น
0: ักดนตรีนะคะทั้งหมด4อาชีพนี้นะคะก็จะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาชีพต่างๆที่อยู่ในชุมชนเช่นกันค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนของเราหน่อยค่ะอันนี้เอาไปดูได้เลยค่ะลูกปรบมือเสียงดังๆค่ะเข้าไปได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอาชีพต่างๆในชุมชนนะคะแน่นอนว่าในชุมชนของนักเรียนนั้นนะคะอาจจะมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายกันเลยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1เปรียบเทียบประเภทของอาชีพต่างๆในชุมชนได้ข้อที่2เขียนประเภทอาชีพต่างๆในชุมชนได้และข้อที่3แสดงความสนใจอาชีพต่างๆในชุมชนนั่นเองนะคะคุณครูฝ้ายเชื่อว่านะคะทั้งนักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วก็ในห้องอากาศนี้นะคะสามารถที่จะเรียนรู้นะคะและทําได้อย่างแน่นอนนะคะในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วงคําถามชวนคิดค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าคำถามชวนคิดนะคะให้เด็กๆนั้นเตรียมมือของตนเองขึ้นมาค่ะเตรียมมือนะคะเพื่อที่จะฝึกสมาธิของตนเองนะคะเด็กๆเคยได้ยินไหมคะเวลาที่เราเตรียมมือมานะคะและเราจะมีเพลง1เพลงนะคะมีเพลงหรือว่าอาจจะเป็นทักษะต่างๆที่ฝึกในเรื่องของสมาธินะคะเอามือชี้ที่ตาค่ะตาเอามือชี้ที่หูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะจมูกปากตาหูจมูกปากตาอีกครั้งนึงนะคะตาหูจมูกปากตาตาหูจมูกปากตาตาหูจมูกปากตาได้ไหมคะค่ะอีกหนึ่งครั้งตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาหลับตาค่ะตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาใครทำได้ไหมคะขออีกหนึ่งค่ะตาอยู่ไหนเอ่ยตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาปลายทางทำไปพร้อมกันนะคะตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาพอได้ไหมคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะอันนี้เป็นการฝึกนะคะสมาธิของตนเองนะคะให้พร้อมสำหรับการเรียนนะคะดังนั้นคำถามชวนคิดในวันนี้คือ บุคคลในชุมชนของนักเรียนประกอบอาชีพอะไรกันบ้างบุคคลในชุมชนของนักเรียนประกอบอาชีพอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่1เลยค่ะจะเป็นผู้ตอบในวันนี้ค่ะกลุ่มที่1อยู่ทางด้านนี้นะคะเริ่มจากกลุ่มที่1เลยค่ะจะเป็นผู้ตอบในวันนี้ค่ะบุคคลในชุมชนของนักเรียนประกอบอาชีพอะไรบ้างนะคะสัก1อาชีพค่ะลูก
2: แม่ค้าพ่อค้าค่ะ
0: อาชีพแม่ค้าพ่อค้าค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่1หน่อยค่ะอาชีพแม่ค้าพ่อค้านะคะจะต้องมีทักษะในเรื่องของการขายสินค้าต้องใช้ทักษะการพูดไหมคะต้องใช้ทักษะการพูดนะคะต้องพูดโน้มน้าวหรือว่าอาจจะพูดโน้มน้าวเกี่ยวกับสินค้าให้กับผู้ซื้อหรือผู้บริโภคนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูจากกลุ่มที่2กันบ้างค่ะว่าบุคคลในชุมชนจากกลุ่มที่2นั้นประกอบอาชีพอะไรกันบ้างค่ะกลุ่มที่2พร้อมแล้วตอบได้เลยค่ะ
4: ประกอบอาชีพคุณครูค่ะ
0: ประกอบอาชีพคุณครูนั่นเองค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่2ค่ะต่อไปค่ะมาที่กลุ่มที่3ค่ะว่าบุคคลในชุมชนนั้นประกอบอาชีพอะไรกันค่ะ
5: ประกอบอาชีพแพทย์ค่ะ
0: ประกอบอาชีพแพทย์หรือว่าคุณหมอนั่นเองใช่ไหมคะปรบมือให้กับกลุ่มที่3หน่อยค่ะเสียงดังๆเลยค่ะปรบมือดังๆเลยค่ะลูกโอเคต่อไปค่ะกลุ่มที่4กันบ้างค่ะบุคคลในชุมชนประกอบอาชีพอะไรคะกลุ่มที่4
6: เกษตรกรครับ
0: อาชีพเกษตรกรค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่4หน่อยค่ะและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่5ค่ะ
7: พยาบาลค่ะ
0: อาชีพพยาบาลค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่5หน่อยค่ะเด็กๆคะทั้งนักเรียนที่อยู่ปลายทางและก็ต้นทางค่ะเรามาทบทวนอาชีพที่อยู่ในชุมชนเมื่อสักครู่ค่ะว่ามีอาชีพอะไรกันบ้างค่ะ1คืออาชีพอะไรคะ1คืออาชีพอะไรคะลูกพ่อค้าแม่ค้า2คืออาชีพอะไรนะคะปลายทางคุณครู3คืออาชีพคุณอะไรคะคุณหมอนะคะหรือว่าแพทย์4คืออาชีพอะไรนะคะอาชีพเกษตรกรนั่นเองนะคะหรือว่าเกษตรกรรมต่อไปค่ะสุดท้ายคืออาชีพพยาบาลนะคะล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับอาชีพทั้งสิ้นเลยนะคะแต่จะแบ่งประเภทยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปศึกษากันค่ะตอนนี้เด็กๆยืดตัวให้ตรงค่ะยืดตัวให้ตรงนะคะเอามือชี้ที่ตาค่ะตาหูจมูกปากตาตาหูจมูกปากตาตาหูจมูกปากตาสังเกตได้ไหมคะว่าเราจะต้องมีสมาธิเสมอเมื่อเรามีสมาธิและไม่ได้มองคนอื่นเราจะทำได้ค่ะเอาอีกครั้งนึงค่ะตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาหูปากตาหูหูจมูกจมูกจมูกปากปากตาแล้วคะต้องฝึกสมาธินะคะเราจะได้เป็นคนมีสมาธินั่นเองค่ะเอาเลยค่ะต่อไปค่ะเราไปเข้าสู่ความหมายของคำว่าอาชีพกันเลยนะคะอาชีพก็คือการทำมาหากินในงานที่ทำเป็นประจำเมื่อเราทำงานไปมักจะเกิดรายได้นะคะสำหรับการเลี้ยงชีวิตตนเองและก็ครอบครัวแสดงว่าบุคคลในชุมชนที่เขาประกอบอาชีพนั้นผลตอบแทนของเขาคืออะไรคะนักเรียนรายได้นะคะแสดงว่าทุกคนเนี่ยทำงานเพื่อให้เกิดรายได้จะไปเลี้ยงใครได้บ้างคะ
8: คนในครอบ
0: ครัวคนในครอบครัวคนในครอบครัวมีใครบ้างประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่มีพี่มีน้องบางคนอาจจะเป็นครอบครัวใหญ่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอาจจะมีคุณน้าคุณอาคุณลุงนะคะพี่ป้าน้าอาอยู่ในครอบครัวด้วยนะคะดังนั้นจึงจะต้องประกอบอาชีพเพื่อทำอาชีพให้มันมีรายได้พอมีรายได้ก็ไปเลี้ยงตนเองและก็ครอบครัวนะคะให้มีกินมีใช้นะคะอันนี้คือความหมายของคำว่า อาชีพนะคะในอนาคตเด็กๆอยากจะมีอาชีพไหมคะอยากมีไหมคะนักเรียนปลายทางอยากมีอาชีพไหมคะอยากมีแต่ว่าอาชีพของเด็กๆจะต้องเป็นอาชีพที่สังคมยอมรับสังคมยอมรับจะเรียกว่าอาชีพอะไรคะลูกอาชีพสุจริตนั่นเองค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะเรียกว่าอาชีพสุจริตนะคะดังนั้นคุณครูฝ้ายมีคำถามชวนคิดอีกแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าอาชีพมีความสำคัญอย่างไรคะลูกอาชีพมีความสำคัญอย่างไรคะกลุ่มที่3ตอบได้เลยค่ะได้ยินเสียงกระซิบมาจากกลุ่มที่3นะคะและเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางสามารถตอบไปพร้อมกันเลยนะคะโดยการยกมือให้กับคุณครูได้เห็นนั่นเองค่ะอะไรคะพร้อมแล้วตอบเลยค่ะลูกอาชีพมีความสำคัญอย่างไรนะคะต่อตัวนักเรียน
8: สร้างรายได้ครับ
0: สร้างรายได้นะคะและนำรายได้นั้นไปไหนดีคะลูก
8: เลี้ยงคนในชุมชนคนในครอบครัวครับ
0: เลี้ยงคนใน
8: ครอบครัว
0: ครอบครัวและก็ตัวเราใช่ไหมคะเลี้ยงตัวเราด้วยและก็คนในครอบครัวนั่นเองค่ะปรบมือให้กับเพื่อนและก็กลุ่มที่3หน่อยค่ะตัวแทนในวันนี้นะคะนอกจากจะสร้างรายได้นะคะในส่วนของความสำคัญของอาชีพนะคะทำรายได้ให้กับตนเองและก็ครอบครัวนอกจากนี้นักเรียนดูนะคะยังมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองได้ด้วยนะคะใครมีความสามารถและความถนัดด้านไหนนะคะต้องเสาะหานะคะและก็ศึกษาดูว่าตนเองชอบด้านไหนชอบอะไรชอบทำอะไรใจรักเรื่องอะไรนะคะก็จะได้เลือกทิศทางของการประกอบอาชีพได้ถูกต้องนะคะเพราะว่าการประกอบอาชีพก็คือการที่เรานำความรู้นะคะแล้วก็นำโอกาสความรู้ทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพนั่นเองนะคะข้อที่3ทำให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จริงไหมคะนักเรียนเวลาที่เราอยู่ว่างๆเราไม่มีอะไรทำเราทำอาชีพเนี่ยเราก็จะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตอนนี้เด็กๆอายุสามารถทำอาชีพได้แล้วหรือยังคะอาจจะยังทำได้อยู่บ้างใครชอบร้อยลูกปัดนะคะมีไหมอาจจะมีนะคะชอบร้อยลูกปัดชอบร้อยลูกปัดให้เป็นตัวอักษรเรียงเป็นชื่อทำเป็นพวงกุญแจนะคะเหล่านี้เป็นอาชีพได้ไหมคะลูกเป็นได้นะคะบางคนก็เริ่มทำแล้วนะคะอาจจะขายหรือจำหน่ายจากบุคคลใกล้ตัวหรือจำหน่ายแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะคะ5บาท10บาท2บาท3บาทแบบนี้นะคะก็สามารถทำเป็นอาชีพได้แล้วเช่นกันในเวลาที่เราว่างนะคะก็จะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นั่นเองข้อที่4เขาบอกว่ายังไงนะคะนักเรียนปลายทางข้อที่4เขาบอกว่ายังไงนะคะ
9: เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาความก้าวหน้าของตนเอง
0: พัฒนาความก้าวหน้าของตนเองนะคะเด็กๆจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์ในการทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่มีความก้าวหน้านะคะจะได้ไม่ย่ำอยู่กับที่จะได้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะคะใครชอบก้าวไปข้างหน้าบ้างคะมีไหมทุกคนจะต้องก้าวไปด้านหน้านะคะเหมือนกันเหมือนกับอายุของเรามักจะก้าวไปข้างหน้าใช่ไหมคะเช่นเดียวกันความรู้ความสามารถของเราก็ต้องก้าวไปพร้อมกับอายุของเด็กๆด้วยเช่นกันนะคะตามลำดับเด็กๆเคยอยู่ป.4มาก่อนใช่ไหมคะป.4ขึ้นมาป.5อันนี้ก็เรียกว่าความก้าวหน้าป.5ขึ้นเลื่อนชั้นไปเป็นป.6แบบนี้ก็เรียกว่าความก้าวหน้านั่นเองนะคะก็ความก้าวหน้าเหล่านี้จะต้องใช้ความรู้ความสามารถของตัวของใครของเด็กๆนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำถามชวนคิดอีกแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าอาชีพต่างๆในชุมชนมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างค่ะมีกี่ประเภทนะคะลองคาดเดาสิคะว่ามีกี่ประเภทค่ะไหนใครว่า1ยกมือใครมีไหมคะไหนใครว่า1ลองคาดคะเนก่อนนะคะผิดถูกไม่เป็นไรไหนใครว่า1คะใครว่า2ไหนใครว่า2มีไหมใครว่า3คะใครว่า3พอจะมีบ้างนะคะปลายทางก็อาจจะมีไหนใครว่า4คะยกมื ใครคิดว่ามากกว่านั้นค่ะมีไหมคะบางคนก็คิดว่ามีมากกว่านั้นดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอาชีพนะคะประเภทของอาชีพนะคะเรามาดูว่าประเภทที่1นะคะลองไปศึกษาพร้อมกันอาชีพเกษตรกรนะคะอันนี้ประเภทที่1แล้วนะคะช่วยกันนับไว้นี่คือประเภทที่1เดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยว่ามีทั้งหมดกี่ประเภทอาชีพที่1เรียกว่าเกษตรกรเกษตรกรก็คืออาชีพหลักที่ทำงานเกี่ยวกับประเทศภูมิประเทศเหมาะแก่การทำอะไรคะลูกเพาะปลูกทำเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์แล้วก็ประมงนะคะอันนี้คือประเภทที่1ต่อไปค่ะลักษณะงานที่ทำนะคะเกี่ยวกับผลผลิตการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรเกี่ยวข้องกับพืชและก็สัตว์นะคะกิจการในการในอาชีพนี้คือการทำอะไรคะการทำนาทำไร่สวนเลี้ยงสัตว์ประมงและก็เกษตรผสมผสานต่างๆนะคะรายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตและราคาตามท้องตลาดนะคะอันนี้คืออาชีพเกษตรกรต่อไปประเภทที่เท่าไหร่คะลูกประเภทที่2เรียกว่าอาชีพรับจ้างนะคะรับจ้างก็คือเป็นอาชีพที่ทำงานอยู่ภายใต้ขอบเขตของใครนายจ้างนะคะขอบเขตของนายจ้างทำงานตามที่สั่งลูกค้าสั่งนะคะแล้วก็มีฐานะเป็นลูกจ้างกับผู้รับจ้างนะคะหรือว่ามีฐานะเป็นนายจ้างกับลูกจ้างนั่นเองนะคะเหล่านี้เรียกว่าอาชีพรับจ้างนะคะลักษณะงานคือทำงานอยู่ในสถานที่เวลาที่นายจ้างกำหนดนะคะอย่างเช่นกิจการคืออะไรบ้างโรงงานอุตสาหกรรมบริษัทเอกชนรับเหมาก่อสร้างพวกนี้นะคะรายได้เป็นรายวันมีทั้งรายวันรายเดือนแล้วก็ตามชิ้นงานที่ทำนะคะอันนี้เรียกว่าอาชีพรับจ้างนะคะต่อไปประเภทที่เท่าไหร่แล้วประเภทที่เท่าไหร่คะประเภทที่3เรียกว่าอาชีพอิสระนะคะเป็นอาชีพที่อาจจะเป็นเจ้าของตนเองนะคะอาจจะเป็นเจ้าของที่ดินหรือว่าเจ้าของร้านเป็นเจ้าของทุกอย่างด้วยตนเองใช้แรงงานในครอบครัวในการทำนะคะซึ่งลักษณะงานก็จะทำงานตามความคิดและก็ความอิสระของเราเลยนะคะก็จะได้แก่ร้านกาแฟร้านขายอาหารร้านอาหารตามสั่งแบบนี้นะคะอาจจะเป็นเจ้าของเองร้านตัดเย็บเสื้อผ้าและร้านเสริมสวยนะคะนักเรียนคิดว่ารายได้แน่นอนไหมคะลูกในส่วนของงานนี้ไม่แน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับปริมาณของลูกค้าใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการหรือเข้ามาซื้ออาหารหรือเข้ามาสำหรับการตัดเย็บเสื้อผ้ามาวัดตัวมาทำอะไรแบบนี้หรือเป็นลูกค้าที่เข้ามาทําผมเคยเห็นร้านเสริมสวยไหมคะเคยเข้าร้านเสริมสวยกันบ้างบางคนสำหรับการไปตัดผมใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าการเข้าร้านเสริมสวยราคาเป็นไงลูกบางที่อาจจะราคาสูงนะคะบางคนอาจจะไปทำผมหนีบผมยืดผมสระใดตัดผมเนี่ยราคานะคะเกิน100บาทแน่นอนใช่ไหมคะในส่วนนี้เห็นไหมคะว่าร้านเสริมสวยเนี่ยเป็นกิจการเป็นเจ้าของตนเองเป็นอาชีพที่อิสระแต่ได้เงินเยอะแต่รายได้อาจจะเป็นไงไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าไม่สามารถคำนวณได้ว่าตอนหนึ่งวันเนี่ยจะได้ลูกค้าเยอะไหมหรือบางวันอาจจะน้อยก็เป็นได้ดังนั้นรายได้จึงไม่แน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการต่อไปประเภทที่เท่าไหร่คะประเภทที่4นะคะประเภทที่4อาชีพอะไรคะลูกรับราชการนะคะรับราชการได้แก่อาชีพอะไรบ้างที่นักเรียนเคยรู้จักอาจจะเป็นคุณหมอเป็นทหารเป็น ตำรวจและเป็นคุณครูและอื่นๆอีกมากมายนะคะอาชีพนี้ทำหน้าที่ในการบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในด้านต่างๆนะคะมุ่งประโยชน์ในเรื่องของประเทศชาตินะคะและก็ประชาชนเป็นหลักได้แก่ลักษณะงานนี่ไงมาแล้วนะคะปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายมีเวลาทำงานที่เป็นไงคะเป็นยังไงคะลูกแน่นอนมีวันหยุดราชการไหมมีไหมคะมีนะคะอาชีพนี้ได้แก่ครูแพทย์พยาบาลทหารและก็ตำรวจนักเรียนคิดว่ารายได้แน่นอนไหมคะลูก
1: แน
0: ่นอนมักจะได้รายได้เป็นรายวันหรือว่ารายเดือนดีคะ
1: รายเด
0: ือ
1: น
0: แน่นอนว่ารายได้แน่นอนนะคะมีค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยดังๆเลยโอ้โหยินนะคะรายได้แน่นอนนะคะสำหรับอาชีพรับราชการนะคะต่อไปมาที่ประเภทที่5นะคะประเภทที่5เรียกว่าอาชีพรัฐวิสาหกิจนะคะสำหรับอาชีพนี้ก็คือเป็นอาชีพที่องค์กรของรัฐบาลนั้นเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็มีผู้ถือหุ้นร่วมเป็นอะไรคะนักเรียนเป็นเอกชนนะคะแสดงว่ารัฐบาลกับเอกชนมาทำอะไรกันร่วมมือกันนะคะเรียกว่าอาชีพรัฐวิสาหกิจนะคะนักเรียนคะอาชีพนี้มีลักษณะการทำงานที่แน่นอนนะคะคล้ายกับอาชีพราชการมีวันหยุดราชการเช่นกันนะคะดังนั้นอาชีพนี้ก็จะได้แก่ประเภทงานคือเด็กๆเคยได้ยินแน่นอนทั้งปลายทางและต้นทางนะคะเรียกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอันนี้คือเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะคะลูกมีทั้งรัฐบาลและก็เอกชนร่วมมือกันลงทุนนั่นเองค่ะต่อไปการประปานครหลวงการท่องเที่ยวการท่าเรือและก็การรถไฟนะคะและก็ยังมีอื่นๆอีกนะคะอันนี้เรียกว่าอาชีพรัฐวิสาหกิจนักเรียนคะรายได้จะแน่นอนหรือไม่แน่นอนดีคะปลายทางคะรายได้เป็นไงคะลูกอาชีพนี้รายได้แน่นอนนะคะมีค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและที่สำคัญนะคะมีโบนัสให้ด้วยซึ่งจะเป็นโบนัสรายปีออกจากผลประกอบการนะคะถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้โบนัสรายปีเยอะนะคะส่วนใหญ่โบนัสรายปีจะได้รับในช่วงเดือนธันวานะคะช่วงสิ้นปีนะคะส่วนใหญ่นะคะแต่บางที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปช่วงมกราก็แล้วแต่บริษัทหรือว่ากลุ่มงานนั่นเองค่ะต่อไปค่ะประเภทที่เท่าไหร่คะลูกประเภทที่6แล้วเรียกว่าอาชีพค้าขายนะคะอันนี้พ่อค้าแม่ค้าก็จะอยู่ในอาชีพค้าขายด้วยเช่นกันนะคะเป็นอาชีพที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการผลิตอะไรเอ่ยสินค้านะคะแล้วก็ผลิตในเรื่องของมีทั้งผู้ซื้อนะคะแล้วก็ผู้ขายสินค้านะคะหรือว่าเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายสินค้านั่นเองลักษณะงานที่ทำคือทำหน้าที่ผลิตและก็ขายอะไรคะลูกขายสินค้านะคะอย่างเช่นการค้าส่งค้าปลีกค้าส่งคืออะไรคะลูกใครทราบบ้างนักเรียนปลายทางทราบไหมคะตรงนี้สำคัญเลยการค้าส่งคือเป็นการค้าที่ส่งในปริมาณมากๆจำนวนมากๆนะคะเรียกว่าค้าส่งส่วนค้าปลีกคือเป็นการขายในปริมาณที่น้อยๆนะคะอย่างเช่นตามร้านขายของขายไป1ชิ้น2ชิ้นแบบนี้นะคะถ้าค้าส่งเนี่ยจะเยอะกว่านะคะดังนั้นแตกต่างกันไหมคะระหว่างการค้าส่งกับค้าปลีกแตกต่างกันไหมคะนักเรียนแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างไรคะลูกปลายทางคะแตกต่างอย่างไรคะแตกต่างกันที่อะไรคะกลุ่มที่5ตอบให้คุณครูได้ชื่นใจหน่อยค่ะและนักเรียนปลายทางด้วยแตกต่างกันอย่างไรคะ
10: การค้าส่งจะมีของที่จำนวนมากกว่าค่ะและการค้าปลีกจะมีของที่น้อยกว่าไม่ได้จะส่งของไปให้ร้านอื่นค่ะ
0: ค่ะถูกต้องนะคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะดังๆเลย การค้าส่งก็คือปริมาณเยอะๆนั่นเองส่วนการค้าปลีกก็ปริมาณน้อยๆนั่นเองค่ะถูกต้องนะคะสถานะอาชีพนี้ได้รายได้ที่เป็นไงคะลูกไม่แน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้ซื้อและก็สินค้าเป็นสำคัญนั่นเองนะคะดังนั้นก็จะได้รายได้บางวันอาจจะมีมากนะคะบางวันอาจจะได้น้อยนะคะก็ถัวเฉลี่ยกันไปต่อไปค่ะสรุปสาระสำคัญในวันนี้นะคะอาชีพหมายถึงการทำมาหากินในงานที่ทำเป็นประจำเพื่อให้เกิดอะไรคะลูกเกิดรายได้นะคะนำรายได้นั้นไปเลี้ยงใครเลี้ยงครอบครัวและตนเองดังนั้นอาชีพจึงสามารถแยกประเภทได้ดังนี้นะคะสรุปแล้วอาชีพแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะที่เราถามเมื่อสักครู่เมื่อต้นชั่วโมงแบ่งเป็นเท่าไหร่คะนักเรียน6ประเภท6ประเภทมีอะไรบ้างคะกลุ่มที่3สามารถยืนตอบได้เลยค่ะ6ประเภทมีอะไรบ้างค่ะ
8: 1อาชีพเกษตรกร2อาชีพรับจ้าง3อาชีพอิสระ4อาชีพรับข้าราชการ5อาชีพรัฐวิสาหกิจ6อาชีพค้าขายครับ
0: ค่ะปรบมือ

กับน้องก้องและกลุ่มที่3หน่อยค่ะแสดงว่าอาชีพนั้นนะคะมีทั้งหมด6ประเภทนั่นเองนะคะแบ่งออกเป็น6ประเภทนะคะดังที่น้องก้องได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่ค่ะสำหรับลำดับถัดไปนะคะในเรื่องของขั้นปฏิบัติใบงานนะคะในวันนี้นะคะบทบาทของนักเรียนปลายทางให้นักเรียนนั้นทำใบงานที่1นะคะเรื่องอาชีพต่างๆในชุมชนนะคะส่วนบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนะคะรบกวนครูนะคะแจกใบงานที่1นะคะและให้คำปรึกษาพร้อมทั้งให้คะแนนกับนักเรียนค่ะซึ่งตัวอย่างใบงานในวันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะดังนั้นในส่วนของใบงานให้นักเรียนนั้นวาดภาพลักษณะอาชีพต่างๆในชุมชนที่ตนชื่นชอบและระบายสีให้สวยงามพร้อมเขียนรายละเอียดของอาชีพมาให้ถูกต้องนะคะแสดงว่าในช่องสี่เหลี่ยมนี้ให้นักเรียนนั้นวาดภาพอาชีพที่ตนรักและที่ตนชื่นชอบนั่นเองนะคะถัดไปในส่วนของข้อด้านล่างนี้ให้นักเรียนนั้นเขียนตอบคำถามข้อที่1ชื่อของอาชีพ2ประเภทของอาชีพ3ลักษณะงาน4ช่วงเวลาที่ทำงาน5เรื่องของรายได้นะคะเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนบางส่วนก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นจากเพื่อนๆกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะ
1: ชื่ออาชีพหมอประเภทของอาชีพอาชีพรับข้าราชการลักษณะงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายมีเวลาทำงานที่แน่นอนรายได้แน่นอนครับ
0: ค่ะปรบมือให้กับกล้องและก็กลุ่มที่3หน่อยค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะและก็ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพนะคะซึ่งน้องก็ได้เลือกอาชีพแพทย์หรือว่าคุณหมอนั่นเองค่ะสำหรับต่อไปนะคะก็มาถึงขั้นของการสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะซึ่งการสรุปบทเรียนของเรานะคะเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเป็นการทำงานเพื่อหารายได้สำหรับการเลี้ยงชีวิตตนเองและครอบครัวทำให้ตนเองและครอบครัวดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะเด็กๆจำไว้เลยว่าสำหรับการเลือกอาชีพนั้นต้องเลือกที่ตนเองรักและตนเองสนใจนะคะเราจะได้มีความสุขในเรื่องของการประกอบอาชีพนั่นเองค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปเรื่องความแตกต่างของอาชีพสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งหน้าใบงานที่2เรื่องความแตกต่างของงานอาชีพซึ่งตรงนี้คุณครูปลายทางสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่

0: ่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูฝ้ายและนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศนี้นะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทุกคนเคารพ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก

0: าจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
2: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ถึงความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะศาสตร์พระราชาเช่นเดิมนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการช่างหัวมันตามแนวพระราชดำรินั่นเองนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะ1. เล่าเรื่องราวโครงการช่างหัวมันตามแนวพระราชดำริ 2. เขียนบันทึกความรู้จากการศึกษาโครงการช่างหัวมันตามแนวพระราชดำริและ 3. สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9นั่นเองนะคะในวันนี้นะคะคุณครูน้ำก็จะมีไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะคะหรือวิดิทัศน์ต่างๆรวมข้อมูลต่างๆมาให้เด็กๆได้ศึกษาด้วยนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะคุณครูก็มีภาพนะคะมาให้นักเรียนได้ดูนะคะจากภาพคือที่ไหนเอ่ยเด็กๆเคยไปไหม
3: เคยไป
2: คือที่ไหนลูกโครงการช่างหัวมันใช่ไหมคะนักเรียนบางคนอาจจะยังไม่เคยไปนะคะอย่างเช่นในห้องเรียนบางคนก็ไม่เคยไปหรือนักเรียนปลายทางก็ยังไม่เคยไปนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วบางคนเนี่ยยังไม่ทราบเลยว่าโครงการช่างหัวมันนะคะในหลวงรัชกาลที่9นะคะได้ทำอะไรไว้ได้คิดค้นได้ชี้แนะอะไรไว้ให้กับประชาชนในพื้นที่แห่งนี้นั่นเองนะคะในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีวิดิทัศน์นะคะมาให้นักเรียนดูขอให้นักเรียนนะคะทั้งในห้องเรียนและนักเรียนปลายทางตั้งใจดูทัศน์เพราะว่าในวิดิทัศน์นั้นนะคะถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจน่าเรียนรู้มากๆเลยนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะมีวิดิทัศน์นะคะมาให้นักเรียนได้ดูนั่นเองนะคะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยพร้อมในการดูวิดิทัศน์แล้วนะคะเด็กๆต้องตั้งใจดูนะคะสามารถจดบันทึกข้อมูลนะคะที่สามารถใช้ในการเรียนรู้ได้นั่นเองนะคะหลังจากที่เด็กๆดูวิดิทัศน์แล้วเด็กๆนะคะก็จะต้องมาดูข้อมูลที่คุณครูได้แจกให้ศึกษาอีก1รอบด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิดิทัศน์กันเลยค่ะ
4: ช่างหัวมันเปรียบเสมือนไร่ของพ่อเมื่อปี2552ขณะที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประทับที่พระราชวังไกลกังวลมีราษฎรนำหัวมันมาถวายพระองค์ท่านได้ทรงนำหัวมันวางบนตราช่างโบราณในห้องทรงงานก่อนเสด็จกลับกรุงเทพมหานครและเมื่อเสด็จกลับมาพระราชวังไกลกังวลทรงพบว่าหัวมันที่วางอยู่บนตราช่างนั้นมีรากและใบอ่อนงอกขึ้นจากหัวมันพระองค์มีพระราชดำรัสว่าขนาดหัวมันที่วางอยู่ในอากาศยังงอกรากงอกใบได้ขนาดนี้แล้วนับประสาอะไรกับการนำไปปลูกลงดินแม้ว่าจะเป็นดินที่แห้งแล้งที่สุดจะเติบโตได้อย่างแน่นอนนับจากนั้นต้องใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อซื้อที่ดิน250ไร่จัดตั้งโครงการในพระราชดำริช่างหัวมันที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีซึ่งพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดที่ดินทั้งหมดมีสภาพเสื่อมโทรมขาดแร่ธาตุอีกทั้งพื้นที่นี้อยู่หลังเขาทำให้มีฝนตกน้อยเจ้าของที่ดินเดิมปลูกต้นยูคาลิปตัสเพื่อตัดขายและมีแปลงปลูกอ้อยและแปลงปลูกมะนาวอีกบางส่วนโครงการช่างหัวมันนี้เปรียบเสมือนไร่ของพ่อพระองค์ทรงพระราชทานหัวมันเทศหัวนั้นให้ปลูกไว้ในบริเวณโครงการเพื่อขยายพันธุ์อีกด้วยเริ่มแรกพระราชประสงค์คือพลิกฟื้นผืนดินที่เคยแห้งแล้งให้กลับมาอุดมสมบูรณ์สามารถกลับมาทำการเกษตรได้โดยเริ่มต้นปลูกมันเทศเป็นพืชชนิดแรกและ และให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรโดยยึดหลักเกษตรพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรและนักวิจัยที่มาจากองค์กรต่างๆได้มาช่วยกันศึกษาวิจัยกำลังสำคัญที่ขาดไม่ได้คือเกษตรกรในพื้นที่ที่ช่วยเข้ามาปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเกษตรและดูงานในโครงการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปจึงก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างความรู้วิชาการของนักวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรทำให้เกิดองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ยั่งยืนประโยชน์ทางอ้อมคือการนำผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกขึ้นไปจำหน่ายที่ร้าน Golden Place ทุกสาขาปัจจุบันพัฒนาเป็นศูนย์การเกษตรที่มีความรู้มากมายในด้านการเพาะปลูกอาทิมะนาวแป้นชมพู่เพชรสายรุ้งข้าวพันธุ์พื้นเมืองโคนมไก่ไข่ยางพาราและการปศุสัตว์หลากหลายชนิดพัฒนาระบบชลประทานโดยพัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองเสือซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำหลักของโครงการให้สามารถจุน้ำได้ถึง 280,000 ลูกบาศก์เมตรติดตั้งระบบกระจายน้ำไปหล่อเลี้ยงบริเวณเพาะปลูกและปศุสัตว์ทั้งยังติดตั้งระบบพลังงานทดแทนอย่างกังหันลมและแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเพิ่มเสถียรภาพพลังงานในพื้นที่การวันนี้จากผืนดินที่เคยแห้งแล้งแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีสู่ความสมบูรณ์ที่ยั่งยืนด้วยพระปรีชานับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กอรมน.
2: เมื่อเด็กๆนะคะได้ดูวิดิทัศน์นะคะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากวิดิทัศน์นักเรียนได้ข้อมูลอะไรบ้างใครตอบคุณครูได้บ้างจากวิดิทัศน์มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างกลุ่มที่3ค่ะขอตัวแทนเล่าสั้นๆได้นะคะ
0: ในหลวงร.9ได้นำมันที่ได้ไปชั่งครับ
2: ค่ะ
0: แล้วมันมีการเจริญเติบโตครับ
2: ค่ะ
0: จึงสร้างโครงการชั่งหัวมันค่ะ
2: ขอบคุณค่ะจากวิดิทัศน์นะคะเชิญนั่งลงได้ค่ะจากวิดิทัศน์นะคะเด็กๆจะเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะมีคนเอาอะไรมาถวายลูกมันเทศมาถวายใช่ไหมคะหลังจากนั้นแล้วพระองค์นำมันเทศอันนั้นเอาไปวางไว้ที่ไหนลูกที่ตาช่างวางแล้วหลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จกลับใช่ไหมลูกพระองค์ก็ได้เสด็จกลับหลังจากนั้นแล้วพระองค์เสด็จกลับมาที่วังไกลกังวลอีกหนึ่งครั้งพระองค์ทรงเห็นอะไรลูกเห็นมันเทศมีรากงอกออกมาใช่ไหมคะหลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็เลยนำมันเทศนั้นไปทำอะไรลูกไปปลูกยางพื้นที่ที่ไหนเอ่ยพื้นที่ที่แห้งแล้งพื้นที่ที่แห้งแล้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยอยู่จังหวัดเพชรบุรีเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆดูวิดิทัศน์แล้วนะคะแต่นอกจากวิดิทัศน์แล้วคุณครูก็จะมีข้อมูลนะคะให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยในที่นี้นะคะข้อมูลอาจจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่แล้วนั่นเองคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะคะลองศึกษาดูด้วยตัวเองว่าจากการศึกษานั้นนะคะโครงการช่างหัวมันนะคะพระองค์ท่านนะคะได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีนะคะชุดข้อมูลมาให้นักเรียนนะคะเด็กๆก็จะได้ชุดข้อมูลนะคะทั้งหมด2แผ่นนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นในแผ่นแรกนะคะเด็กๆจะได้รับทุกกลุ่มนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเส้นทางการเดินทางการเรียนรู้ของเราตามรอยพระราชานั้นนะคะเราจะเริ่มเดินทางที่เส้นทางไหนกันบ้างนะคะว่าในภาคตะวันตกของเรานะคะเราเลือกเรียนมานะคะคุณครูเลือกเรื่องที่เรียนมานั่นเองถามว่าเส้นทางตามรอยพระราชามีหลากหลายเส้นทางมากเลยนะคะที่พระองค์ท่านนะคะทรงช่วยเหลือประชาชนนั่นเองนะคะในวันนี้เด็กๆก็จะศึกษาโครงการช่างหัวมันนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้เด็กๆทุกกลุ่มเลยอันนี้ข้อมูลแรกนะคะ อันนี้คือข้อมูลแรกเด็กๆได้ทุกกลุ่มได้ไปแล้วอย่าพึ่งลงมือปฏิบัตินะคะเดี๋ยวรอข้อมูลอีก1ชุดก่อนแล้วเราจะลงมือปฏิบัติและอ่านพร้อมกันคุณต้าอันนี้คุณครูจะแจกชุดแรกนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูข้อมูลชุดที่2ทีนี้จะเป็นข้อมูลที่เด็กๆจะได้อ่านแล้วนะคะจะเป็นข้อมูลหน้าตาแบบนี้นะคะเด็กๆก็จะได้กลุ่มเช่นเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถศึกษาได้เช่นเดียวกันนะคะคุณครูปลายทางก็ให้นักเรียนศึกษาไปพร้อมๆกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้นั่นเองนะคะอันนี้คือข้อมูลนะคะต่างๆที่มีอยู่นั่นเองนะคะเกี่ยวกับโครงการช่างหัวมันนั่นเองนะคะอันนี้คือกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่2กลุ่ม5กลุ่ม5กลุ่ม4ตอนนี้เด็กๆได้ทุกกลุ่มแล้วนะคะเด็กๆลงมือศึกษาได้นะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในหลวงทำอะไรนะคะข้อมูลสำคัญทุกอย่างเลยเส้นทางการเดินทางเด็กๆดูภาคตะวันตกมีเส้นทางการเดินทางอะไรบ้างนอกเหนือจากโครงการช่างหัวมันนะคะนอกเหนือจากโครงการช่างหัวมันมีโครงการอะไรเกิดขึ้นอีกในภาคตะวันตก

นะคะเด็กๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ใครอยากศึกษาตรงไหนเดินไปหาคุณครูได้คุณครูก็จะมีข้อมูลเหล่านี้ให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะแต่วันนี้เราเลือกเรียนในภาคตะวันตกมา1อย่างนะคะ

0: ากการที่นักเรียนนะคะได้ศึกษาข้อมูลนะคะคุณครูได้เดินนะคะดูในกลุ่มต่างๆนะคะและพบเจอในบางกลุ่มนะคะบอกคุณครูว่าหนูเคยไปนะคะโครงการช่างหัวมันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะให้เพื่อนๆนะคะลองมานะคะพูดคุยกับนักเรียนว่าเพื่อนๆนะคะไปโครงการช่างหัวมันนะคะเข้าไปในพื้นที่แล้วเพื่อนๆนะคะได้พบเจออะไรบ้างนั่นเองนะคะอ่ะขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่5นั่นเอง2คนได้เลยค่ะเราไปเที่ยวกันมาใช่ไหมคะไปดูโครงการมาว่าพบเจออะไรบ้างนะคะในโครงการช่างหัวมันด้านหน้าได้เลยค่ะออกมา2คนได้เลยค่ะใครจะพูดก่อนดี
1: ให้เพ
0: ื่
1: อน
0: อ่ะได้ค่ะ
2: เจอฟาร์มปศุสัตว์แล้วก็การเกษตรที่เขาปลูกพืชต่างๆค่ะ
0: ค่ะเพื่อนบอกว่าเจอการเลี้ยงสัตว์แล้วก็การปลูกพืชต่างๆนั่นเองนะคะต่อมาคนต่อมาเลยค่ะ
3: หนูเจอกังหันลมแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์ค่ะ
0: เจอกังหันลมและแผงโซลาร์เซลล์นั่นเองนะคะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้คือเพื่อนๆของเรานะคะได้เคยเข้าไปนะคะเยี่ยมชมนะคะโครงการช่างหัวมันนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็ออกมาพูดให้นักเรียนฟังว่าเจออะไรบ้างในพื้นที่แห่งนี้นั่นเองนะคะหลังจากที่เราฟังเพื่อนเล่าไปแล้วนะคะศึกษาแล้วรวมถึงกับดูวิดีทัศน์แล้วนะคะวันนี้เราลองมาตอบคำถามดูบ้างนะคะเกี่ยวกับโครงการช่างหัวมันตามแนวพระราชดำรินั่นเองค่ะคำถามแรกเลยง่ายมากๆนะคะโครงการช่างหัวมันอย่าเพิ่งยกมือลูกอย่าเพิ่งยกมือให้ครูอ่านคำถามก่อนนะคะโครงการช่างหัวมันตามแนวพระราชดำริอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยลองตอบพร้อมกันทั้งห้องได้ไหมเอ่ยอยู่จังหวัดอะไรคะ
4: เพชรบุรี
0: ตอบเสียงดังมากๆแสดงว่าตั้งใจศึกษามากเลยวันนี้นะคะอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะคะคำถามแรกตอบได้ทั้งห้องเลยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบได้หรือเปล่าต่อมาคำถามต่อมาถามว่าอำเภอใดที่มีการจัดตั้งโครงการช่างหัวมันตามแนวพระราชดำริทีนี้คุณครูสุ่มเลขที่ดีกว่าเด็กๆน่า

0: ตอบได้ทุกคนแน่ๆเห็นยกมือเยอะมากๆเลยนะคะคุณครูขอเป็นเลขที่26ค่ะมาโรงเรียนไม่เอ่ยเลขที่26อยู่ในกลุ่มที่5เราลองมาดูกันว่าอยู่ในอำเภอใดของจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะ
1: อำเภอท่ายางค่ะ
0: ถูกไม่เอ่ยเพื่อน
2: ๆถูกค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าอยู่ในอำเภอท่ายางนั่นเองนะคะเรารู้แล้วว่าโครงการสร้างหัวมันอยู่ในอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะคะคำถามต่อมาขณะที่พระองค์ประทับที่พระราชวังวังไกลกังวลประชาชนได้ทำนำสิ่งใดมาถวายบ้างเอ๊ซุ่มหรอคะว่าคำถามง่ายเมื่อคำถามง่ายเดี๋ยวเราตอบพร้อมกัน1ครั้งเอ๊ประชาชนนำอะไรมาถวายพระองค์ท่านอะไรเอ่ยเรามาดูคำตอบกันนำมันเทศมาถวายนั่นเองนะคะคำถามต่อมาแสดงว่าคำถามง่ายนะคะในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นการเปลี่ยนแปลงมันเทศอย่างไรบ้างยกเยอะมากเลยถ้าตอบพร้อมกันอาจจะเป็นคำตอบที่ยาวแน่ๆเลยนะคะดังนั้นขอสุ่มหมายเลขนะคะขอเป็นหมายเลขที่9ค่ะมาโรงเรียนไม่เอ่ยไม่มาโรงเรียนผู้โชคดีของเราขอเป็นหมายเลขที่21ค่ะอยู่ไหนเอ่ยอ่ะ21ค่ะเด็กๆตั้งใจฟังเพื่อนตอบคำถามค่ะ
1: มีใบแล้วก็มีรากงอกค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะเพื่อนบอกว่าพระองค์ท่านเห็นการเปลี่ยนแปลงคือมีใบมีรากงอกออกมานั่นเองใช่ไหมเอ่ยพระองค์ท่านจะเห็นว่ามีต้นงอกออกมานะคะทั้งที่ได้รดน้ำไหมลูกไม่ได้รดน้ำเลยพระองค์ท่านเนี่ยนำมันเทศเนี่ยตั้งไว้เฉยๆอยู่ๆใบก็ออกมารากก็ออกมาใช่ไหมคะไม่ได้รดน้ำนั่นเองนะคะเด็กๆรู้แล้วนะคะต่อมาคำถามต่อมาทำไมพระองค์จึงเลือกทำการทดลองที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองตอนนี้มีทั้งหมด4กลุ่มที่ยกมือนะคะเอามือลงก่อนเอามือลงก่อนเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนกลุ่ม1คนนะคะตัวแทนกลุ่ม1คนได้ยินสัญญาณคุณครูบอกว่ายกมือเมื่อไหร่ให้ยกมือขึ้นใครยกมือเร็วที่สุดกลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มที่ได้ตอบคำถามสามารถส่งตัวแทนได้นะคะกลุ่มที่2พร้อมแข่งขันไหมคะพร้อมนะคะแสดงว่าทุกกลุ่มจะมีคนยกมือกี่คนลูกกี่คน1คนกลุ่มที่1ใครจะเป็นคนยกมือตอบคำถามเอิร์ธกลุ่มที่2ล่ะลูกลูกแก้วกลุ่มที่3ล่ะคะกองกลุ่มที่4โฟสกลุ่มที่5ของขวัญอ่ะทีนี้เอามือจับที่ติ่งหูจับที่ติ่งหูของเราอ่ะจับที่ติ่งหูนะตอนนี้เอามือจับที่ไหล่เอามือจับที่ไหล่2มือลูก2มือเลยเอามือจับที่ไหล่เอามือจับที่เอวเอามือจับที่เข่าเอวไหล่หูมีคนทำผิดไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยกลุ่มอื่นจับตามองเพื่อนนะหรือจับตามองคุณครูดีคุณครูอาจจะทำผิดใช่ไหมเข่าเอวไหล่เข่าเอวยกมือใครคิดว่ากลุ่ม1ยกก่อนเข้าข้างกลุ่มเราหรือเปล่าอ่ะเอาใหม่อีก1รอบตอนนี้ซ้อมก่อนวอร์มร่างกายก่อนพร้อมไหมเอ่ยเอามือจับหูจับไหล่จับเอวจับเข่าจับไหล่จับเอวยกคุณครูเห็นกลุ่ม

0: กเร็วที่สุดคือกลุ่มที่เอ๊ตอนนี้ทุกคนเข้าข้างกลุ่มตนเองหมดเลยใช่ไหมเอ่ยอ่ะคุณครูเห็นเร็วที่สุดเลยคือกลุ่มที่3เร็วที่สุดกลุ่มที่3ขอตัวแทน1คนในการตอบคำถามลืมคำถามหรือยังลูก
1: เพราะเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งครับ
0: เพราะเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งใช่ไหมคะเพื่อนๆใช่ไหมเอ่ยมีคำตอบอะไรเพิ่มเติมไหมลูกไม่มีเลยใช่ไหมคะทำไมพระองค์ถึงเลือกทดลองที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเด็กๆมาดูกันนะคะเพราะว่าแห้งแล้งมีสภาพที่เสื่อมโทรมขาดแร่ธาตุและอยู่หลังเขาแล้วก็อะไรตกน้อยฝนตกน้อยนั่นเองพระองค์จึงเลือกพื้นที่แห่งนี้นั่นเองนะคะเด็กๆได้ตอบคำถามไปแล้วต่อมานะคะพระองค์ได้ปลูกพืชชนิดแรกที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีคืออะไรเอ่ยตอบพร้อมกันหน่อยคือมันเทศนั่นเองนะคะที่ปลูกเป็นชนิดแรกเลยนั่นเองนะคะมันเทศนะลูกไม่ใช่มันบดนะคะมันเทศผลเป็นลูกนะคะคำถามต่อมาคุณครูได้ยินแว่วๆนะคำถามต่อมาทำไมพระองค์ถึงคิดแก้ปัญหาการปลูกพืชในพื้นที่แห้งแล้งใครตอบคุณครูได้บ้างเริ่มยากแล้วกลุ่มที่4ตอบได้ไหมลูกยกมือเนี่ยจับหูแล้วตอบได้ไหมเนี่ยตอบได้ไหมอ่ะขอเป็นกลุ่มที่3ตอบได้ไหมลูกได้อ่ะเดี๋ยวเราให้กลุ่มที่3ตอบก่อนแล้วเป็นกลุ่มที่4นะอ่ะกลุ่มที่3ค่ะ
1: เพราะได้แรงบันดาลใจมาจากมันเทศครับถึงแม้ไม่มีเม็ดน้ำก็ยังมีรากงอกออกมา
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนบอกว่ามีแรงบันดาลใจมาจากมันเทศถึงแม้ว่าไม่รดน้ำแต่ก็มีการออกดอกออกใบใช่ไหมลูกขอบคุณค่ะกลุ่มที่4ค่ะ
2: เพราะวางมันเทศไว้บนอากาศยังรากยังสามารถงอกได้ครับ
0: อันนี้ก็คือการวางมันเทศใช่ไหมคะไว้บนตาช่างใช่ไหมคะไม่ได้เอามันเทศเนี่ยลงดินเลยก็สามารถงอกได้นั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะเขาถามว่าพระองค์ทำไมพระองค์ถึงคิดแก้ปัญหาการปลูกพืชในพื้นที่แห้งแล้งนะลูกนะก็คือเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรนั่นเองนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีเรื่องราวนะคะจากที่เด็กๆได้ดูวิดิทัศน์เด็กๆได้ศึกษาข้อความหรือข้อมูลต่างๆมาแล้วนะคะเราลองมาดูเรื่องเล่ากันบ้างนะคะโครงการช่างหัวมันตามแนวพระราชดำริตั้งอยู่ที่ตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเกิดขึ้นจากความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความสำเร็จสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะอันนี้คือความที่พระองค์ท่านนะคะหวังดีต่อประชาชนอีกนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2551พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงซื้อที่ดินจากราษฎรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองเสือนะคะถ้าเราดูจากวิดิทัศน์นะคะประมาณ120ไร่และต่อมาปีพุทธศักราช2552ทรงซื้อแปลงติดกันเพิ่มอีก130ไร่รวมเป็นเนื้อที่250ไร่นั่นเองนะคะโดยมีพระราชดำริให้ทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตรรวบรวมพืชพันธุ์

เศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกนะคะไว้ในที่นี้โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมนะคะพุทธศักราช2552เป็นต้นมานะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีการพระราชทานพันมันเทศซึ่งออกมาจากหัวมันที่ตั้งโชว์ไว้บนตราช่างนั่นเองนะคะไว้ในห้องที่เราได้ดูจากคลิปวิดีโอนะคะหรือวิดีทัศน์ในห้องส่งงานที่วังไกลกังวลให้นำมาปลูกไว้ที่นี่พระราชทานชื่อโครงการว่าโครงการช่างหัวมันตามแนวพระราชดำรินั่นเองนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความคืบหน้าโครงการด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2552เมื่อพระองค์นะคะเสด็จทอดพระเนตรแล้วนะคะเป้าหมายของโครงการช่างหัวมันนะคะตามแนวพระราชดำริโครงการช่างหัวมันตามแนวพระราชดำริมีเป้าหมายต้องการให้เป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจของอำเภอท่ายางนะคะจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะก็มีนะคะมีการเลือกพันธุ์พืชในท้องถิ่นที่ดีที่สุดเลยนะคะเข้ามาปลูกแล้วให้ภาครัฐนะคะและชาวบ้านให้ภาครัฐและชาวบ้านร่วมกันดูแลนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนแนวคิดแนวคิดก็คือความรู้ต่างๆนะคะในการเกษตรนั่นเองนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะมีการเลือกพันธุ์พืชแล้วนะคะต่อมาคุณดิธรนะคะก็บอกว่าโครงการช่างหัวมันเนี่ยเป็นการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการนั่นเองเพราะว่ามีการปลูกพืชที่หลากหลายมีการปลูกมันเทศอย่างเดียวไหมคะไม่มีการปลูกอะไรอีกนอกจากมันเทศสับปะรดอะไรอีกลูกมะนาวอะไรอีกคะพริกมะเขือเทศใช่ไหมคะนี่แหละคือการบูรณาการในพืชเศรษฐกิจนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองขณะเดียวกันก็พยายามเปลี่ยนวิกฤตนะคะให้เป็นโอกาสโดยนะคะคาดว่าอนาคตจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนโดยทั่วไปนั่นเองเหมือนเพื่อนนะคะเพื่อนเด็กๆ เพื่อนของเราเลยเนี่ยนะคะก็ได้มีโอกาสเข้าไปโครงการแห่งนี้เข้าไปเรียนรู้นะคะตอนนี้นะคะโครงการช่างหัวมันได้เปิดให้นะคะประชาชนเข้าไปเรียนรู้นะคะในโครงการช่างหัวมันนั่นเองนะคะก็จะมีสิ่งต่างๆนะคะให้ศึกษาเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชนะคะหรือการเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆนะคะได้เรียนรู้แล้วนะคะเรามาดูในขั้นปฏิบัติกันค่ะในคำชี้แจงให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้คำชี้แจงกิจกรรมนักเรียน1ให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้คำชี้แจงครูปลายทาง1ครูให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเรามาดูหน้าตาใบงานกันนะคะวันนี้เราอยู่ในใบงานที่4นั่นเองเด็กๆสามารถหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาได้เลยนะคะเด็กๆสามารถหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาได้เลยเรามาดูหน้าตาใบงานแล้วนะคะก็จะมีนะคะคำถามถามนักเรียนกี่ข้อลูกกี่ข้อเอ่ย5ข้อนั่นเองนะคะอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2นะคะและข้อที่3ข้อที่4ข้อสุดท้ายคือข้อที่5นั่นเองนะคะถ้านักเรียนนะคะพร้อมแล้วสามารถลงมือทำใบงานได้เลยค่ะ

เมื่อเด็กๆได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูแนวคำตอบในวันนี้กันนะคะก็จะมีคำถามทั้งหมด5ข้อนั่นเองเรามาดูแนวคำตอบกันนะคะในข้อที่1ข้อที่2ต่อมาในข้อที่3เด็กๆสามารถตรวจสอบคำตอบได้เลยนะคะข้อที่4นะคะและข้อสุดท้ายเลยก็คือข้อที่5นั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็จะมีคำถามมาถามเด็กๆทั้งหมด5ข้อนะคะเด็กๆก็ได้ทำใบงานนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆก็สามารถส่งให้กับคุณครูนะคะเพื่อทำการตรวจสอบอีกหนึ่งรอบได้นั่นเองนะคะเรามาสรุปบทเรียนในวันนี้กันค่ะอันแรกนะคะเราจะมาดูปัญหาเลยนะคะพระองค์มีแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาพื้นที่ในการจัดการโครงการตัวอย่างด้านการเกษตรและเป็นแหล่งเรียนรู้การรวบรวมพืชนานาชนิดที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศโดยเป็นการเพาะปลูกพืชเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนและส่งจำหน่ายตลาดส่วนที่มาของชื่อโครงการเนื่องจากเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินประทับที่พระราชวังวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทรงนำมันเทศที่ชาวบ้านทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวางบนตาช่างเมื่อเสด็จกลับมาที่พระราชวังไกลกังวลอีกครั้งทรงพบว่ามันเทศมีใบอ่อนงอกออกมาโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำหัวมันนั้นไปเพาะในกระถางและทรงให้นำมาเพาะปลูกในพื้นที่นี้ด้วยพร้อมพระราชทานนามโครงการช่างหัวมันในพระราชดำริวิธีแก้ปัญหานะคะเมื่อเกิดปัญหาแล้วพระองค์ท่านนะคะก็คิดค้นในการแก้ปัญหาในพื้นที่แห่งนั้นนั่นเองนะคะเพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจพืชพันธุ์ดีของอำเภอท่ายางและของจังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรแก่เกษตรกรเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแปลงและช่วยงานพระองค์นั่นเองค่ะและผลที่เกิดขึ้นโครง

ัวมันตามแนวพระราชดำริต้องการให้เป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจของอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีโดยเลือกพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ดีที่สุดเข้ามาปลูกแล้วให้ภาครัฐและชาวบ้านร่วมกันดูแลและแลกเปลี่ยนความคิดโครงการสร้างหัวมันเป็นการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการโดยใช้ทรัพยาก

0: นะคะวิธีแก้ปัญหานะคะรวมถึงผลที่เกิดขึ้นด้วยนั่นเองในที่นี้นะคะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้แล้วนะคะเรามาดูกันว่าในครั้งต่อไปนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้นะคะปลูกป่าชายเลน1นั่นเองนะคะครั้งต่อไปนะคะเด็กๆต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะ1เลยนะคะขอให้คุณครูปลายทางนะคะจัดกลุ่มให้เด็กๆนะคะในครั้งต่อไปเด็กๆจะต้องระดมความคิดนะคะเกี่ยวกับองค์ประกอบของการ์ดในการเดินทางนะคะที่เราจะไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการปลูกป่าชายเลนนั่นเองนะคะเด็กๆก็จะต้องนะคะรวมกลุ่มกันนะคะเพื่อเสนอความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆนะคะเพราะว่าในครั้งต่อไปนะคะจะต้องมีการ์ดข้อมูลก่อนที่เราจะเดินทางนะคะไปยังพื้นที่ที่เราจะไปศึกษาเรียนรู้กันนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดด้วยความเคารพ

วัดพระนอนเป็นวัดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอรัญญิกนอกเมืองทางด้านทิศเหนือสิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดประกอบด้วยอุโบสถตั้งอยู่ตอนหน้าสุดลักษณะฐานอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าย่อมุมเป็นมุกทั้งด้านหน้าและด้านหลังรูปแบบของฐานอาคารเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ภายในอาคารยังปรากฏฐานชุกชีแต่องค์พระประธานหักพังหมดเสารับหลังคาเป็นเสาศิลาแรงแปดเหลี่ยมนอกฐานยังมีเสาศิลาแรงแปดเหลี่ยมหรือที่เรียกว่าพระไหลสำหรับรับชายคาที่ยื่นออกมาเลยผนังมีฐานใบเสมา8ฐานรอบอุโบสถใบเสมาสลักจากหินชนวนปัจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรมีการแกะสลักลวดลายประเภทลายพันธุ์พฤกษาลายดอกไม้อยู่ท่ามกลางเถาใบไม้และที่ขอบแกะสลักกระหนกปลายแหลมงดงามมากใบเสมาบางใบแกะสลักเป็นภาพบุคคลเล่าเรื่องรามเกียรติ์ตอนทรพีสู้กับสุครีพถัดจากอุโบสถไปทางด้านหลังเป็นวิหารพระนอนภายในวิหารยังเหลือแท่นประดิษฐานพระนอนองค์พระพังทลายจนหมดสิ้นเสาวิหารรองรับหลังคาเป็นเสาศิลาแรงสี่เหลี่ยมแท่งเดียวตลอดมีขนาดสูงใหญ่กว้างด้านละเมตรกว่าสูงประมาณ 4-5 เมตรจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองกำแพงเพชรเจดีย์ประธานอยู่ถัดจากวิหารไปทางด้านหลังหรือด้านตะวันตกเป็นเจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆังด้านหน้าทำเป็นซุ้มพระหรือมุกเล็กๆยื่นออกมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาสวัดแห่งนี้ทรงพระราชนิพนธ์ชมเชยไว้เป็นเจดีย์ที่มีส่วนทรงงดงามมาก

ฝรั่งเศสเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยจุดมุ่งหมายหลักนอกจากการติดต่อค้าขายกับไทยก็คือการโน้มน้าวให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและคนไทยยอมรับนับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกแต่ฝ่ายไทยให้ความสนใจในเรื่องการค้าและความสัมพันธ์ทางการทูตมากกว่าทั้งนี้ก็เพื่อถ่วงดุลอำนาจของฮอลันดาพ่อค้าชาวฝรั่งเศสได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำการค้าที่กรุงศรีอยุธยาโดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ตั้งโรงคลังสินค้าที่ริมฝั่งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาในขณะเดียวกันวิศวกรชาวฝรั่งเศสได้มาเป็นผู้สร้างป้อมและกำแพงเมืองทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคณะทูตระหว่างกัน

คณะทูตของฝรั่งเศสชุดแรกเข้ามาในพุทธศักราช2228โดยมีเชวาเลียเดอโชมองเป็นราชทูตคณะทูตชุดที่2เข้ามาในพุทธศักราช2230มีลาลูแบร์เป็นราชทูตส่วนคณะทูตของไทยที่เดินทางไปถึงฝรั่งเศสและมีชื่อเสียงคือคณะทูตที่มีพระวิสุทธิ์สุนทรโกสาปานเป็นราชทูตได้เดินทางไปฝรั่งเศสในพุทธศักราช2229ในช่วงปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขุนนางไทยรวมตัวกันต่อต้านฝรั่งเศสขณะที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชประชวรเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองโดยพระเพทราชาหัวหน้าขุนนางไทยได้เข้ายึดอำนาจการปกครองกองทหารฝรั่งเศสถูกขับไล่ออกไปความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสจึงหยุดชะงักไปช่วงเวลาหนึ่ง

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในระยะนี้ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับในส่วนของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนรวมทั้งในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569คาดการว่าบริเวณประเทศไทยยังคงมีโอกาสมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ไว้ด้วย
านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ได้นี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: ฮะรถแดงเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ
4: ่
5: ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะ

สำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
3: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
4: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
3: อะไฟหยุดแล้วไฟหยุดแล้วเย้เย้เย้เย้
2: โหนี่ด่านอะไรเนี่ย
5: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
0: ้อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกหมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
5: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่แง่รีบเข้าไปกันเถอะ
4: เดี๋ยวก่อนเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
5: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
2: เอ๊ะนั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี่

0: ไปช่วยเด็กนั้นก่อนเร็วฮึบดึงไม่ออกศิลาเจ้าปันมาช่วยกันหน่อย
1: เฮ
2: ้
1: ย
3: ที่นี่คือดินแดนแห่งความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได้
4: ทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
3: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่2สาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้นหึ
4: ฮะเฮ้ย
1: นี่ไง
4: โอ้ย
1: โอ้ย
4: โอ้ยโอ้ยเจ็บชะมัดให้เดินมาดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย

0: แย่แล้วการกับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
1: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
0: เอ๊ะห้องอะไรเนี่ย
2: นี่มันห้องอะไรกันเนี่ย
3: ว้าวสมบัติเต็มห้องไปหมดเลยฮะสมบัติสมบัติสมบัติสมบัติ
2: เจ้าหัวเม่นหยุดวิ่งสักทีข้าเวียนหัว
3: สมบัติข้าไม่ได้ชื่อเจ้าหัวเม่นข้าชื่อเข็มทองแต่คนชอบเรียกข้าว่าเจ้าเข็ม
2: นั่นแหละนั่นแหละเข็มทองหยุดเล่นแล้วหาทางออกไปจากที่นี่กันได้แล้ว
3: ไม่ไปข้าจะอยู่ที่นี่ตามหาสมบัติของข้าอาจารย์อ้อย
4: ว่าไงสาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
3: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยโอ้โหได้เจอตัวจริ
4: งไม่ต้องตื่นเต้น
3: น่ารักที่สุดเลย
4: แม่กอซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
3: จริงนะเย้ดีใจจังเลย
2: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮะ
4: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
3: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
4: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามุกามุกามุกามุกามุ
3: กามุกามุด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมค่ะเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮ่าอ๋อมีความสุขงำงำงำงำงำอร่อยด้วย
2: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
3: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แย่งจากของรักของข้าเด็ดขาด
2: เข็มทอง
5: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
0: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่คืนทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนตะกันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
1: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะห่วงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
0: อ๋อจริงด้วย
2: ไม่ได้การข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได้
4: อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหร
3: อตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยของข้าของข้าของข้าของข้า
4: ไปเลย
2: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะ
4: เฮ้ยหยุดนะ
2: นี่แ
4: หละหน้ากากข้า
3: ว่าตายแล้วจะเป็นใครจะไม่ใช่สตรอเบอรี่บอยนี่นะจะตัวปลอมบังอาจมาหลอกข้าแล้วนี่ข้าหอบอะไรวะย่อแย่เนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้ว
2: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันเร็ว
4: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
3: ไป
0: อาจจะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน
4: ่กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
1: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่เจ้าปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดิน

0: ปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R IA L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อนายนิติภูมิชินภักดีนะครับหรือเรียกว่าครูพี่แบงก์ก็ได้ครับ
1: ส่วนครูชื่อนาซิตาต่างสันเทียหรือเรียกว่าครูพี่แวนค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงก์แล้วก็ครูพี่แวนนะคะมีเรื่องราวสนุกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะรับรองว่านักเรียนต้องเพลิดเพลินไปกับมันแน่นอนค่ะครูพี่แบงก
0: ์ใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับครูพี่แวนแล้วก็นักเรียนครับทราบไหมครับว่าการเขียนตามจินตนาการนะครับหมายถึงอะไร
1: นักเรียนทราบกัน
0: ไหมตามไม่เอ่ยติ๊กตอก
1: ดูเหมือนนักเรียนจะยังไม่ทราบอะค่ะครูพี่แบงค์ช่วยอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับการเขียนตามจินตนาการนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเรียบเรียงถ้อยคำตามความคิดคำหนึ่งความคิดฝันความคิดที่แปลกใหม่โดยที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเรานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจนั่นเองครับครูพี่แบงค์
1: ว้าวที่ได้ฟังครูพี่แบงค์มาอธิบายมาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: อันดับต่อไปนะคะเราไปดูรูปภาพกันเลยดีกว่า
0: ว้าวมาดูรูปภาพกันเลย
1: พี่แบงค์เห็นรูปภาพไหมคะ
0: รูปภาพเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนน่าสนใจสีสันสดใสทีเดียวเลยครับครูพี่แบง
1: ค์ใช่แล้วค่ะ
0: ก่อนอื่นนะครับครูพี่แบงค์ก็จะให้นักเรียนนะครับจดคำศัพท์ที่พบในภาพนะครับโดยมาแยกคำศัพท์ทีละคำพร้อมๆกับครูพี่แบงค์แล้วก็ครูพี่แบงค์เลยครับครูพี่แบงค์ครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์เจอคำศัพท์คำไหนบ้างครับ
1: คำศัพท์ในรูปภาพนะคะที่เด่นๆเนี่ยพี่แวนอยู่3คนค่ะครูพี่แบงค
0: ์ไหนเอ่ยตรงกลางรูปภาพเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าใครนะกำลังนั่งอยู่คนแรกนะคะพี่แวนเห็นเป็นคุณย่าค่ะพี่แวน
0: คุณย่านักเรียนเห็นคุณย่าใช่ไหมล่ะครับ
1: นักเรียนเห็นไหมเอ่ยเรามาดูต่อไปดีกว่านะคะว่าเราเห็นอะไรมาดูดีกว่าคนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าค่ะคุณพี่แวน
0: ผู้ชายใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วนักเรียนตอบมาว่า

0: ำเรามาดูตรงกลางดีกว่าอ่ะตรงกลางใครนะมีคุณย่าแล้วมีคุณพ่อละคนตรงกลางก็น่าจะเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะ
1: คุณแม่นั่นเองครับดูพี่แวน
0: เรามาดูดีกว่าเอ๊ะทำไมทุกคนจับอะไรอยู่นะ
1: จับอะไร
0: อะไรอยู่นะ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกจับอะไรนะ
0: เสียงนักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
1: ว้าตอบถูกด้วยครับครูพี่แบง
0: ค์นั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะครูพี่แบงค์เรามาดูดีกว่า
1: ทุกคนกำลัง
0: อะไรอยู่นะตอนนี้แบบเอ๊ะก็ไม่ได้ยืนนะ
1: ทำอะไรอยู่หน้าทำอะไรอยู่หน้าใช่แล้วใบแล้วครับ
0: มีคำใบแล้วก็แสดงว่าคำว่านั่งนั่นเอง
1: นั่งนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะเรามาสังเกตที่คุณแม่ดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
1: คุณแม่ทำอะไรครับครูพี่แบงค์
0: รถอะไรแบบนี
1: ้
0: ครูพี่แบงค์ใบไปเมื่อสักครู
1: ่
0: นักเรียนต้องรู้แน่ๆเลยค่ะว่าเป็นคำว่าอะไร
1: ตอบมาสิครับได้ไหมเอ่ย
0: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าถ่ายรูปนั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: เรียนเก่งมากๆเลยค่ะมาฟังครูพี่แบงค์บ้างดีกว่าว่าเจออะไรเพิ่มเติมในภาพไหมคะ
1: ครูพี่แบงค์ขอสังเกตดูชัดๆอีกรอบนึงก่อนนะครับเมื่อสักครู่ครูพี่แบงค์เจอคำว่านั่งแล้วใช่ไหมครับทุกคนกำลังนั่งอยู่บนอะไรครับนักเรียน
0: นั่งอยู่บนอะไร
1: ครูพี่แบงค์เจอคำว่าเก้าอี้ครับครูพี่แบงค์
0: เก้าอี้นั่นเองค่ะ
1: ต่อไปครับครูพี่แวนสังเกตตรงผนังไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับตรงผนังมีกรอบสีชมพูชมพูสดใสเลยคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยกรอบรูปนั่นเองครับ
0: คำว่ากรอบรูปค่ะ
1: เห็นบนโต๊ะไหมครับบนโต๊ะมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
0: แบบนี้น่ากินมากๆเลยค่ะ
1: อะไรเอ่ยที่เรากินกันตอนเช้าครับ
0: ก
1: ินตอนเช้าแล้วก็อิ่มแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมครับคุณพี่แบงค์เจอข้าวครับผม
0: คำว่าข้าวนะคะ
1: คุณพี่แบงค์สังเกตเห็นอีกไหมครับข้างบนข้าวครับ
0: ใช่เหลืองๆขาวๆไหมคะ
1: ใช่แล้วครับนั่นก็คือไข่ดาวนั่นเองครับคุณแบงค์มีข้อสงสัยครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันหรอครับ
0: ถ้าสำหรับครูพี่แบงค์นะคะครูพี่แบงค์ชอบกินไข่เจียวยิ่งราดซอสพริกนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะครูพี่แบงค์
1: แต่สำหรับครูพี่แบงค์นะครับครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวมากๆเลยครับยิ่งทอดกรอบๆหอมๆนะครับโปะด้วยข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยเลยครับครูพี่แบงค์แล้วนักเรียนนะครับชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันครับ
0: ชอบแบบไหนคะ
1: ชอบกินทั้งสองเลยใช่ไหมครับเรากลับมาถูรูปภาพเราต่อดีกว่าครับครูพี่แบงค์คำต่อไปนะครับที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์เห็นแล้วครับครูพี่แบงค์เป็นสีเหลืองเวลาทอดนะครับมีกลิ่นหอมกรอบฟูนะครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือไก่ทอดนั่นเองครับ
0: คำว่าไก่ทอดนะคะ
1: ตรงกลางรูปภาพเลยครับครูพี่แบงค์คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่นะ
0: เวลาเราถ่ายรูปก็ต้องอะไรนะ
1: ทำอะไรนะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: เรียนทราบไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือยิ้มนั่นเองครับ
0: ใช่แล้ว
1: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์ทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะครับเนี่ยทราบไหมเอ่ยทราบไหมเอ่ยนักเรียนทราบไหมครับ
0: อยู่นะ
1: ถูกต้องแล้วครับทุกคนกำลังถืออยู่นั่นเองครับครูพี่แบงค
0: ์ใช่แล้วค่ะหลังจากได้คำศัพท์มาเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะคะ
1: นักเรียนทราบไหมครับว่าครูพี่แบงค์นะครับจะนำคำศัพท์เหล่านี้ไปเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของอะไรครับครูพี่แบงค์ทราบไหมเอ่ย
0: นักเรียนทราบกันไหมคะ
1: ทราบไหมครับทราบไหมครับ
0: อ๋อได้ยินเสียงตอบมาเมื่อกี้ค่ะครูพี่แบงค
1: ์ใช่คำนามและคำกริยาไหมครับครูพี่แบงค์
0: ถูกต้องเลยค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคำใดคือคำนามแล้วก็คำใดคือคำกริยานะคะวันนี้นะคะครูก็มีตารางสรุปมาให้ค่ะงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ไปดูพร้อมๆกันเลยว้าวเรามาแยกคำศัพท์ลงตารางพร้อมๆกันเลยครับครูพี่แบงค์คำแรกคำอะไรครับ
0: คำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้นักเรียนคิดว่าจะอยู่ในหมวดหมู่คำนามหรือว่าคำกริยานะติ๊กต๊อก
1: หมวดหมู่ไหนดีนะคำนามหรือคำกริยาน
0: ักเรียนตอบมาแล้ว
1: ว้าวตอบถูกต้องเลยนะครับครูพี่แบงค
0: ์ก็คือคำนามนั่นเองค่ะ
1: ว้าวถูกต้องแล้วคร
0: ับเก่งมากๆ
1: ทำไมครับว่าเก้าอี้อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามเหรอครับครูพี่แบงค์
0: ก็เพราะว่าคำนามนะคะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่
1: ครับต่อไปนะครับครูพี่แบงค์คือคำว่าข้าวครับครูพี่แบงค์นักเรียนทราบไหมครับว่าคำว่าข้าวเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับ
0: ตอบได้ไหม
1: ทราบไหมเอ่ยคนสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะหมวดหมู่ไหนนะ
0: ตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
0: ค์คำต่อไปคำว่าคุณพ่อค่ะครูพี่แบงค์

0: คนเป็น
1: คน
0: อะไรนะ
1: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนดีนะ
0: ขนาดนี้นักเรียนต้องรู้แล้วนะคะว่าอยู่ในหมวดหมู่อะไรตอบมาแล้วค่ะว่าคือคำนามนั่นเองค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: คำต่อไปคำว่าอะไรคะคุณพี่แบงค์
1: คำว่าไก่ทอดนั่นเองครับคุณพี่แวนคำว่าไก่ทอดอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: ไก่ทอดแล้วก็จับกินได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับ
0: เราจับกินได้
1: เรียนทราบไหมเอ่ย
0: ทราบกันไหมคะ
1: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แวนตอบที่ถูกต้องก็คือคำนามนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะ
1: คำต่อไปคือคำว่าอะไรเหรอครับครูพี่แวน
0: คำต่อไปคือคำว่าถือค่ะครูพี่แวนแล้วถือขึ้นแบบนี
1: ้
0: เป็นอะไรนะมันจับไม่ได้มันอะไร
1: เหมือนว่าจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ทางเราขยับอะค่ะครูพี่แวน
1: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับครูพี่แวน
0: อ๋อเอ๊ะนักเรียนตอบมาแล้วต่างจากคำที่พูดมาเมื่อกี้
1: ใช่แล้วครับ
0: นักเรียนเก่งมากงั้นก็คือคำกริยานั่นเองค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับทำไมคำว่าถืออยู่ในหมู่ของคำกริยาครับครูพี่แวน
0: ก็เพราะว่าคำกริยานะคะเป็นการแสดงท่าทางค่ะเป็นการแสดงการกระทำกริยาท่าทางนั่นเองค่ะครูพี่แวน
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: คำต่อไปคำว่าอะไรคะ
1: คำว่าคุณแม่ครับคุณแม่อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: ใช่คุณแม่เหมือนคุณพ่อไหมคะครูพี่แบงค
1: ์ถูกต้องแล้วครับครูพี่แบงค
0: ์คน
1: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
0: ค์คำต่อมาคำว่านั่งค่ะ
1: นั่งใช่ไหมครับ
0: แบบ
1: นั่งนั่งลงใช่ไหมครับ
0: เป็นการกระทำหรือเปล่าหน้าท่าทาง
1: เหมือนคำว่าถือหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันมีเสียงตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นคำกริยาค่ะ
1: ต้องแล้วค่ะนักเรียน
0: เรามาดูคำต่อไปดีกว่านะคะเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะคุณพี่แบงค์
1: คำว่าไข่ดาวครับว้าวไข่ดาวอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: คำอะไรนักเรียนทราบไหมคะ
1: ทราบไหมทราบไหมตอบมากันเยอะเลยครับครูพี่แวนนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: คำต่อไปครับครูพี่แวน
0: คำต่อไปนะคะคำกรอบรูปนั่นเองค่ะ
1: ว้าว
0: รูป
1: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: อะไรคำนามถูกต้องค่ะนักเร
1: ีย
0: นส
1: ุ
0: ดยอดมากๆเลยมาดูคำต่อไปดีกว่านะคะ
1: คำต่อไปนะครับคือคำว่าคุณย่านั่นเองครับ อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
0: คุณย่าก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่เหมือนที่เราได้กล่าวมาใช่ไหมคะ
1: ว้าวนักเรียนตอบกันมาเยอะเลยครับครูพี่แวนถูกต้องแล้วครับคุณย่าอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับต่อไปคำว่าอะไรล่ะครับครูพี่แวน
0: ต่อมาคำว่ายิ้มค่ะยิ้ม
1: ยิ้ม
0: อะไรนะคะแชะ
1: แชะแชะแชะ
0: แชะ
1: แชะแชะแชะ
0: อะไรนะคุณพี่แบงค์
1: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกทราบไหม
0: นักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
1: คำว่าอะไรครับคุณพี่แบงค์อยู่ในหมู่ไหน
0: คำกริยานั่นเองค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับว้าว
0: เก่งมาก
1: เก่งมากครับปรบมือให้ตัวเองหน่อย
0: หลังจากที่เราแยกคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาอ่านทบทวนกันอีกรอบนึงดีไหมคะคุณพี่แบงค์
1: ดีเลยครับคุณพี่แบงค
0: ์งั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูที่หมวดหมู่คำนามก่อนดีกว่านะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะคำว่าเก้าอี
1: ้เก้าอี
0: ้ข้าว
1: ข้าว
0: คุณพ่อ
1: คุณพ
0: ่อไก่ทอด
1: ไก่ทอด
0: คุณแม
1: ่คุณแม
0: ่ไข่ดาว
1: ไข่ดาว
0: กรอบรูป
1: กรอบรูป
0: คุณย่า
1: คุณย่า
0: และคำสุดท้ายของหมวดหมู่คำนามนะคะก็คือคำว่าโทรศัพท
1: ์โทรศัพท์ครับ
0: ต่อมาเรามาดูช่องของคำกริยาดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
1: ถือ
0: นั่ง
1: นั่ง
0: ยิ้ม
1: ยิ้ม
0: และคำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูป
1: ถ่ายรูปครับ
0: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
1: ครูพี่แวนสงสัยครับครูพี่แวนว่าครูพี่แวนจะนำคำเหล่านี้ครับไปทำอะไรต่อไปดีหรอครับ
0: ครูพี่แวนสงสัยแสดงว่านักเรียนก็สงสัยเช่นเดียวกันแน่เลยซึ่งครูจะนำคำเหล่านี้นะคะไปเขียนเป็นเรื่องราวตามจินตนาการนั่นเองค่ะ
1: ว้าวน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แวน
0: ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แวนก็ไปแอบแต่งมาเรื่องหนึ่งด้วยค่ะ
1: ว้าวแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยว่าครูพี่แวนได้แยกคำศัพท์คำไหนบ้างที่จะไปแต่งเรื่องราวตามจินตนาการใช่ไหมครับคุณพี่แวน
0: งั้นไปดูคำศัพท์กันเลยดี

0: นำไปแต่งกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
1: ์ได้เลยครับ
0: มีคำว่าคุณย่าให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะคุณย่า
1: คุณย่า
0: คุณพ่อ
1: คุณพ่อ
0: คุณแม
1: ่คุณแม
0: ่นั่ง
1: นั่ง
0: ถ่ายรูป
1: ถ่ายรูป
0: และคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าไก่ทอดค่ะ
1: ไก่ทอดครับ
0: ว้าวค่ะ
1: คำน่าสนใจมากๆนะครับครูพี่แวนต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องราวที่ครูพี่แวนได้แต่งดีกว่าว่าจะน่าสนใจแค่ไหนชื่อเรื่องว่าวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้ไปไหว้คุณปู่คุณย่าคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลก
0: ว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะสนุกแล้วก็น่าสนใจสุดๆเลยค่ะครูพี่แบงค์
1: ใช่ไหมล่ะครับครูพี่แบงค์เรามาอ่านพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับอีกรอบนึงนะครับมาเลยครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์เลยนะครับชื่อเรื่องวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลกว้าว
0: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
1: อ่านได้อย่างพร้อมเพรียงจริงๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรดีครับครูพี่แวน
0: พอเราได้รู้เรื่องราวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากรู้ว่าการแต่งเรื่องราวเนี่ยจะมีหลักการอะไรบ้างครูพี่แบงค์สามารถอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
1: ได้เลยครับหลังจากที่ได้อ่านไปใช่ไหมครับแต่สังเกตได้ว่าหลักการนะครับก็คือครูพี่แวนนะครับมีการดูภาพแล้วก็พิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าในตอนแรกนะคะเราก็จะสังเกตภาพโดยรวมก่อนค่ะแล้วก็แยกมาว่าคำศัพท์นี้อยู่หมวดหมู่ใดบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่ามีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำนั่นเองค่ะครูพี่แบง
1: ถูกต้องแล้วครับแล้วข้อต่อไปใช่ไหมครับครูพี่แวนครูพี่แวนก็ยังมีการที่จัดจินตนาการไปย้อนไปในอดีตไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบันใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะเรื่องที่เรามาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือได้ว่ามาจากประสบการณ์โดยตรงตอนวัยเด็กนั่นเองค่ะ
1: แล้วข้อต่อไปครับใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องใช่ไหมครับครูพี่แวน
0: ใช่ค่ะก็คือตอนเด็กของครูนั่นเองค่ะ
1: ต่อไปนะครับนักเรียนก็คือลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต่อเนื่องใช่ไหมล่ะครับส
0: ัง
1: เกตได้เห็นจากเรื่องราวของครูพี่แวนใช่ไหมครับครูพี่แวนมีการเขียนลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีการเขียนเรียบเรียงอย่างเข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวนต่อไปนะครับตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจครับครูพี่แวนมีการตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับ
0: อ๋อชื่อเรื่องนะคะก็คือวันสงกรานต์ของฉันนั่นเองค่ะช
1: ื
0: ่อเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยังสอดคล้องกับเนื้อหาอีกด้วยค่ะครูพี่แบงค์
1: ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องที่เราสอนกันในวันนี้ก็คือการเขียนตามจินตนาการใช่ไหมล่ะครับนักเรียนดังนั้นเราก็ต้องเขียนให้ลายมือที่สวยให้อ่านง่ายเขียนให้จบประโยคและเว้นวรรคให้ชัดเจนนั่นเองครับนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่แวนเชื่อนะคะว่านักเรียนหลังจากที่เราได้รู้ความหมายไปแล้วแล้วก็รู้หลักการเขียนเรื่องราวตามจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะลองมาหาคำศัพท์จากรอบหนึ่งค่ะว่านักเรียนนะคะจะเจออะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าม
1: าดูกันพร้อมกันเลยครับแต
0: ่
1: ที
0: ่
1: สำคัญนะครับแยกเหมือนรอบแรกใช่ไหมครับครูพี่แวนก
0: ็
1: คือแยกเป็นหมวดหมู่ของคำนามและคำกริยาเหมือนเดิมครับครูพี่แวน
0: ใช่ค่ะมาดูดีกว่าว่าครูพี่แวนเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
1: ครูพี่แวนขอสังเกตอีกนะครับไหนนักเรียนดูไปพร้อมกันสิครับว่าเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่
0: า
1: หลังจากที่เราเจอคำว่าไก่ทอดไปใช่ไหมครับครูพี่แบง
0: ค์
1: เหมือนครูพี่แบงค์เราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าไก่ทอดก็ต้องวางอยู่
0: บน
1: จานนั่นเองครับครูพี่แบงค์คร
0: ู
1: พี่แบงค์เจอคำว่าจานนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะคำว่าจาน

0: ต่อไปนะครับเห็นตรงควันขึ้นนะครับว้าวในนั้นก็จะมีข้าวใช่ไหมครับถ้วยนั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์ถ้วย
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เห็นนะครับเหมือนเห็นคุณแม่กำลังใส่อะไรสีชมพูสดใสเลยครับครูพี่แบงค์คืออะไรนะคืออะไรนะ
1: ทำอาหารแล้วก็ต้องใส่ไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับเพื่อที่จะให้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับ
1: มีหลุดมาแล้วคำว่าเปื้อนอุ๊ย
0: คำว่าอะไรครับถูกแป้งแล้วครับนั่นก็คือผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ครูพี่แวนรู้สึกว่าจะสังเกตคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อนะคะใส่เหมือนพี่แบงค์เลยค่ะ
0: ใช่ครับใส่เหมือนครูพี่แบงค์ใช่ไหมล่ะนี่แหละนี่แหละ
1: นักเรียนตอบมาแล้วนักเรียนตอบมาว่ากางเกงค่ะครูพี่แบงค์
0: ถูกต้องแล้วครับกางเกงนั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะครูพี่แวนนะคะจะขึ้นมาดูด้านบนดูบ้างอ่ะเอ๊ะเราสองคนก็ใส่นี่นะคิดออกหรือยังคะ
0: คิดออกหรือยัง
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าแว่นตานั่นเอง
0: แว่นตานั่นเองครับ
1: ต่อมานะคะมาดูด้านบนสุดบ้างอ่ะอะไรนะอยู่ข้างบนหัว
0: อะไรนะ
1: เก่งมากเลยค่ะก็คือผมนั่นเอง
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าผมนั่นเองครับคุณพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แต่จากที่ครูพี่แบงค์ดูนะครับเหมือนครูพี่แบงค์จะเจอคำเพิ่มเติมอีกครับครูพี่แบงค์นะทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะ
1: อ๋อกำลังทำอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อหรือว่าอ๋อทุกคนเลย
0: อ๋อนักเรียนตอบมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือดูนั่นเองครับทุกคนกำลังดูเองครับจากที่ทุกคนดูใช่ไหมครับทุกคนดูแล้วทุกคนทำอะไรต่อไปครับครูพี่แบงค์กดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก
1: เลื่อนนั่นเลื่อนนี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: เอ๊ะได้ยินเสียงตอบมาแล้วค่ะ
0: คือคำว่าเล่นนั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะคำว่าเล่น
0: และคำสุดท้ายครับชัดเจนนะครับครูพี่แบงค์ตรงกลางรูปภาพคุณแม่กำลังทำอะไรนะ
1: เอ๊ะถ่ายรูปก็ออกไปแล้วเอ๊ะอะไรนะ
0: คุณแม่ทำอะไรนะทราบไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับนักเรียนนั่นคือคำว่ายกนั่นเองครับ
1: ค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะครูพี่แบงค์งั้นเราไปดูตารางอีกรอบนึงได้ไหมคะว่ามีคำทั้งหมดกี่คำค่ะ
0: ได้เลยครับไปดูพร้อมกันเลย
1: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูตารางเดิมดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างงั้นเรามาทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์ได้เลยครับ
1: เราจะมาเริ่มที่ฝั่งคำนามก่อนค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้
0: เก้าอี
1: ้ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายนะคะของคำนามก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องคำกริยากันอีกรอบนึงดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
0: ถือ
1: ต่อมาค่ะคำว่านั่งแล้วก็ยิ้มแล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: พอรู้คำศัพท์คำเดิมใช่ไหมครับครูพี่แวนต่อไปเรามาแยกคำศัพท์ใหม่ที่เราพบกันดีกว่าครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: มาแยกลงตารางคำนามและคำกริยาพร้อมๆอีกรอบนึงครับครูพี่แวน
1: มาเลยเคยทำเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับมาคำแรกคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำแรกนะคะคำว่าแว่นตา
0: แว่นตา
1: เราจับได้หรือเปล่านะ
0: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่ตอบได้ไหมเราจับได้นะคะตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับคำนาม
1: ต่อมาคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าภูเขาครับ
1: ภูเขาภูเขาเป็นลูกเลยลูกใหญ่ๆ
0: ลูกใหญ่ใช่ไหมครับคนสัตว์สิ่งของสถานที
1: ่สถานที่เวลาเราไปเที่ยวอะไรนะแบบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสูงๆสวยๆ
0: ภ
1: ู
0: เขาใช่ไหมคร
1: ับ ใช่แล้วค่ะอะไรนะเป็นสถานที
0: ่ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำว่าดูเราดูเราเพ่งอย่างเงี้ยค่ะ
0: ดูต้องใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะจะแตกต่างจากสองคำแรกหรือเปล่านะ
0: แตกต่างไหมนะ
1: มีตอบมาแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำกริยานั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในบรรพบุรุษของคำกริยานั่นเองครับ
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะอ่านว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าผมนั่นเองครับผมอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับครูพี่แวน
1: เราจับต้องได้นะคะเนี่ย

0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับผมอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อมานะคะก็คือคำว่าผ้ากันเปื้อนค่ะครูพี่แบงค์
0: ผ้ากันเปื้อนครับ
1: ผ้ากันเปื้อนเอ๊ะเราก็จับได้ใช่ไหมคะว่าเราสวมใส่เราจับมันเป็นเหมือนเสื้อผ้า
0: เป็นเหมือนสิ่งของใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยนักเรียนตอบมาแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าคำนามนั่นเอง
0: ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปเลยดีกว่านะคะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะคำต่อไป
0: คำว่ากางเกงนั่นเองครับครูพี่แบงค์กางเกงอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: เอ๊ะมันจะคล้ายๆผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าคะใส่เหมือนกันเลย
0: นักเรียนทราบไหมครับทราบไหมเอ่ย
1: ทราบไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำต่อมานะคะคำว่าถ้วยถ้วยเนี่ยเราก็ใช้ใส่อะไรได้บ้างครับครูพี่แบงค์คำว่าถ้วยเนี่ย
0: ใส่ข้าวใส่กับข้าวใส่อาหารใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนลองทายมาสิคะว่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือว่าหมวดหมู่ของคำกริยา
0: ไหนทราบไหมเอ่ย
1: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ไหนลองคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์คำต่อไปนะครับคือคำว่ายกครับผม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คำว่ายกเป็นท่าทางเป็นกิริยาของเรานะครับ
1: มันน่าจะต่างจากฝั่งนี้หรือเปล่าคะ
0: ใช่นะครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะทราบไหมเอ่ย
1: เป็นท่าทางเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนครูพี่แบงค์แอบใบ้ไปแล้วหรือเปล่า
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่ายกอยู่ในหมวดหมู่ของคำกริยานั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำว่าโต๊ะค่ะ
0: คำว่าโต๊ะ
1: โต๊ะ
0: คนสัตว์สิ่งของ
1: เอ๊ะโต๊ะเป็นสิ่งของหรือเปล่า
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: ใช่แล้วค่ะอยู่ในไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะมาถึงคำต่อไปค่ะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะ
0: คำว่าจานครับจานนะครับเป็นภาชนะเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ
1: เอ๊ะคล้ายๆถ้วยหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันเลย
1: จะอยู่ด้วยกันได้ไหม
0: อยู่ได้ไหมนะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะเยี่ยมเลยครับถูกต้องแล้วนะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คำสุดท้ายแล้วครับครูพี่แวนคือคำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเล่นนั่นเองค่ะเล่น
0: เล่น
1: ปัดไปปัดมาเวลาเราเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยมันเป็นอะไรนะมันดุ๊กดิ๊ก
0: ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊ก
1: ถูกต้องแล้วค่ะมีนักเรียนตอบมาคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับครูพี่แวนเล่นอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: หลังจากที่เราได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านคำศัพท์ทั้งหมดพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับครูพี่แวน
1: ดีเลยค่ะ
0: คำแรกนะครับคำว่าแว่นตา
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ภูเขา
0: ผม
1: ผม
0: ผ้ากันเปื้อน
1: ผ้ากันเปื้อน
0: กางเกง
1: กางเกง
0: ถ้วย
1: ถ้วย
0: โต๊ะ
1: โต๊ะ
0: จาน
1: จาน
0: ดู
1: ดู
0: ยก
1: ยก
0: และคำว่าเล่นครับ
1: เล่น
0: ว้าว
1: สุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้พร้อมเพียงสุดยอดจริงๆเลยค่ะนักเรียนห้องนี
0: ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วหลังจากที่ครูพี่แบงค์นะครับและครูพี่แวนนะได้คำศัพท์มาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเหมือนกันนะครับ
1: แอบแต่งเหมือนกันนะเนี่ย
0: ใช่แล้วครับครูพี่แบงค์ก็แอบเขียนเรื่องตามจินตนาการของครูพี่แบงค์มาเหมือนกันครับครูพี่แวน
1: ได้เลยค่ะ
0: ก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อเรื่องนะครับครูพี่แบงค์ก็ได้แยกคำศัพท์ออกมาได้ดังนี้ครับครูพี่แวนคำแรกนะครับอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะโทรศัพท์
1: โทรศัพท์

0: ว้าวอ่านพร้อมเพียงมากๆเลย
1: ใช่แล้วค่ะคำที่พี่แบงค์ได้ยกมานะคะก็ดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่แบงค์ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเลยดีกว่าค่ะ
0: ได้เลยครับเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์เขียนมีดังนี้ครับชื่อเรื่องว่าช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นตาสุดเท่

0: และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลยว้าว
1: เรื่องของครูพี่แบงค์ที่ไปแอบแต่งมาสุดยอดมากๆเลยค
0: ่ะหลังจากที่ครูพี่แบงค์ได้อ่านให้ฟังรอบนึงแล้วใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ต่อไปนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับมาอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์ไปเลยครับมานะอ่านพร้อมๆกันเลยนะชื่อเรื่องช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลย
1: ว้าว
0: อ่านได้พร้อมเพียงมากๆเลยครับครูพี่แบนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ดูเรื่องราวตามจินตนาการของครูพี่แบนแล้วก็ครูพี่แบนไปแล้วต่อไปนักเรียนทุกคนก็จะสามารถนำเรื่องราวนะครับไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้แล้วสิครับครูพี่แบน
1: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูพี่แบงค์กับครูพี่แวนก็หมดลงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: วัสดีเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านครับ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องมิกกี้เราอยู่กันที่ตลาดหัวตะเข้เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับวันนี้เรามาที่ตลาดแห่งนี้นะครับเพราะว่าเราจะมาตามหาขนมไทยขึ้นชื่อซึ่งเป็นขนมพื้นถิ่นของที่นี่กัน
1: มาที่นี่ต้องกินขนมอะไรหรอครับ
0: ขนมขึ้นชื่อของที่นี่นะครับมิกกี้เด็กๆทางบ้านทุกคนก็คือขนมสายบัวแดงนั่นเอง
1: อ๋อชื่อแปลกจังเขาทำมาจากสายบัวแดงเหรอครับ
0: ใช่ครับขนมสายบัวแดงทำมาจากสายของดอกบัวที่มีสีแดงจึงได้ชื่อว่าขนมสายบัวแดงนั่นเอง อยากรู้วิธีการทำขนมนี้ไหมครับ
1: อยากรู้ครับ
0: ถ้าอยากรู้เราไปดูวิธีการทำขนมนี้พร้อมกันเลยครับ

0: คะนอกจากวิถีของชุมชนริมคลองนั้นจะเงียบสงบแล้วนะคะก็ยังมีของดีที่เกิดตามธรรมชาติให้ได้ใช้ประโยชน์ด้วยอย่างเช่นกับที่ชุมชนตลาดหัวตะเข้นี้ค่ะเขามีของดีก็คือบัวแดงค่ะซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของขนมพื้นถิ่นโบราณหากินยากแต่ว่ายังคงมีสืบทอดและให้ลิ้มรสกันที่ตลาดหัวตะเข้นี่แหละค่ะอ่อนๆน้ำกำลังขึ้นบัวในคลองกำลังบานเป็นเวลาเหมาะในการพายเรือเก็บสายบัวแดงวิถีคุ้นตาคนริมคลองชุมชนหัวตะเข้สายบัวเป็นอาหารคู่ถิ่นมานานชาวบ้านหัวตะเข้นิยมนำสายบัวขาวไปทำอาหารคาวส่วนสายบัวแดงถูกใช้ทำขนมเมนูยอดนิยมที่ทำกินกันตั้งแต่รุ่นทวดก็คือขนมสายบัวแดงเริ่มจากนำสายบัวแดงมาปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตำให้เนื้อละเอียดผสมแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลปี๊บขยำให้เข้ากันจากนั้นตักใส่ถ้วยโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดนำไปนึ่งจนสุกได้ขนมเนื้อเนียนนุ่มมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์จากบัวแดงนี่เป็นสูตรขนมที่โกจันรุ่งทิวาสืบทอดจากคุณแม่จดจำทุกกรรมวิธีได้ดีเพราะเป็นหนึ่งในขนมถูกปากที่รับประทานตั้งแต่เด็ก
1: ก่อนนี้มันจะมีบัวเยอะมากมันจะเป็นทุ่งบัวหมดก็จะใช้ทำเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งลองมาทำขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเอกลักษณ์นะจะมีกลิ่นหอมของบัวแล้วก็ความเหนียวเหนียวหนึบเนี่ยค่ะซึ่งแป้งมันก็ทำคล้ายๆพวกขนมกล้วยนะแต่ถ้าเอาบัวใส่เนี่ยมันจะแบบแป้งมันจะเซตตัวมันจะหนึบเหนียวค่ะมันเป็นที่บัวด้วยค่ะ
2: สายบัวขาวคนจะนิยมที่นี่จะไม่ทานสายบัวแดงนะคะแต่เมื่อเวลาเขาทำขนมเนี่ยเขาใช้สายบัวแดงในการทำก็เป็นความทรงจำที่เราจำมาตลอดนะคะแต่ว่าคนแถวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีที่นามีคลองนะคะเพราะนั้นก็จะมีสายบัวทั้งบัวขาวนะคะในย่านลาดกระบังรวมถึงบางพลีซึ่งมีบัวเยอะ
0: ชุมชนหัวตะเข้สมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำเพราะมีทั้งคลองประเวศบุรีรมย์ที่ขุดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกงเมื่อกว่า140ปีก่อนทั้งยังมีคูคลองย่อยและบ่อบึงที่ในอดีตเต็มไปด้วยบัวแดงขนมสายบัวแดงจึงไม่เพียงเป็นขนมโบราณหากยังนับได้ว่าเป็นของกินคู่ชุมชนเป็นสำรับยามีงานบุญงานสำคัญเสมอโกจันเล่าว่าจะทำขนมสายบัวแดงให้อร่อยต้องเลือกสายบัวน้ำลึกเพราะจะได้สายบัวที่เหนียวกำลังดีสีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมหลายปีมานี้ไม่เพียงทำกินในบ้านยามคิดถึงขนมรสมือแม่หากยังเผยแพร่จนกลายเป็นหนึ่งในของดีคู่ชุมชนทำให้ขนมสายบัวแดงกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง
2: เราก็ถือว่ามันเป็นขนมในเชิงวัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็นอยู่ในอดีตณวันนี้เนี่ยมันก็น้อยลงนะคะแต่เราก็ยังคิดว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่น่าจะยังเก็บรักษาแล้วก็ให้คนรู้จักว่าสายบัวแดงครั้งหนึ่งมันก็ยังเป็นขนมที่ทำให้พวกเราได้กินกันอร่อยนะคะมีรสชาติมีอัตลักษณ์ที่เรารู้สึกว่ามันมีความแตกต่าง
1: สมัยนี้บัวแดงมันจะหายากกว่าค่ะเพราะแต่ก่อนมีบัวแดงเยอะมากเลยมีที่แบบโรงแรมอะไรเงี้ยบัวมันก็จะขึ้นไปหมดคนเขาก็ใช้ทำอาหารทำขนมแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะแต่ซึ่งตอนนี้มันจะลดน้อยมานิยมบัวขาว
0: ทุกวันนี้สังคมเมืองขยายจนทำให้หนองบึงและคูคลองย่านหัวตะเข้ชุมชนริมน้ำเก่าแก่ย่านลาดกระบังลดน้อยลงบัวแดงเริ่มกลายเป็นของหายากการทำขนมบัวแดงแต่ละครั้งจึงไม่ง่ายเหมือนในอดีตการฟื้นฟูขนมพื้นบ้านเก่าแก่นี้กลับมาอีกครั้งจึงไม่เพียงนำรสชาติที่คุ้นเคยกลับมาให้ลิ้มรสหากยังส่งผลให้คนรุ่นใหม่และชาวชุมชนหันมาช่วยกันดูแลแหล่งน้ำที่เคยใช้ประโยชน์ทั้งค้าขายสัญจรและกินอยู่ให้สมบูรณ์และเป็นแหล่งบัวอีกครั้ง
3: เป็นไงบ้างดูคลิปแล้วอยากกินไหมครับ
4: อยากกินมากๆเลยครับ
3: ถ้าอยากกินมิกกี้ลองไปถามแม่ค้าดูว่าแถวนี้มีขนมสายบัวแดงขายหรือเปล่า
4: ได้เลยครับ
3: ลองไปถามกัน
4: พี่ครับมีขนมสายบัวแดงขายไหมครับ
5: ไม่มีค่ะมีแค่เหนียวกับลูกชิ้นย่างค่ะ
4: อ๋อขอบคุณครับ
5: ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มีขนมสายบัวแดงขายไหมครับ
1: ไม่มีครับเพราะว่าไม่หาสายบัวแดงยากครับ
0: แล้วมีขนมที่คล้ายๆกันไหมครับ
1: ไม่มีครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ครับวันนี้ไม่มีขนมสายบัวแดงขายเลยครับ
1: โอ้งั้นแปลว่าชาวบ้านที่นี่ในวันนี้เขาคงจะเก็บสายบัวของดอกบัวแดงไม่ได้นะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยขนมสายบัวแดงจะต้องเอาสายบัวของดอกบัวแดงมาทำเท่านั้นเพราะว่าสายบัวของดอกบัวแดงเนี่ยมีกลิ่นหอมที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวจะเอาสายบัวสีอื่นเนี่ยมาใช้แทนไม่ได้เลย
0: ว้าเสียดายจังแล้วดอกบัวสีอื่นสามารถทำได้ไหมครับ
1: จริงๆดอกบัวสีอื่นเนี่ยก็สามารถนำเอาสายบัวเนี่ยมาทำขนมสายบัวได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็จะเรียกว่าขนมสายบัวเฉยๆไม่ได้เรียกว่าขนมสายบัวแดงจริงๆแล้วชุมชนริมน้ำหลายชุมชนในประเทศไทยก็มีการนำเอาสายบัวของดอกบัวสีต่างๆมาทำขนมสายบัวเช่นเดียวกันอยากจะรู้ไหมว่าขนมสายบัวของชุมชนอื่นๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: อยากรู้ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวครูพาไปดูตัวอย่างเพิ่มเลยครับ
2: เริ่มต้นสาวๆก็ชวนกันไปล้างน้ำทำความสะอาดสายบัวขมส่วนคุณลุงพุ่งมีดลงสับปอกเปลือกมะพร้าวจากนั้นสาวๆจึงช่วยกันหักเด็ดดึงลอกปอกสายบัววันนี้เราจะใช้ทั้งมะพร้าวอ่อนและมะพร้าวแก่เมื่อดึงลอกปอกเสร็จจึงนำไปล้างอีกรอบแต่รอบนี้ไม่ต้องล้างนานเดี๋ยวน้ำจะฉ่ำสายบัวมากเกินไปแล้วเสด็จไว้ให้แห้งส่วนคุณลุงฟาดมีดลงกระเทาะเปลือกกะลาสาวๆจึงพามีดลงคมซอยสายบัวให้มีขนาดสั้นลงคุณลุงตั้งใจบรรจงขูดมะพร้าวเตรียมไว้รอด้านน้าอ่อนก็ช่วยก่อเตาจุดไฟสาวๆเร็วไวย้ายพาสายบัวลงมาโขลกด้านล่างตักวางใส่ครกแล้วกระดกสากตำจนสายบัวช้ำคายน้ำก่อนจะตักขึ้นมาคั้นบีบอีกรอบแล้วส่งมอบลงไปโขลกต่อขนมสายบัวนี้ถือเป็นขนมโบราณหารับประทานได้ยากจริงๆในยุคปัจจุบันเมื่อคุณลุงขูดเสร็จจึงจัดการคั้นเอากะทิส่วนพี่ออนเตรียมเทน้ำใส่หม้อซึ้งนำไปต้มตั้งไฟแล้วตามไปจึงจัดการเย็บกระทงใบตองเพื่อรองรับขนมคุณลุงอุดรจัดการคั้นเอากะทิ3น้ำจากนั้นจึงนำมะพร้าวอ่อนมาขูดไว้ด้วยตีนแมวให้กลายเป็นเส้นเพื่อโรยหน้าขนมสายบัวด้านสาวๆจึงเรียงตัววางกระทงจนเต็มรังผึ้งและดูก็สวยงามจากนั้นได้ความจัดการตวงชั่งวัตถุดิบต่างๆตามสูตรก่อนจะนำพามาผสมในกะละมังเริ่มด้วยการนำแป้งข้าวเจ้าลงใส่ตามไปคือแป้งมันต่อจากนั้นคือแป้งเท้าใหญ่ม่อมจะช่วยให้ขนมเด้งขึ้นน้องตั๊กค่อยๆหยอดเติมหัวกะทินวดผสมให้เข้ากันปรุงรสชาติขนมด้วยเกลือแกงนวดให้แป้งอ่อนเหลวอย่างแรงคล้ายๆแป้งขนมจีนเลยล่ะครับจากนั้นจึงเติมหวานด้วยน้ำตาลปี๊บนวดต่ออีกสักพักก็กลายเป็นน้ำเหลวแบบนี้ละครับเมื่อมาแป้งจนได้ที่ตามต่อทันทีป้ามาลัยตั้งใจขยำคั้นบีบสายบัวขมลงใส่แล้วเติมหางกะทิลงด้วยเพื่อช่วยให้ขนมใสขึ้นได้เวลาตักเติมมาหยอดลงในกระทงใบตองจากนั้นจึงนำพาไปนึ่งตั้งไฟปล่อยให้ไอน้ำความร้อนทำให้แป้งสุกส่วนคุณลุงจัดการคลุกมะพร้าวผสมเกลือเตรียมไว้รอปล่อยนึ่งอีกไม่นานก็ได้การเปิดฝานำพามะพร้าวขูดโรยใส่หน้าแค่เห็นก็รู้สึกได้ว่ากินเลยล่ะครับจากนั้นจึงปล่อยนึ่งต่อไปจนกว่าขนมจะสุก ผ่านไปประมาณ10นาทีเปิดฝาดูอีกทีขนมก็ได้ที่สุกเรียบร้อยขนมสายบัวที่นึ่งสุกสดใหม่กลิ่นมันช่างหอมเย้ายวนใจให้น่าชิมแป้งที่นุ่มหนืดให้ความหนึบหนึบเมื่อเคี้ยวกัดอร่อยชะมัดมะพร้าวอ่อนโรยหน้ารสชาติหวานเค็มเข้าท่ากำลังดียิ่งเย็นตัวลงก็ยิ่งมีความเด้งบอกได้เลยครับว่ามันเจ๋งอร่อยมากส่วนวิธีการรับประทานแบบโบราณคุณลุงบอกว่าต้องรับประทานแบบนี้ล่ะครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับมิกกี้ดูวิธีการทำขนมสายบัวของ2ชุมชนแล้วมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เหมือนแล้วก็แตกต่างกันบ้างครับ
1: สถานที่ต่างกันสีของดอกบัวต่างกันแต่วิธีการทำเหมือนกันภาคกลางเหมือนกันชุมชนริมน้ำเหมือนกัน
0: สังเกตได้ดีมากๆเลยนะครับการที่ชุมชนเนี่ยตั้งอยู่ริมน้ำเหมือนกันจึงทำให้ชุมชนเนี่ยมีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันครับเพราะว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนนะครับก็จะมีการนำเอาพืชพันธุ์ต่างๆแล้วก็ดอกไม้ต่างๆที่ขึ้นอยู่ในน้ำเนี่ยนำมาแปรรูปทำเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานก็ได้อย่างเช่นขนมสายบัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารหวานนะครับหรือว่าเป็นของหวานที่คนชุมชนริมน้ำเนี่ยนิยมรับประทานกันหลายชุมชนเลยในประเทศไทยอย่างชุมชนหัวตะเข้แห่งนี้นะครับเขาก็จะใช้สายบัวของดอกบัวแดงมาทำเป็นขนมสายบัวแดงแต่ถ้าเป็นชุมชนอื่นๆเขาก็จะใช้ดอกบัวสีอื่นในการนำมาทำขนมสายบัวครับเดี๋ยวจากนี้เนี่ยเราไปเดินดูสิ่งที่น่าสนใจของชุมชนนี้กันดีกว่านะครับเพราะว่าชุมชนนี้มีของที่น่าสนใจเยอะเลย
1: ครับ
0: ไปเราไปกันเลยครับ

0: ี้เป็นไงบ้างไปเดินดูดอกไม้มาสวยไหมครับ
1: ตื่นเต้นมากเลยครับไม่เคยเห็นดอกไม้แบบนี้มาก่อนแล้วปกติที่นี่เขาจัดดอกไม้ทุกวันเลยเหรอครับ
0: กิจกรรมแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมพิเศษเป็นกิจกรรมที่ชุมชนเนี่ยได้นำเอาสิ่งต่างๆที่ชุมชนมีอยู่นำมาต่อยอดแล้วก็นำมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจครับลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าการอนุรักษ์แล้วก็การพัฒนาการอนุรักษ์เนี่ยก็คือการรักษาของเดิมหรือการรักษาของเก่าให้ยังคงมีคุณค่าแล้วก็ยังคงมีชีวิตชีวาอยู่เสมอส่วนการพัฒนานะครับก็จะเป็นการนำเอาสิ่งที่มีอยู่เอาสิ่งที่เป็นของของชุมชนนำมาต่อยอดนำมาเสริมสร้างเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจดึงดูดผู้คนให้มาแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยขึ้นในชุมชนด้วยครับก็จะเป็นการช่วยเหลือปากท้องแล้วก็จะเป็นการพัฒนาให้ชุมชนเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครูมีเซอร์ไพรส์ด้วย
1: โอ้โหขนมอะไรเหรอครับ
2: นี่คือขนมสายบัวแดงที่เมื่อกี้เราตามหากันนั่นเอง
1: โอ้
2: ลองชิมดูได้ครับ
0: ขนมนี้กินแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: อร่อยมากเลยครับ
0: เหมือนขนมที่เคยกินหรือ
1: เหมือนครับ
0: เหมือนขนมอะไรอ่ะ
1: ขนมกล้วยครับ
0: เหมือนขนมกล้วยเลยเหรอไม่แตกต่างกันเลยเหร
1: อมันแตกต่างกันนิดนึงอะครับ
0: ตรงไหนอะครับ
1: ขนมกล้วยจะมีรสเปรี้ยวนิดๆส่วนขนมสายบัวแดงจะมีรสชาติหวานแล้วก็กลิ่นหอมครับ
0: ขนมกล้วยเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมของกล้วยนะครับแต่ว่าขนมสายบัวแดงเนี่ยจะมีกลิ่นหอมที่เป็นลักษณะเฉพาะเลยของสายบัวแดงนอกจากเราจะมีให้ชิมแล้วเนี่ยวันนี้เรายังมีให้ทำด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลองทำขนมสายบัวแดงกันดีไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปงั้นเราไปลองทำกันเลยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: นี่ผมขออนุญาตพานักเรียนมาดูวิธีการทำขนมสายบัวแดงได้ไหมครับ
3: ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะ
0: ขนมสายบัวแดงนี่ทำมาจากสายบัวชนิดนี้เลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะสายบัวแดง
0: แล้วเรามีขั้นตอนในการทำยังไงบ้างครับผม
3: ก็คือเราไปเก็บสายบัวจากคลองหรือในบ่อนะคะที่เราเลี้ยงแล้วก็นำมาล้างให้สะอาดแล้วก็มาลอก
0: ครับอ๋อคือเอาตัวก้านเนี่ยแล้วก็มาลอกเป็นชั้นๆออกมาพอลอกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงครับผมลองดูดึงดู
3: ค่ะ
0: มือต้องเบามากเลยนะครับคุณผู้ชมครับอ๋อลอกก็จะเป็นชั้นๆอย่างนี
3: ้ใช่ค่ะ
0: ครับผมพอลอกเสร็จแล้ว
3: จะได้แบบนี้
0: จะได้เป็นแบบนี้อ๋ออันนี้คือแบบที่ลอกแล้
3: ล
0: องสัมผัสดูได้หลังจากนั้นต้องเอาไปผ่านขั้นตอนอะไรต่อครับผม
3: รอบล้างน้ำอีกรอบนึงให้สะอาดค่ะ
0: ครับผม
3: ล้างให้สะอาดแล้วเราก็มาหั่นหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็มาโขลกโขลกจนได้แบบนี้
0: แล้วโขลกใส่ในครกใช้ครกกับสากบี้บดเลย
3: ค่ะให้ละเอียดเสร็จแล้วก็คั้น
0: ครับผม
3: คั้นกองเอาเหลือแต่เนื้อเพื่อที่จะมาผสม
0: หลังจากที่เราเอาสายบัวไปตำแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นแบบนี้ลองดูได้ลองจับดูก็ได้ลองจับดูก็ได้ว่าสายบัวที่ตำแล้วเนี่ย
3: ใช่มันก็จะมี
0: ใช่คือจะนิ่มๆเป็นเยื่อใช่ครับแล้วเราต้องเอาไปทำอะไรต่อครับ
3: ก็เอามาผสมกับแป้งนะคะ
0: อันนี้คือผสมแป้งแล้ว
3: น้ำตาลค่ะ
0: กะทิเป็นแป้งอะไรแล้วก็เป็นน้ำตาลอะไรบ้างครับ
3: ค่ะน้ำตาลมะพร้าว
0: แป้งมันน้ำตาลมะพร้าว
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วก็แป้งข้าวเจ้าน่าทานทีเดียวแล้ว
3: ไปใส่นึ่งหรือจะตัดเป็นกระทงใบตองก็ได้หรือจะเป็นถ้วยตะไลก็ได
0: ้
3: ไปนึ่งนึ่งออกมาเสร็จจะเป็นหน้าตาแบบนี
0: ้

0: ช้เวลานานไหมครับตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
1: ก็โขกก็ประมาณก็ประมาณ
0: ครับแล้วเรานึ่งนี่ใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่ครับ
1: ก็ประมาณสัก15นาทีถึง30นาทีอะค่ะ
0: 15ถึง30นาทีอ๋อ
1: นอกอย่างนี้เลยลูกนอกไปเลย

ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคนไทยเราเนี่ยก็รู้จักการนำเอาดอกไม้หลายชนิดนะครับมาปรุงเป็นอาหารคาวแล้วก็เป็นอาหารหวานครับเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเรานะครับที่ทราบว่าดอกไม้นั้นมีสรรพคุณเป็นยาครับทั้งในแง่ของการรักษาโรคแล้วก็ในแง่ของการบำรุงร่างกายนะครับและในสมัยรัชกาลที่5นะครับในราชสำนักได้มีการนำเอาดอกไม้ชนิดต่างๆมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์รายการอาหารใหม่ๆที่มีความวิจิตรบรรจงและมีความประณีตละเอียดละออในการทำครับและในปัจจุบันนี้นะครับก็ยังคงมีการสืบทอดภูมิปัญญายังมีการสืบทอดสูตรตำรับมาจนถึงปัจจุบันด้วยเดี๋ยวเราไปชมภาพจากละครเรื่องนี้กันครับ

0: นี่น่าจะได้ที่แล้วเดี๋ยวเราเอาไปขึ้นโต๊ะกันได้เลย
1: เจ้าค่ะ
2: นั่นอะไรหรือ
0: นี่ไข่ตุ๋นดอกกระจรค่ะกับยำส้มโอดอกเข็ม
3: ส่วนนี้แกงส้มดอกแคร์ค่ะช่วยให้เจริญอาหารหมูนี้คุณพี่สู้ไปมากนะคะ
4: ดังไม่ดังมาแต่แม่เต็มโต๊ะไปหมดเลย
0: ใช่แล้วมีแต่ตัวยาที่ช่วยแก้ไข้แก้ไอแก้ทุกอย่างเลยนะ
3: ขอบคุณพี่วาดมากๆนะจ๊ะ
2: แม่วาดเนี่ยเปรียบเหมือนหนังดางฟ้าที่เหมือนเหาะบินมาโปรยดอกไม้ช่วยพวกเรากรุณารับความเคารพจากพวกเราด้วยอ่ะลูกๆทำความเคารพคุณป้าวาดด้วย
4: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบค
2: ุ
0: ณค่ะ
2: กินข้าวได้แล้วมาไอ้เด็กกินนั่นเลยมา
0: ดอกไม้ในสวนมีเยอะแยะนอกจากเอามาร้อยมาลัยแล้วน่าจะเอามาทำอย่างอื่นได้อีกนะ
5: ที่จริงดอกไม้กินได้หลายอย่างแต่พวกที่มีกลิ่นหอมไม่นิยมนำมาปรุงเป็นอาหารแต่จะนิยมนำไปทำเป็นน้ำอบหรือน้ำปรุง

0: ไรล่ะนี่แม่วาด
1: ชาดอกไม้ค่ะคุณป้าอีฉันเก็บดอกไม้จากในวังมาตากแห้งใช้ชงดื่มแทนชาจีนที่ถึงแม้จะมีกลิ่นหอมแต่ก็คงรสขมทำให้นอนไม่หลับค่ะซ้ำถ้าดื่มเยอะไปอาจจะท้องผูกได้ค่ะ
2: ชาดอกไม้จะได้กลิ่นหอมที่นุ่มนวลจากดอกไม้ที่ใช้ทำทำให้ดื่มน้ำได้มากกินกับขนมก็เข้ากันดีกลิ่นหอมจะช่วยทำให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายด้วยค่ะ
0: ไหนขอลองชิมหน่อยสิ
1: ได้ค่ะ

0: ดีแล้วช่างคิดดีจริงๆมีเยอะไหมล่ะใส่ขวดให้สวยๆเข้าสิฉันจะซื้อไปแจกตำหนักอื่น
1: ได้ค่ะคุณป้า
2: จากละครเมื่อกี้ที่เราดูไปนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าคนไทยเราเนี่ยมีการนำเอาดอกไม้นะครับมาเป็นส่วนประกอบในอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอยู่หลายรายการเลยนะครับอย่างในละครเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นว่ามีการนำเอาดอกเข็มดอกแคดอกขจรแล้วก็ดอกกุหลาบเนี่ยมาใช้ในการสร้างสรรค์รายการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มใหม่ๆด้วยเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับรู้จักการนำเอาดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมและมีรูปลักษณ์ที่สวยงามมาสร้างสรรค์เป็นรายการอาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆซึ่งมีสรรพคุณทางยาและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราด้วยครับดอกไม้เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาไทยครับที่มีการสั่งสมและมีการสืบทอดภูมิปัญญาในลักษณะนี้มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะครับมิกกี้ครับเด็กๆทางบ้านครับภูมิปัญญาของไทยเรานะครับมีประโยชน์ต่อสังคมไทยหลายประการเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้อที่1เป็นการสร้างเสริมรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชนนะครับ2คือทำให้คนในชุมชนนั้นสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ซึ่งข้อนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าการพึ่งพาตัวเองได้จะทำให้คนในชุมชนนั้นสามารถที่จะดูแลตัวเองต่อไปได้อย่างยั่งยืนนั่นเองและ3ครับก่อให้เกิดการอนุรักษ์คือการสงวนรักษาของเดิมให้ยังมีชีวิตและการพัฒนาคือการนำเอาของเดิมที่มีอยู่มาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นมูลค่าและเป็นคุณค่าให้กับสังคมนั้นๆต่อไปและ4ครับภูมิปัญญาไทยนะครับยังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆอันเป็นการต่อยอดและเป็นการสืบสานภูมิปัญญาให้เกิดการสร้างสรรค์และสร้างอัตลักษณ์ที่มีคุณค่าให้กับชุมชนต่อไปครับและสำหรับในตอนหน้านะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปดูอะไรที่น่าสนใจมีกิจกรรมอะไรสนุกๆให้ทำอีกนะครับสามารถติดตามกันได้ใน
1: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนู
2: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องมิกกี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำจากภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไรอย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: แล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ล่ะคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป
6: ็
5: น
6: พ่อสู้สู
7: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก้
2: เ
7: ข้
2: ายิงเข้าประตูไปแล้ว
8: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์อากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัดสวัสดีครับวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดสำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างไรวันนี้เรามาทราบพร้อมๆกันครับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8เสด็จมาสักการะพระศรีศากยมุนีได้ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะมีพระราชดำรัสว่าจะเสด็จมาผนวดที่วัดนี้เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตจึงอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาประดิษฐานที่ฐานชุกกชีพระศรีศากยมุนีพระประธานในพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางพระนครด้วยเหตุนี้การออกแบบวัดจึงมีองค์ประกอบที่มีความหมายตามคติศูนย์กลางจักรวาลของคัมภีร์ไตรภูมิเริ่มจากพระอุโบสถเป็นชมพูทวีปมีระเบียงคดเป็นกำแพงจักรวาลพระวิหารเปรียบเสมือนศูนย์กลางจักรวาลภาพจิตรกรรมภายในพระวิหารล้วนบอกเล่าว่ากำลังนำเราเข้าสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงมีพระศรีศักยมุนีพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัยประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระวิหารยังมีแผ่นศิลาจำหลักสมัยทวารวดีที่งดงามล้ำค่าเป็นภาพพระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์และภาพขณะทรงแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาณสวรรค์ชั้นดาวดึงรวมทั้งองค์พระสุนทรีวาณีเทพธิดาตามคติในศาสนาพุทธทำหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาพระธรรมและพระไตรปิฎกการเข้ามาอยู่ในพระวิหารหลวงแห่งนี้ก็เปรียบได้กับการที่เราได้มาสักการะพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นเองครับ
1: ส่วนพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธตรีโลกเชษฐ์พระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในองค์พระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเบื้องหน้ามีพระอสีติมหาสาวกพระสาวกผู้ใหญ่80องค์ในสมัยพุทธกาลนั่งพนมมือ

0: ้าซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนอกจากนี้ที่ศาลาการประเรียนยังมีพระพุทธเศรษฐมุนีที่หล่อจากกลักฟินจะกัดล้างในสมัยรัชกาลที่3เมื่อแรกจึงเรียกว่าพระกลักฟินเป็นกุศโลบายว่าผู้ติดสิ่งเสพติดทั้งหลายสามารถกลับใจเป็นคนดีได
1: ้ทั้งหมดนี้คือศิลปกรรมอันวิจิตรสอดแทรกคติธรรมจะลงจิตใจพุทธศาสนิกชนคนไทยของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเราสามารถใช้ลักษณะที่แตกต่างกันของสัตว์แต่ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S S I F I C A T I O N แปลว่าการจำแนกพืช monocotyledon M O N O C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว dicotyledon D I C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้าง

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้เวลา 16:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยาน101อำเภอธวัชบุรีจังหวัด101กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยมีนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101แม่ทัพภาคที่2ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด101ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด101รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน101ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณวัดประชานิยมเวลา 17:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงณสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์รองแม่ทัพภาคที่2รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และข้าราชการเข้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านทั้งสองข้างทางมีการประดับตกแต่งด้วยต้นทุงหรือตุงอีสานทอมือและมีการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านโป่งลางอันเป็นอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน100รางประกอบการแสดงฟ้อนรำผู้ไทยถวายการต้อนรับด้วยนางรำซึ่งเป็นบุคลากรนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และคณะโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 2,000 คนทั้งยังมีราษฎรชาวกาฬสินธุ์จาก18อำเภอที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดชาติพันธุ์ภูไทยห่มสบายผ้าแพรวากาฬสินธุ์ซึ่งเป็นผ้าไหมทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สืบทอดภูมิปัญญากันมาหลายร้อยปีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชนนีพันปีหลวงทรงพลิกฟื้นภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวบ้านและทรงให้การส่งเสริมเป็นอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงตลอดจนพัฒนาฝีมือการทอผ้าจนได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีแห่งไหมที่มีลวดลายหลากหลายสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดเส้นทางเวลา 17:46 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากในการนี้ทรงพระดำเนินไปยังบริเวณระเบียงพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลจากนั้นนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กราบประคมทูลการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรประทานแก่วัดโดยเจดีย์มีขนาดกว้าง20เมตรยาว20เมตรสูง49เมตรและออกแบบให้ชั้นที่1เป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2557แล้วเสร็จปี2569
พระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์เป็นสถาปัตยกรรมสีเหลืองทองที่วิจิตรงดงามผสมผสานศิลปะล้านช้างและศิลปะร่วมสมัยบนยอดของพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสะท้อนถึงพลังแห่งความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและความเป็นสิริมงคลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระอุโบสถเพื่อทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงตัดหวายลูกนิมิตและทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประคมสังแตรดุริยางทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสัพพพันยูไตรโลกนาถพระประธานประจำพระอุโบสถทรงกราบเสร็จแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนมาภิไธยในแผ่นศิลาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังระเบียงพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนและแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนโดยใช้เวลาในการจัดสร้างกว่า12ปีวัดประชานิยมตั้งขึ้นเมื่อปี2499ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2565และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่23มีนาคม2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ18กรกฎาคม2567และในโอกาสมหามงคลนี้ทางวัดจึงได้ขยายโครงการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์โดยออกแบบให้ชั้นที่1เป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนโอกาสนี้พระธรรมวชิระนิวิทบัวศรีชุตินทโรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดถวายพระไพรีเนื้อทองแดงพร้อมจารึกข้อความว่าสมโภชพระเจดีย์2569ขนาดหน้าตัก5นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวัดประชานิยมเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างได้รับรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นโดยเฉพาะด้านการศึกษาเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและการอุดมศึกษาของพระภิกษุสามเณรและประชาชนโดยจัดตั้งสำนักเรียนสำนักศาสนศึกษาเพื่อเป็นที่ศึกษานักธรรมและบาลีของพระสงฆ์และสามเณรจะตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์มหามกุฏราชวิทยาลัยเปิดสอนในระดับอุดมศึกษาและยังเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ปัจจุบันมีพระธรรมวชิระนิวิทบัวศรีชุตินทโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม65รูปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับหน่วยแพทย์ผอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์และกองแพทย์หลวงตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแมมโมแกรมให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีประชาชนไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็งจำนวน146คนแยกเป็นคัดกรองมะเร็งเต้านม87คนคัดกรองมะเร็งนริเวศ59คนการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งต่างมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากเพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาครอบครัวจงจิระสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและสำเร็จ GTO Academy
บริษัท Star Oversea จำกัดบริษัท KR Power Transmission Specialist จำกัดและมูลนิธิสยามวโรดมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดตาลล้อมวัดสามัคคีประชารามวัดเทพปราสาทวัดสันติธารวาสจังหวัดชลบุรีวัดลาดประเขาวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดพระไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 น.บริษัทโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติกจำกัดคณะนายเรวัชจันทนงบริษัทคณาเหลือจำกัดบริษัทบุษยาธรพืชผลจำกัดและบริษัทสกัญญาทรัพย์จำกัดและมูลนิธิจันทสาโรหลุยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดโมลีโลกยารามและวัดอรุณราชวรารามวัดกลางเวียงวัดม่วงพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่วัดทับบริบูรณ์และวัดเกาะโพธาวาสจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทยูนิคอร์นคอนซูเมอร์กรุ๊ปจำกัดบริษัทอีวาแม็กจำกัดสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงโม่หินเทพประธานพรจังหวัดขอนแก่นครอบครัวสั่งยิ้มพันธ์และครอบครัวซื่อตรงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดหนองกระดูกเนื้อจังหวัดนครสวรรค์วัดกลางเวียงและวัดแม่อ้อในจังหวัดเชียงรายและวัดชัยมงคลจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.ครอบครัวพลโทประสาทเจริญชัยบริษัทสมาร์ทวิชั่นไทยแลนด์จำกัดบริษัทฟันแลบโปรจำกัดและเทศบาลตำบลพุทธาจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวมจำนวน8รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุขเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและมีความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพาน
และวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองตัวแทนร้านแม่ทองสุขไหมไทยและบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งทรงส่งเสริมให้หันมาทำศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลุนที่นอกจากจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ด้วยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: สยามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: นี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ
4: ่
5: ะ
4: และพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออก

0: แม่เราต้องกลับแล้ว
1: เดี๋ยวเดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
2: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
3: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

ค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยหลักกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะปัจจุบันที่เราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายและในการเติมเต็มนะคะกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเราต้องการเติมเต็มให้นักเรียนในโรงเรียนนอกเหนือจากการเป็นคนเก่งแล้วเราอยากจะให้น้องๆได้เป็นคนดีค่ะแต่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างให้น้องๆนักเรียนเยาวชนของเราที่อยู่ในสถานศึกษาได้เป็นคนดีก็จะต้องมีหลักการนะคะในการที่จะมาขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของหลักการในพื้นที่ค่ะด้วยขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้มีหลักการหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะนำหลักการนี้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้สร้างให้น้องๆได้เป็นคนดีเป็นคนที่เป็นมือบุญส่งต่อความดีให้กับคนอื่นๆมีจิตอาสาและสร้างคุณลักษณะที่ดีของคนดีที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติต่อไปด้วยกระบวนการที่อยู่ในโรงเรียนค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านบางงูดุงค่ะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสที่เขาสามารถขับเคลื่อนและสร้างนักเรียนที่เป็นคนดีเป็นแกนนำที่เป็นแบบอย่างกลายเป็นกอนมอน้อยครับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะส่วนกมน้อยของเรานะคะจะขับเคลื่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไรส่งไม้ต่อให้กับน้องๆได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

ที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตร์วิชา

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเอง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้การนำหลักฮุกกลมประกาศค่ะธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะซึ่งทำให้น้องๆที่นี่นะคะเขาได้เป็นแกนนำและได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนของเขานอกเหนือจากนั้นค่ะโรงเรียนแห่งนี้ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะและสามารถเติมเต็มความฝันของน้องๆค่ะที่ขาดหายไปผ่านกองทุนที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะและจากกระบวนการต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะเขาทําให้กิจกรรมหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้สร้างกองทุนที่จะส่งต่อเป็นมือบนให้กับเพื่อนๆและสร้างเยาวชนที่ดีมีอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมทั้งหมดนะคะกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูและมาพูดคุยจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ
2: Play and learn.
1: คุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้นำแนวทางที่หน่วยงานร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันค่ะด้วยหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือการเป็นคนดีมีปัญญารายได้สมดุลสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอาชญากรรมจัดตั้งกองทุนพึ่งตนกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งการขับเคลื่อนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันในชุมชนที่จะสร้างสังคมที่เอื้ออาทรสังคมที่มีการพึ่งพาเป็นคนมือบนในการให้นำไปสู่การดำรงชีวิตที่มั่นคงหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตนเองครอบครัวหมู่บ้านชุมชนนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อชุมชนภายนอกเหล่านี้เองค่ะที่ทางภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีซึ่งหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9เป็นแนวทางในการรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะและผู้นำศาสนาได้ร่วมกันวิเคราะห์ได้ร่วมกันรับรองว่าหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือแนวทางที่ดีนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
3: กระทรวงสาธารณสุขเองมิได้นิ่งนอนใจครับเรานำเอาธรรมนูญหมู่บ้านทั้ง9ประการ9ดีนี้ครับลงถ่ายทอดสู่การเป็นธรรมนูญโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนหลักการ9ดีนี้ให้ลงสู่สถานศึกษาครับเพราะถ้าขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านอย่างเต็มที่ในชุมชนแล้วผู้เรียนหรือเยาวชนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นเด็กที่ต้องการการปลูกฝังในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมหรือสังคมที่หลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงนำหลักการ9ดีนี้ขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยใช้นักเรียนเยาวชนแกนนำครับของฮุกกลมประกาศซึ่งตอนนี้เรามีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของการเป็นสถานศึกษาแกนนำในหลักฮุกกลมประกาศครอบคลุมทั้งพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอและตอนนี้มีหลายโรงเรียนที่มีทีมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานการศึกษาที่ช่วยเติมเต็มในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาโอกาสทางการศึกษาถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะแนวทางระยะแรกสร้างเยาวชนแกนนำในการขับเคลื่อนงานหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีจากโครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรกที่เป็นตัวแทนแต่ละโรงเรียนมาร่วมรับฟังในแนวทางหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้มาเปิดใจรับฟังและนำไปวางแผนในการทำงานผ่านชมรมผ่านกิจกรรมสภานักเรียน จะทำให้นักเรียนกลุ่มที่ให้ความสนใจนักเรียนแกนนำทั้งผู้ทำกิจกรรมและผู้ให้ความรู้กับผู้เรียนและชี้แนะถึงแนวทางหลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีดีจริงหรือไม่มีผลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาสัมผัสและทดลองจริงสร้างคุณค่าให้กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบข้างและทำกิจกรรมให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดจากผู้เรียนด้วยกันเกิดบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนที่เป็นสังคมเล็กๆของผู้เรียนและวันนี้เราได้เห็นกลุ่มนักเรียนแกนนำได้สะท้อนในหลายแง่มุมผ่านการทำคลิปสั้นๆหยิบคลิปชนะเลิศการนำเสนอหลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโอดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมาให้ชมกันค่ะ
2: ให้ดีขึ้น
4: ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้พวกเราได้จัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในโรงเรียนของเราจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา20วันที่ผ่านมาพวกเรารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเรารู้ดีว่าความฝันของทุกคนยิ่งใหญ่เพราะเราก็มีสิ่งนั้นเช่นกัน

0: ือกรรมการน้อยคือกรรมการเข้มแข็งคือดีที่9กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งจากหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเนื่องจากโรงเรียนได้นำหลักการหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีมาโรงเรียนนักเรียนยังเป็นเด็กเยาวชนในการพัฒนาจิตอาสาการพัฒนาด้านอื่นๆของนักเรียนจึงได้ใช้คำว่ากมน้อยหรือกรรมการน้อยนั่นเองค่ะมีบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกันคือการรับหลักการเข้าไปและปฏิบัติร่วมกันในการร่วมกันดูแลกองทุนแบ่งหน้าที่การรับบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการประชาสัมพันธ์กองทุนสารฝันปันสุขการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการขายสินค้าต่างๆและฝ่ายดูแลเพื่อนๆที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
1: พวกเราเป็นตัวแทนจากกมน้อยโรงเรียนบ้านบางอุดุดุงค่ะตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้จักฮูกุมปากัดเก้าดีเราไปปัตตานีไปเรียนรู้กับกิจกรรมหลายๆอย่างกลับมาที่โรงเรียนวางแผนประชุมกันเกี่ยวกับฮูกุมปากัดเก้าดีเราจึงเลือกดีที่8จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเอง
2: กองทุนของพวกเราชื่อกองทุนสารฝันปันสุข
1: สารฝันให้พี่ๆและน้องๆค่ะ
2: เพราะว่าน้องๆใส่เสื้อเดิมๆมาโรงเรียน
1: ใส่เสื้อพละขาดด้วยค่ะพวกเราจึงทำสารฝันเพื่อให้น้องๆได้ของใหม่ๆค่ะ
3: แล้วเราสารฝันไปกี่คนแล้วคะ
2: 1คนครับ
1: 1คนเองค่ะ
3: ไหนเอ่ยไหนๆไงคะที่เราสารฝันน้องอยู่ชั้นป.ไหน
1: ป.3ค่ะ
3: ป.3แล้วในนั้นน้องเขียนว่าอะไร
1: อยากได้ชุดเนตรนารีค่ะ
3: อยากได้ชุดเนตรนารีแล้วพอเราให้แล้วน้องเป็นยังไง
1: ดีใจค่ะ
3: เราเองรู้สึกเป็นยังไง
1: รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นเขาดีใจค่ะ
3: หนูได้ให้พี่ๆเขาได้สารฝันให้กับเราใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ได้อะไรเอ่ยสารฝันอะไร
4: ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะ
3: ค่ะทำไมหนูอยากได้ชุดลูกเสือเนตรนารีคะ
4: ไม่มีอีกค่ะ
3: ยังไม่มีเป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไง
4: ตื่นเต้น
3: ตื่นเต้นแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆที่ให้กับเรา
4: ขอบคุณค่ะที่ให้ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะขอบคุณค่ะ
5: ครับสำหรับการนำหลัก9ดีของหุกกรมประกัดมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับก็คือเป็นการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและก็หลักสูตรแกนกลางซึ่งให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านและก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง8ข้อนะครับซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญที่จะต้องที่ผู้เรียน

จะต้องให้ได้ตามหลักสูตรนะครับคุณลักษณะของนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกก็คือมีลักษณะการเป็นผู้นำแล้วก็มีลักษณะการเป็นเด็กดีแล้วก็มีการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลักการนี้ก็คือได้ช่วยส่ง

0: ปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับการใช้หลักการหุกกรมประกัดครับผม
1: การขับเคลื่อนหลักหุกกรมประกัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการมีทักษะอาชีพในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ค่ะได้รับการสนับสนุนทุนนะคะจากกองทุนสารฝันปันสุขเพื่อเป็นการต่อยอดทักษะอาชีพนำไปสู่การนำรายได้ทั้งหมดเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขทำความฝันให้กับน้องๆที่สอดคล้องกับดีที่3คือรายได้สมดุลน้องเขาสารนะคะซึ่งน้องเป็นนักเรียน
2: แกนนำ
1: แกนนำของอะไรเอ่ย
2: ของกุกรมประกัด
1: หลักกุกรมประกัดธรรมนูญหมู่บ้าน
2: 9 ดี 9 ดี
1: ทั้ง9ดีชอบดีไหนมากที่สุด
2: ดีหนึ่ง
1: ดีหนึ่งคือ
2: เป็นคนดี
1: ต้องทำอะไรเอ่ย
2: ต้องช่วยเหลือผู้อื่น
1: แล้วก
2: ็กวาด
1: ขยะทำความสะอาดใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ยากไม่เป็นคนดียากไหมคะเวลา
2: ไม่ยาก
1: ง่ายๆเลยใช่ไหมทักษะอาชีพที่ว่าก็มีทักษะอาชีพมัดย้อม
3: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: บนโลกที่แสน
1: และทักษะอาชีพช่างทำชิงช้านั่นเองค่ะ
0: มากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคำนวณจากทิศทางรอ

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชา
1: เราก็เลยนำหลักการนำหลักการภูมิปกติ9ดีนะคะซึ่งเป็นธรรมนูญหมู่บ้านเข้ามาใช้ในโรงเรียนของเราขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราได้ทำการเปิดรับบริจาคเป็นเงินนะคะเปิดรับบริจาคขยะซึ่งขับเคลื่อนโดยนักเรียนแกนนำของเรานะคะแล้วในโรงเรียนของเราเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีทักษะอาชีพที่เราทำกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นั่นก็คือทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะเราขยายทักษะอาชีพนั้นโดยการนำเงินในกองทุนไปเป็นทุนในการสร้างทักษะอาชีพต่างๆนะคะซึ่งสอดคล้องกับดีของการทำให้มีรายได้สมดุลในกองทุนและก็ในโรงเรียนนั่นเองค่ะก็รายได้ที่ได้จากแต่ละทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการขายขนมการขายกำไรแบบนี้นะคะการขายชิงช้าที่ทำจากไม้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมต่างๆรายได้ส่วนหนึ่ง 10% ก็เข้ามาสู่กองทุนเพื่อจะนำไปสานฝันให้กับเด็กๆนักเรียนต่อไปค่ะค่ะก็การนำหลักฮุกุมปากัด9ดีเข้ามานะคะหนึ่งเลยที่เห็นว่าพัฒนาตัวเด็กได้ก็คือทำให้เด็กเนี่ยมีความเป็นจิตอาสามากขึ้นค่ะเขาได้รู้สึกว่าการได้ให้คนอื่นมันมีความสุขแค่ไหนนอกจากการเป็นผู้รับเขายังได้เป็นผู้ให้นอกจากการเป็นมือล่างเขายังได้เป็นมือบนรู้จักจิตอาสามากขึ้นในส่วนของการพัฒนาด้านอื่นๆเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโรงเรียนเราเลยนะคะก็คือทำให้นักเรียนเนี่ยมีความกล้ามากขึ้นนะคะเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเหมือนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักที่จะทำความดีได้เป็นคนดีนอกจากมีสติปัญญาได้เป็นคนดีด้วยในแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่ในโรงเรียนเชื่อว่าเขาคงจะได้

0: บริจาคให้กับคนอื่นด้วยได้สร้างความดีในส่วนอื่นๆให้กับสังคมมากขึ้นค่ะ
1: คือที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ9คนที่เป็นแกนนำอันนั้นก็คือแบบเห็นได้ชัดเลยพฤติกรรมนะครับของเขาก็คือจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะจากการที่เขาได้ออกไปนอกสถานที่ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเสร็จแล้วพอนั้นก็กลับมาที่โรงเรียนก็คุณครูที่เป็นที่ปรึกษาก็ชี้แนะแนวทางอีกทีนึงว่าเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วนะได้เป็นกมน้อยของโรงเรียนแล้วนะต่อไปนี้เราจะทำตัวแบบเหมือนน้องๆหรือพี่ๆที่เขายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบเรานี่ไม่ได้แล้วเราต้องเป็นแบบอย่างให้ดีแล้วครับ
2: ครับองค์กรปากัดเป็นส่วนหนึ่งที่คาดหวังนะครับถ้ามีโครงการนี้ขยายต่อให้กับโรงเรียนอื่นจะเป็นการดีมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะความต้องการของผู้ปกครองนะครับอ้าแขนรับกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสิ่งที่เป็นล่ออายุซึ่งที่เป็นอบายมุขนะครับเทคโนโลยีเข้ามาก็คือดาบสองคมดังนั้นถ้าโรงเรียนจัดการบริหารจัดการที่ดีโดยนำหลักธรรมะไม่ว่าจะเป็นศาสนาโดยเฉพาะที่นี่อิสลามนะครับก็จะสามารถหล่อหลอมให้เด็กของเราเป็นคนดีได้นะครับ

0: Musa pacim nasi dage.
1: Musa bawa merasa nasi dagan.
0: วันหยุดหรรษาที่บ้านคุณย่า
1: Pada hari cuti di rumah nenek.
0: Musa กลับมา Ha, ย่าจ๋าหิวจัง
1: Musa tiba. Her, nenek lapar sangat.
0: Mani Musa, ma hai riu ri.
1: Kesini Musa, datang cepat-cepat.
0: Madu nisi, man kue arai.
1: Melihat ini, apanya itu?
0: แกงไข่แกงปลาซามามะพร้าว
1: กุไลตลูร์กุไลอีกันซัมบัลกลับปะ
0: คลุกข้าวสองมือข้าวเจ้าข้าวเหนียว
1: เกาวนาซิเบอร์ลาติตางานนาซิปุเตนาซิปุลุด
0: ขิงข่าตะไคร้สมุนไพรนานา
1: ฮาเลียเลงกวาสสรายเปิลบากายเฮอร์บา
0: อาหารนี้หนานาซิดาแก
1: Makanan ini dipanggil nasi dagang
0: นาซิดาแก มาแก่ pagi
1: นาซิดากัง makan pagi
0: ย่าหลานเซลฟี่ชวนอีมากิน
1: Nenek cucu selfie mengajak Ali mari makan
0: มูซาเด็กดีน้ำใจไหลริน
1: Musa budak baik. Kebaikan laju mengalir.
0: Bengpan ahan tin. Kin fin sedak weh.
1: Berkongsi makanan tempatan. Makan seronok. Sedap weh.
2: คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือน้องๆจากโรงเรียน
3: บ้านบางโอดูดุงอำเภอจ่อไอร้องจังหวัดนราธิวาสค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะคะมีทั้งน้องนักเรียนแกนนำนะคะที่มาจากการขับเคลื่อนของหลักฮุกุมประกาศแล้วก็นี่เลยน้องที่ส่งไม้ต่อที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนกันต่อไปเป็นนักเรียนที่เป็นมือบนส่งต่อให้กับคนในชุมชนและน้องๆในโรงเรียนการสร้างคนดีจะต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนและโรงเรียนแห่งนี้ค่ะโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงก็ทำให้เราได้เห็นว่าการขับเคลื่อนหลักฮุกุมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีสร้างกมน้อยสร้างแกนนำสร้างคนดีจากโรงเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะกระบวนการเรียนรู้ของเราค่ะรายการตะวันยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวใดสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มรวมไปถึงน้องๆโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสลาคุณผู้ชมไป

0: เมื่อ2ปีก่อนนะคะรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสลงพื้นที่ที่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามกับการติดตามการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่มีชุมชนในพื้นที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญการในการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์นอกจากใช้หลักสูตรการศึกษาแกนกลางแล้วที่โรงเรียนนะคะยังมีการเสริมหลักสูตรทักษะอาชีพให้เด็กนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พวกเขาจะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอื่นและหนึ่งในการพัฒนาทักษะที่น่าสนใจที่โรงเรียนเห็นความสำคัญก็คือการฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์โดยใช้จินตคณิตค่ะซึ่งจินตคณิตนะคะนอกจากจะช่วยให้เด็กคิดเลขได้เร็วและแม่นยำแล้วยังถือเป็นการฝึกสมาธิและฝึกให้สมองได้เรียบเรียงลำดับความคิดอีกด้วยค่ะและครั้งนี้นะคะเราก็ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านกำพี้เจริญศิลป์อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากที่โรงเรียนค่ะมีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์จินตคณิตระดับชั้นอนุบาล3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ่อระบือรวมกับสถาบันจินตคณิตเบรนเทรนนิ่งภาพรวมการแข่งขันจินตคณิตในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญแต่เป็นโรงเรียนที่แข็งแรงและมีผู้นำทางวิชาการที่เข้มแข็งอย่างผอ.สุภาพรรามหายเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาดูความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ค่ะว่าผ่านไปแล้ว3ปีโรงเรียนมีคาแรคเตอร์หรือว่ามีคุณูปการกับบริบทของชุมชนมากน้อยแค่ไหนเราก็กลับมาเยี่ยมชมโรงเรียนค่ะวันนี้นะคะเป็นนิมิตหมายอันดีมากค่ะที่เรามาบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าทางโรงเรียนบ้านกำพี้เนี่ยมีการจัดการแข่งขันจินตคณิตให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6นะคะในโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบ่อระบือไม่ว่าจะเป็นบ้านดอนงัวบ้านบ่อระบือบ้านเหล่ายาวโรงเรียนอุ่นไอรักหรือโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามนะคะโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบ่อระบือเนี่ยจับมือกันเพื่อจัดการแข่งขันจินตคณิตขึ้นจินตคณิตเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะเป็นกิจกรรมที่สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ตกผลึกด้วยตัวเองโดยไม่ใช้เครื่องมือเช่นเครื่องคิดเลขเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนคิดในใจและคิดเลขเร็วคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆของการศึกษาไม่ว่าจะโตมาเนี่ยนักเรียนอยากจะทำอาชีพไหนการที่มีบทวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยค่ะว่าจะทำให้นักเรียนเนี่ยเรียนต่อยอดปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้หรือแม้กระทั่งออกมาทำงานในมัธยมศึกษาปีที่3ปีที่4ถ้ามีคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งก็สามารถค้าขายได้ทำบัญชีได้นะคะแล้วก็ทำสถิติได้ทำเกษตรศาสตร์ได้เราจะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดให้กับโรงเรียนต่างๆและมหาวิทยาลัยต่างๆมากมายการที่บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เนี่ยมีวิสัยทัศน์เอาคณิตศาสตร์เข้ามาให้นักเรียนอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6เนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้เราเห็นนักเรียนเนี่ยนั่งคิดเลขกัน1 2 3 4นะคะแล้วมันเป็นภาพที่น่าประทับใจมากว่า

0: นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของตัวเองการแข่งขันจริงจักคณิตส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนที่เข้ามาทำแต่ว่าบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศรีนำโดยผอ.สุภาพรรามหายเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่จะนำให้เด็กรัฐได้การศึกษาที่เข้าถึงเท่าทันนะคะเราเห็นว่าวันนี้เนี่ยบ้านกำพี้จะถือแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่บ้านกำพี้ลุกขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่ในบอระบือที่นำโรงเรียน15โรงเรียนทั่วบอระบือเนี่ยทั่วสารคามเขต1เนี่ยมาจับมือกันทำกิจกรรมร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันมันเป็นนิมิตหมายที่มหัศจรรย์มากค่ะเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่เวลาพูดถึงโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเราจะพูดถึงแต่ปิดโรงเรียนขนาดเล็กยุบร่วมโรงเรียนขนาดเล็กทรัพยากรไม่เพียงพอขาดแคลนเรามีแต่วาทกรรมทางลบแต่วันนี้โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศรีเป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วนะคะนำความพัฒนาสิ่งดีๆเข้ามาในบอระบือนำจับมือการร่วมกับพี่น้องบอระบือเนี่ยสร้างมหัศจรรย์การศึกษาให้เกิดขึ้นซึ่งวันนี้เรามาแล้วเราบอกเลยค่ะว่าชื่นใจมากเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมทั่วประเทศค่ะ
1: จินตคณิตเป็นการคิดเลขพื้นฐานนะคะจริงๆแล้วจินตคณิตเราจะใช้มือด้วยแล้วก็ใช้ลูกคิดด้วยหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้เฉพาะเอกชนเท่านั้นซึ่งจริงๆที่ไปที่มาก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ของเขานะคะเป็นหลักสูตรที่เรานำเข้าจากต่างประเทศถ้าพูดง่ายๆก็คือลูกคิดญี่ปุ่นนะคะคราวนี้ในส่วนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาที่ไปที่มาก็คือเราจัดการเรียนการสอนจินตคณิตนี่เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าในปี2564ก็มีสถานการณ์โควิดเราก็ได้พับโครงการนี้ไปก็เลยมาจัดแข่งขันครั้งที่1ในปีการศึกษา2565นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2จินตคณิตเนี่ยจริงๆแล้วพื้นฐานก็คือการใช้มือนะคะในระดับชั้นอนุบาลการแทนค่าด้วยสัญลักษณ์นะคะแล้วจินตคณิตก็คือการจินตนาการคณิตศาสตร์ในสมองของเราในจิตใจของเรานะคะเมื่อเด็กเก่งอย่างเช่นใช้มือเขาก็จะไม่ใช้มือเขาจะให้คิดในใจจะแทนค่าตัวเลขไปในใจแล้วก็อย่างลูกคิดญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะคะหลักเลขตัวบนจะแทนค่าหลักเลข5นะคะข้างล่างจะแทนค่า1 4ตัว4หน่วยก็จะไล่ไปหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนธรรมดาเนี่ยค่ะง่ายๆแต่ก็เด็กที่เขายังไม่คุ้นเคยเขาก็จะมีความตื่นกลัวแต่พอเด็กที่ได้เรียนรู้พื้นฐานการเพิ่มนิ้วลดนิ้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสนุกกับการเรียนแล้วที่เรานำมาใช้ในโรงเรียนเราเห็นความแตกต่างของเด็กที่ learning disability ก็คือ LD นะคะเด็ก LD เนี่ยสามารถเรียนจินตคณิตได้แล้วก็ผู้ปกครองก็พึงพอใจซึ่งเขาคิดว่าลูกของเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ทำไมทำจินตคณิตได้อันนี้ก็คือจุดขายของเราจุดเด่นว่าทำไมเราถึงทำจินตคณิตตรงนี้นะคะแล้วที่ปีนี้จัดแข่งขันในรอบในครั้งที่2เนี้ยมีความหลากหลายมากขึ้นก็คือเรามีโรงเรียนเอกชนมาร่วมแข่งมีโรงเรียนขนาดใหญ่ก็อย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามโรงเรียนบ้านบระบือซึ่งเขามีเด็กที่เป็นตัวเลือกเยอะมาแข่งในรอบนี้ก็ถือว่าถ้าบางรายการเราชนะก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าในการจัดถ้าจินตคณิตคือเขาคิดเลขเร็วอย่างเดียวเด็กจะเห็นเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวคราวนี้เขาจะไม่รู้โจทย์ปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาการสอนแบบเดิมมาใช้เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาเด็กไปอ่านข้อสอบ O-NET NTRT เงี้ยยังต้องอ่านโจทย์แล้วก็ยังต้องมาแปลงเป็นสัญลักษณ์ก่อนคิดคำนวณแต่สิ่งที่เราใช้จินตคณิตมาเสริมก็คือให้คิดคำนวณได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะสอนผสมผสานใช้หลักสูตรอย่างเช่นสัปดาห์ละ4ชั่วโมงแล้วก็จะสอนพื้นฐานไป3แล้วเอาจินตคณิต1อย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้เน้นที่จินตคณิตอย่างเดียวถ้าจินตคณิตอย่างเดียวเพียวๆเลยเนี่ยคู่แข่งไม่มีเวทีให้แสดงออกไม่มีการแข่งขันไม่มีการสอบไม่อะไรเลยนะคะคราวนี้โรงเรียนที่เขาจัดแข่งขันที่เขาจัดสอนจินตคณิตนะคะส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนอันนั้นเขาจะส่งเด็กไปแข่งในระดับภูมิภาคในระดับจังหวัดว่าไปแต่ของกำพี้เหล่ากาเจริญศรีเราเป็นโรงเรียนเดียวของรัฐบาลนะคะที่ใช้หลักสูตรนี้ที่กล้าพูดแบบนี้เพราะว่าที่ไปแข่งในระดับภูมิภาคมาไม่มีโรงเรียนของรัฐเลยค่ะมีเป็นเอกชนล้วนๆเพราะฉะนั้นเราไปนี่เราเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงแต่เด็กๆมีประสบการณ์เด็กๆเขาชื่นชมมีความสุขวันนี้ที่เขารู้ว่าเขาจะได้รับรางวัลเขาก็ยิ้มมีความสุขดีใจ อย่างน้อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้เขาไม่ได้กลัวคณิตศาสตร์อย่างแข่งวันนี้นะคะก็มีบางระดับชั้นเด็กบางคนที่ได้รางวัลแล้วก็มีหลายคนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศบ้างได้เหรียญรางวัลอื่นๆระดับทองอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จอย่างน้อยๆเราก็ให้รู้ว่าเด็กเราบ้านนอกเนี่ยค่ะชนะโรงเรียนในเมืองได้เราก็โอเคแล้วค่ะมีความสุขแล้วในปีการศึกษาหน้านะคะเราก็มีโครงการที่จะรับครูต่างชาติเหมือนเดิมนะคะขอเล่าที่ไปที่มาก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วการมีครูต่างชาตินี่คือสืบเนื่องจากคนในชุมชนเหมือนกันเข้าไปมีครอบครัวอยู่ที่ทางพิจิตรนะคะชุมชนของดอนงัวแล้วคราวนี้พอเขามีการนำวอลันเทียร์ทีเชอร์เข้ามาในโรงเรียนทางโน้นเขาก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีเขาอยากให้เกิดกับบ้านเกิดของเขาบ้างเขาก็ติดต่อมาว่ามีใครสนใจไหมเราก็เลยอยากได้ครูต่างชาติมาต้องทำยังไงเขาก็ให้เรานำเสนอข้อมูลเป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอของโรงเรียนว่าโรงเรียนของเรามีกิจกรรมอะไรมีทำอะไรยังไงที่เขาจะมาแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เราก็ตอบแบบสอบถามไปเป็นภาษาอังกฤษว่ามีเขาจะมีโฮสต์ไหมจะพักที่ไหนที่พักอะไรยังไงต้องส่งไปให้เขาดูว่าเมื่อผ่านมาตรฐานของเขาปุ๊บเขาก็รับนะคะคราวนี้ในปีการศึกษาที่แล้วครูต่างชาติมาพักอยู่กับดิฉัน3คนนะคะ3คนมาจากประเทศอังกฤษนะคะก็ถือว่าได้ native speaker ที่เราได้เปรียบโรงเรียนอื่นแล้วก็เป็นโรงเรียนบ้านนอกเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่มีครูต่างชาติปีที่แล้วเราก็ได้แชมป์กีฬามาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชุมชนภูมิใจคราวนี้ก็เลยคุณครูที่เป็นอัตราจ้างนะคะเราจ้างไว้2คนเดือนละ 5,000 เองค่ะพี่เมย์ค่ะก็เลยแบบค่าจ้างน้อยแต่เขาจิตอาสาเขาอยากสอนให้นักเรียนฟรีนะคะหลังเลิกเรียนขออนุญาตปอว่าผมขอสอนนักเรียนได้ไหมเพราะว่าเป้าหมายของเขาคืออยากส่งนักกีฬาไปแข่งเพื่อให้ได้โรงเรียนได้รางวัลคราวนี้เมื่อแข่งมากๆเข้าแล้วก็มีรายการอีเวนต์งานนอกเขาก็รับงานดิฉันก็เลยเสนอว่าถ้างั้นเรารับเป็นสอนพิเศษดีไหมสอนพิเศษกีฬาเหมือนอะคาเดมี่ต่างๆประมาณนี้ค่ะก็ทดลองสอนฟรี1เดือนหลังจากนั้นมาเขาก็เก็บหัวละ500บาทต่อเดือนนะคะสอนทุกวันละ2ชั่วโมงจากบ่าย 3:30 นไปจนถึง6:00 นเลยนะคะ2ชั่วโมงกว่าแต่ว่าในช่วงบ่าย3ก่อนเลิกเรียนก็คืออาจจะพักผ่อนรีแลกซ์ไปแดดลมๆตกนะคะก็ซ้อมเพราะถ้าอากาศร้อนนะคะเขาก็จะไม่ซ้อมกันก็แล้วก็เขาก็ซ้อมไปแล้วไปแข่งล่ารางวัลมาได้เยอะก็เลยแนะนำว่าควรจะมีอะคาเดมี่แต่โรงเรียนไม่รับเป็นผลประโยชน์นะคะโรงเรียนอนุเคราะห์สถานที่เพื่อให้คุณครูเขาได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากเงินเดือนเดือนละ 5,000 เนี่ยความหลากหลายของเรามันจะมีทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องของกีฬาและเรื่องของงานศิลปะงานศิลปะเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งหรือแม้แต่ทักษะอาชีพนะคะที่รอบที่แล้วที่ท่านมาถ่ายทำเรื่องการปักผ้าโครงงานเราก็ยังดำเนินการนะคะในส่วนนึงโครงงานก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับนักเรียนทักษะชีวิตทักษะอาชีพเนี่ยเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เด็กที่ไม่มีที่ไปหรือไปต่อไม่ได้เนี่ยเขามีช่องทางทำมาหากิน
0: วันนี้นะคะเราก็เห็นพลังบวกของโรงเรียนขนาดเล็กนะคะคือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ละโรงเรียนเนี่ยอาจจะดูเป็นมีนักเรียนน้อยแล้วก็ไม่สามารถผลักดันอะไรได้มากแต่พอโรงเรียนขนาดเล็กจับมือกันสร้างเครือข่ายกันทำงานร่วมกันในชุมชนเราก็สามารถผลักดันพลังบวกและพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อีกส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในการผลักดันพลังบวกเหล่านี้คือสำนักงานเขตพื้นที่วันนี้เราได้ความร่วมมือจากท่านรองผอ.รองผู้อำนวยการสุพิชพรอยู่ศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต1มาเป็นประธานในพิธีเปิดเราได้พูดคุยกับท่านเราได้เห็นว่าทิศทางการพัฒนาการศึกษาของมหาสารคามเนี่ยผลักดันให้โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในทุกหย่อมย่าเราก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันดีที่เราจะได้ทำงานร่วมกับผอ.เขตเราจะได้ทำงานร่วมกับโรงเรียนต่างๆแล้วเราได้ทำงานร่วมกับชุมชนนะคะถ้าเราอยู่ด้วยตัวเองเนี่ยแล้วเราเหนื่อยแล้วเราท้อแล้วเราไม่สู้มันก็ไม่มีทางรอดอะค่ะแต่ถ้าเราจับมือกันทำงานร่วมกันกับชุมชนทำงานร่วมกันกับผอ.เขตทำงานร่วมกันกับรองผอ.เขตทำงานร่วมกันกับโรงเรียนต่างๆเราก็สามารถผลักดันสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้มันอยู่ที่ความสู้ของโรงเรียนค่ะอีกประเด็นนึงคือ กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยหลายสิบปีที่ผ่านมาพูด

0: เรื่องเล็กขนาดเล็กคือการรวบรวมควบรวมยุบรวมนะคะแต่ว่าเราต้องถามว่าเรามีผู้มีความสามารถมากมายในกระทรวงศึกษาธิการทำไมเราไม่คิดถึงทางออกที่สร้างสรรค์กว่าการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเราสร้างปัญหาให้ตกอยู่กับผู้ปกครองในการเดินทางทำไมเราไม่จับมือกันทั้งประเทศผลักดันให้เกิดพลังบวกให้เกิดขึ้นในโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนเรามีอยู่แล้วค่ะเราขาดทรัพยากรบางส่วนที่จะเติมเต็มโรงเรียนโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าทำคนเดียวไม่ได้จับมือกันร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจสามัคคีทำไปด้วยกันแล้วทุกคนก็จะรอด
1: อยากจะฝากและก็ให้กำลังใจกับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งนะคะทั่วประเทศไทยว่า อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลองทำนะคะเราต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆนะคะบางครั้งเราก็ให้โอกาสให้เวทีของเด็กได้เปิดโอกาสให้เขาบางครั้งสิ่งที่เด็กทำนะคะอาจจะเสริมความคิดแวบเข้ามาในสมองของเราให้เราได้ดำเนินการบริหารจัดการต่อแล้วคุณครูทุกคนนะคะที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้เด็กเนี่ยอย่างอยู่กัมพีเราคุยกันว่าอย่าคาดหวังอะไรมากมายแต่ขอให้คาดหวังอย่างเดียวว่าเราจะทำยังไงให้ลูกหลานของเราได้ดีที่สุดนะคะนโยบายของการบริหารของดิฉันไม่ได้มีอะไรมากนะคะดิฉันบอกคุณครูทุกคนว่าคุณอยากได้ครูแบบไหนให้ลูกคุณจงเป็นครูแบบนั้นแค่นั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรมากแล้วส่วนใหญ่เราก็จะบริหารตามสถานการณ์เราสามารถปรับได้ตามบริบททุกคนมีข้อจำกัดทุกคนมีข้อมีปัญหามีอุปสรรคแต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เราก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะคะอย่างวันนี้กัมพีเราคิดว่าเราเล็กแต่เราใจใหญ่เราสามารถจัดงานรับโรงเรียนใหญ่ได้รับโรงเรียนเอกชนได้เราเป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันหลายคนอาจจะกลัวว่ามันเป็นงานใหญ่กลัวแต่เรายังไม่ลองเรายังไม่รู้ว่ามันยากหรือง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาหนักเราก็เก็บข้อด้อยข้อบกพร่องอะไรวันนี้ที่ติดขัดวันนี้เราก็พร้อมปรับปรุงในครั้งหน้าก็ไม่ท้อค่ะก็คิดว่าพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าต่อนะคะตราบใดเท่าที่เรายังมีลมหายใจ
0: ภาพความสำเร็จของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์คือการอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นชุมชนที่เข้มแข็งผอ.สุภาพรรามหายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่ท่านไม่ได้ทำด้วยตัวคนเดียวท่านทำด้วยบุคลากรครูถึงแม้จะน้อยนิดแต่ทุกคนขันลงขันกันร่วมแรงแข่งขันที่จะพัฒนาผลักดันการศึกษาของไทยให้เจริญรุ่งเรืองเราเห็นความร่วมมือกันระหว่างชุมชนระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมันเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะและดิฉันมั่นใจว่าไม่ใช่แค่โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ที่ทำได้อีกมากมายทั่วประเทศเนี่ยก็ทำได้แต่จะทำหรือเปล่าคำถามคือเราจะลุกขึ้นมาสู้กับกระแสสังคมที่จะปิดโรงเรียนขนาดเล็กปิดแล้วปิดอีกอย่างนี้หรือเปล่าเราจะขึ้นมาแสดงศักยภาพให้ทุกคนเห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กสามารถสู้และสามารถผงาดได้ในสังคมไทยนะคะวันนี้ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนพยายามจะผลักดันการอยู่รอดของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย
2: สิ่งที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะจากโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ในการลงพื้นที่ทั้ง2ครั้งก็คือความเป็นผู้นำของผู้บริหารอย่างดร.สุภาพรลามหายผู้อำนวยการโรงเรียนที่กล้าคิดนอกกรอบมีแนวคิดพัฒนาทักษะและสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆให้เด็กนักเรียนพร้อมสร้างเครือข่ายในการทำงานกับโรงเรียนอื่นๆทั้งในและนอกเขตพื้นที่รวมถึงชุมชนด้วยก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ก็เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใน

พระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยังครับ
1: ยังครับ
2: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: อันนะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยู
0: ยูอาร์เรดี
4: ้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
4: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำ
1: คุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานาทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตรกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North Siam ซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่นี่นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

0: พื่อเรียบไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สูงเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนคราแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปีเมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปาง
1: พระ

0: นครลำปางแว่นแขวนดินแดนโบราณแห่งล้านนานครราที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ตรีสีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพังนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพังซึ่งต่อมาภายหลังกรนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้25พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละสี่ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจักมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลำพะกัปปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลัวไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลัวก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลัวหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กรอนเสียงมาเป็นละก่อนลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลำปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปางแล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละครอยู่2เมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียง2แห่งเป็นอารยธรรมในสมัยสวารวดีขึ้นมาตามลุ่มน้ำวังเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
2: จริงๆแล้วคำว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองฝากแม่น้ำวัง
1: เมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศักดินาเนี่ยนะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ทำสัมปทานอะไรต่างๆ

0: ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบ็กเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอน1ระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้
1: กิจค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าต่อไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัทลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสต์บริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สักที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,438 ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวน 92,314 ต้นและน่านซึ่งมีเพียง 85,482 ต้นเท่านั้น
2: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะ
3: ลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับ

0: แล้วก็เนื่องจากว่าในจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะฉะนั้นจังหวัดลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่น
1: สาเหตุสำคัญที่ว่าที่นี่คือเส้นทางลำเลียงป่าไม้ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่สบน้ำสำคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ำแม่ตุ๋ยน้ำแม่จางอะไรต่างๆนะมาสบกันนะแล้วทีนี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลำปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่าง
0: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการล่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้ซุงจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์และเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
2: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ TEAK นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือ Tectona Grandis นะครับจะเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เราเอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันเลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก2วันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยมีเนื้อไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
3: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
4: นครลำปางนครโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดาชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนครแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โตมีลวดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปยอดปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงดงามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่ารังสรรค์บรรดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
5: คำว่าวัดพม่าคือวัดที่ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้ามาจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการ

ำหรับงานศิลปะแต่พม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางเนี่ยนะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนินนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเพลินจะดูเหมือนสีนินในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ชนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระพุทธรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพริ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่าจะดูอ่อนช้อยมากกว่ากัน

บุรุษปราสาทพระแก้วดอนใต้แห่งนี้มีทรงเรียกว่าทรงพญาธาตุหรือว่าทรงเตียตัดในภาษาพม่านะครับผมความสำคัญของมณฑปหลังนี้นะครับก็คือการวางตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี่ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมณฑปหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในมณฑปแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบพม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะแทนกับพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

วัดบ้านผู้ยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจำมุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงห์นะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิงที่คอยปกปักรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

ความโดดเด่นของอาคารพระวศรีหลักเมืองนะครับจะเป็นอาคารที่ทําจากไม้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการก่ออิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ่อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะศิลปกรรมแบบพม่าซึ่งผสมผสานกับไทยใหญ่นะครับผม

0: ัดศรีชุมก็คือปฐมานะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมความโดดเด่นของวัดศรีชุมนะครับก็จะเป็นพวกงานแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับที่จะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัดศรีชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัดศรีชุมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะลดน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้สำคัญเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
2: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปางยังคงอบอวนหัว

ให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานที่คนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

0: ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาพิเศษสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตกาลสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึงสองคราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี
1: ้สะพานรัศดาพิเศษนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังครับเป็นสะพานที่สร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ
2: เรื่องของสะพานรัศดาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังสะพานนั้นถูกกระทบเนื่องจากว่ามีการล่องสุ่มก็ทำให้สะพานเนี่ยได้พังลงแล้วก็ได้สร้างสะพานหลายๆรุ่นขึ้นมานะฮะ

จากสะพานรัศดาภิเษกผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปยังชุมชนการค้าโบราณของย่านเมืองลำปางภูมิสถานที่พาดผ่านเงาแห่งกาลเวลามาช้านานที่นี่ตลาดจีน

ชุมชนตลาดจีนริมแม่น้ำวังมีจุดเริ่มต้นมาจากในอดีตช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นแหล่งการค้าที่ลือเลื่องที่สุดการขนส่งสินค้าจากเมืองเหนือเข้าสู่พระนครจะลำเลียงผ่านเส้นแม่น้ำวังเป็นหลักกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนครราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่วังจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาให้มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะที่นี่คือจุดรับส่งสินค้านานาชนิดที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางแมงป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชงล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดย

0: บางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมาได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังเติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเหล่าคหบดีที่มีเชื้อสายจีนก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ความเจริญในอดีตที่สูงสุดของชุมชนตลาดจีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่น้ำบังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านข่างบดีชาวพม่าจำนวนมากในลำปางก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดนะครับในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะกลุ่มชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือนแล้วก็คือศาลเจ้านะครับจะมีศาลเจ้าอยู่2หลังนะครับคือศาลเจ้าพุ่งเทากงและศาลเจ้าแม่ทับทิมอาคารหลังนี้นะฮะคืออาคารมองวยสินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็น1ใน4ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณฑลแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมองเวซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดลายของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากบ้านจันแก้วนะครับจุดเด่นที่สุดของอาคารจันแก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้นมาประดับเหนือประตูนะฮะทางเข้าอาซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นแบบพม่ามาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชานที่ระเบียงมีความอ่อนช้อยกว่าอาคารหลังใดๆทั้งสิ้นครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องจักรในการทำงานนะทุกอย่างฉลุด้วยมือทั้งสิ้นครับ

นนี้นะครับคืออาคารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นอาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟียมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันพฤกษาแล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารนะฮะปรับเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะฮะบ้านหลังนี้คือบ้านศินานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเลขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงรีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเถาองุ่นที่ประดับตรงค้ำยันบริเวณหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ

0: ร้านนี้เป็นร้านยาแผนโบราณชื่อร้านขายยาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปางขายยาสมุนไพรลูกค้าก็มีพวกคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของ

าจีนก็คือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำวังเนี่ยไม่มีการสร้างเขื่อนนะครับปัญหาที่2ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจนะครับการค้าเนี่ยได้ขยับไปอยู่ย่านการค้าบริเวณสุขุมวิทแทนนะครับทำให้ตลาดจีนค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับปัจจุบันได้สรุปบทเรียนจากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวมกลางแจ้งที่คึกคักแล้วก็มีความเป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับกาดแปลว่าตลาดนะครับกองแปลว่าถนนต้าก็คือริมท่าน้ำนะก็เหมือนกับเป็นตลาดบนถนนเลียบแม่น้ำในวันเสาร์อาทิตย์

0: ล่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
2: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของสลาท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาลงานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลัก
1: หัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
3: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สักเป็นสาเหตุที่มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับไม้เยอะแยะสำหรับงานแกะสลักเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่ในตัวเองนะฮะว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าวัสดุดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมเป็นช้างเป็นอะไรต่างอันนี้คือกำพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างอย่างที่แม่ทะอย่างที่งาวบันหลุกที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรต่าง
4: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สำฉาครับผมแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆครับได้ทุกอย่างครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งงานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวกม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
5: คือการแกะเป็นสิงโตหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกเขาก็ตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นไม้อีกแบบหนึ่งเนื้อไม้เนี่ยมันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยแต่บางทีข้างในเราไม่เห็นนะฮะพอเลือกออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือการใช้ศิลปะในการตัดไม้นี่ก็ต้องเลือกไม้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นไม้ธรรมชาติแล้วส่วนที่กว้างที่สุดเขามาแกะไม้

คือผมเองผมไม่ได้ทำขายผมอยากจะเก็บงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกว่าสลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุสลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดนะสลาแกสลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือมันเป็นคำพังเพยที่คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดแล้วก็สอบปิดไว้และช่างแกะสลักควักช้อนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเพื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์บทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้ำค่าบนร่องรอยของขอนไม้สักอันยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้การที่เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพราะความชะล่าใจที่ในยุคหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกนึกคิดกันไปว่านักคราแห่งนี้มีป่าไม้เป็นทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะป่าไม้สักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันหมดแต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดถึงการวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าพนาไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับในการดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนลำปางเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
2: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลายโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
3: ของมีค่าที่หายไปก็เพราะเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทำลายทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

0: ทัศนาจร
1: แต่สิ่งที่ผมได้พบอยู่ภายใต้เปลือกแห่งความสวยงามของบ้านเมืองแห่งนี้คือแก่นแท้ของความเกรียงไกรในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนักคราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสิ่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา
0: สติที่จะทำให้เราดำเนินการใดๆอย่างรู้เท่าทันกับปัญญาที่จะทำให้เรากระทำการใดๆอย่างมีแบบแผนเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรามีให้คงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของพืชปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและวัฏจักรของพืชดอกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างดินแต่ละชนิดมีสมบัติและลักษณะอย่างไรนะคะและนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรีย์วัตถุหรืออินทรีย์สารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกันปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญเติบโตของพืชลักษณะเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะและสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกดินออกเป็น3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวและดินทรายดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าดินเหนียวดินร่วนมีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์อยู่มากจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่าดินร่วนจึงเรียกอีกอย่างว่าดินเกษตรเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วไปเช่นผักและผลไม้ชนิดต่างๆดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดเม็ดดินจับตัวแน่นระบายน้ำได้น้อยแต่กักเก็บน้ำได้ดีมากและทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากเมื่อเปียกน้ำดินนี้มีความเหนียวมากเมื่อเวลาแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็งดินเหนียวเป็นดินประเภทที่หนาแน่นและหนักที่สุดเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวบัวนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือและไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้และอากาศซึมผ่านได้ง่ายจึงอุ้มน้ำได้น้อยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินทรายจึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นอ้อยมะพร้าวนอกจากนี้ทรายยังนำมาใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างเช่นนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านสร้างถนนดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนดังนี้อนินทรีย์วัตถุเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดกระแสน้ำอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารซึ่งเป็นอาหารของพืชน้ำมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวดินหรือน้ำจากใต้ดินแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำซึ่งเรียกว่าความพรุนของดินคำศัพท์น่ารู้วันนี้ลมซอย L O A M S O I L ลมซอยแปลว่าดินร่วนclay soil c l a y s o i l clay soil แปลว่าดินเหนียว sandy soil s a n d y s o i l sandy soil แปลว่าดินทรายน้องๆได้รู้กันแล้วนะคะว่าดินมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไรและมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ดินให้เหมาะสมกับพืชสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษเรามีวิธีการจัดการดินยังไงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t i m u l u s stimulus แปลว่าสิ่งเร้า responseR E S P O N S E response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
5: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: สกี้แต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเวียงจันทน์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเด้ครับ
1: ผู้เจ้าตัวเกิดก่อนไฟมีแขวตัวมาเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกนี่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมไปไงผมโตมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเดี๋ยวค่อยห้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งไปเนี่ยเรื่องที่ผ่าคำกันไปที่เป็นวงการพญานาคเรื่องโตไปที่บ่มีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นป่าบึกป่ามือบุกเจอบ่มีแล้วครับมันจะเป็นบุญวงการพญานาคเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปนะครับพื้นที่เฮ็ดบุญไว้เก็ดมือเก็ดคืนบวงสรวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่แหละมันชื่อบวงสรวงขึ้นมากับแต่งคุ้มแต่งข้างขึ้นมันจะมีจ้ำแบบแต่งเครื่องแบบนางสูงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสูงก็เบียนพัดแอวจีเป็นจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นชี้มาเป็นบุญเป็นบุญอ้างเพิ่นชี้มีการบวงสรวงมีการว่าวันแบบว่ามีการเสื่องการล้ำการไปทุกทิ้งยังนะครับ

0: คยสิล่ะบ่งเสียงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอขอป๋านี่นะครับเป็นขอป๋าเพิ่นขอป๋าเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบ่งเสียงก็มาเป็นป๋าจ้ำป๋าพานไปป๋าบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมี
1: บ่มีแล้วก็ตายบ่ลำน้ำก็บ่มีแล้วเนา
0: ะเอาเก่าโบราณไปกันนี่บ่ฮู้จักว่าป่าบ่อนบ่จักว่าบ่รู้ครับซื่อมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นป่าเลี้ยงก็สิบ่เห็นป่าบึกน่ะ
2: บ่มบ่ำละ
1: น้ำก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
3: คนไปกระทุ่มบา
4: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื่อสัตย์เด้เพิ่นเพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
2: ้ป่าตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยมันใหญ่กินเบิดน่ะเฮาม
4: ันบ่ซื่อสัตย์เห็นแล้วก็อยากได้สิแล้วความโลภเด
5: ตอนนี้มันเป็นมองป่ามองถุงมันคือว่าป่าหลายเดี๋ยวนี้มันป่าหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าไอ้เรื่องช็อตเรื่องหยังก็ไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาป่าพ่อก็หาแต่ป่าม
6: ันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานดอกป่าดีกว่าป่าขายดีกว่าทองคําบ่น้ําโขงอ่ะป่าสงวนกิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2 3โลก็พอแล้ววันเก็บ800พันละ
5: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น200 250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400คิดกันหลายบ่นะอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูนะครับน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว4 5ตัว4 5ตัวตวง7 8โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
7: ความแห้งความอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แห้งบ่หลายบางปีก็แห้งหลายบางปีนี่แห้งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาปลาลำคองก็ได้การหาปลาก็บ่ค่อยได้เท่าที่ควรดอกเพราะว่ามันเครื่องข้าเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามรอมันป่าเขามารอเฮือมันก็ไฟนอกเอาทั้งนอกทั้งอยู่ทุกคนได้จะประเทศเขาไฟแสงสีแบบรอปลาหมึกกันนะมามันก็ห้องคือป่านี่นะมันกันว่าทิ้งระเบิดสารพัดยางละมันของมันครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกน้ำกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่าน้ำของมาตรงนี้เองแล้วมันกระบวนเองแต่มันครอบคุมมันเรื่องการหาป่ามันที่เบิดศูนย์พันมันบ่เอาอะไรเลยเพราะว่ามันก็หาคือกันง่ายกันได้

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหขางมองสิเออมันก็สิยังหลงเหลือให้หนูให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่น่ะที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่กูใส่บ่ได้มันบ่เข้าเป็นซุ้มมากูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นลํา 12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีเหงาลำหนึ่งสามคนดอกสองคนที่นั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางหนึ่งที่อยู่กลางถือกันแนวนอกก่อไข่ก่ออะไรกันบางหินก้อนไหนมันทังลงจนไม่บาดซิ่วสิบ่อนหมดแล้วมันควบคุมไม่อยู่หรอเหตุลำบากซ้ำปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเห็ดเนาะ

0: มของบ้านเนี่ยบ้านนาขามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดถามตำรวจตำรวจก็รู้ถามใครๆก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาขามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอาอย่างมาอัดมากนั่นแหละเขาก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามีมติกันว่าห้องจำเป็นห้องตรงทรงสองล้านบริษัทลูกหลานห้องที่อยู่ฟุกอยู่ตารางหมดสำหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปพรมาแต่โบราณแล้วมันบ่ล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนท์สง่าเฮานี่ทรงลง2ลำเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายมันบ่ล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธที่นี่มันมีพระธรรมยุทธมาอยู่หลายบัดมีวัดอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็ได้อายไปเสียอายทรงเลยที่นี่ก็ได้ทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธติ่งมากนั่นล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธก็ 80% ธรรมยุทธซอยสางเรือแต่บ่ไปไกล30% เป็นของนิกายซอยสางเรือ2ลำนี่เพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ชาวบ้านผิดกันเฮาสางเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคี
1: เราคิดว่าหอยช่วยกินพี่ป้าแดงก็ไปไอ้ก้นหัวตัวสาวมากเกินเนาะเออโหจะเตรียมพี่เตรียมบินกับใบมาโอ้แล้วก็มีน้ํามันที่ก็ต้องมีน้ํามันงาลูกต้องทําไงเนี่ย
2: นะครับต่อไปจะเป็นการแจกเสื้อนะครับ
0: ตอนนั้นมาอื่นให้มาทุกคนบัวสุดใหญ่สุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยมอเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งมอไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดมอไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอา

0: การห้ามยกไพ่วาสนาเขาแล้วยกไพ่เฮสร้างๆบ่าวว่าแม่นิใส่ฝีไพ่นะครับสนาก็ให้นางนิ่งยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติกูต่อสู้ซ้ำเติมกูต่อสู้ว่าแม่นิใส่นักกีฬาจัดได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้ป่ะฮะได้แล้ววะได้แล้วเนาะติ๊กล่ะอย่าว่าจะฟ้องเก่าเด้อติ๊กนะอย่าถือว่าจะฟ้องเคยพายน้ำชุดใหญ่เลยมาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกหม้อทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
1: หม้อชุดน้อย
0: ต้องกินนี่มากินบ้านไผ่บ้านมันก็แพ้นี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็ฝีพายแต่ได้ตั้งใจเด้อ

0: ริษัทอาคาเน่ตรงสนับสนุนช่วยมาที่ที่ติดเปิดครับต่อที่ที่เพื่อนมา
1: อุปสรรคอย่างกับห้าฟันไปให้มันได้มีอย่างสือขวงหน้าพายละย่างเดียวโอ้ช่วยไอ้เก่งไอ้กะนับสือเรือหน้าปูนี่เด
2: ้มึงเงี้ยลูกตาเพื่อนทั้งสองลำ
1: เพื่อนสองลำได้เทพสถิตกับเทพพยับหน้าว่าเทพสถิตหน้าว่าได้

0: ตรงไหนขาดตรงไหนคล่องตรงไหนก็ให้กดให้ยากก็ให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดกว่าอะไรทั้งสิ้นให้ปูสุขไปเลยปูมากไปก้อนอาศัยเพื่อนพาอาศัยบารมีปูผู้มุ่งทิพย์การเนี่ยตอนนั้นละอาปู
1: จัดการเดิมเป็นหลักเหรียญเลือกกับเหรียญเดิมพันกับเดิมเป็นฝีพ่ายพร้อมผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานำนะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทำให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงเบิดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแตะบ่ได้ขอเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญก็จะก็ลงขันกันนะทยอยมาพูดละ200พูดละ500พูดละ1,000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้

0: ริงๆผมก็ออกมาจากที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คําตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทําสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาเนี่ยเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หนังใหญ่เป็นมหรสพในหมู่ชนชั้นสูงของไทยนับแต่สมัยอยุธยาเดิมเรียกว่าหนังนิยมเล่นเรื่องราวที่มาจากวรรณคดีอาทิรามเกียรติ์สมุทรโคตรคำฉันและอนิรุทธ์คำฉัน
1: ร้อนถึงจึงเข้าเฝ้าก้มกราบประณตบทสี่ทูลแถลง
0: เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

0: รดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชบัณฑิตยสภาทำการเปลี่ยนแปลงพื้นที่อันเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครเมื่อพุทธศักราช2469ทรงสนับสนุนให้มีการบริจาคโบราณวัตถุถูกศิลปะวัตถุเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานซึ่งหนังใหญ่ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและบางส่วนเก็บรักษาในคลังของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในปัจจุบันกรมมหรสพกระทรวงวังมอบให้พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครเมื่อพุทธศักราช2469หนังใหญ่เหล่านี้เป็นงานศิลปกรรมที่มีความวิจิตรใช้แสดงในเรื่องรามเกียรติ์ตัวหนังส่วนใหญ่มีสีดำเนื่องจากใช้แสดงในเวลากลางคืนแบ่งเป็นฉากต่างๆอาทิหนังคเนจรหรือหนังเดินใช้แสดงฉากการเดินทางหนังง่าหรือหนังเหาะใช้แสดงฉากการเหาะหนังจับหรือหนังรบใช้แสดงฉากการรบนอกจากนี้หนังบางตัวยังมีสีสันสวยงามซึ่งสันนิษฐานว่าอาจใช้สำหรับการแสดงในเวลากลางวัน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จะพูดถึงอาณาจักรล้านนาก็คงเป็นคำที่เราหลายๆคนคุ้นหูอยู่บ้างทั้งจากประวัติศาสตร์วัดวาอารามที่ยังคงเหลือเป็นโบราณสถานให้ได้ไปเที่ยวชมกันอยู่แต่ถ้ากลับมาลองนึกดูดีๆแล้วคุณผู้ชมเคยตั้งคำถามเหมือนกับมิ้นไหมคะว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะ
1: อาณาจักรล้านนาเหรอฮะก็อาณาจักรทางภาคเหนือก็คงจะใหญ่ๆทุ่งกว้างโล่งๆมีแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: น่าจะเหมือนในหนังที่เหมือนแบบเป็นเมืองโบราณโบราณหน่อย
3: ผมคิดว่าเป็นแหล่งรวมอารยธรรมที่ดีงามเลยครับแบบว่ามีสิ่งก่อสร้างสวยงามหรือว่าวัดวารามเยอะอะไรเงี้ย
4: เป็นเรือนไทยเป็นบ้านไม้อะพี่ทรงสูงมีใต้ถุนอย่างเงี้ย
5: ก็คงจะสวยงามที่เก่าแก่ด้วยครับเป็นไม้อะครับไม้แกะสลักอะครับ

ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มิ้นกับรายการคลายฉงนจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนเรื่องอาณาจักรล้านนาค่ะพูดถึงอาณาจักรล้านนาแล้วทีแรกๆที่เรานึกถึงกันก็คงหนีไม่พ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะแล้วมิ้นก็มาอยู่ที่นี่ซึ่งน่าจะเป็นเบาะแสในการที่จะคลายฉงนให้กับมิ้นได้นั่นก็คือที่วัด7ยอดนี่เองค่ะเขามีเรื่องราวความเป็นมาประวัติยาวนานมากๆแต่ว่าจะยาวนานขนาดไหนและจะช่วยคลายฉงนให้กับมิ้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะคุณผู้ชม

0: และตอนนี้มิ้นก็อยู่กับท่านแรกที่จะมาช่วยมิ้นคลายฉนวนเรื่องล้านนาได้แล้วค่ะเป็นท่านเจ้าอาวาสของวัดเจ็ดยอดค่ะกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสค่ะท่านเจ้าอาวาสคะวัดเจ็ดยอดนี่ถือเป็นศิลปะของล้านนาไหมคะ
1: เป็นศิลปะล้านนา
0: แล้วมีความเป็นมายังไงบ้างคะ
1: คือสมัยนั้นการก่อสร้างนั้นญาติโลกราชส่งช่างไปดูพระเจดีย์ที่พุทธคยา
0: ครับ
1: แล้วเอามาสร้างทีนี้รูปแบบของพระเจดีย์นั้นคล้ายกันยอดเจดีย
0: ์
1: ที่พุทธคยาแต่สำหรับตัวของพระวิหารเนี่ยเจดีย์องค์ใหญ่เนี่ยรอบๆเนี่ยเป็นรูปของพระเทพ
0: ค่ะ
1: เทพซึ่งช่างในสมัยนั้นคิดว่าจะจำลองเอาที่นู่นมาก็ไม่เชิงจ
0: ะ
1: สร้างเองเป็นศิลปะดั้งเดิมของล้านนาจริงๆเพราะว่าเขาอยากจะต้องการเป็นคนล้านนา
0: แล้วนอกจากที่วัดเจ็ดยอดแห่งนี้แล้วเนี่ยยังมีที่ไหนอีกไหมคะ
1: มีนอกจากนั้นก็จะมีที่เวียงกุมกามซึ่งเป็นสถานเวียงเดิมของเชียงใหม่
0: คุณผู้ชมคะนอกจากที่วัดเจ็ดยอดแห่งนี้แล้วเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านเจ้าอาวาสได้บอกว่ายังมีที่เวียงกุมกามค่ะที่มีศิลปะแบบล้านนาอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปคลายฉนวนต่อที่เวียงกุมกามเลยกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสค่ะ
2: เวียงกุมกามที่ท่านเจ้าอาวาสแนะนำมานี้อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ5กิโลเองค่ะคุณผู้ชมเห็นว่ากันว่านะคะที่นี่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองใต้บาดาลด้วยแต่ว่าจะใต้สักแค่ไหนเนี่ยไปติดตามชมกันค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีเจ้า
0: พี่อะไรคะ
3: พี่หลานเจ้า
0: พี่หลาน
3: เจ้า
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยมิ้นมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาค่ะแล้วก็ไปที่วัดเจ็ดยอดมาท่านเจ้าอาวาสบอกว่าถ้าอยากรู้เนี่ยให้มาที่เวียงกุมกามก็เลยมาที่นี่พี่หลานคะเวียงกุมกามนี่คืออะไรคะ
3: เวียงกุมกามเป็นเมืองหลวงแรกของล้านนานะเจ้ามีก่อนเชียงใหม่10ปีนะเจ้า
0: แล้วมีความเป็นมายังไงบ้างคะพี่หลาน
3: เจ้าประวัติความเป็นมาเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังเนาะเจ้าคือเวียงกุมกามที่นี่สร้างโดยพญามังรายเดิมทีนั้นพญามังรายก็ประทับอยู่ที่เมืองหิรันนครเงินยางก็คือที่ราบเชียงรายเชียงแสนปัจจุบัน
0: อ๋อเชียงรายเชียงแสน
3: เจ้าก็เดินทางมาทางทิศตะวันออกเชียงเหนือนะเจ้าแล้วมาเห็นตรงเนี้ยเป็นที่ราบผืนใหญ
0: ่พื้นที่ที่นี
3: ่นะเจ้าติดแม่น้ำปิงด้วยก็เลยสร้างตรงนี้ใช้ชื่อว่าเวียงกุมกามนะเจ้าซึ่งสร้าง

0: คือในปีพ.ศ. 1829
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันนี้เปียงกุมกามอายุทั้งหมด728ปีนะเจ้าซึ่งพญาบางรายสร้างเปียงกุมกามเสร็จน้ำท่วมบ่อยเกิดทุกข์ภัยบ่อยครั้ง
1: พญาติดแม่น้ำเหรอคะ
0: เจ้าพอติดแม่น้ำก็เลยย้ายเมืองจากที่นี่ไปสร้างเมืองเชียงใหม่แทนเปียงกุมกามที่นี่ล่มสลายลงไปนั้นเพราะสาเหตุที่เป็นเมืองร้างเพราะภัยสงครามก่อนช่วงนั้นในราวปีพ.ศ. 2101ถึงปีพ.ศ. 2317ราวประมาณ400กว่าปีที่ผ่านมานั้นแม่น้ำปิงได้พาดผ่าเอาดินตะกอนมาทับถมที่นี่ยากแก่ฟื้นฟูกลายเป็นเมืองร้างไปในที่สุด
1: คือเอาดินมาทับถมนี่คือเป็นเหมือนเป็นเมืองใต้ดินอย่างนั้นเลยหรอ
0: จ้าเป็นเมืองใต้ดินปัจจุบันเป็นวัดที่ขุดขึ้นมาจากใต้ดินนะเจ้าอันนี้คืออาณาจักรล้านนาคือเป็นเมืองหลวงแรกของล้านนาเลยนะเจ้า
1: ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันเหรอคะ
0: เจ้าตรงนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดคือ
1: เพราะว่า
0: จุดแรกของการค้นพบเปียงกุมกาม
1: เจอยังไงอะคะ
0: เจ้าคือหลังจากที่เปียงกุมกามที่นี่ถูกแม่น้ำปิงท่วมครั้งใหญ่ไปแล้วเป็นเมืองร้างไปแล้ว
1: หายไปเลย
0: ไม่มีใครรู้จักทีนี้ชื่อเปียงกุมกามที่นี่ได้ไปปรากฏที่ตำนานพงศาวดารชินการมารีปกรณ์แล้วก็ศิลาจารึกที่วัดพระยืนจังหวัดลำพูนเขาบันทึกไว้ว่ามีเปียงกุมกามเจ้าที่เขาก็หามาหลายต่อหลายปีก็ไม่เจอมาเจอได้โดยบังเอิญในปีพ.ศ. 2527
1: ก็คือตรงนี้
0: 30ปีที่แล้วเองตรงนี้ถ้าเราไม่เจอจุดนี้เราก็ไม่ทราบเปียงกุมกามอยู่ตรงไหนเดิมทีนั้นฝั่งนี้แถบนี้จะเป็นโรงเรียนวัดช้างคำป
1: ั
0: จจุบันนี้ย้ายไปแล้วส่วนทางนี้เป็นวัดระหว่างวัดกับโรงเรียนตรงนี้เป็นแค่เพียงสนามหญ้าที่เรายืนตรงนี้เป็นสนามหญ้าสนามโรงเรียนก็จะต่ออาคารเรียนเพิ่มเติมอาคารชั่วคราวชาวบ้านก็ได้เข้าไปช่วยกันขุดหลุมเสาปรากฏว่าเขาขุดหลุมเสาลงไปเจอศิลาจารึกตรงนี
1: ้
0: จารึกอักษรมอญกับภาษาไทยของสุโขทัยประการแรก อยู่ที่นี่เจ้าที่เขาก็ได้อ่านออกมาแปลออกมาตรงนี้เป็นเวียงกุมกามเลยเริ่มขุดเจดีย์ที่นี่ไปนะเจ้าเห็นเจดีย์ที่โผล่พ้นดินที่ไหนก็ขุดหมดเลย
1: คือจริงๆแล้วคือศิลาจารึกที่เจอนี่ก็คือเล่าเรื่องราวของเวียงกุมกาม
0: ไม่ใช่จ้ะศิลาจารึกที่เจอเนี่ยคือบ่งบอกตรงนี้เป็นเวียงกุมกาม
1: เป็นชื่อของเวียงกุมกาม
0: เจ้า
1: ก็เลยเริ่มบังเอิญ
0: เจ้า
1: ที่จะขยายพื้นที่
0: เจ้า
1: แล้วก็ทำให้เราได้เจอสถานที่นี้
0: เวียงกุมกามเป็นเมืองหลวงแรกของล้านนาณเมื่อปีพ.ศ. 2127คือบริเวณนี้นะจ๊ะ
1: แล้วนอกจากตรงที่เราอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีที่อื่นอีกไหมคะพี่หลัน
0: มีเยอะเลยนะจ๊ะคือในตำนานเขาบอกไว้ว่าเวียงกุมกามมีวัดด้วยกันทั้งหมด42วัดประมาณ
1: 42วัดคุณผู้ชม
0: แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยขุดไปแล้วทั้งหมด27วัด
1: เกินครึ่งแล้วเหมือนกันนะคะ
0: เหลือ10ประมาณ15วัดอยู่ใต้ดินอีกแต่ว่าจะพาน้องๆน่ะนะจ๊ะท่านผู้ชมน่ะไปชมข้างนอกที่วัดสวยๆอีกหลายวัดด้วยกัน
1: ไปค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่หลานนั่งไปเลยคุณผู้ชมไปดูการข่าวเวียงกุมกามเมืองหลวงของล้านนาเป็นยังไงบ้างเชิญพี่หลานนั่งไปเลยค่ะ
0: เจ้าเชิญเจ้าน
2: อกจากวัดช้างคำที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่แล้วที่เวียงกุมกามยังมีซากวัดโบราณมากมายเลยที่ถูกค้นพบแล้วก็กระจายตัวอยู่โดยรอบซึ่งมีนว่าวัดเหล่านี้ก็สื่อถึงความเลื่อมใสในพุทธศาสนาของชาวล้านนาในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ
1: คุณผู้ชมดูข้างหลังมิ้นสิคะดูแล้วใหญ่มากๆเลยข้างหลังมิ้นนี่คืออะไรคะพี่หลัน
0: จากตรงนี้ชื่อว่าวัดปู่เปี้ย
1: วัดปู่เปี้ย
0: ปู่เปี้ยเป็นชายชราร่างเล็กชื่อหลวงเปี้ยได้มาปู่บ้านเฝ้าสวนทางนี
1: ้ค่ะ
0: ชาวบ้านที่วัดปู่เปี้ยนะเจ้าตามชายชราร่างเล็กคนนั้นนะเจ้าซึ่งเมื่อก่อนน่ะมีเฉพาะเจดีย์ที่โผล่พ้นดินให้เห็น
1: ด้านหลัง
0: นะเจ้านอกนั้นเป็นเนินดินที่มีขนาดใหญ่กบทั้งหมดเลยแล้วก็ถัดมาก็เป็นวิหารนะเจ้า
1: ตรงกลางเหรอคะ
0: ตรงกลางตรงนี้ด้านตรงนี้คือวิหารนะเจ้าศิลปะของล้านนาคือจะมีเจดีย์ด้านหลังวิหารนะเจ้า
1: อ๋ออันนี้เป็นเอกลักษณ์
0: เจ้าเอกลักษณ์ของล้านนานะเจ้าวิหารน่ะเป็นลักษณะวิหารสร้าง2สมัยด้วยกันนะเจ้าสมัยแรกจะเป็นวิหารกว้างๆเพราะว่าเวียงกามน้ำท่วมอาจจะเป็นลักษณะวิหารหนีน้ำก็ได้นะเจ้าแล้วส่วนฝั่งโน้นจะเป็นอุโบสถแล้วก็มีสารผีเสื้อว่าเราเรียกว่าเสื้อวัดก็คือเทวดาที่ปกปักรักษาแล้วก็มีแท่นบูชาสี่เหลี่ยมที่วางดอกไม้ทุกเทียนหน้าแท่นหนึ่งซึ่งวัดนี้อาคารองค์ประกอบต่างๆก็ยังไม่ครบจมอยู่ใต้ดินเยอะเลย
1: ยังมีอีกเหรอคะ
0: เยอะเลยเจ้า
1: เอาอย่างนี้แล้วมีในภายในบริเวณนี้นะคะของเวียงกุมกามยังมีที่ไหนไหมคะที่เหมือนกับว่าค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุด
0: เจ้าไฮไลท์ของเวียงกุมกามก็อยู่ที่วัดเจดีย์เหลี่ยมเดี๋ยวเราไปดูนะเจ้า
1: อยู่ข้างในเหรอคะ
0: เจ้า

0: จ้าสำหรับวัดนี้บ่ได้ขุดนะเจ้าจะอยู่สูงอยู่แล้วน
1: ่
0: าจะอยู่ที่ดอนนะเจ้าสูงกว่าข้างในประกอบกับเมื่อก่อนไม่ถูกน้ำท่ว
1: ม
0: ซึ่งเจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ที่พระยามังลายพระองค์ทรงสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 1831ข้อบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5ได้มีหม่องปัญโยหรือว่าหลวงฮิรันการพิจิตรเป็นศิลปะพม่าทั้งหมดเลยนะเจ้าซึ่งเจดีย์องค์นี้ถอดแบบมาจากเจดีย์กู่ขุดวัดจามเทวีจังหวัดลำพูนนะเจ้าง
1: ั้นเท่ากับว่าข้างในของเจดีย์อันนี้นี่ก็คือศิลปะแบบล้านนาอยู่
0: ข
1: ้
0: างในนะเจ้า
1: โอ้โหสุดยอดมากคุณผู้ชมวันนี้มาเวียงกุมกามแต่น่าเสียดายที่มันเป็นล้านนาที่เรียกว่าก็เป็นซากปรักหักพังไปแล้วพี่หลานคะอย่างนี้แล้วถ้ามิ้นอยากจะดูศิลปะความเป็นล้านนาแบบที่ยังมีให้เห็นแบบสมบูรณ์อยู่เนี่ยมีที่ไหนแนะนำบ้างไหมคะ
0: เจ้าไปดูที่ดาราเทวีได้เลย
1: ดาราเทวี
0: เจ้าม
1: ีใช่ไหมคะ
0: มีเจ้า
1: คุณผู้ชมคะได้ที่แล้วดาราเทวีงั้นเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณพี่หลานมากนะคะ
0: เจ้าขอบคุณเจ้า
1: สาวพามาดูศิลปะสถาปัตยกรรมโบราณโบราณสวยงามแบบนี้คุณผู้ชมคะพร้อมหรือยังตอนนี้มิ้นอยากเห็นแล้วล่ะว่าอาณาจักรล้านนาแบบที่ยังมีชีวิตแบบที่ยังดูสมบูรณ์อยู่เป็นยังไงไปดูกันที่ดาราทีวีเลยค่ะของสมบัติ

0: ข้างหลังมิ้นตอนนี้สิคะโอ้อ่าแล้วก็อลังการมากๆนี่นึกว่าอยู่พระราชวังที่ไหนเลยนะคะเนี่ยแถมศิลปะการตกแต่งดูไปก็มีเขาลางความเป็นล้านนาอยู่ด้วยสงสัยว่าสิ่งที่เราตามคลายฉงนมาเนี่ยใกล้จะเป็นความจริงขึ้นทุกทีแล้วล่ะค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยขอเข้าไปข้างในหาใครสักคนมายืนยันก่อนละกันว่าศิลปะที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นแบบอาณาจักรล้านนาจริงๆหรือเปล่าตามมาเลยค่ะตอนนี้มิ้นอยู่กับอ้ายแต้มหรือว่าพี่แต้มนะคะแต่ว่าขออนุญาตเรียกพี่แต้มละกันกลัวเข้าใจผิด
1: สวัสดีค่ะพี่แต้ม
2: สวัสดีครับ
0: คือวันนี้มิ้นมีความสงวนเรื่องอาณาจักรล้านนาค่ะ
2: แ
0: ล้วก็ไปมาแล้วทั้งวัด7ยอดแล้วก็เวียงกุมกามด้วยเขาบอกให้มาที่นี่ตั้งแต่เดินเข้าประตูมาเนี่ยก็คือรู้สึกได้ว่าโอ้โหสถาปัตยกรรมศิลปะทุกอย่างเนี่ยมันก็ดูโบราณแต่มันมีความร่วมสมัยอยู่ในนั้นด้วย
2: ต้องบอกว่าที่นี่เราเป็นสถานที่รวบรวมทั้งวัฒนธรรมทั้งศิลปะทั้งสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของชาวล้านนาในอดีตถ้าเห็นอย่างวัดเจ็ดยอดหรือเวียงกุมกามเนี่ยมันจะเหมือนสถานที่ที่มันไม่มีชีวิตละเท่าเหลือแต่ซากแต่ถ้าคุณเดินเข้ามาในนี้คุณจะรู้สึกมันมี
0: ช
2: ี
0: ว
2: ิ
0: ต
2: เพราะว่ามันมีทั้งรูปแบบของสถาปัตยกรรมต้นไม้หรือว่าผู้คนที่เดินมันเหมือนจำลองชีวิตในอดีตอะกลับขึ้นมาระบบในนาระบบน้ำเหมืองฝายซึ่งดูก็คือแลนด์สเคปจริงไม่ใช่มันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นเยอะมากมันเป็นวิธีคิดอะไรต่างๆนานาเยอะมาก
0: ระบบนากับน้ำนี่คือไม่ใช่แค่เป็นองค์ประกอบเฉยๆหรอ
2: ไม่ใช่ไม่ใช่แลนด์สเคปที่จัดให้สวยๆนะ
0: ค่ะ
2: องค์ประกอบพวกนี้มีแต่ดั้งเดิมมา700ปีตั้งแต่กฎหมายฉบับแรกหรือกฎหมายของพญาเมงลายเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการจัดการน้ำเพราะว่าน้ำพวกนี้คือนาแต่ละนาเนี่ยจะต้องมีเจ้าของแล้วเจ้าของจะขึ้นสู่ต่อแก่ฝายแก่ฝายคือเป็นคนที่จัดสรรน้ำให้แต่ละคน
0: คือทุกอย่างนี้พี่ตั้มจำลองมาหมด
2: ใช่
0: หมดเลย
2: แต่เพื่อรับใช้สังคมปัจจุบัน
0: พี่ตั้มมีเรื่องนึงที่มิ้นแอบสงสัยเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะสงสัยเหมือนมิ้นนี่แหละค่ะว่าของตกแต่งพวกนี้ในเมื่อล้านนาเนี่ยมันตั้ง700กว่าปีก่อนแล้วของที่พี่ตั้มเอามาตกแต่งนี่เป็นของเก่าจริงๆหรือว่าสร้างขึ้นมาใหม่หรือยังไงคะ
2: พี่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าของที่เราตกแต่งเนี่ยเราจะมีรูปแบบเยอะที่เห็นเยอะๆหน่อยเนี่ยของพม่าจะเยอะหน่อย
0: นี่เหรอคะ
2: อันนี้ของพม่าไทยใหญ่เนี่ยเราจะมีเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงที่ฟูเฟื่องยิ่งกว่าเราแล้วก็ช่วงนั้นมีการถ่ายของมาค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ในท้องตลาดจะไม่ค่อยมีต่างๆนะครับพวกไม้แกะพวกนี้อย่างพวกนี้ก็หายากมากฮะนี่ช่อฟ้าของพม่าเนี่ยนะฮะพวกนี้อะไรเป็นไม้แกะฮะอันนี้เป็นธรรมาสแบบไทยใหญ
0: ่
2: นะครับแล้วก็ถ้าของล้านนาเนี่ยจะเป็นของชิ้นเล็กๆเช่นเครื่องเขินหรือว่าอะไรเนี่ยของล้านนาจะหายากนิดนึงเราก็จะมีใส่ตู้ใส่อะไรที่เก็บไว้มีทั้งเก่าทั้งใหม่แต่เวลามิ้นดูเนี่ยมิ้นจะเห็นว่ามันเหมือนหมดบรรยากาศดูมันเก่าของตกแต่มันดู
0: แค่ดูมีร่องรอยมีเรื่องราว
2: ก็คือเราทำตั้งแต่ตอนแรกออกแบบตอนแรกคือเราก็ทำสถาปัตยกรรมให้ดูเก่าไปเลย
0: ค
2: ือเปิดมาปุ๊บก็ดูเก่าละเพราะเราม็อกสีตบไม่ใช่ตบเฉพาะของเก่าหรือว่าทำแบบเรียนแบบของเก่าเราตบตั้งแต่สถาปัตยกรรมตบสีแต่ของเก่าให้เป็นสถาปัตยกรรมเราเก่าละ
0: คือปลูกต้นไม้ออกมาข้างนอก
2: ใช่ปลูกคือปลูก

0: เอาไม้ใหญ่มาเลยเวลามันมองปุ๊บก็จะดูว่าไอ้อาคารเนี้ยมีอายุก็อายุทั้งสถานที่พอถึงข้างในปุ๊บเราก็ตบให้
1: เรียกว่าบิ้วให้เห็นไปเรื่อยๆพี่แต้มคะถ้างั้นขอถามอีกหนึ่งคำถาม
2: ได้ครับ
1: สำหรับพี่แต้มเองที่เป็นคนเนรมิตทุกอย่างขึ้นมาจนเป็นอาณาจักรล้านนานี้แล้วเนี่ยขอคำนิยามได้ไหมคะว่าเอกลักษณ์ของอาณาจักรล้านนาในดาราเทวีหน้าตาเป็นยังไงคะ
0: พี่ก็ต้องบอกว่าพี่ไม่ได้ออกแบบให้เป็นอาณาจักรล้านนาพี่ต้องบอกว่าพี่ออกแบบเป็นล้านนาเรเนซองส์เป็นคำอธิบายดาราทีวีได้อย่างชัดที่สุด
1: ค่ะ
0: ถ้าจำลองความรู้สึกคือเมื่อ10กว่าปีที่แล้วความเป็นเชียงใหม่ความเป็นอะไรของชัดเจนเนี่ยไม่มีเลยแม้กระทั่งโรงแรมแนวนี้ก็ไม่มี
1: ม
0: ีแบบทุกคนก็แบบใช้กันแบบนิดๆหน่อยๆช่างก็ที่บ้านถวายทำชิ้นเล็กน้อยๆตอนที่เราทำดาราทีวีเนี่ยเรารวมทุกช่างมาหมดเลยช่างไม้ช่างแกะต่างๆนะแล้วทุกคนเหมือนได้ฝึกฝีมือได้ลองของได้พัฒนาต่อเนื่องพอเสร็จจากดาราทีวีปุ๊บวัดก็สั่งรีสอร์ทภูเก็ตสั่งกระบี่สั่งความเป็นนี้มันก็แตกยอดจากว่าเรามาลองที่นี่แล้วทุกคนที่ว่ามันนำไปใช้ได้อะไรที่แต่กาละเทศะต้องรู้น
1: ะ
0: แล้วก็เป็นนำไปใช้เนี่ยมันก็กลายเป็นฟูฟ่องเลยความเป็นกลิ่นอายของพวกนี้มันก็เรารู้สึกเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของพี่จริงๆเราเป็นการต่อยอดให้ศิลปะวัฒนธรรมของเราเนี่ยไม่สูญหายละมันฟูจริงๆทุกคนทุกที่ถูกหยิบจับไปใช้เกิดความต่อเนื่องของลมหายใจของล้านนาของศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเนี่ยก็ได้ต่อยอดออกไปอีกเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยเขาจุดประกายว่าถ้าทำดีทำใช้ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นเงินเป็นทองนะช่างเขาก็อยู่ได้อะไรต่างๆนานาแล้วเรารู้สึกเราภูมิใจแล้วว่าเนี่ยความเป็นล้านนาเลยในสองเนี่ยนี่คืออธิบายดาราทีวีได้อย่างชัดเจนอย่างชัดเจนจริงๆมากที่สุดเลย
1: ยอดคุณผู้ชมมิ้นฟังมันยังขนลุกเลยพูดจริงๆหนูชอบคำที่พี่แต้มบอกว่าเป็นการต่อลมหายใจให้กับวัฒนธรรมเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าการที่รวมทุกคนมา
0: ให
1: ้เขาฟื้นฟูในฝีมือของเขาแล้วก็ฟื้นฟูในวัฒนธรรมที่เขาเกิดแล้วก็เติบโตมาแล้วก็นำออกไปเผยแพร่แล้วก็นำออกไปใช
0: ้
1: สุดยอดมากพี่แต้มประทับใจมากแต่ว่าไหนๆท้องนาก็อยู่ตรงหน้า
0: ไปมิ้นต้องไปเลย
1: ได้ไหมคะ
0: ได้ครับมิ้น
1: หนูได้สิทธินั้น
0: สิทธินั้นทันที
1: คุณผู้ชมทำหน้ากันเดี๋ยวชมก่อนขอชมลมหายใจอาณาจักรล้านนาหรือว่าล้านนาเรเนซองส์ที่พี่แต้มเขาทำเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมได้เห็นทำหนาแน่นอน ไปกันเลยค่ะพี่แต้ม
0: ครับเชิญเลยครับ

ิลปะและสถาปัตยกรรมในดาราเทวีที่มินได้ไปชมมาเนี่ยมีหลากหลายแล้วก็มากมายเลยค่ะทั้งวัดเก่าสถาปัตยกรรมที่ลอกแบบมาจากศิลปะดั้งเดิมแบบล้านนามีทั้งหน้าบันลายไม้อันวิจิตรงดงามมากๆเลยค่ะ

0: นะคะว่านี่เราอยู่เมืองไหนเนี่ยอยู่เมืองล้านนาจริงๆทั้งสถาปัตยกรรมทุกอย่างรวมถึงเห็นระบบน้ำด้วยที่เขามีการวางระบบตั้งแต่สูงลงมาต่ำโหเป็นการจัดสรรที่สุดยอดมากๆนี่คือสิ่งที่สืบทอดต่อมาจาก700กว่าปีที่แล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แต้มมากๆ
1: ขอบคุณน้องมินเหมือนกันครับที่มาเยี่ยมชมดาราทีวีของเรา
0: ค่ะขอบคุณพี่แต้มมากวันนี้ทำให้มินได้รู้ว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยมันน่ายกมันน่าเก็บรักษาแล้วมันสวยงามขนาดไหนที่แน่ๆค่ะตอนนี้พร้อมแล้วมีชุดเรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนก่อนแล้วไปทำนากันค่ะคุณผู้ชม
1: ครับเชิญเลยครับ

0: สวัสดีค่ะพี่ปิ่น
1: สวัสดีค่ะอ
0: ยากรู้ว่าที่เนี่ยการทำนาเนี่ยเขามีการทำนาขั้นตอนอะไรยังไงบ้างคะพี่ปิ่น
1: ขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะนำเขาเนี่ยไปเติบโตในแปลงอนุบาลซึ่งขั้นที่สองเนี่ยก็จะเป็นแปลงปฐมภูมิคือแปลงปกติ

0: ซึ่งจะให้เขาโตเต็มที่ค่ะแล้วก็เวลาระยะของเวลาการเจริญเติบโตนั้นน่ะก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวเหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นข้าวเหนียวอะค่ะอย่างที่เห็นตอนนี้นะคะก็จะเป็นข้าวเหนียวซึ่งใช้เวลาระยะเวลาการเติบโตประมาณ4เดือนแต่ถ้าเป็นข้าวหอมมะลิค่ะหรือข้าวสวยที่เรารู้จักกันเนี่ยก็ใช้ระยะเวลา6เดือนค่ะ
1: โอ้ยหลังจากที่ได้เดินดูบรรยากาศก็แล้วนะคะแล้วก็ได้ดำนาเป็นชาวนา1วันตอนนี้วินขออนุญาตไปอาบน้ำแล้วก็ทำตัวพักผ่อนแบบสงบๆตามแบบฉบับของอาณาจักรล้านนาเก่าๆที่ดาราเทวีแห่งนี้ก่อนส่วนเรื่องคลายฉงนเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาต่อไปเนี่ยนะคะช่วงหน้าไปเจอกับอาจารย์เผ่าทองกันค่ะตอนนี้ขอล้างตัวก่อนนะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องประเพณียี่เป็งประเพณียี่เป็งคือประเพณีลอยกระทงแบบล้านนาโดยคำว่ายี่แปลว่าสองส่วนเป็งแปลว่าเพ็ญหรือคืนพระจันทร์เต็มดวงซึ่งหมายถึงประเพณีในวันเพ็ญเดือน2ของชาวล้านนาช่วงเดือน12ของไทยโดยวันยี่เป็งจะมีการประดับตกแต่งวัดบ้านเรือนทำประตูป่าด้วยต้นกล้วยต้นอ้อยทางมะพร้าวดอกไม้ตุงช่อประทีปและชักโคมยี่เป็งแบบต่างๆขึ้นเป็นพุทธบูชาและมีการจุดโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงกลายเป็นความสวยงามของประเพณียี่เป็งที่สืบทอดมาจวบจนปัจจุบัน

0: สวัสดีจ้ะมิ้นจ๋า
1: หนูอยากรู้มากเลยจริงๆว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยเขามีความเป็นมาเริ่มต้นอะไรยังไงอยากให้อาจารย์ช่วยคลายฉงนให้หน่อย
0: ได้เรื่องล้านนานะ
1: ค่ะ
0: โอเค
1: งั้นเราไปหาที่นั่งกันดีกว่าค่ะอาจารย
0: ์ไป
1: นั่นนี้เลยค่ะ
0: โอเค

0: านคะจากที่วินได้ไปเชียงใหม่มาเนี่ยก็ได้เห็นเรียกว่าล้านนาเรเนซองส์เห็นศิลปะเห็นสถาปัตยกรรมเยอะมากแต่อยากรู้จริงๆค่ะอาจารย์ว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาบนโลกเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: เป็นอาณาจักรล้านนาทุกวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามหัศจรรย์มากเลยเพราะว่ามันเป็นที่อยู่ของคนนะ
0: ค่ะ
1: เป็นหมื่นเป็นแสนปีมาแล้วอะ
0: โอ้เป็นหมื่นเป็นแสนเลยเหรอ
1: ใช่ฮะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเราพบพวกถ้ำต่างๆถ้ำเหล่านี้เนี่ยเป็นที่อยู่ของคนก่อนประวัติศาสตร์นะครับ
0: อ๋อสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์
1: เราพบร่องรอยของคนปลูกข้าวในเมื่อเกือบแสนปีที่แล้วมหัศจรรย์มากเลยนะครับเรารู้ได้ยังไงมีคำถามม
0: าก
1: ถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นข้าวปลูกวิชาโบราณคดีเนี่ยนะมันเป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะแรกสุดเนี่ยมนุษย์ไปเก็บข้าวป่ามากินเวลาเขาเก็บเขาเก็บรวมมารวมกินกันกินเวลาเขาบดเอาเปลือกเอาแกลบออกเนี่ยเขาก็บดไปพร้อมกันมันก็จะเจอเศษแกลบแล้วนักโบราณคดีอย่างพี่เนี่ยดูล่องรอยก็เจอเศษแกลบ
0: เจอที
1: ่พันปีหมื่นปีแสนปีก็เจอเขามีการขุดเป็นหลุมแล้วก็ขยะทิ้งมันก็จะทับซ้อนกันเป็นชั้นๆเวลาเราไปขุดเจอเนี่ยนะโอ้โหดีมากเลยขุดก็จะชั้นนี้อย่างนี้ชั้นนี้อย่างนี้ชั้นนี้อย่างนี้ไล่กันขึ้นมาเพราะฉะนั้นปลูกข้าวเนี่ยปลูกกันมาเป็นแสนปีถามว่าคนล้านนาเนี่ยเก่าแก่มากไหมก็เก่าแก่มากนะครับเป็นหนึ่งในดินแดนที่เก่าแก่มากที่สุดนะครับตอนนี้เราค้นพบโครงกระดูกของมนุษย์ที่จังหวัดลำปางนะครับอาจจะเก่าขึ้นไปได้ถึง 500,000 ปี
0: 500,000 เลย
1: ค่ะ 500,000 นี่คือเก่าที่สุดของโลกเราค้นพบโครงกระดูกของมนุษย์ที่มีอายุ 500,000 ปีเนี่ยในเอเชียของเราเนี่ยนะก็คือที่ประเทศจีนแถวเมืองปักกิ่งตอนมิ้นเรียนก็เรียนว่ามนุษย์ปักกิ่งพี
0: ค
1: ิงแมนกับอีกที่หนึ่งก็คือเกาะชวาในประเทศอินโดนีเซียเราเรียกว่าชวาแมนหรือมนุษย์ชวาแต่อันเนี้ยที่พูดมายืดยาวเนี่ยนะเพื่อจะให้เห็นว่ามันมีคนอยู่มาดั้งเดิม

0: าสู่ในสมัยประวัติศาสตร์นะมินมันก็จะมีอาณาจักรเยอะแยะมากมายเลยในตำนานเราก็เอาเรื่องที่มันเป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นข้อเท็จจริงเมืองที่เก่าที่สุดในอาณาจักรล้านนามันมีหลายเมืองนะฮะอย่างเช่นนครหริพุนชัยพระนางจามเทวีเสด็จจากจังหวัดลพบุรีนะครับขึ้นไปสร้างเมืองหริพุนชัยอยู่ๆพระนางจามเทวีจากลพบุรีดีๆทำไมจะต้องเดินทวนน้ำขึ้นไปลำบากยากแค้นก็ไม่รู้นักโบราณคดีเขาสันนิษฐานนะครับว่าน่าจะเกิดโรคระบาดเพราะโรคระบาดเนี่ยเมื่อตายก็จะเอาศพทิ้งน้ำ
1: อ๋อก็จะไหลมาตามทาง
0: ถ้าเราเดินตามน้ำแล้วก็กินแต่ไอ้น้ำที่มีเชื้อโรคเพราะฉะนั้นต้องเดินทวนน้ำขึ้นไปนะครับเดินทวนน้ำขึ้นไปก็ไปตั้งเมืองหริพุนชัยเมืองหริพุนชัยชัยภูมิดีริมแม่น้ำปิงอันนี้ก็เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งตั้งแต่พ.ศ. 1200-1300 เนี่ยพระนางจามเทวีสถาปนาหริพุนชัยขอบคุณมากเลยเสร็จแล้วมีอีกเมืองนึงนะครับคือเมืองเชียงแสนเคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยินค่ะอ
0: ยู่จังหวัดเชียงรายนะสร้างมาเก่าแก่ดึกดำบรรพ์ละเร่งเวลากันละกันเล่าสั้นๆว่าสมัยพญาเมงราย
1: ชื่อนี้หนูได้ยินตอนที่ไปที่เชียงใหม่น
0: ี่ได้ยิน
1: บ่อยมากใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมพญาเมงรายเนี่ยนะฮะประสูติที่เมืองเชียงแสนพระราชบิดาก็เป็นคนของเมืองเชียงแสนนี่แหละ
1: นะคร
0: ับบังเอิญพญาเมงรายมีพระราชโอรสคือลูกชาย3คนก็คิดและกลัวลูกชายแย่งราชสมบัติกันเมืองเชียงแสนเนี่ยเอาให้ลูกคนหนึ่งอยู่กันแล้วกัน
1: อ๋อให้ลูกคนนึง
0: ยกให้ลูกคนหนึ่งจากคนโตคนสองก็ว่ากันแล้วจากนั้นก็ไปสร้างเมืองหนึ่งที่สองก็คือตัวเมืองตัวจังหวัดเชียงรายปัจจุบัน
1: อ๋อคือจังหวัดเชียงรายทั้งจังหว
0: ั
1: ด
0: ที่หนูเข้าไปทั้งจังหวัดนี่แหละตัวจังหวัดเชียงรายที่มีหอนาฬิกาของอาจารย์เฉลิมชัยเออกระเริกสวยงามนี่แหละคือตัวเมืองเชียงรายท่านแต่บางเอิญเมืองตัวเมืองเชียงรายเนี่ยมันไม่เคยถูกทิ้งร้างคนปัจจุบันอยู่มาจนถึงสมัยปัจจุบันเราก็ลื้อของเก่าทิ้งไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นบ้านเมืองสมัยใหม่เหลือคูเมืองอยู่จึ้งนึงเหลือกำแพงเมืองโบราณอยู่อีกจิ๊ดนึงแค่นั้นเองนี่คือเมืองที่สองจากนั้นเนี่ยนะครับในประวัติของพญาเมงรายนี่ท่านเยอะครับทางเชียงตงเชียงตุงอะไรก็ว่ากันเอาว่าอีกเมืองนึงท่านสร้างเมืองฝาง
1: ฝางอำเภอฝางหรือเปล่า
0: ฝางนั่นแหละใช่จังหวัดเชียงใหม่
1: อันนี้ก็เป็นอีกเมืองนึงที่ท่านสร้างไว้3เมือง
0: 3เมือง3เมืองเนี่ยนะมินชัยภูมิไม่เหมือนกันเลยพญาเมงรายไม่ได้สร้างเชียงแสนนะแค่เกิดที่เชียงแสน
1: ประสูติที่นั่น
0: มินบ้านเมืองมันมีมาก่อนหน้าท่านแล้วที่เมืองเชียงแสนเนี่ยนะชัยภูมิดีมากเลยด้านหนึ่งติดแม่น้ำโขงด้านสโลปลงไปเนี่ยติดแม่น้ำโขงจึงไม่มีกำแพงเมืองกำแพงเมืองมี3ด้านซ้ายขวาข้างหน้าด้านหลังติดแม่น้ำโขงฤดูน้ำฝนตกหนักน้ำก็ไหลลงแม่น้ำโขงได้ไม่ท่วมขัง
1: โอ้ยดีมาก
0: ดีไหม
1: สุดยอด
0: หน้าแล้งทำไงก็ตั้งรหัสวิทน้ำนะครับเรียกว่าลุกหอรออุกอลุก
1: ล
0: ุ
1: ก
0: ลิกเนี่ยลุกเนี่ยมาจากรหัสวิทน้ำภาษาเหนือก็ทำหลุกขึ้นมาวิดน้ำเข้าเมืองเมืองก็อุดมสมบูรณ์อ่ะพอไปสร้างเมืองสองเมืองเชียงรายก็อยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำกกฝนตกน้ำแล้งก็ยังได้อาศัยน้ำพอเมืองที่สามนี่ไม่ชักไม่รอด
1: ฝางนี่อยู่ข้างบน
0: ฝางนี่มันอยู่บนเขาท่านไม่เคยชินกับการสร้างเมืองบนเขาเลยแล้งหมดอุตรุด
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ย่อๆเลยนะท่านก็ได้ข่าวว่าลำพูนเนี่ยลำพูนนี่ไม่ใช่พระนางจามเทวีแล้วนะผ่านมาอีกแล้วพระนางจามเทวีเนี่ยเป็นปฐมกษัตริย์ของลำพูนส่วนมาถึงรัชกาลของพญาเมงรายเนี่ยลำพูนเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายพระเจ้ายี่บ่า
1: อ๋อเป็นองค์สุดท้ายของลำพูน
0: องค์ลำพูนใช
1: ่
0: พญาเมงรายก็มาล้อมลำพูนเพื่อที่จะยึดเอาเมืองลำพูนจากพระเจ้ายี่บ่า
1: อ๋อคือไม่สร้างยึดเลย
0: อืมเอาแบบอินสแตนต
1: ์
0: สมบูรณ์เสร็จแล้วมองเห็นปั๊บเอาเลยพญายี่บ่าก็โ
1: อ
0: ้ตำนานสนุกสนานนะวันหลังต้องเล่าอีกลบกันอุตลุด
1: ลบกันหลายครั้งไหมคะ
0: ลบกันยาวไกลพญาเมงรายด้วยนะฉลาดมากทำว่าวตัวใหญ่ๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ผูกที่หางว่าวข้างล่างเนี่ยนะแทนที่จะเป็นหางว่าวเอาหม้อดินเล็กๆผูกเข้าไปแล้วใส่ดินปืนใส่ดินปืนแล้วยังมีสายยาวลงมาขนานคู่กับตัวว่าว
1: ชักข้ามกำแพงไป
0: ชักข้ามกำแพงเข้าไปลอยอยู่บนตัวเมืองว่าวลอยอยู่เหนือวังหรือเหนือหมู่บ้านหรือเหนือตลาดก็จุดชนวนแล้วก็ตัดสายว่าว
1: นี่ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ
0: เออไฟก็ลุกในหม้อนะแล้วว่าวก็ตกลงมาก็ตกกลางวังกลางตลาดกลางบ้านไฟไหม้แหลกลานหมดทั้งเมืองโอ้พญาเมงรายนี่ฉลาดมากเก่งจริงๆอ่ะก็ได้เมืองลำพูนพอได้ลำพูนเสร็จพญาเมงรายบริหารจัดการน้ำไม่เป็น คำว่ากษัตริย์เนี่ยนะพระมหากษัตริย์เนี่ยกษัตริย์เนี่ยมาจากคำว่าเกษตร
1: โน้เหรอคะ
0: กษัตริย์นี่มาจากคำว่าเกษตร
1: กษัตริย์
0: แปลว่าผู้ที่มีความสามารถในการจัดการเพาะปลูกและชลประทานเหมือนกับพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวของเราเนี่ยเห็นไหมฮะทรงม
1: ี
0: ความสามารถเหลือเกินทั้งเรื่องกษัตริย์เกษตรชลประทานอะไรต่างๆเยอะแยะท่านปฏิบัติหน้าที่ของกษัตริย์อย่างสมบูรณ์ที่สุดน
1: ะฮะ
0: พญาเมงลายเนี่ยนะท่านบริหารจัดการน้ำไม่เป็นลำพูนน้ำท่วมมั่งน้ำแล้งมั่งอุตรุดหมดแจ็คพอตยังมีแม่น้ำปิงเปลี่ยนสายท่านก็บอกไม่เอาละเมืองลำพูนไม่อยู่สร้างเมืองใหม่ก็ขยับมาไม่กี่กิโล6โล7โลมาสร้างเวียงกุมกามคราวนี้หนักเข้าไปใหญ่เลย
1: ไปมา
0: เวียงกุมกามไปเที่ยวแล้วเห็นไหมล่
1: ะ
0: บางเจดีน้ำท่วมขุดลงไปต่ำกว่าพื้นดินตั้ง
1: เยอะมากเลยอะค่ะจ้ะคือเรามองลงไป
0: คืออันนี้เป็น
1: ย่อส่วนในแผนที่
0: จอยมุดจากเพดานลงไปถึงพื้น3เมตร5เมตรนั่นจมลงไปอยู่ใต้น้ำใต้ดินคราวนี้ทำไงวะจะสร้างเมืองใหม่เข็ดแล
1: ้
0: วสร้างมาหลายเมืองเริ่มเหนื่อยพญาเมงรายเนี่ยมีพระสหาย2พระองค์ก็คือพ่อขุนรามคำแหง อยู่ที่สุโขทัยอีกหนึ่งก็คือพญางำเมือง
1: พญางำเมือง
0: อยู่ที่พะเยาสององค์เนี่ยพอกษัตริย์สองพระองค์มาก็ช่วยกันหาพื้นที
1: ่ก็
0: ไปได้พื้นที่ซึ่งเป็นตัวเมืองเชียงใหม่ปัจจุบันนี
1: ้ไปเจอ
0: ฮวงจุ้ยเหตุผลที่เลือกเชียงใหม่ไว้เนี่ยก็เพราะว่าชัยภูมิดีด้านหลังของตัวเมืองเชียงใหม่ก็คือภูเขาใหญ่ก็คือดอยสุเทพตำนานของฮวงจุ้ยของจีนก็บอกด้านหลังนี่ต้องเป็นเขาด้านหน้าต้องมีน้ำก็คือแม่น้ำ
1: ป
0: ิ้งเก่งมากเป็นน้ำปิ้งนี่นะหลังเป็นเขาหน้าเป็นน้ำแถมเขาเนี่ยนะยังมีน้ำตกห้วยแก้วอยู่ข้างหลังไหลมามีวังบัวบานเห็นไหมโอ้เป็นที่ขึ้นชื่อ
1: ล
0: ือ
1: ชาครบเลยอ่ะ
0: ไหลลงเข้าเมืองน้ำตกห้วยแก้วเนี่ยนะสมัยพญาเมงรายชักขุดเป็นคูลำธารชักน้ำเข้ามาสู่ตัวกำแพงเมืองคูเมืองเชียงใหม
1: ่
0: น้ำไหลลงคูอย่าลืมว่าคูเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะเอางี้เลยนะมิ้นอยู่ที่ตัวเมืองเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: มิ้นนั่งขับรถไปที่เชิงที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชิงดอยสุเทพ
1: ค่ะ
0: มิ้นรู้ไหมว่าความสูงเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ของตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะกับมิ้นขับรถไปจนถึงเชิงดอยสุเทพเลย
1: แค่เชิงเหรอคะ
0: แค่เชิงตรงสวนสัตว์เชียงใหม
1: ่
0: ความต่างกันระดับความสูงเนี่ย14ถึง16เมตร
1: โห
0: เหลือเชื่อไหม
1: เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เราไม่มีวันรู้สึกเลยจริง
1: ไหมใช่ใช่คือตอนขับรถไปนี่ไม่ร
0: ู้
1: ส
0: ึ
1: กจริ งๆ
0: คือ
1: รู้สึกว่ายังไงเราก็ยังอยู่ที่ราบไม่ได้บอกว่าขึ้นสูงมาก
0: นั่นแหละฮะสามพระองค์ก็ชี้ชัยภูมิก็นี่คือต้นกำเนิดของเมืองเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: คำว่าล้านนาเนี่ยนะมาหมายความว่าพื้นที่ที่มีนาเป็นล้านไร่อุดมสมบูรณ์เราอยู่คู่เจริญควบคู่กันกับอาณาจักรล้านช้างล้านช้างนี่เป็นป่าเขาทั้งนั้นเลยเพราะนี่เป็นดินแดนที่มีป่ามีช้างเป็นล้านเชือกล้านนานี่เป็นลุ่มแม่น้ำหมดที่เรียบทำนาได
1: ้
0: ก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อนะมิ้นม
1: ัน
0: เยอะมาก
1: ให้อาจารย์พักจิบชาก่อนคุณผู้ชมตอนนี้ได้รู้แล้วว่าล้านนาเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าต้องกลับมาคลายฉงนกันต่อเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรล้านนาแล้วค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องขันโตกขันโตกมาจากคำว่าโตกหรือสโตกในภาษาล้านนาใช้เรียกภาชนะสำหรับใส่สำรับอาหารลักษณะเป็นไม้ทรงกลมเหมือนถาดมีขาตั้งสูงจากพื้นเล็กน้อยมีหลายขนาดอาจทำจากเงินกะไหล่ทองหรือรงรักปิดทองตามแต่ฐานะและชนชั้นซึ่งประเพณีการเลี้ยงขันโตกเป็นวัฒนธรรมการรับประทานอาหารมื้อเย็นที่มีมาแต่โบราณเพื่อใช้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโดยจะนั่งรับประทานอาหารกันบนพื้นเรือนและชมการแสดงพื้นบ้านแบบล้านนาสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้มาเยือนถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

ชมคะยังอยู่กันที่เรื่องของอาณาจักรล้านนาค่ะอาจารย์คะตอนมิ้นไปเชียงใหม่เนี่ยมีสิ่งหนึ่งติดใจมิ้นมากๆก็คือไม่ว่าจะไปวัดหรือว่าไปที่โรงแรมหรือว่าที่ไหนก็ตามศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมของพม่าเนี่ยมีเยอะ

0: ากเยอะจนรู้สึกว่าทำไมศิลปะของพม่าถึงได้เข้ามาอยู่เมืองไทยอยู่บ้านเราเยอะขนาดนี้คะ
1: นะก็พืชลงมาเลยเชียงใหม่ก็เป็นเอกราชมาโดยตลอดจนกระทั่งประมาณพ.ศ. 2101 2101บุเรงดองยกกองทัพมาตีเมืองเชียงใหม่พม่าก็ค่อยๆกวาดต้อนคนทำนาบังคับให้คนทำนาเกี่ยวข้าวเก็บเป็นเสบียงเรื่อยลงมาจนถึงกรุงศรีอยุธยา นี่คือการเสียเมืองเชียงใหม่มูลเหตุมาจากที่เขาต้องการตีอยุธยาตั้งแต่2101เรื่อยมานะจนกระทั่งนู่นเกือบจะ2325หรือกว่านั้นเชียงใหม่อยู่ใต้การปกครองของพม่ามาโดยตลอด
0: ร้อยกว่าปี
1: 200กว่าปีเราจึงมีรูปแบบขนบธรรมเนียมอะไรต่างๆที่ใกล้เคียงกับพม่าอาหารการกินสถาปัตยกรรมวัดวาอาราม
0: ตอนที่หนูไปอะค่ะอาจารย์คือเหมือนหลายๆที่ที่ไปไม่ว่าจะเป็นวัดนะคะหรือว่าที่ดาราเทวีเองก็ตามคือเขาก็จะมีศิลปะที่เป็นของพม่าอยู่เยอะเหมือนกันหนูก็สงสัยว่าทำไมถึงมีศิลปะของพม่าเยอะขนาดนี
1: ้ช่วงนั้นเนี่ยพม่านะครับทั้งตะเบงชเวตี้ทั้งบุเรงนองเนี่ยนะครับก็ยกกองทัพมาตีอาณาจักรล้านนานะครับโดยเฉพาะเชียงใหม่ตอนนั้นอาณาจักรล้านนาทั้งหมดเลยเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของพม่าไม่ได้มีเฉพาะเชียงใหม่ตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงรายลำพูนลำปางเราตกเป็นเมืองขึ้นของเขาเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับประมาณ200กว่าปีใช่
0: ไม่แปลกเลยจริงๆที่จะมีทั้งโอ้โหสถาปัตยกรรม
1: การบวชลูกแก้วเนี่ยเป็นวัฒนธรรมพม่าไทยใหญ
0: ่แล้วก็มีการ
1: ใช่ก็เอาของเขามาอาหารการกินขนมจีนน้ำเงี้ยวข้าวซอย
0: ขนมจีนน้ำเงี้ยวนี่ไม่ใช่ของเราหรอคะ
1: น้ำเงี้ยวก็ของเขาข้าวซอยก็ของเขาทั้งนั้น
0: หนูกินเยอะมากอะเชื่อไหมขนมจีนน้ำเงี้ยวกับข้าวซอย
1: ดีมากอ๋อ
0: เหรอนี่ฝังใจมาตลอดว่านี่แหละของดีเมืองเชียงใหม
1: ่ก็เป็นของดีบ้านเรานั่นแหละนะครับระหว่างนั้นแม้ว่าเราจะมีพระมหากษัตริย์ของเชียงใหม่ปกครองนะครับแต่ก็อยู่ภายใต้อนัตการควบคุมดูแลของพม่ามาจนกระทั่งในแผ่นดินของพระเจ้ากรุงธนบุรีช่วงปลายแล้วเนี่ยนะครับพระเจ้ากรุงธนบุรีนี่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รัชกาลที่1นะครับกับน้องชายนายทองดีกับนายบุญมานี่แหละนะครับตอนนั้นก็เป็นสมเด็จเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกนะครับยกกองทัพหรือเป็นเจ้าพยาจักรีผมจำไม่ได้แน่นะก็ยกกองทัพขึ้นไปนะครับไปขับไล่พม่าจำได้เลยออกจากลำปางนะครับแล้วก็จากนั้นก็ไปขับไล่พม่าออกจากเชียงใหม่นะครับไปเชิญเจ้ากาวิระนะครับซึ่งเป็นนายบ้านจากลำปางมาปกครองที่เมืองเชียงใหม่สืบเชื้อสายของเจ้ากาวิระปกครองเชียงใหม่มีลูกมีหลานสืบมาจนปัจจุบันนี้
0: อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์ตอนไปวัดเนี่ยนะคะคืออย่างป้ายข้างหน้าที่เขียนชื่อวัดคือตัวอักษรเขาจะเหมือนคล้ายเหมือนจะเป็นไทยอารักษ์เหมือนจะเป็นไทยเดิมแต่ก็ไม่เชิงอะค่ะอาจารย
1: ์
0: แ
1: ต่ว่
0: า
1: ตัวมันกลมๆปั้มๆ
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีหางตวัดบ้าง
1: ตวัดหางบ้าง
0: ค่ะ
1: และอ่านออกไหมเนี่ย
0: อ่านไม่ออก
1: เออ
0: คือหนูไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรอันนี
1: ้มันอ่านไม่ออกหรอกมิ้นเพราะว่ามันเป็นตัวอักษรพื้นเมืองเราเรียกว่าตัวฝักขาม
0: ฝักขาม
1: เหมือนฝักมะขามเนี่ยฮะลักษณะตัวเนี่ยเหมือนเม็ดมะขามนะ
0: มัน กลม
1: ปั้มๆเม็ดมะขามนี่มันหยักคอดเข้ามาตรงกลางไอ้ตัวอักษรนี่บางทีก็คอดเข้ามาตรงกลางนะครับบางครั้งเราจะเรียกว่าตัวอักษรธรรม
0: ธรรมเหรอคะ
1: ธงรอเรือ2ตัวรอหันนะครับ
0: แล้วก็มอม้า
1: ธรรมะเพราะว่าโบราณเนี่ยจะนิยมใช้ในการบันทึกข้อความเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาในพระคัมภีร์อะไรต่างๆก็จะใช้ตัวอักษรธรรมตัวฝักขามหรือตัวเมืองนี่แหละเหมือนกัน3ตัว3ชื่อนี้เหมือนกันหมด
0: เท่ากับว่านี่คือตัวอักษรดั้งเดิมของล้านนา
1: ใช่รับอิทธิพลจากภาษามอญคแมร์
0: มอญ
1: รากภาษาคือมอญคแมร
0: ์มอญคแมร์
1: มอญก็คือมอญคนดั้งเดิมของพื้นที่แถบนี
0: ้
1: คแมร์ก็คือคเขมรนะครับเพราะฉะนั้นบ้างเนี่ยเราอาจจะเดาได้นะครับบางตัวก
0: ็
1: คลับคลายคลับคลาแต่สุดท้ายเราก็ยังอ่านไม่ออกอยู่ดี
0: คือหนูพยายามแล้วก็ยอมแพ
1: ้ตอนนี้ทางภาคเหนือก็ดีนะครับมีการฟื้นฟูตัวอักษรพื้นเมืองซึ่งเป็นอักษรดั้งเดิมของพื้นถิ่นตัวเองเนี่ยขึ้นมาใช้นะครับก็ทำให้คนในรุ่นปัจจุบันเนี่ยบางครั้งอ่านไม่ออกแต่ก็มองแล้วก็สงสัยแล้วก็ใคร่รู้นะครับอยากทราบ ก็เป็นที่มาของทำให้เกิดการคลายฉงนนั่นแหละนะครับ
0: อาจารย์คะและอย่างศิลปะวัฒนธรรมอย่างอื่นนะคะอย่างตอนที่มินไปพักที่ดาราเทวีเนี่ยเขามีการแสดงให้ดูด้วยแล้วก็เป็นรำเป็นฟ้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่ใช่ของล้านนาไหมคะ
1: ฟ้อนรำของล้านนาเนี่ยนะต้องบอกว่ามันมีมาจากอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมหลายแหล่งนะครับถ้าเผื่อจะเป็นฟ้อนนกกิงกะลาฟ้อนโตที่ทำเหมือนสิงโตมีขนฟูแล้วก็ฟ้อนนกกิงกะลาที่มีปีฟูออกมาอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นฟ้อนของไทยใหญ
0: ่
1: นะครับมาจากไทยใหญ่ก็มาพม่านั่นแหละน
0: ะ
1: ครับแล้วก็ยังมีฟ้อนอื่นๆอีกหลายฟ้อนนะครับ
0: ใช่ค่ะที่เห็นที่ดาราทีวีเนี่ยเขาจะเหมือนมีถือโคมแล้วก็มีเล็บด้วย
1: อ๋อเข้าใจไอการฟ้อนลำโคมเนี่ยนะมันเป็นการประดิษฐ์ท่าลำโดยพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ตอนที่เสด็จประพาสมณฑลพายัพฝ่ายเหนือทั้งหมด
0: ะ
1: นะครับส่วนลำอื่นๆนะมิ้นไม่ว่าจะเป็นฟ้อนเล็บก็ดีฟ้อนเทียนก็ดีเนี่ยพวกเหล่านี้เนี่ยเป็นท่าร่ายรำซึ่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเนี่ยได้ประดิษฐ์ขึ้นนะครับถ้าเผื่อฟ้อนพื้นเมืองจริงๆเนี่ยเราจะเริ่มมาตั้งแต่ฟ้อนผางประทีปนะครับก็เป็นการฟ้อนโดยใช้ประทีปก็คือเชิงเทียนที่เป็นดิน
0: ะ
1: นะครับแล้วก็จุดเทียนแล้วก็ฟ้อนเอา
0: คุณผู้ชมนี่วัฒนธรรมประเพณีคือต้องบอกว่าได้รู้ถึงอาณาจักรล้านนาตั้งแต่ดั้งเดิมตอนแรกที่ไปคนเดียวเนี่ยก็ไปเห็นล้านนาแบบเรเนซองส์คือล้านนาฟื้นฟูแต่วันนี้ได้คุยกับอาจารย์เผ่าทองเลยรู้ว่าอาณาจักรล้านนาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเป็นมายาวมากกว่านั้นอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เนี่ยตัวอักษรก็ยังอยู่วัฒนธรรมประเพณีก็ยังอยู่อย่างนี้เท่ากับว่าอาณาจักรล้านนาทุกวันนี้ก็ยังคงมีอยู่ใช่ไหมคะ
1: ถ้าจะนับอย่างนั้นนะครับเราก็คงจะต้องเรียกว่าล้านนาสยามนะครับอย่างนั้นล้านนาสยามเพราะว่าตลอดเวลาที่อาณาจักรล้านนาอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศพม่านะครับ200กว่าปีนะครับก็ใช้ตัวอักษรล้านนา
0: ที
1: ่มีวัฒนธรรมของล้านนา มีวิถีชีวิตเหมือนเดิมอันนี้เพียงเปลี่ยนว่าเรามารวมกันอยู่กันเป็นประเทศไทยหรือเป็นล้านนาไทยก็ได้ไม่ต้องล้านนาสยามทุกวันนี้เราก็ใช้คำว่าล้านนาไทยนะครับในที่นี้ก็จะหมายถึงว่าดินแดนของล้านนาซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาอาหารการกินวิถีชีวิตการแต่งกายนะครับแล้วก็กลมกลืนกับประเทศไทยทั้งหมดนะครับก็กลายเป็นล้านนาไทย
0: คุณผู้ชมคะไปมาเนี่ยต้องบอกว่าล้านนามีชีวิตล้านนาไทยทุกวันนี้ยังมีอยู่แล้วก็ต้องวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากเพราะว่าทำให้หนูได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาณาจักรล้านนาของเรานี่อยู่มา500,000 ปีก่อนไม่น่าเชื่อว่าหลายคนก็เพิ่งจะรู้วันนี้เหมือนกับมิ้นเนี่ยแหละค่ะต้องบอกว่าโอ้โหเรามีประวัติที่ยาวนานมากๆสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีทุกอย่างก็ยังคงสืบทอดแล้วก็ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะโอเควันนี้ได้คลายฉงนแล้วดีใจมากๆสุดท้ายก็ได้รู้เรื่องราวที่มาของอาณาจักรล้านนาแล้วแต่อย่าเพิ่งกดรีโมทเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะมีสกู๊ปพิเศษที่มิ้นกับอาจารย์เผ่าทองแล้วก็คุณผู้ชมผู้โชคดี30คนได้ไปเที่ยวกันด้วยมีมาให้ชมจุใจเลยตอนนี้เราไปกินข้าวกันก่อนดีไหมคะอาจารย์
1: ดีครับหิวแล้ว
0: ที่แล้วและสัปดาห์หน้ามิ้นกับอาจารย์จะมาคลายฉงนเรื่องอะไรอีกต้องติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ายฉงนวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บรรยากาศของกิจกรรมบอกคนฉงายมาคลายฉงนกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่พาเหล่าผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับแฟนเพจของรายการทั้งหมด30ท่านไปร่วมคลายฉงนแบบใกล้ชิดกับอาจารย์เผ่าทองและมิ้นพิธีกรคู่ซี้ต่างวัยของรายการจุดเริ่มต้นของทริปนี้อยู่ที่วัดราชาธิวาสวัดที่รัชกาลที่4ได้ทรงปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่ซึ่งมีความหมายว่าวัดอันเป็นที่อยู่ของพระราชาตื่นตาตื่นใจไปกับความงามของพระอุโบสถและศาลาการประเรียนวัดซึ่งถือเป็นศาลาการประเรียนเครื่องไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากนั้นก็ไปรับประทานอาหารแบบไทยแท้ๆที่ร้านกาหลงพร้อมชมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะไปชมสถาปัตยกรรมสุดตระการตาและผลงานชิ้นเอกของสถาบันสิริกิติ์ซึ่งจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตซึ่งตลอดการเดินชมสถานที่ต่างๆนั้นก็ได้กูรูด้านประวัติศาสตร์อย่างอาจารย์เผ่าทองช่วยคลายฉงนให้กับเหล่าคนฉงายอย่างเป็นกันเอง
1: ในสมัยรัชกาลที่1ที่2ที่3เนี่ยวัดนี้มีบทบาทมากเลย

0: กิจกรรมวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆครับท่านอาจารย์เผ่าทองทองเจือได้ให้ความรู้เป็นประสบการณ์พิเศษใน1วันเต็มครับจัดเต็มจริงๆครับคลายชะงนได้เยอะเลย
1: รับรองครับผลหน้าเราก็จะมาหาสถานที่นะครับที่น่าจะคลายชะงนเยอะๆแบบนี้อีกครับ
2: ถ้าเรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็เข้ามาได้ใน Facebook รายการคลายชะงนค่ะส่วนถ้าใครมีเรื่องชะงนอย่าลืมนะคะส่งมาฝากเราได้ที่ Facebook นี่แหละเผื่อว่าเราจะได้คลายชะงนให้ทุกคนได้เนาะอาจารย์
1: ใช่ครับ
2: ติดตามรายการคลายชะงนด้วยนะคะวันอาทิตย์11โมงตรงทาง
1: ไทยรัฐทีวีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ
3: คลายชะงนที่

0: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายหยางผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

วัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดเก่าโบราณมีมาก่อนสร้างกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้สถาปนาขึ้นเป็นวัดวังหลวงและโปรดให้สร้างใหม่ทั้งพระอารามต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดให้ทำการบูรณะและปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งวัดโพจึงรุ่งเรืองงดงามด้วยฝีมือช่างชั้นเอกในสมัยรัชกาลที่3และยังโปรดให้จารึกสรรพตำราวิทยาการทุกสาขาวิชาบนแผ่นศิลาเพื่อประดับโดยรอบเขตพุทธาวาสเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยพระอุโบสถสร้างในสมัยรัชกาลที่1ตามแบบศิลปะอยุธยาตอนปลายแต่ได้รับการปฏิสังขรณ์และขยายใหญ่ขึ้นเช่นที่ปรากฏในปัจจุบันในสมัยรัชกาลที่3ด้านนอกพระอุโบสถล้อมรอบด้วยเฉลียงที่พนักระหว่างเสาเฉลียงด้านนอกประดับด้วยแผ่นศิลาสลักนูนต่ำขนาดประมาณ45ตารางเซนติเมตรเป็นภาพเล่าเรื่องรามเกียรติ์มีโครงจารึกบอกเนื้อเรื่องติดไว้ทั้งหมด152ภาพภาพสลักศิลาเหล่านี้มาจากภาพหนังใหญ่ซึ่งนับวันมีแต่จะเสื่อมความนิยมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปรารภว่า

0: นับวันแต่จะเสื่อมโทรมลงไปเพื่อให้อนุชนได้ชมภาพตัวหนังดังกล่าวจึงให้เอาตัวหนังใหญ่มาแกะลงบนแผ่นศิลาให้เหมือนหนังฉลุทุกส่วนติดไว้ให้ชมภาพแกะสลักเหล่านี้ล้วนเป็นฝีมือช่างชั้นครูในสมัยรัชกาลที่3ที่งดงามวิจิตรยิ่งนักเป็นการแสดงอย่างหนึ่งมีความงดงามทั้งกระบวนการแสดงและองค์ประกอบต่างๆการแสดงโขนแต่เดิมเป็นมหรสพในพระราชสำนักเป็นเครื่องประกอบอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์การแสดงโขนเป็นมหรสพที่แสดงสรรเสริญพระเป็นเจ้าในศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าถ่ายรับความเชื่อนี้มาจากพวกขอมอีกทอดหนึ่งการแสดงโขนมีหลักฐานปรากฏชัดในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาโดยปรากฏในเอกสารของราชทูตฝรั่งเศสที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีในจดหมายเหตุลาลูแบร์การแสดงโขนมีบทบาทในฐานะมหรสพที่ใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญอาทิพระราชพิธีเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองแต่ที่ระบุไว้ชัดเจนคือเป็นมหรสพที่ใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์จารีตที่ให้การแสดงโขนเป็นมหรสพสำคัญเช่นนี้ได้สืบทอดต่อมาจากกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เกิดจากพระองค์ได้ให้ความสำคัญของมหรสพโขนโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โขนเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดดังเช่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีกรมโขนขึ้นตรงต่อองค์พระมหากษัตริย์สืบต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้กรมโขนเป็นส่วนหนึ่งของกรมมหรสพต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยุบกรมมหรสพแต่เนื่องด้วยโขนเป็นมหรสพที่สำคัญจำเป็นต้องใช้เป็นมหรสพสมโภชในพระราชพิธีจึงได้ตั้งกองมหรสพขึ้นใหม่และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลจึงได้โอนกองมหรสพมาขึ้นตรงกับกรมศิลปากรที่ฟื้นฟูจัดตั้งขึ้นใหม่อีกครั้ง
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: กับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
5: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบได้คลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีก

0: ช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ชีวมวลไบโอแมสคือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้เช่นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นแกลบได้จากการสีข้าวเปลือกชานอ้อยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายเศษไม้ได้จากการแปรรูปยางพาราหรือไม้ยูคา

0: ลิปตัสเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนได้จากสวนป่าที่ปลูกไว้ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้นพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้โดยการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาลแล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืชดังนั้นเมื่อนำพืชมาเป็นเชื้อเพลิงเราก็จะได้พลังงานออกมาการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของพลังงานความร้อนไอน้ำหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ชีวมวลจึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูกหากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งชีวมวลมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยการนำชีวมวลมาใช้จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนอกจากนี้เรายังมุ่งหวังว่าการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับชีวมวลจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อีกด้วย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วยครับต้องบอกเลยนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะร่วมกับ TGI ไทยเยอรมันนะครับวันนี้นะฮะผมอาร์ซีนาทได้พาท่านทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องเผาจะเผาอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เขามีชื่อว่าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งชื่อแบบนี้แล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

0: ัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อนซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการกำเนิดไอน้ำการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากและปัจจุบันไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในสภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คิดค้นได้เล็งเห็นถึงวิกฤตการณ์เหล่านี้จึงได้เกิดความคิดขึ้นว่าในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างไรทางผู้คิดค้นเห็นว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีสิ่งที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงชีวมวลเยอะจึงได้เกิดของเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่สามารถแปรรูปเชื้อเพลิงให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงอัดเม็ดซึ่งจะช่วยลดการขนส่งและเกิดเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่พร้อมใช้รวมถึงแก้ปัญหาเรื่องชีวมวลล้นและต้องเผาทำให้เกิดหมอกควันเกิดมลพิษนอกจากนี้เชื้อเพลิงชีวมวลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ภายในประเทศมีความยั่งยืนลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของผู้ประกอบการในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ก็ได้อยู่กับอาจารย์ที่เขาบอกว่ารู้ลึกรู้จริงแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ
2: อ
1: ยากถามเหมือนกันนะฮะคำว่าชีวมวลเนี่ยมันคืออะไรซึ่งผมรู้จักชื่อแล้วแต่ผมไม่รู้จักชีวมวลนะฮะ
3: ครับชีวมวลนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเศษที่เราเหลือจากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าทางด้านการเกษตรนะครับอย่างถ้าด้านการเกษตรยกตัวอย่างเช่นพวกฟางข้าวนะครับแกลบนะครับชานอ้อยนะครับกากมันสำปะหลังส่วนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมจากกาแฟพวกการสกัดเอากาแฟออกแล้วแล้วเป็นกากกาแฟครับก็เป็นจากอุตสาหกรรมได้ครับ
1: อ๋อนี่คือชีวมวล
3: นี่คือชีวมวลนะครับ
1: อ๋อครับผมและอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นในการผลิตเครื่องเจ้าตัวนี้ฮะคือมายังไง
3: ครับคือทางเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เรียกว่าเป็นวุฒิผลิตตัวนี้เนี่ยนะครับในทางเมืองนอกเนี่ยหรือว่าในทางยุโรปเนี่ยมีการใช้กันมาเป็น10ปีแล้ว
1: มันมีมานานแล้ว
3: มีมานานแล้วนะครับ
1: ครับ
3: ก็คือเค้าเนี่ยจะพัฒนาจากการใช้เศษเหลือเช่นเดียวกับทาง

0: เราซึ่งทางประเทศไทยเราเนี่ยเศษเหลือทางการเกษตรหรือชีวมวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณที่เยอะมากนะครับเรามองถึงว่าแนวโน้มการใช้ชีวมวลเอามาเป็นพลังงานทดแทนนะครับจะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางในยุโรปนะครับเราจึงมองเรื่องของการศึกษาพัฒนาเครื่องนี้เนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับจนปัจจุบันก็เกิดเป็นผลงานตามที่ได้เห็น
1: แล้วเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านะฮะไปร่วมมือเขาได้อย่างไรครับ
0: ครับโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนหลายๆด้านนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับเราได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลเวอร์ชั่นแรกขึ้นมานะครับแล้วในปีถัดมาเนี่ยประเทศเราเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับเรามีลำไยค้างสต็อกอยู
1: ่
0: 46,800 ตันทางกระทรวงและทางสมาคมเพื่อจากคนไทยณขณะนั้นเนี่ยเราเข้าไปนำเสนอแนวความคิดว่างั้นเราเปลี่ยนพวกลำไยค้างสต็อกเก่าตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งนะครับเพื่อจะได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมในภาคเหนือได้เกิดประโยชน์นะครับในขณะนั้นเนี่ยเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุรนารีในการเข้าไปทําลายลำไยชุดนี้จนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยลำไยที่ค้างสต๊อกตรงนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและได้ถูกนําไปใช้ในอุตสาหกรรมในนั้นจนหมดสิ้น
1: โอ้โหแล้วทางด้านโครงการนะฮะได้ช่วยเหลืออะไรบ้างอ่ะครับ
0: โครงการนี้นะครับก็พอหลังจากที่เรานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังพบว่าเครื่องจักรของเราต้องการการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งนะครับเราจึงได้มาพบโครงการนี้ว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือทางภาคเอกชนที่พัฒนาเครื่องจักรกลภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทดแทนการนำเข้าครับเรื่องของศักยภาพของวิศวกรและช่างที่มีอยู่ในประเทศได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสร้างเครื่องจัก
1: ร
0: เทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศนะครับซึ่งจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ตรงกันทําให้เราเนี่ยขอได้นําเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาแล้วเค้าก็เห็นพ้องด้วยจึงเกิดโครงการพัฒนาเครื่องจักรเวอร์ชั่น2นี้ขึ้นมาครับ
1: ก็ได้รู้ความรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะล้วงให้ลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได้
1: เครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอับแท่งเป็นเครื่องที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตการแปรรูปวัตถุดิบที่พร้อมให้อยู่ในรูปของแท่งเครื่องตัวนี้ไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้ต้องมีเครื่องจักรที่เป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้วัตถุดิบมีความพร้อมก่อนที่จะเข้าเครื่องอัดเครื่องที่สร้างนี้มีความสำคัญคือใช้พลังงานกลในการอัดวัตถุดิบที่แปรรูปเป็นผงอัดให้เกิดความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่าปกติให้มีความหนาแน่นมากขึ้นในปริมาณที่เท่าเดิมชีวมวลอัดแท่งเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายประการดังนี้ 1. สะดวกในการขนส่งประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงประมาณ600ถึง650กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2. สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกันทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 3. มีขี้เถ้าน้อยกว่าชีวมวลประเภทอื่น 4. ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่น 5. ความชื้นต่ำน้อยกว่า 15% 6. เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง 7. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลเช่นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 2-3 กิโลกรัมเท่ากับน้ำมันเตา1ลิตร
2: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับอาจารย์ครั้งหนึ่งนะฮะสักครู่นี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นพื้นฐานเบสิกและตอนนี้นะฮะผมอยากรู้เรื่องประโยชน์เรื่องคุณภาพความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันดีกว่าครับนะฮะอยากถามหน่อยนะครับว่าประโยชน์ของเจ้าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงตัวนี้นะฮะมีอะไรบ้าง
3: ครับอย่างเครื่องผลิตตัวนี้เนี่ยก็คือจะแปรรูปชีวมวลที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับเปลี่ยนให้เป็นชีวมวลที่มีความหนาแน่นสูงในลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกนะครับที่เรียกว่าเป็นพาเลตนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้สะดวกเราสะดวกเรื่องของการขนส่งนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็คือต่อเที่ยวเนี่ยเราจะขนส่งเชื้อเพลิงได้เป็นปริมาณที่มากขึ้นจากเดิมถ้าส่งไปในชีวมวลรูปแบบเดิมๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใน1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมี
2: ลูกบาศก์เมตร
3: มันมีน้ำหนักเพียงแค่100ถึง150กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่พอเปลี่ยนเข้ามาในเอาเหล่านั้นเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านเครื่องจักรตัวนี้นะครับก็จะมีความหนาแน่นสูงนะครับถึง600ถึง700กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2: โอ้โห4ถึง5เท่าเลย
3: ใช่ครับ
2: ในขนาดเดียวกัน
3: ในขนาดเท่ากัน
2: โอ้โหยอดนะครับ
3: ซึ่งคืออะไรนะครับก็คือจะประหยัดในเรื่องของจำนวนเที่ยวการขนส่งนะครับทำให้สามารถเราสามารถส่งเชื้อเพลิงไปยังอีกที่หนึ่งได้นะครับแทนที่จะส่งเชื้อเพลิงวัตถุดิบตั้งต้นเบาๆไปอีกที่หนึ่งซึ่งเปลืองค่าขนส่งมากครับ
2: แล้วพูดถึงแนวคิดในการผลิตล่ะครับเหมือนกับว่าแนวคิดในการผลิตของเครื่องนี้ฮะมีจะมีอะไรต่อไปไหมครับ
3: การผลิตเครื่องนี้นะครับเราคิดว่านะครับจะปรับปรุงในแง่ของการลดขั้นตอนการผลิตลงเพื่อจะทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาฟังก์ชันบางอย่างมาผนวกเข้ากับตัวเครื่องมองเป็นแพ็คเกจเดียวนะครับทำให้เครื่องเนี่ยมีขนาดไม่เทอะทะนะครับแล้วก็สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายนะครับเข้าถึงจุดปรับแต่งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
2: คืออ๋อก็อาจจะเป็นแบบว่าอนาคตอาจจะเป็นปุ่มเดียวก็ใช้ได้หมดเลยอะไรอย่างนี้ป่ะฮะ
3: อาจจะเป็นหนึ่งหน้าจอคอนโทรลทั้งลายการผลิตนะครับ
2: ครับผมนะฮะแล้วแนวคิดทางการตลาดจะเป็นยังไงบ้างครับแนวคิดทางการตลาด
3: สำหรับเครื่องจักรชุดนี้ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับคือเราตั้งใจว่า เครื่องจักรเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ในที่ที่มีแหล่งชีวมวลนะครับเพราะนั้นในทั่วประเทศของเราเนี่ยมีหลายๆแหล่งที่เป็นแหล่งกำเนิดชีวมวลขึ้นนะครับเราตั้งใจว่าเราจะไปนำเสนอให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านั้นได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาชีวมวลทางด้านนี้ออกมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งนะครับแล้วก็ สามารถมีเครื่องจักรตั้งอยู่ณจุดต่างๆเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแบบใหม่ของไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
2: เป้าหมายและอนาคตอะครับจะเป็นอย่างไรอาจารย์ว่าแบบอนาคตเนี่ยเป้าหมายและอนาคตจะเป็นอย่างไรกับเจ้าเครื่องนี้
3: เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญในแง่ที่จะเปลี่ยนเรื่องของการนำเพียงแค่วัตถุดิบตั้งต้นเอาไปใช้งานเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของผู้ผลิตพลังงานทดแทนนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีเครื่องจักรประเภทนี้นะครับเขาก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้อมของเรานะครับลดมลภาวะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับ
2: โอ้โหนะฮะเราได้ความรู้มากมายเลยพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงอยากดูวิธีการทำงานของตัวเครื่องนะครับเราไปดูกันดีกว่าไหมฮะ
3: เดี๋ยวก่อนก็ไปดูเดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ให้พิธีกรใส่ด้วยชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรเพียงแต่ป้องกันเลอะเทอะนิดๆหน่อยๆนะ
2: ครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับ
3: ครับ

0: นะฮะกลับมาอยู่ในเบรกที่3มันเองนะครับโอ้โหเบรกนี้นะฮะเราได้มาดูเครื่องตัวจริงๆแล้วนะครับเอาละครับนะฮะอยากถามอาจารย์นิดนึงนะฮะว่าเครื่องผลิตนี้ฮะใช้งานยังไงขั้นตอนอะไรยังไง
1: ครับ
0: ช่วยอธิบายหน่อยฮะ
1: ครับอย่างเช่นเครื่องชุดนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากขี้เลื่อยนะครับที่มีลักษณะเราทําให้เป็นผงย่อยละเอียดแล้วนะครับแล้วก็มีความแห้งนะครับอยู่ในช่วงประมาณ 10-15% นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาขี้เลื่อยตรงนั้นเนี่ยครับมาป้อนให้ป้อนเข้าสู่เครื่องคัดแยกนะครับเครื่องคัดแยกเนี่ยก็คือจะแยกพวกหัวไม้สิ่งปลอมปนชิ้นใหญ่ๆแข็งๆก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับออกจากตัวขี้เลื่อยเราทําให้ได้ขี้เลื่อยที่สะอาดนะครับจากนั้นก็ป้อนจากสายพานเนี่ยเข้าไปสู่กลวยทางด้านบนทางนู้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เครื่องสีขาวทั้ง2ตัวนั้นซึ่งสีขาวทั้ง2ตัวนั้นก็คือเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งของเรานั่นเองนะ
0: ครับ
1: อัดออกมาได้เป็นวุ้ดเพลทแบบนี้นะครับ
0: นี่คือที่ทำออกมาได้เป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: จริงๆแล้วนะฮะจะเหมือนกับกิ่งไม้แห้งๆที่หักออกมาเลยใช่ไหมฮะคือตอนแรกผมความเข้าใจของผมคือมันจะออกมาเหมือนไม้อัดอะไรอย่างงี้เหมือนเครื่องอัดแต่ไม่ใช่นะฮะออกจะเป็นไม้แท่งนี้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วส่วนประกอบของเครื่องนะครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นตัวอย่าง
1: แยกเป็นส่วนๆเครื่องนี้นะครับก็มีส่วนของหลังจากที่เราโหลดวัตถุดิบมาทางสายพานแล้วนะครับก็จะมีกลวยรับวัตถุดิบนะครับหลังจากที่วัตถุดิบผ่านกลวยตรงนั้นลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นการตีวัตถุดิบนะครับตีเพื่อไม่ให้วัตถุดิบเนี่ยมันแพ็คตัวเป็นก้อนแล้วจะไหลลำบากนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีชุดตีวัตถุดิบพอหลังจากตีวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ชุดฟีดสกรูเพื่อกำหนดปริมาณการป้อนวัตถุดิบเพื่อเข้าไปในเครื่องนะครับพอผ่านชุดฟีดสกรูจะมาเข้าสู่ส่วนของมิกเซอร์นะครับซึ่งจะมีเพื่อเราสามารถจะเติมน้ำเข้าไปได้ในกรณีที่วัตถุดิบแห้งจนเกินไปนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องมีความชื้นที่เหมาะสมจริงๆถึงจะอัดออกมาเป็นตัวอย่างนี้ได้นะครับพอหลังจากผ่านชุดมิกเซอร์แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ชุดห้องอัดนะครับเป็นคอมเพรสชันแชมเบอร์นะครับในนั้นเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือมีโรลเลอร์กับไดนะครับโรลเลอร์เนี่ยจะเป็นลูกกลิ้งอยู่2ลูกนะครับที่รีดวัตถุดิบที่โปรยมาจากห้องมิกเซอร์เนี่ยก็จะรีดวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของไดนะครับเป็นวงกลมจากนั้นเนี่ยที่ตัวไดเนี่ยจะมีการเจาะรูเล็กๆเอาไว้ซึ่งหลังจากที่วัตถุดิบถูกรีดเป็นวงกลมในลักษณะเป็นเหมือนกับผืนพรมแล้วเนี่ยพอวัตถุดิบชิ้นใหม่ป้อนเข้ามาเรื่อยๆวัตถุดิบเก่าที่ถูกป้อนไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะถูกดันตัวออกมาเรื่อยๆผ่านรูเล็กๆที่อยู่รอบๆไดตัวนี้ทําให้ออกมาเป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมารอบๆตัวไดนะครับ
0: แท่งแบบนี้นะครับนี่คือแท่งนะฮะแล้วความพิเศษของเครื่องอะครับความพิเศษของเครื่องเจ้าตัวนี้มีความพิเศษยังไง
1: ครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะสําหรับการอัดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใครว่าอัดยากเนี่ยเรามาอัดกับเครื่องนี้เนี่ยออกมาเป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกขั้นนึงก็คือในเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยชิ้นส่วนมากกว่า 60% นะครับเราสามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศนะครับมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่เรายังต้องนำเข้ามา
0: ครับผมนะฮะหลังจากได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะ
1: ครับสำหรับเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดตัวนี้นะครับเราก็ได้ตั้งใจนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลตัวนี้ขึ้นภายในประเทศนะครับแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนารุ่นต่อๆไปนะครับที่จะพัฒนาเครื่องจักรในด้านผลิตพลังงานทดแทนรุ่นใหม่ๆขึ้นมา
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วถ้าใครที่อยากจะได้แบบความรู้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
1: ครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงหรือว่าติดต่อผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางบริษัทแล้วก็ตัวผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับ
0: อ๋อโอเคครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นะฮะต้องบอกเลยในบทเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับผู้ประกอบการแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมพัฒนายพัฒนาสีสันจาก Total Energy Corporation นะครับบริษัทเราทำเกี่ยวกับผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับ
0: ครับผมนะฮะอย่างแรกที่อยากจะถามเลยนะฮะ ว่ารู้จักเจ้าเครื่องนี้ได้อย่างไรครับ
2: ก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องเท้าความก่อนนะครับว่าผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงนะ
0: ครับ
2: ขั้นต้นเนี่ยอย่างแรกคือประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักตัวเจ้าเชื้อเพลิงชุบมูลอะเม็ดมากนัก
0: ครับผม
2: ทีนี้แล้วมารู้จักกันได้ยังไงเกิดแรงซื้อจากต่างประเทศครับประเทศนั้นก็คือเกาหลีเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เลิกใช้ถ่านหินครับให้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมากขึ้น
0: ครับ
2: ซึ่งไอ้ตัวเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีแต่ติดอยู่ที่ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยซัพพลายเขาไม่เพียงพอนะคร
0: ับ
2: เขาก็เลยต้องมากระตุ้นประเทศในเขตเอเชียเนี่ยเพื่อให้พัฒนาแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อเป็นซอร์ซิ่งให้กับประเทศเกาหลีครับดังนั้นเนี่ยคนเกาหลีก็เลยเข้ามาประเทศไทยทำให้เกิดเป็นเหมือนยุคคล้ายๆยุคตื่นทองในอเมริกาแต่เป็นยุคตื่นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในประเทศไทยคร
0: ับ
2: อันนี้เป็นช่วงประมาณ2ปีที่แล้วครับผมทำให้ผมทราบว่ามีบริษัทของคนไทยซึ่งทำกับเครื่องจักรอ่ะมาหลาย10ปีแล้วแล้วก็มีความรู้เรื่องเครื่องอัดชีวมวลเครื่องสร้างชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยก็คือไอตัวเครื่องอัดวุ้นผลิตของเราเนี่ยครับคงกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร
0: ์
2: นะครับทำให้น่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือผมก็เลยได้เข้าไปติดต่อกับทาง CDM จะเป็นอย่างนี้รู้จักเครื่องทางนี้ครับผม
0: โอ้โหนะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องนี้นะฮะช่วยอะไรได้บ้างอะครับ
2: สำคัญมากครับเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องดูทั้งเรื่องการต้นทุนกำไรแล้วก็การทำงานถูกไหมครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆแล้วกันส
0: ่
2: วนแรกครับเป็นเรื่องของต้นทุนกำไรจากที่ผมได้ไปหาซอสมานะครับว่าเครื่องจักรจากที่ไหนดีราคาเป็นยังไงบ้างพบว่ามีหลายแหล่งนะครับแหล่งหลักๆก็คือ1เป็นยุโรปราคาค่อนข้างสูงแต
0: ่
2: ว่าการทำงานเนี่ยนิ่งมากทำได้ดี
0: ครับผม
2: ซอสที่2คือฝั่งเอเชียราคาเนี่ยถูกน่าสนใจแต่ว่าการทำงานก็ต้องเท
0: ค
2: ริสไปเกิดความเสี่ยงอาจจะทำได้ไม่ดีตัวที่3คือประเทศของเราเอง
0: ครับผม
2: ซึ่งข้อดีของประเทศของเราเองเนี่ยก็คือขนส่งสะดวกระยะทางใกล้เซอร์วิสดีนะครับของคุณภาพโอเคราคาอาจจะสูงกว่าเอเชียแต่ก็มีราคาที่เหมาะสมควบคู่กับคุณภาพที่เหมาะกับที่เราต้องการ
0: ครับผม
2: ครับส่วนที่2คือประสิทธิภาพในการทำงาน
0: ครับ
2: ประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องจักรใหม่ที่เรายังไม่เคยใช้งานถูกไหมครับ
0: ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรเราต้องการสิ่งที่มีความชัวร์ความนิ่งบริษัท TDM นะครับได้วางระบบให้ผมในการสร้างโรงงานนะครับแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับตั้งแต่วิธีการแปรรูปวัตถุดิบการจัดเก็บการคัดกรองการอัดการเก็บอะไรเงี้ยครับครบกระบวนการทั้งหมดทำให้ผมเนี่ยสามารถทำงานได้นิ่งมากรับรู้ได้ว่าถ้าผมทำงานระยะเวลาเท่านี้ผมจะได้ผลผลิตเท่านี
0: ้
2: ซึ่งการที่ผมวางไว้ได้เนี่ยมันจะทำให้ผมบริหารงานได้ง่ายขึ้นส่วนที่3ส่วนสำคัญเลยก็คือการบริการครับ after sale service ส่วนนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราลงทุนไม่ว่าจะประเทศฝั่งยุโรปหรือเอเชียก็ตามเนี่ย
0: ครับ
2: สิ่งสำคัญก็คือเขาบริการเราได้ไม่เต็มที
0: ่
2: ผมมองเห็นถึงข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีหลักๆเลยที่ผมเลือกบริษัทของประเทศไทย
0: บ
2: ริษัท TDM นะครับเพราะ service ดีนะครับบริการได้รวดเร็วอร่อยทันใจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีระยะเวลาการทำงานมานานแล้วก็คุ้มนี้มานานนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผมเลือกแล้วเป็นประโยชน์ที่สำคัญมาก
0: ครับผมนะฮะแล้วสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างไรได้บ้างครับ
2: การทำเชื้อเพลิงชุบมูลอัดเม็ดเนี่ยจะมีข้อช่วยเหลือได้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างงานทั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเราจะต้องมีการสร้างงานให้แก่เกษตรกรคนในชุมชนรวมถึงการขนส่งนะ
0: ครับ
2: เกษตรกรทำอะไรแล้วก็สนับสนุนการปลูกหรืออาจจะมีการปลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไปรับซื้อมาเกษตรกรได้ขายยางได้ขายไม้นะครับสองมีการใช้บริการขนส่งภายในนะครับขนส่งในภายในบริเวณนั้น
0: ๆ
2: ก็มีการขนส่งรวมถึงจ้างคนเพื่อที่จะมาทำเครื่องอัดให้เรานะครับเดินงานให้เรานะครับรวมถึงสร้างรายได้แก่ประเทศด้วย
0: ครับผมนะฮะอยากให้คุณพัฒนายฝากอะไรไว้บ้างครับอย่างเช่นเบอร์โทรติดต่อหรือว่าใครจะสอบถามอะไรครับ
2: ได้ครับก็บริษัท Total Energy Corporation นะครับเราซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับถ้าหากทุกท่านนะครับไม่มีความสนใจที่จะติดต่อไม่ว่าจะจัดหาจัดซื้อเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทนะครับบริษัทเราจะอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็จะมีโรงงานอยู่ที่ระยอง
0: เอาละครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณคุณพัฒนายบ้างนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นะฮะวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะครับอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวอาจจะเดินชมบรรยากาศรอบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ข้างในและเยอะแล้วอยากไปสู่บรรยากาศข้างนอกบ้างเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับ

วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะขอขอบคุณนะฮะคุณจักรเกษตรนะครับและคุณพัฒนัยนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนําเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบัน TGI ไทยเยอรมันวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาต้องขอลาไปก่อนรอบหน้าไปดูกันว่าผมคิดการใหญ่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ได้
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกแน่นอนนะครับก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชาวนาทั่วประเทศมักจะประสบปัญหาคล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือปัญหาเรื่องของการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวนั่นเองเพราะว่าการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้อยู่ในมือของชาวนาแล้วนะครับแต่ว่าไปอยู่ในมือของนักวิชาการแล้วก็บรรษัทใหญ่นั่นทำให้องค์ความรู้ในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวของชาวนานั้นแทบจะสูญหายไปเลยทีเดียวนะครับชาวนารุ่นใหม่ๆที่จะเริ่มต้นทำนาทุกวันนี้ขาดความมั่นใจแล้วก็ขาดองค์ความรู้ในการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยตนเองนะครับวิธีการแก้ไขในการปลูกข้าวแต่ละครั้งก็คือการวิ่งเข้ามาในตลาดเพื่อที่จะไปหาซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกนั่นเองผลที่ตามมาก็คือว่าราคาแพงมีหนำซ้ำข้าวเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นยังไม่ได้คุณภาพด้วยนะครับมีข้าวปลอมปนจนส่งปัญหาข้าวดิบข้าวเด้งตามมาอีกวันนี้เราจึงมีชาวนาที่ถือว่าเป็นผู้รู้เป็นชาวนาขั้นเทพมาให้ความรู้นะครับในเรื่องของการคัดเมล็ดพันธุ์และการเก็บเมล็ดพันธุ์ว่าวิธีการทำอย่างไรบ้างจะยากง่ายอย่างไรไปติดตามชมได้เลยนะครับ

0: ือเกิดจากชาวนาเนี่ยต้นทุนที่สูงเพราะว่าหนึ่งสิ่งเจือปนเนี่ยมันก็โดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่ายังเขาเรียกข้าวดิบอยากจะเรียนรู้ว่าการคัดเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะทำยังไงฮะจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างฮะ
1: พันธุ์ข้าวแต่เดิมก็เป็นของชาวนาเขาคัดเลือกเขาเก็บรักษาเขาปลูกกันมาต้องเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วนะใครจะรู้ดีกว่าชาวบ้านเพราะฉะนั้นข้าวจะมีลักษณะแบบไหนอันไหนดีไม่ดีจะปลูกได้ดูไหนจะเก็บไปทำอะไรเนี่ยชาวบ้านรู้หมดเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็จะไม่มีปัญหาเลยเรื่องพันธุ์ข้าวเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้หรือว่าคนอื่นไม่มาจัดการเรื่องข้าวนี่พอช่วงหลังๆกรมการข้าวมีบทมากขึ้นเพราะว่ากรมการข้าวจะดูแลเรื่องข้าวโดยเฉพาะอันที่2ก็คือเขตภาคกลางที่มีชมพูทานเนี่ยก็จะเปลี่ยนพันธุ์ข้าวจากพันธุ์พื้นบ้านซึ่งชาวบ้านเขารู้จักกลายเป็นพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวผสมแล้วก็ชาวบ้านไม่รู้จักเลยว่ามันมาจากไหนมันขนาดเป็นแบบไหนมันชอบอะไรมันยังไงเนี่ยไม่รู้เลยเราก็ต้องรื้อฟื้นความรู้เดิมนะที่ปู่ย่าตายายเรามีหรือว่าเรามีในท้องถิ่นเอาขึ้นมาก่อนเราถึงจะเอาความรู้ข้างนอกเนี่ยที่มันยังขาดอยู่เนี่ยเอามาเติมให้มันเต็มหรือว่าให้มันสมบูรณ์แบบมาใช้งานได้จริงมาแก้ปัญหาใหม่ได้จริงวิธีการเราเนี่ยมันก็ต้องทำทีละขั้นตอนแล้วก็พอทำได้แล้วเราก็จะถ่ายทอดให้เพื่อนบ้านด้วยกันหรือว่าไปเอาความรู้จากเพื่อนด้วยกันมาเสริมกันเองแล้วพอทำได้จริงเนี่ยเราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งพัฒนาพันธุ์ข้าวได้เองแทนกรมการข้าวเลยก็ได้ถ้าเป็นข้าวพื้นบ้านเนี่ยเริ่มจากเราลงไปในแปลงตอนที่กำลังจะเกี่ยวแล้วไปเลือกเอาต้นสมบูรณ์อ่ะกอนึงเนี่ยมันจะมีกอที่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะกอที่สมบูรณ์คือแตกไหลหน่อนะก็คือแตกกอดีกอใหญ่จากกอที่ดีสุดเนี่ยกลับมาบ้านมาตากให้แห้งแล้วก็มาเลือกอรวงดีสุดในกอหนึ่งต้องรวงยาวนะแต่ส่วนใหญ่ถ้ากอเดียวก็จะรวงใกล้เคียงกันทีนี้พอรวงใกล้เคียงกันเนี่ยถามว่าอันไหนน้ำหนักดีกว่าหมายถึงว่าเม็ดเยอะกว่าแล้วแต่ละเม็ดเนี่ยมันไม่รีบเม็ดดีคือเม็ดที่มันสมบูรณ์มันเต็มมันยาวเรียวไม่มีรอยไม่มีโรคเราเลือกจนกระทั่งทำมันใกล้เคียงกันนะพอใจแล้วไอ้ข้าวเปลือกเนี่ยเราคิดว่าพอใจแล้วเราถึงจะไม่ต้องแกะเป็นข้าวกล้องอีกทีนึงเวลาแกะก็แกะตรงก้นมันแกะก้นไหมขีดเนี่ยนะแล้วค่อยๆบีบก็จะกลายเป็นเม็ดออกมาถ้ามันมีท้องไข่หมายถึงว่ามันจะมีขุ่นเป็นบางจุดเป็นท้องปลาซิลเราก็ต้องคัดออกตามหลักการเนี่ยต้องให้ได้ข้าวที่เป็นเม็ดข้าวกล้องสมบูรณ์แบบนี้เกิน100เมล็ดเพื่อให้เพาะงอกเนี่ยอย่างน้อยได้100ต้นเราจะเอา100ต้นเนี่ยเป็นต้นกล้าไปปักดำเพื่อจะเปรียบเทียบกันในนาเราแล้วก็จาก100ต้นเนี่ยเราจะคัดต้นดีสุดเนี่ยไม่เกินสักประมาณ5หรือ6ต้นเอาไว้ทำคัดต่ออีกฤดูนึงการเฉพาะข้าวงอกข้าวกล้องเนี่ยจะต้องหนึ่งก็คือไม่ต้องป้องกันพวกแมลงพวกมดเนี่ยมากินตามันเพราะนั้นเราจะไปเพาะในวัสดุที่มันมีแต่ความชื้นแล้วไม่มีเชื้อโรคนะเช่นขี้เถ้าแกรบดำหรือว่าจะเป็นทรายสะอาดเนี่ยได้นี่พอมีแล้วเราก็เอาทรายใส่นะครับทรายใส่สักเศษ 3.4 นะไม่ต้องเยอะนะแล้วก็เอาเม็ดข้าวเนี่ยโรยนะโรยให้ห่างพอๆกันพอเราโรยเสร็จเราก็เอาทับสักประมาณเซนนึงไม่ให้มันลอยขึ้นมาให้โดนแสงโดนแมลงโดนมดมากินแล้วก็เอาน้ำลดพอให้ชื้นๆก็พอนะแล้วเราก็ไปเติมที่จานรองให้ไอ้น้ำที่อยู่ในจานรองเนี่ยมันก็จะป้องกันแมลงกับมดไม่ให้มาตอมได้นะไอ้ตรงนี้ยังไม่ได้เป็นแปลงถาวรก็คือเอาไปตกกล้าไว้ก่อนให้มันกล้ามันโตจาก10วันเนี่ยเป็น21วันอย่างน้อยนะสัก3อาทิตย์เนี่ยขึ้นไปแล้วถึงจะย้ายจากไอ้ตัวดินตรงเนี้ยเอาไปปลูกในแปลงจริงๆ

ถูกด้วยเราคัดได้อย่างน้อย100เมตรเอาไปเพาะขึ้นอย่างน้อย100ต้นเป็นข้าวกล้าเนี่ยนะเป็นต้นกล้าเนี่ยจาก100ต้นเอาไปปลูกในแปลงใหญ่แล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมให้อย่างที่เราต้องการเป็นฤดูไหนที่เราชอบนะหรือจะปลูกจริงฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวจะเป็นสภาพดินแบบไหนแบบดินเหนียวดินทรายที่เรามีเนี่ยแล้วก็โรคแมลงเป็นยังไงปุ๋ยที่จะใช้เป็นใช้ปุ๋ยแบบอินทรีย์แบบไหนหรือว่าจุลินทรีย์ที่ใช้จุลินทรีย์แบบไหนเนี่ยเอาสิ่งที่เราต้องการจะใช้นี่แหละเอาไว้ทดสอบเลยเพราะฉะนั้นต้นกล้าต้นไหนจากเม็ดไหนเนี่ยที่มันเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแบบนั้นเนี่ยมันก็จะตอบสนองดีกว่าเช่นแตกกอมากกว่าต้นแข็งแรงไม่เป็นโรคเป็นแมลงเม็ดเต็มเม็ดดกเราก็จะเอาต้นที่ดีสุดจาก100ต้นนั่นเอามาทำพันธุ์ต่อฤดูต่อไปคัดต่ออีกคือชาวนาถ้าจะเป็นชาวนาอาชีพนะเอาตัวรอดได้แล้วก็มีศักดิ์ศรีแล้วก็สามารถจะอยู่ถาวรยึดอาชีพนี้ให้ลูกหลานอยู่ได้ถึงอนาคตถาวรเนี่ยนะจะต้องให้ตัวเองเนี่ยมีเรียกอะไรมีความสามารถในการจัดการสิ่งที่จำเป็นนะเช่นเรื่องศัตรูพืชเรื่องดินเรื่องพันธุ์ข้าวนะถ้าเราไม่ใส่ใจเรื่องความสามารถในอาชีพเราเนี่ยนะเราก็จะกลายเป็นอาชีพชั้น2แล้วก็ไม่มีอนาคตต่อไปเพราะนั้นถ้าอยากจะมีศักดิ์ศรีเราก็ต้องพัฒนาไอ้เทคนิคที่จำเป็นเหล่านี้ให้ได้เหมือน

0: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ายามองนั้นถือว่าเป็นยาครอบจักรวาลที่อยู่คู่กับครอบครัวไทยมาช้านานนะครับไปดูที่ตู้ยาสามัญประจำบ้านแทบทุกบ้านก็จะพบนะครับว่ามียามองเกือบทุกบ้านเลยนะครับเพราะว่ายามองนั้นใช้ได้สารพัดโรคนะครับทั้งวิงเวียนศีรษะปวดหัวนะครับหรือแม้กระทั่งแมลงสัตว์กัดต่อยเพราะฉะนั้นจะดีแค่ไหนครับถ้าหากว่าเรามาทดลองทำยามองไว้ใช้เองนะครับในช่วงสุขภาพพึ่งตนนี้จึงมีความรู้จากกูรูผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำวิธีการทำยามองสมุนไพรแบบ2สูตร2สไตล์นะครับเอาไว้ใช้จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างวิธีการทำได้อย่างไรแล้วผลที่ได้นั้นจะเป็นอย่างไรจะสามารถแก้ไขปัญหาการวิงเวียนศีรษะแมลงสัตว์กัดต่อยได้อย่างชะงักหรือไม่ติดตามได้ในช่วงสุขภาพพึ่งตนนะครับ
1: ท่านผู้ชมคะขณะนี้หน้าร้อนกำลังมาเยือนแมลงกำลังออกหากินอย่างเป็นล่ำเป็นสันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันหรือถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยไว้ใช้เพื่อเป็นการพึ่งตนเองการทำยาหม่องไพรเนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วยสมุนไพรนะคะหัวไพรนำมาหั่นให้ละเอียดนะคะ1กิโลกรัมนะคะขมิ้น100กรัมนะคะหั่นให้ละเอียดเหมือนกันนะคะเมื่อหั่นให้ละเอียดแล้วก็เทน้ำมันงาให้ท่วมน้ำมันงาประมาณ2ลิตรนะคะแล้วเราก็ต้องเอาไปเคี่ยวนะเอาไปเคี่ยวประมาณ6ชั่วโมง6ชั่วโมง5ถึง6ชั่วโมงจนกรอบนะคะกรอบเสร็จแล้วเราก็เอามากรองนะคะกรองเพื่อที่จะเอาน้ำมันเที่ยวไพรเนี่ยนะคะนะคะหลังจากนั้นเราก็นำขี้ผึ้งแท้ๆนะคะผสมกับวาสลีนนี่คือไข่แกะนะคะประเทศไทยเราผลิตไม่ได้ต้องนำเข้าจากออสเตรเลียหรือยุโรปเลี้ยงแกะเยอะๆทำไมเราถึงไม่ใช้พาราฟินไข่พาราฟินเนี่ยจะทำมาจากผลพลอยได้จากการกัดน้ำมันปิโตรเลียมเนี่ยซึ่งมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่มันมีสารพลาสติกเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้วัสดุธรรมชาติจากบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะขี้ผึ้งเนี่ยในขี้ผึ้งเนี่ยจะมีสารพอพอลิสอยู่สารพอพอลิสตัวนี้จะช่วยเก็บตัวยาของเราไว้ได้นานนะคะอันนี้คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะหลังจาก

0: ้นเราก็นำขี้ผึ้งเนี่ยประมาณ30กรัมนะฮะบวกกับวาสลีน70กรัมนะฮะนำมาใส่ในหม้อหรือในถ้วยแก้วที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะแล้วก็ละลายก็จะได้ครบ100ซีซีพอดีนะฮะเราก็จะนำเอาขี้ผึ้งที่หลอมละลายเนี้ยนะฮะลงออกจากเตานะฮะแล้วก็มาเติมน้ำมันพลายเติมลงไป30ซีซีนะคะหลังจากเราเติมน้ำมันงาเขี้ยวพลายลงไปเราก็จะแต่งกลิ่นด้วยพิมพ์เสนน้ำพิมพ์เสนน้ำเนี่ยก็นำมาจากพิมพ์เสนเมนทอนกระบูนนะโดยการนำเมนทอน2ส่วนพิมพ์เสน1ส่วนกระบูน1ส่วนนะคะเมื่อรวมกันแล้วนะคะก็จะกลายเป็นของเหลวนะคะก็จะกลายเป็นของเหลวนะคะแล้วก็นำพิมพ์เสนน้ำมา40ซีซีแล้วก็จะใส่ลงไปแล้วก็จะเติมน้ำมันละกำลงไป40ซีซีแล้วก็น้ำมันยูคาลิปตัสเพื่อการแต่งกลิ่น10ซีซีหลังจากนั้นเราก็จะคนนะคะคนให้เข้ากันพอคนให้เข้ากันเราก็ต้องรีบเทใส่ในขวดแก้วขวดจะเป็นขวดเล็กก็ได้ขวดใหญ่ก็ได้ที่เราต้องคนและรีบเทเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะมันจะแข็งตัวนะคะติดภาชนะที่เราทำเดี๋ยวอีกสักประมาณ1หรือ2นาทีขี้ผึ้งก็จะแข็งตัวในขวดนะในขณะที่เรารอยาหม่องพลายแข็งตัวแล้วก็ยังจะมียาหม่องเสลดพังพรถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยสูตรต่อไปค่ะก่อนอื่นเราจะต้องนำเสลดพังพรตัวเมียนะคะเสลดพังพรตัวเมียหน้าใบลักษณะใบจะเป็นอย่างนี้นะคะนำมาหั่นฝอยๆเลยค่ะเหมือนกับหั่นใบมะกรูดใส่แกงนะคะใส่ในภาชนะนะคะต้องการทำมากก็ใช้มากต้องการทำน้อยก็ใช้น้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้แอลกอฮอล์เทนะคะให้ท่วมเลยนะคะเราใส่แอลกอฮอล์ไปเพื่อที่จะดูดเอาตัวยาออกมาจากใบนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทิ้งไว้ค้างคืนนะคะแต่ไม่ควรจะเกิน3คืนนะคะไม่ควรจะเกิน3คืนหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปตุ๋นก็คือเอาค่อยๆระเหยเอาแอลกอฮอล์ออกโดยไฟอ่อนๆนะคะเมื่อเรากรองด้วยผ้าขาวบางนะคะเราก็จะได้น้ำสกัดเสลดพังพรสีเขียวสวยงามนะคะวัสดุก็มีขี้ผึ้งนะคะขี้ผึ้งเราจะใช้ขี้ผึ้ง60กรัมนะคะวาสลีน140กรัมวาสลีนก็ทำมาจากไข่แกะเนี่ยนะคะแล้วก็เอาไปละลายด้วยไฟอ่อนๆนะคะเราก็จะได้ขี้ผึ้งกับวาสลีนเนี่ย200ซีซีใช่ไหมคะเวลาจะผสมเราจะต้องยกลงจากเตามาผสมข้างนอกนะคะผสมข้างนอกนะคะอันนี้ก็อุ่นๆนะคะให้ละลายอุ่นๆอย่าให้ร้อนจัดนะคะทีนี้เราก็จะผสมพิมพ์เสนน้ำเนี่ยลงไปประมาณ100ซีซีแต่ถ้าไม่ชอบเย็นมากๆเราก็ใช้แค่80ซีซีนี้เราก็จะใส่เสลดพังพรลงไปประมาณ40ซีซี40ซีซีนะ40ซีซีนะคะค่อยๆเทนะคะในขณะที่เทก็คนไปด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เป็นตะกอนนะฮะแล้วก็ให้สีเข้ากันสีของสมุนไพรแล้วก็ตัวสมุนไพรเสลดพังพรรวมกับขี้ผึ้งสม่ำเสมอนะคะนี่เราก็จะได้สีสวยงามก่อนที่เราจะเทยาหม่องเสลดพังพรเราจะเติมน้ำมันงาลงไป10ซีซีนะคะน้ำมันงาเนี่ยเติมลงไปเพราะว่าสมุนไพรของเราเนี่ยบำรุงผิวใช่ไหมทาผิวเพราะฉะนั้นเราก็จะหาสิ่งที่บำรุงผิวก็คือน้ำมันงาเนี่ยจะมีวิตามินอีสูงในขณะที่เราคนเนี่ยนะคะเราก็จะต้องรีบเทใส่ในขวดแก้วถ้าเราเทช้าเนี่ยมันจะแข็งตัวอยู่ในภาชนะเนี่ยนะคะนี่ก็เสร็จแล้วค่ะอย่าลืมนะคะเวลาผลิตภัณฑ์ของเราทุกครั้งเราจะต้องติดฉลากชื่อยาหม่องเสลดพังพรสรรพคุณ ถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะได้มาทำสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองสมุนไพรเราทำได้ง่ายแต่ประโยชน์มหาศาลนะคะเพื่อลดการนำเข้าลดเงินตราไหลออกเพราะฉะนั้นเรามาทำสมุนไพรป้องกันแมลงนะคะนำสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองนะคะ
1: สำหรับช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวช่วงนี้เป็นช่วงของการพึ่งพาตนเองในระดับชุมชนนะครับในปี2552ประเทศไทยเรานั้นมีขยะมากถึง15ล้านตันทีเดียวนะครับถ้าคิดเฉลี่ยก็ตกวันละ 50,000 กว่าตันรัฐต้องเสียงบประมาณในการกำจัดมากถึงวันละ 1.7 ล้านบาททีเดียวนะครับแต่ว่าที่เทศบาลสามชุกในจังหวัดสุพรรณบุรีครับชุมชนที่นั่นรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาขยะด้วยตนเองนะครับโดยนำขยะเหล่านั้นมาทำเป็นทั้งปุ๋ยอินทรีย์รวมทั้งนำมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อที่จะใช้กันในชุมชนด้วยนะครับเขาทำกันอย่างไรบ้างจากขยะเหม็นๆกลายเป็นขยะหอมๆและจากรอยยิ้มของคนที่สามารถที่จะนำขยะที่ไร้ค่าไร้ประโยชน์ให้แปรเปลี่ยนมาเป็นพลังงานได้นะครับหาคำตอบและวิธีการของชาวสามชุกได้ในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับ
2: เทศบาลเมืองสามชุกนะคะเป็นเทศบาลขนาดกลางซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยประมาณ33ตารางกิโลเมตรนะคะในเขตรับผิดชอบของเราเนี่ยจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญก็คือสามชุกตลาดร้อยปีค่ะคือปัญหาของเทศบาลเมืองสามชุกในปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้นเราจึงได้มีแนวคิดที่จะแก้ปัญหายังไงที่จะจัดการขยะในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดนะคะเทศบาลเมืองสามชุกจึงได้ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะคะในการที่จะดำเนินโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์นะคะเราได้ดำเนินการก่อสร้างโรงผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในเขต เทศบาลเมืองสามชุกโดยเราเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี2550นะคะจากการที่เราได้ก่อสร้างโรงผลิตก๊าซชีวภาพเนี่ยทำให้ทางเทศบาลเมืองสามชุกได้มีการบริหารจัดการขยะที่ดีขึ้นนะคะบริเวณด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะเป็นเครื่องบดขยะนะคะซึ่งจะใช้สำหรับผลิตก๊าซชีวภาพแต่ถ้าเราจะดูในภาพรวมของกระบวนการการทำงานของทั้งหมดเนี่ยเราคงต้องดูกันที่ผังการดำเนินงานของโรงผลิตภาพค่ะในช่วงเช้านะคะรถของเทศบาลดอนสำชุกอะค่ะก็จะไปเก็บขยะนะคะบริเวณตลาดสดแล้วก็ร้านค้าร้านอาหารนะคะเพื่อนำขยะเนี่ยกลับมายังโรงผลิตก๊าซชีวภาพนะคะเมื่อพอรถขยะมาถึงก็จะนำขยะเนี่ยลงมาสู่ลานกองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำขยะที่เราขยะอินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยนะคะนำสู่เครื่องบดตัวเครื่องบดเนี่ยก็จะบดให้ขยะอินทรีย์เนี่ยมีปริมาณที่เล็กลงนะคะเพื่อให้ง่ายสำหรับการที่จุลินทรีย์เนี่ยจะย่อยสลายพอจากเครื่องบดเนี่ยมันก็จะลงมาสู่บ่อนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นบ่อสูบนะคะหลังจากที่ลงที่บ่อสูบแล้วเนี่ยเราก็จะมีตัวสูบนะคะที่จะสูบโยขยะเนี่ยมาอย่างทางถังสร้างโขลกนะคะซึ่งจะมีขนาดประมาณ380ลูกบาศก์เมตรนะคะตัวนี้นี่จะเป็นตัวที่ให้จุลินทรีย์นั้นมีการกินขยะนะคะเพื่อให้เกิดก๊าซขึ้นมานะคะหลังจากถังสร้างกรดแล้วนะคะตัวน้ำที่อยู่ในบริเวณบ่อเนี่ยก็จะไหลล้นออกมานะคะมาสู่บ่อสร้างก๊าซนะคะซึ่งบ่อสร้างก๊าซเนี่ยจะถูกคลุมด้วยแผ่น HDPE นะคะซึ่งตัว HDPE เนี่ยจะเป็นการคลุมเพื่อเกิดก๊าซขึ้นอยู่บริเวณนี้นะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก๊าซตัวนี้ก็จะมีการถูกส่งจ่ายไปให้กับแบบประชาชนนะคะจากตรงนี้แล้วบ่อสร้างก๊าซนะคะก็จะมีตัวบ่อพักน้ำนะคะจากบ่อพักน้ำเนี่ยก็จะสู่ลงมาสู่บ่อตกตะกอนน้ำทิ้งค่ะบ่อตกตะกอนน้ำทิ้งนี้นะคะเราก็ยังจะมีปริมาณก๊าซอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะเราก็เลยต้องมีการคุมแผ่นให้ DPE เพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซเนี่ยรั่วไหลออกสู่บรรยากาศนะคะแต่ตัวน้ำที่เหลือเนี่ยนะคะมันก็จะไหลลงไปสู่บ่อสูบน้ำแบบหมุนเวียนนะคะซึ่งตัวบ่อเนี่ยนะคะเราก็ จะสามารถมีเครื่องสูบนะคะที่จะนำน้ำตัวนี้นะคะไปใช้เป็นปุ๋ยน้ำหรือนำตัวน้ำเนี่ยหมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบค่ะกระบวนการทั้งหมดนี่คือขั้นตอนของการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ของเทศบาลตำบลสามชุกค่ะ

0: ซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถคืนความสุขให้กับประชาชนในชุมชนโดยการที่ประชาชนในชุมชนสามารถใช้การ์ดได้ฟรีค่ะ
1: แก๊สชีวภาพจากเทศบาลตำบลสามชุกประหยัดกว่าเดือนหนึ่งจากเราใช้ได้3ถังเรา

การดําเนินการของโรงผลิตก๊าซชีวภาพของเรานะคะซึ่งมีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาประมาณ3ปีนะคะซึ่งของเราเนี่ยเริ่มเปิดดําเนินการตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี2550นะคะก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ประสบปัญหาอะไรนะคะชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนําก๊าซเนี่ยไปใช้ได้ฟรีนะคะก็คือใช้ในครัวเรือนได้ฟรีแล้วก็คือกลิ่นนะคะกลิ่นเหม็นหรืออะไรที่รบกวนเนี่ยก็ไม่มีการรบกวนประชาชนนะคะประชาชนก็มีความพึงพอใจและเขารู้สึกว่าขยะนะคะก็สามารถสร้างมูลค่าให้กับชุมชนได้ค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างครับโมเดลในการผลิตก๊าซชีวะใช้เองในชุมชนของชาวสามชุกที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับทุกวันนี้นะครับชาวสามชุกสามารถที่จะลดงบประมาณแผ่นดินในการกำจัดขยะได้ปีละถึงกว่า2ล้านบาททีเดียวนะครับสามารถผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อที่จะให้ชุมชนนำไปใช้ได้มากถึงกว่า60ครัวเรือนทีเดียวนะครับและก็มีแนวโน้มที่จะขยายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นชุมชนไหนที่กำลังมีปัญหาขยะแล้วก็กำลังหาทางออกด้วยวิธีการแปรเปลี่ยนขยะจากเศษซากที่ไร้ประโยชน์นำมากลายมาเป็นพลังงานชุมชนที่สามารถใช้กันเองได้แล้วก็ประหยัดงบประมาณด้วยนะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปได้นะครับยังเทศบาลสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้ากับเรื่องราวเคล็ดวิชาความรู้ที่เราสามารถนำมาใช้ในการพึ่งพาตนเองได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดี

แต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กตุ๊กเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกแทรกกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบนสามล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยหลักกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะปัจจุบันที่เราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายและในการเติมเต็มนะคะกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเราต้องการเติมเต็มให้นักเรียนในโรงเรียนนอกเหนือจากการเป็นคนเก่งแล้วเราอยากจะให้น้องๆได้เป็นคนดีค่ะแต่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างให้น้องๆนักเรียนเยาวชนของเราที่อยู่ในสถานศึกษาได้เป็นคนดีก็จะต้องมีหลักการนะคะในการที่จะมาขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของหลักการในพื้นที่ค่ะด้วยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้มีหลักการหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะนำหลักการนี้เข้าสู่

กระบวนการเรียนรู้สร้างให้น้องๆได้เป็นคนดีเป็นคนที่เป็นมือบุญส่งต่อความดีให้กับคนอื่นๆมีจิตอาสาและสร้างคุณลักษณะที่ดีของคนดีที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติต่อไปด้วยกระบวนการที่อยู่ในโรงเรียนค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านบางูดุดุงค่ะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสที่เขาสามารถขับเคลื่อนและสร้างนักเรียนที่เป็นคนดีเป็นแกนนำที่เป็นแบบอย่างกลายเป็นกรมน้อยขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะส่วนกมน้อยของเรานะคะจะขับเคลื่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไรส่งไม้ต่อให้กับน้องๆได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเอง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้การนำหลักฮุกกลมประกาศค่ะธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะซึ่งทำให้น้องๆที่นี่นะคะเขาได้เป็นแกนนำและได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนของเขานอกเหนือจากนั้นค่ะโรงเรียนแห่งนี้ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะและสามารถเติมเต็มความฝันของน้องๆค่ะที่ขาดหายไปผ่านกองทุนที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะและจากกระบวนการต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะเขาทําให้กิจกรรมหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้สร้างกองทุนที่จะส่งต่อเป็นมือบนให้กับเพื่อนๆและสร้างเยาวชนที่ดีมีอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมทั้งหมดนะคะกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูและมาพูดคุยจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ
2: Play and learn.
1: คุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้นำแนวทางที่หน่วยงานร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันค่ะด้วยหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือการเป็นคนดีมีปัญญารายได้สมดุลสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอากรรมจัดตั้งกองทุนพึ่งตนกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งการขับเคลื่อนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันในชุมชนที่จะสร้างสังคมที่เอื้ออาทรสังคมที่มีการพึ่งพาเป็นคนมือบนในการให้นำไปสู่การดำรงชีวิตที่มั่นคงหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตนเองครอบครัวหมู่บ้านชุมชนนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อชุมชนภายนอกเหล่านี้เองค่ะที่ทางภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีซึ่งหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเป็นแนวทางในการรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะและผู้นำศาสนาได้ร่วมการวิเคราะห์ได้ร่วมการรับรองว่าหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือแนวทางที่ดีนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
3: กระทรวงสาธารณสุขเองมิได้นิ่งนอนใจครับเรานำเอาธรรมนูญหมู่บ้านทั้ง9ประการ9ดีนี้ครับลงถ่ายทอดสู่การเป็นธรรมนูญโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนหลักการ9ดีนี้ให้ลงสู่สถานศึกษาครับเพราะถ้าขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านอย่างเต็มที่ในชุมชนแล้วผู้เรียนหรือเยาวชนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นเด็กที่ต้องการการปลูกฝังในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมหรือสังคมที่หลากหลายในจ

0: จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงนำหลักการ9ดีนี้ขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยใช้นักเรียนเยาวชนแกนนำครับของฮูกุมปากัสซึ่งตอนนี้เรามีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของการเป็นสถานศึกษาแกนนำในหลักฮูกุมปากัสครอบคลุมทั้งพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอและตอนนี้มีหลายโรงเรียนที่มีทีมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานการศึกษาที่ช่วยเติมเต็มในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาโอกาสทางการศึกษาถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะแนวทางระยะแรกสร้างเยาวชนแกนนำในการขับเคลื่อนงานหลักฮูกุมปากัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีจากโครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรกที่เป็นตัวแทนแต่ละโรงเรียนมาร่วมรับฟังในแนวทางหลักฮูกุมปากัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้มาเปิดใจรับฟังและนำไปวางแผนในการทำงานผ่านชมรมผ่านกิจกรรมสภานักเรียนจะทำให้นักเรียนกลุ่มที่ให้ความสนใจนักเรียนแกนนำทั้งผู้ทำกิจกรรมและผู้ให้ความรู้กับผู้เรียนและชี้แนะถึงแนวทางหลักฮูกุมปากัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีดีจริงหรือไม่มีผลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาสัมผัสและทดลองจริงสร้างคุณค่าให้กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบข้างและทำกิจกรรมให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดจากผู้เรียนด้วยกันเกิดบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนที่เป็นสังคมเล็กๆของผู้เรียนและวันนี้เราได้เห็นกลุ่มนักเรียนแกนนำได้สะท้อนในหลายแง่มุมผ่านการทำคลิปสั้นๆหยิบคลิปชนะเลิศการนำเสนอหลักฮูกุมปากัสธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโงดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมาให้ชมกันค่ะ
2: ให้ดีขึ้น
3: ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้พวกเราได้จัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในโรงเรียนของเราจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา20วันที่มาพวกเรารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเรารู้ดีว่าความฝันของทุกคนยิ่งใหญ่เพราะเราก็มีสิ่งนั้นเช่นกัน

0: ือกรรมการน้อยคือกรรมการเข้มแข็งคือดีที่9กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งจากหลักฮุกมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเนื่องจากโรงเรียนได้นำหลักการฮุกมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีมาใช้ในโรงเรียนนักเรียนยังเป็นเด็กเยาวชนในการพัฒนาจิตอาสาการพัฒนาด้านอื่นๆของนักเรียนจึงได้ใช้คำว่ากมน้อยหรือกรรมการน้อยนั่นเองค่ะมีบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกันคือการรับหลักการเข้าไปและปฏิบัติร่วมกันในการร่วมกันดูแลกองทุนแบ่งหน้าที่การรับบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนสานฝันปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการประชาสัมพันธ์กองทุนสานฝันปันสุขการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการขายสินค้าต่างๆและฝ่ายดูแลเพื่อนๆที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
1: พวกเราเป็นตัวแทนจากกม.น้อยโรงเรียนบ้านบางอุดุดุงค่ะตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้จักฮุกมปากัดเก้าดีเราไปปัตตานีไปเรียนรู้กับกิจกรรมหลายๆอย่างกลับมาที่โรงเรียนวางแผนประชุมกันเกี่ยวกับฮุกมปากัดเก้าดีเราจึงเลือกดีที่8จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเอง
2: กองทุนของพวกเราชื่อกองทุนสานฝันปันสุข
1: สานฝันให้พี่ๆและน้องๆค่ะ
2: เพราะว่าน้องๆใส่เสื้อเดิมๆมาโรงเรียน
1: ใส่เสื้อพละขาดด้วยค่ะพวกเราจึงทำสานฝันเพื่อให้น้องๆได้ของใหม่ๆค่ะ
3: แล้วเราสานฝันไปกี่คนแล้วคะ
2: 1คนครับ
1: 1คนเองค่ะ
3: ไหนเอ่ยไหนๆๆครับที่เราสานฝันน้องอยู่ชั้นป.ไหน
1: ป.3ค่ะ
3: ป.3แล้วในนั้นน้องเขียนว่าอะไร
1: อยากได้ชุดเนตรนารีค่ะ
3: อยากได้ชุดเนตรนารีแล้วพอเราให้แล้วน้องเป็นยังไง
1: ดีใจค่ะ
3: เราเองรู้สึกเป็นยังไง
1: รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นเขาดีใจค่ะ
3: หนูได้

0: พี่ๆเขาได้สารฝันให้กับเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้อะไรเอ่ยสารฝันอะไร
1: ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะ
0: ค่ะทำไมหนูอยากได้ชุดลูกเสือเนตรนารีคะ
1: ไม่มีอีกค่ะ
0: ยังไม่มีเป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไง
1: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆที่ให้กับเรา
1: ขอบคุณค่ะที่ให้ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับสำหรับการนำหลัก9ดีของหุกกลมปากัดมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับก็คือเป็นการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและก็หลักสูตรแกนกลางซึ่งให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านและก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง8ข้อนะครับซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญที่จะต้องที่ผู้เรียนจะต้องให้ได้ตามหลักสูตรนะครับคุณลักษณะของนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกก็คือมีลักษณะการเป็นผู้นำแล้วก็มีลักษณะการเป็นเด็กดีแล้วก็มีการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลักการนี้ก็คือได้ช่วยส่งเสริมการศึกษาก็คือด้านการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็ตรงกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านการคิดการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และก็การแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับการใช้หลักการหุกกลมปากัดครับผม
3: การขับเคลื่อนหลักหุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโงดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการมีทักษะอาชีพในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ค่ะได้รับการสนับสนุนทุนนะคะจากกองทุนสารฝันปันสุขเพื่อเป็นการต่อยอดทักษะอาชีพนำไปสู่การนำรายได้ทั้งหมดเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขทำความฝันให้กับน้องๆที่สอดคล้องกับดีที่3คือรายได้สมดุล
0: น้องเขาสารนะคะซึ่งน้องเป็นนักเรียน
4: แกนนำ
0: ของอะไรเอ่ย
4: ของหุกกลมปากัด
0: หลักหุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9
4: ดี
0: 9ดีทั้ง9ดีชอบดีไหนมากที่สุด
4: ดีหนึ่ง
0: ดีหนึ่งคือ
4: เป็นคนดี
0: เป็นคนดีต้องทำอะไรเอ่ย
4: ต้องช่วยเหลือผู้อื่น
0: แล้วก
4: ็กวาด
0: ขยะทำความสะอาดใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: ยากไม่เป็นคนดียากไหมคะเวลา
4: ไม่ยาก
0: ไม่ยากง่ายๆเลยใช่ไหม
3: ทักษะอาชีพที่ว่าก็มีทักษะอาชีพมัดย้อม

0: บนโลกที่แสน
1: และทักษะอาชีพช่างทำชิงช้านั่นเองค่ะ
0: มากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคำนวณจากทิศทางรอให้เรา

0: ปากัด 9D นะคะซึ่งเป็นธรรมนูญหมู่บ้านเข้ามาใช้ในโรงเรียนของเราขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราได้ทำการเปิดรับบริจาคเป็นเงินนะคะเปิดรับบริจาคขยะซึ่งขับเคลื่อนโดยนักเรียนแกนนำของเรานะคะแล้วในโรงเรียนของเราเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีทักษะอาชีพที่เราทำกันเป็นทุกๆสัปดาห์นั่นก็คือทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะเราขยายทักษะอาชีพนั้นโดยการนำเงินในกองทุนไปเป็นทุนในการสร้างทักษะอาชีพต่างๆนะคะซึ่งสอดคล้องกับดีของการทำให้มีรายได้สมดุลในกองทุนและก็ในโรงเรียนนั่นเองค่ะก็รายได้ที่ได้จากแต่ละทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการขายขนมการขายกำไรแบบนี้นะคะการขายชิงช้าที่ทำจากไม้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมต่างๆรายได้ส่วนหนึ่ง 10% ก็เข้ามาสู่กองทุนเพื่อจะนำไปสานฝันให้กับเด็กๆนักเรียนต่อไปค่ะค่ะก็การนำหลักคุกุมปากัด 9Dเข้ามานะคะหนึ่งเลยที่เห็นว่าพัฒนาตัวเด็กได้ก็คือทำให้เด็กเนี่ยมีความเป็นจิตอาสามากขึ้นค่ะเขาได้รู้สึกว่าการได้ให้คนอื่นมันมีความสุขแค่ไหนนอกจากการเป็นผู้รับเขายังได้เป็นผู้ให้นอกจากการเป็นมือล่างเขายังได้เป็นมือบนรู้จักจิตอาสามากขึ้นในส่วนของการพัฒนาด้านอื่นๆเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโรงเรียนเราเลยนะคะก็คือทำให้นักเรียนเนี่ยมีความกล้ามากขึ้นนะคะเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเหมือนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักที่จะทำความดีได้เป็นคนดีนอกจากมีสติปัญญาได้เป็นคนดีด้วยในแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่ในโรงเรียนเชื่อว่าเขาคงจะได้บริจาคให้กับคนอื่นด้วยได้สร้างความดีในส่วนอื่นๆให้กับสังคมมากขึ้นค่ะ
1: คือที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ9คนที่เป็นแกนนำอันนั้นก็คือแบบเห็นได้ชัดในพฤติกรรมนะครับของเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะจากการที่เขาได้ออกไปนอกสถานที่ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเสร็จแล้วพอนั้นก็กลับมาที่โรงเรียนก็คุณครูที่เป็นที่ปรึกษาก็ชี้แนวทางอีกทีนึงว่าเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วนะได้เป็นกมน้อยของโรงเรียนแล้วนะต่อไปนี้เราจะทำตัวแบบเหมือนน้องๆหรือพี่ๆที่เขายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบเรานี่ไม่ได้แล้วเราต้องเป็นแบบอย่างให้ดีแล้วครับ
2: ครับโครงการเป็นส่วนหนึ่งที่คาดหวังนะครับถ้ามีโครงการนี้ขยายต่อให้กับโรงเรียนอื่นจะเป็นการดีมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะความต้องการของผู้ปกครองนะครับอ้าแขนรับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสิ่งที่เป็นล่ออายุซึ่งที่เป็นอบายมุขนะครับเทคโนโลยีเข้ามาก็คือดาบสองคมดังนั้นถ้าโรงเรียนจัดการบริหารจัดการที่ดีโดยนำหลักธรรมะไม่ว่าจะเป็นศาสนาโดยเฉพาะที่นี่อิสลามนะครับก็จะสามารถหล่อหลอมให้เด็กของเราเป็นคนดีได้นะครับ

0: Musa pacim nasi dage.
1: Musa bawa merasa nasi dagan.
0: วันหยุดหรรษาที่บ้านคุณย่า
1: Pada hari cuti di rumah nenek.
0: Musa กลับมา Ha, ย่าจ๋าหิวจัง
1: Musa tiba. Ha, nenek lapar sangat.
0: Mani Musa, ma hai riu ri.
1: Kesini Musa, datang cepat-cepat.
0: Ma du ni si, man kyu arai.
1: Melihat ini, apanya itu?
0: แกงไข่แกงปลาซามามะพร้าว
1: ไลตลูร์กุไลอีกันซัมบัลกลับปะ
0: คลุกข้าวสองมือข้าวเจ้าข้าวเหนียว
1: เกานาซิเบอร์ลาติตางานนาซิปุเตนาซิปูลุด
0: ขิงข่าตะไคร้สมุนไพรนานา
1: ฮาเลียเลงกวาสสรายเปิลบากายเฮอร์บะ
0: อาหารนี้หนานasi dagang
1: makanan ini dipanggil nasi dagang
0: nasi dagang

0: Make pagi.
1: Nasi dagang makan pagi.
0: Ya lan selfie. Chuan Ali makin.
1: Nenek cucu selfie. Mengajak Ali mari makan.
0: Musa dek di. Nam jai lai rin.
1: Musa budak baik. Kebaikan laju mengalir.
0: Beng pan ahan tin. Kin fin sedak we.
1: Berkongsi makanan tempatan. Makan seronok. Sedap we.
2: คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือน้องๆจากโรงเรียน
3: บ้านบางโอดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสค
2: ่ะซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะคะมีทั้งน้องนักเรียนแกนนำนะคะที่มาจากการขับเคลื่อนของหลักหุ่มประกาศแล้วก็นี่เลยน้องที่ส่งไม้ต่อที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนกันต่อไปเป็นนักเรียนที่เป็นมือบนส่งต่อให้กับคนในชุมชนและน้องๆในโรงเรียนการสร้างคนดีจะต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนและโรงเรียนแห่งนี้ค่ะโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงก็ทำให้เราได้เห็นว่าการขับเคลื่อนหลักฮุกุมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีสร้างกมน้อยสร้างแกนนำสร้างคนดีจากโรงเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะกระบวนการเรียนรู้ของเราค่ะรายการตะวันยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวใดสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มรวมไปถึงน้องๆโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่เป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
4: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

เมื่อ2ปีก่อนนะคะรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสลงพื้นที่ที่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามกับการติดตามการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่มีชุมชนในพื้นที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญการในการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์นอกจากใช้หลักสูตรการศึกษาแกนกลางแล้วที่โรงเรียนนะคะยังมีการเสริมหลักสูตรทักษะอาชีพให้เด็กนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พวกเขาจะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอื่นและหนึ่งในการพัฒนาทักษะที่น่าสนใจที่โรงเรียนเห็นความสำคัญก็คือการฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์โดยใช้จินตคณิตค่ะซึ่งจินตคณิตนะคะนอกจากจะช่วยให้เด็กคิดเลขได้เร็วและแม่นยำแล้วจึงถือเป็นการฝึกสมาธิและฝึกให้สมองได้เรียบเรียงลำดับความคิดอีกด้วยค่ะและครั้งนี้นะคะเราก็ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากที่โรงเรียนค่ะมีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์จินตคณิตระดับชั้นอนุบาล3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งได้รับความร่วมมือ

0: จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ่อระเบือรวมกับสถาบันจินตคณิตเบรนเทรนนิ่งภาพรวมการแข่งขันจินตคณิตในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านกำพี้ต่อการเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญแต่เป็นโรงเรียนที่แข็งแรงและมีผู้นำทางวิชาการที่เข้มแข็งอย่างพ.อ.สุภาพรรามหายเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาดูความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของโรงเรียนบ้านกำพี้ต่อการเจริญศิลป์ค่ะว่าผ่านไปแล้ว3ปีโรงเรียนมีคาแรคเตอร์หรือว่ามีคุณูปการกับบริบทของชุมชนมากน้อยแค่ไหนเราก็กลับมาเยี่ยมชมโรงเรียนค่ะวันนี้นะคะเป็นนิมิตหมายอันดีมากค่ะที่เรามาบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าทางโรงเรียนบ้านกำพี้เนี่ยมีการจัดการแข่งขันจินตคณิตให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6นะคะในโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบ่อระเบือไม่ว่าจะเป็นบ้านดอนงัวบ้านบ่อระเบือบ้านเหล่ายาวโรงเรียนอุ่นไอรักหรือโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามนะคะโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบ่อระเบือเนี่ยจับมือกันเพื่อจัดการแข่งขันจินตคณิตขึ้นจินตคณิตเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะเป็นกิจกรรมที่สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ตกผลึกด้วยตัวเองโดยไม่ใช่เครื่องมือเช่นเครื่องคิดเลขเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนคิดในใจและคิดเลขเร็วคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากของการศึกษาไม่ว่าจะโตประมาณเนี่ยนักเรียนอยากจะทำอาชีพไหนการที่มีบทวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยค่ะว่าจะทำให้นักเรียนเนี่ยเรียนต่อยอดปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้หรือแม้กระทั่งออกมาทำงานในมัธยมศึกษาปีที่3ปีที่4ถ้ามีคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งก็สามารถค้าขายได้ทำบัญชีได้นะคะแล้วก็ทำสถิติได้ทำเกษตรศาสตร์ได้เราจะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดให้กับโรงเรียนต่างๆและมหาวิทยาลัยต่างๆมากมายการที่บ้านกำพี้ต่อการเจริญศิลป์เนี่ยมีวิสัยทัศน์เอาคณิตศาสตร์เข้ามาให้นักเรียนอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6เนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้เราเห็นนักเรียนเนี่ยนั่งคิดเลขกัน1 2 3 4นะคะแล้วมันเป็นภาพที่น่าประทับใจมากว่านักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของตัวเองการแข่งขันจินตคณิตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนที่เข้ามาทําแต่ว่าบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์นําโดยผอ.สุภาพรรามหายเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่จะนําให้เด็กรัฐได้การศึกษาที่เข้าถึงเท่าทันนะคะเราเห็นว่าวันนี้เนี่ยบ้านกำพี้จะถือแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่บ้านกำพี้ลุกขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่ในบ่อระบือที่นำโรงเรียน15โรงเรียนทั่วบ่อระบือเนี่ยทั่วสารคามเขต1เนี่ยมาจับมือกันทำกิจกรรมร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันมันเป็นนิมิตหมายที่มหัศจรรย์มากค่ะเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่เวลาพูดถึงโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเราจะพูดถึงแต่ปิดโรงเรียนขนาดเล็กยุบร่วมโรงเรียนขนาดเล็กทรัพยากรไม่เพียงพอขาดแคลนเรามีแต่วาทกรรมทางลบแต่วันนี้โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วนะคะนำความพัฒนาสิ่งดีๆเข้ามาในบ่อระบือนำจับมือการร่วมกับพี่น้องบ่อระบือเนี่ยสร้างมหัศจรรย์การศึกษาให้เกิดขึ้นซึ่งวันนี้เรามาแล้วเราบอกเลยค่ะว่าชื่นใจมากเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมทั่วประเทศค่ะ
2: จินตคณิตก็จะเป็นการคิดเลขพื้นฐานนะคะจริงๆแล้วจินตคณิตเราจะใช้มือด้วยแล้วก็ใช้ลูกคิดด้วยหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้เฉพาะเอกชนเท่านั้นซึ่งจริงๆที่ไปที่มาก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ของเขานะคะเป็นหลักสูตรที่เรานำเข้าจากต่างประเทศถ้าพูดง่ายๆก็คือลูกคิดญี่ปุ่นนะคะคราวนี้ในส่วนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาที่ไปที่มาก็คือเราจัดการเรียนการสอนจินตคณิตนี่เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าในปี2564ก็มีสถานการณ์โควิดเราก็ได้พับโครงการนี้ไปก็เลยมาจัดแข่งขันครั้งที่1ในปีการศึกษา2565นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2จินตคณิตเนี่ยจริงๆแล้วพื้นฐานก็คือการใช้มือนะคะในระดับชั้นอนุบาลการแทนค่าด้วยสัญลักษณ์นะคะแล้วจินตคณิตก็คือการจินตนาการคณิตศาสตร์ในสมองของเราในจิตใจของเรานะคะเมื่อเด็กเก่งอย่างเช่นใช้มือเขาก็จะไม่ใช้มือเขาจะให้คิดในใจจะแทนค่าตัวเลขไปในใจแล้วก็อย่างลูกคิดญี่ปุ่นก็เหมือนกัน

0: คะหลักเลขตัวบนจะแทนค่าหลักเลข5นะคะข้างล่างจะแทนค่า1 4ตัว4หน่วยก็จะไล่ไปหน่วย10 100 พัน 10,000 แสนธรรมดาเนี่ยค่ะง่ายๆแต่ก็เด็กที่เขายังไม่คุ้นเคยเขาก็จะมีความตื่นกลัวแต่พอเด็กที่ได้เรียนรู้พื้นฐานการเพิ่มนิ้วลดนิ้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสนุกกับการเรียนแล้วที่เรานำมาใช้ในโรงเรียนเราเห็นความแตกต่างของเด็กที่ learning disability ก็คือ LD นะคะเด็ก LD เนี่ยสามารถเรียนจินตคณิตได้แล้วก็ผู้ปกครองก็พึงพอใจซึ่งเขาคิดว่าลูกของเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทำไมทำจินตคณิตได้อันนี้ก็คือจุดขายของเราจุดเด่นว่าทำไมเราถึงทำจินตคณิตตรงนี้นะคะแล้วที่ปีนี้จัดแข่งขันในรอบในครั้งที่2เนี้ยมีความหลากหลายมากขึ้นก็คือเรามีโรงเรียนเอกชนมาร่วมแข่งมีโรงเรียนขนาดใหญ่ก็อย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามโรงเรียนบ้านบลบือซึ่งเขามีเด็กที่เป็นตัวเลือกเยอะมาแข่งในรอบนี้ก็ถือว่าถ้าบางรายการเราชนะก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าในการจัดถ้าจินตคณิตคือเขาคิดเลขเร็วอย่างเดียวเด็กจะเห็นเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวคราวนี้เขาจะไม่รู้โจทย์ปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาการสอนแบบเดิมมาใช้เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาเด็กไปอ่านข้อสอบ O-NET NTRT เงี้ยยังต้องอ่านโจทย์แล้วก็ยังต้องมาแปลงเป็นสัญลักษณ์ก่อนคิดคำนวณแต่สิ่งที่เราใช้จินตคณิตมาเสริมก็คือให้คิดคำนวณได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะสอนผสมผสานใช้หลักสูตรอย่างเช่นสัปดาห์ละ4ชั่วโมงแล้วก็จะสอนพื้นฐานไป3แล้วเอาจินตคณิต1อย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้เน้นที่จินตคณิตอย่างเดียวถ้าจินตคณิตอย่างเดียวเพียวๆเลยเนี่ยคู่แข่งไม่มีเวทีให้แสดงออกไม่มีการแข่งขันไม่มีการสอบไม่อะไรเลยนะคะคราวนี้โรงเรียนที่เขาจัดแข่งขันที่เขาจัดสอนจินตคณิตนะคะส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนอันนั้นเขาจะส่งเด็กไปแข่งในระดับภูมิภาคในระดับจังหวัดว่าไปแต่ของกัมพีเราการเจริญศิลป์เราเป็นโรงเรียนเดียวของรัฐบาลนะคะที่ใช้หลักสูตรนี้ที่กล้าพูดแบบนี้เพราะว่าที่ไปแข่งในระดับภูมิภาคมาไม่มีโรงเรียนของรัฐเลยค่ะมีเป็นเอกชนล้วนๆเพราะฉะนั้นเราไปนี่เราเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงแต่เด็กๆมีประสบการณ์เด็กๆเขาชื่นชมมีความสุขวันนี้ที่เขารู้ว่าเขาจะได้รับรางวัลเขาก็ยิ้มมีความสุขดีใจอย่างน้อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้เขาไม่ได้กลัวคณิตศาสตร์อย่างแข่งวันนี้นะคะก็มีบางระดับชั้นเด็กบางคนที่ได้รางวัลแล้วก็มีหลายคนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศบ้างได้เหรียญรางวัลอื่นๆระดับทองอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จอย่างน้อยๆเราก็ให้รู้ว่าเด็กเราบ้านนอกเนี่ยค่ะชนะโรงเรียนในเมืองได้เราก็โอเคแล้วค่ะมีความสุขแล้วในปีการศึกษาหน้านะคะเราก็มีโครงการที่จะรับครูต่างชาติเหมือนเดิมนะคะขอเล่าที่ไปที่มาก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วการมีครูต่างชาตินี่คือสืบเนื่องจากคนในชุมชนเหมือนกันเข้าไปมีครอบครัวอยู่ที่ทางพิจิตรนะคะชุมชนของดอนงัวแล้วคราวนี้พอเขามีการนำวอลันเทียร์ทีเชอร์เข้ามาในโรงเรียนทางโน้นเขาก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีเขาอยากให้เกิดกับบ้านเกิดของเขาบ้างเขาก็ติดต่อมาว่ามีใครสนใจไหมเราก็เลยอยากได้ครูต่างชาติมาต้องทำยังไงเขาก็ให้เรานำเสนอข้อมูลเป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอของโรงเรียนว่าโรงเรียนของเรามีกิจกรรมอะไรมีทำอะไรยังไงที่เขาจะมาแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เราก็ตอบแบบสอบถามไปเป็นภาษาอังกฤษว่ามีเขาจะมีโฮสต์ไหมจะพักที่ไหนที่พักอะไรยังไงต้องส่งไปให้เขาดูว่าเมื่อผ่านมาตรฐานของเขาปุ๊บเขาก็รับนะคะคราวนี้ในปีการศึกษาที่แล้วครูต่างชาติมาพักอยู่กับดิฉัน3คนนะคะ3คนมาจากประเทศอังกฤษนะคะก็ถือว่าได้ native speaker ที่เราได้เปรียบโรงเรียนอื่นแล้วก็เป็นโรงเรียนบ้านนอกเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่มีครูต่างชาติปีที่แล้วเราก็ได้แชมป์กีฬามาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชุมชนภูมิใจคราวนี้ก็เลยคุณครูที่เป็นอัตราจ้างนะคะเราจ้างไว้2คนเดือนละ 5,000 เองค่ะพี่เมย์ค่ะก็เลยแบบค่าจ้างน้อยแต่เขาจิตอาสาเขาอยากสอนให้นักเรียนฟรีนะคะหลังเลิกเรียนขออนุญาตปอว่าผมขอสอนนักเรียนได้ไหมเพราะว่าเป้าหมายของเขาคืออยากส่งนักกีฬาไปแข่งเพื่อให้ได้โรงเรียนได้รางวัลคราวนี้แข่งมากๆเข้าแล้วก็มีรายการอีเวนต์งานนอกเขาก็รับงานดิฉันก็เลยเสนอว่าถ้างั้นเรารับเป็นสอนพิเศษดีไหมสอนพิเศษกีฬาเหมือนอะคาเดมี่ต่างๆประมาณนี้ค่ะก็ ็ทดลองสอนฟรี1เดือนหลังจากนั้นมาเขาก็เก็บหัวละ500บาทต่อเดือนนะคะสอนทุกวันวันละ2ชั่วโมงจากบ่าย 3:30 น.ไปจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะ2ชั่วโมงกว่าแต่ว่าในช่วงบ่าย3ก่อนเลิกเรียนก็คืออาจจะพักผ่อนรีแลกซ์ไปแดดลมๆตกนะคะก็ซ้อมเพราะถ้าอากาศร้อนนะคะเขาก็จะไม่ซ้อมกันก็แล้วก็เขาก็ซ้อมไปแล้วไปแข่งล่ารางวัลมาได้เยอะก็เลยแนะนำว่าควรจะมีอะคาเดมี่แต่โรงเรียนไม่รับเป็นผลประโยชน์นะคะโรงเรียนอนุเคราะห์สถานที่เพื่อให้คุณครูเขาได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากเงินเดือนเดือนละ 5,000 เนี่ยความหลากหลายของเรามันจะมีทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องของกีฬาและเรื่องของงานศิลปะงานศิลปะเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งหรือแม้แต่ทักษะอาชีพนะคะที่รอบที่แล้วที่ท่านมาถ่ายทำเรื่องการปักผ้าโครงงานเราก็ยังดำเนินการนะคะในส่วนนึงโครงงานก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับนักเรียนทักษะชีวิตทักษะอาชีพเนี่ยเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เด็กที่ไม่มีที่ไปหรือไปต่อไม่ได้เนี่ยเขามีช่องทางทำมาหากิน
1: วันนี้นะคะเราก็เห็นพลังบวกของโรงเรียนขนาดเล็กนะคะคือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ละโรงเรียนเนี่ยอาจจะดูมันมีนักเรียนน้อยแล้วก็ไม่สามารถผลักดันอะไรได้มากแต่พอโรงเรียนขนาดเล็กจับมือกันสร้างเครือข่ายกันทำงานร่วมกันในชุมชนเราก็สามารถผลักดันพลังบวกและพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อีกส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในการผลักดันพลังบวกเหล่านี้คือสำนักงานเขตพื้นที่วันนี้เราได้ความร่วมมือจากท่านรองผอ.รองผู้อำนวยการสุพิชพรอยู่ศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งมาเป็นประธานในพิธีเปิดเราได้พูดคุยกับท่านเราได้เห็นว่าทิศทางการพัฒนาการศึกษาของมหาสารคามเนี่ยผลักดันให้โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในทุกหย่อมย่าเราก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันดีที่เราจะได้ทำงานร่วมกับผอ.เขตเราจะทำงานร่วมกับโรงเรียนต่างๆแล้วเราได้ทำงานร่วมกับชุมชนนะคะถ้าเราอยู่ด้วยตัวเองเนี่ยแล้วเราเหนื่อยแล้วเราท้อแล้วเราไม่สู้มันก็ไม่มีทางรอดอะค่ะแต่ถ้าเราจับมือกันทำงานร่วมกันกับชุมชนทำงานร่วมกันกับผอ.เขตทำงานร่วมกันกับรองผอ.เขตทำงานร่วมกันกับโรงเรียนต่างๆเราก็สามารถผลักดันสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้มันอยู่ที่ความสู้ของโรงเรียนค่ะอีกประเด็นนึงคือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยหลายสิบปีที่ผ่านมาพูดแต่เรื่องโรงเรียนขนาดเล็กคือการรวบรวมควบรวมยุบรวมนะคะแต่ว่าเราต้องถามว่าเรามีผู้มีความสามารถมากมายในกระทรวงศึกษาธิการทำไมเราไม่คิดถึงทางออกที่สร้างสรรค์กว่าการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเราสร้างปัญหาให้ตกอยู่กับผู้ปกครองในการเดินทางทำไมเราไม่จับมือกันทั้งประเทศผลักดันให้เกิดพลังบวกให้เกิดขึ้นในโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนเรามีอยู่แล้วค่ะเราขาดทรัพยากรบางส่วนที่จะเติมเต็มโรงเรียนโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าทำคนเดียวไม่ได้จับมือกันร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจสามัคคีทำไปด้วยกันแล้วทุกคนก็จะรอด
0: อยากจะฝากและก็ให้กำลังใจกับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งนะคะทั่วประเทศไทยว่า อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลองทำนะคะเราต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆนะคะบางครั้งเราก็ให้โอกาสให้เวทีของเด็กได้เปิดโอกาสให้เขาบางครั้งสิ่งที่เด็กทำนะคะอาจจะเสริมความคิดแวบเข้ามาในสมองของเราให้เราได้ดำเนินบริหารจัดการต่อแล้วคุณครูทุกคนนะคะที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้เด็กเนี่ย อย่างอยู่กัมพีเราคุยกันว่าอย่าคาดหวังอะไรมากมายแต่ขอให้คาดหวังอย่างเดียวว่าเราจะทำยังไงให้ลูกหลานของเราได้ดีที่สุดนะคะนโยบายของการบริหารของดิฉันไม่ได้มีอะไรมากนะคะดิฉันบอกคุณครูทุกคนว่าคุณอยากได้ครูแบบไหนให้ลูกคุณจงเป็นครูแบบนั้นแค่นั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรมากแล้วส่วนใหญ่เราก็จะบริหารตามสถานการณ์เราสามารถปรับได้ตามบริบททุกคนมีข้อจำกัดทุกคนมีข้อมีปัญหามีอุปสรรคแต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เราก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะคะอย่างวันนี้กัมพีเราคิดว่าเราเล็กแต่เราใจใหญ่เราสามารถจัดงานรับโรงเรียนใหญ่ได้รับโรงเรียนเอกชนได้เราเป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันหลายคนอาจจะกลัวว่ามันเป็นงานใหญ่กลัวแต่เรายังไม่ลองเรายังไม่รู้ว่ามันยากหรือง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาหนัก เราก็เก็บข้อด้อยข้อบกพร่องอะไรวันนี้ที่ติดขัดวันนี้แล้วก็พร้อมปรับปรุงในครั้งหน้าก็ไม่ท้อค่ะก็คิดว่าพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าต่อนะคะตราบใดเท่าที่เรายังมีลมหายใจ
1: ภาพความสำเร็จของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์คือการอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นชุมชนที่เข้มแข็งผอ.สุภาพรรามหายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่ท่านไม่ได้ทำด้วยตัวคนเดียวท่านทำด้วยบุคลากรครูถึงแม้จะน้อยนิดแต่ทุกคนขันลงขันกันร่วมแรงแข่งขันที่จะพัฒนาผลักดันการศึกษาของไทยให้เจริญรุ่งเรืองเราเห็นความร่วมมือกันระหว่างชุมชนระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมันเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะและดิฉันมั่นใจว่าไม่ใช่แค่โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ที่ทำได้อีกมากมายทั่วประเทศเนี่ยก็ทำได้แต่จะทำหรือเปล่าคำถามคือเราจะลุกขึ้นมาสู้กับกระแสสังคมที่จะปิดโรงเรียนขนาดเล็กปิดแล้วปิดอีกอย่างนี้หรือเปล่าเราจะขึ้นมาแสดงศักยภาพให้ทุกคนเห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กสามารถสู้และสามารถพังอาจได้ในสังคมไทยนะคะวันนี้ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่พยายามจะผลักดันการอยู่รอดของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย
2: สิ่งที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะจากโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ในการลงพื้นที่ทั้ง2ครั้งก็คือความเป็นผู้นำของผู้บริหารอย่างดร.สุภาพร ลามหายผู้อำนวยการโรงเรียนที่กล้าคิดนอกกรอบมีแนวคิดพัฒนาทักษะและสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆให้เด็กนักเรียนพร้อมสร้างเครือข่ายในการทำงานกับโรงเรียนอื่นๆทั้งในและนอกเขตพื้นที่รวมถึงชุมชนด้วยก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ก็เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
0: ยูอาร์เรดี
3: ้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ยุคนี้อะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
5: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
4: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งก็มีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมอง2มือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ผู้กันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวตารครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
6: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระ

0: รมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ปัตตคารบ้านทุ่งนะครับเช้านี้สตางค์นัดไว้กับลุงทันนะครับจริงๆแล้วเราตื่นกันตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับตอนนี้ประมาณ6โมงกว่าๆได้เวลาเดินทางไปสมทบกับพรรคพวกของคุณลุงเพื่อจะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ป่าสตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีภารกิจวันนี้ปัตตคารบ้านทุ่งได้เวลาดีพาผู้ชมไปติดตามค้นหาปุดใหญ่เรื่องราวจะสนุกจะมีความรู้แค่ไหนไปติดตามกันนะครับ

0: ุกผู้ชมครับเช้านี้สตังอยู่กับลุงทันแล้วก็นาเครสนะครับ
1: พาไปเก็บปุดครับ
0: พาไปเก็บปุดและเป็นปุดใหญ่หรือปุดเล็ก
1: ใหญ่มาก
0: ใหญ่มาก เป็นปุดใหญ่แล้วก็เป็นต้นที่สูงเดี๋ยวเราไปลุยกันครับว่าต้นปุดที่มันอยู่ในป่าในสวนยางเนี่ยจะเป็นอย่างไร
1: ครับ

0: ด้านหลังนะครับลุงทันบอกว่าเป็นดงกุดใหญ่นะครับดูจากลักษณะลำต้นเนี่ยน่าจะ 3-4 เมตรได
1: ้
0: 3เมตรกว่านะถ้าเกิดว่าในป่าที่มันเป็นป่าทึบโดยที่แสงมันไม่ส่องผ่านมาเนี่ยมันจะไม่มี
1: ไม่มีอยู่ไม่ได้ครับ
0: เออแต่มันจะชอบอยู่บริเวณป่าที่มันมีแสงรำไร
1: แสงรำไร
0: ก็บริเวณยอดยางเนี่ยมันก็ยังมีช่องร่องอากาศแสงมันก็สาดส่องลงมาได้แล้วก็ข้างล่างมีความชื้นจึงเป็นพื้นที่ที่ปุดใหญ่จะเจริญเติบโตอยู่นั่นเองครับครับตัดเลยตัดมาแค่นี้ปุ๊บก็คือนี่คือตัดส่วนนี้ให้มันขาดหัวที่มันเหลือเง่าอยู่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะเริ่มเติบโต
1: เติบโตแล้วก็จะหอกเป็นแบบนี้อีกต่อไปประมาณสัก2เดือนมันก็ไปขึ้นหอกไปอีกแล้ว
0: มันไล่ไปงอกมันนั่นเน
1: า
0: ะ
1: มันไหลไปเรื่อย
0: ๆอ๋อมันไหลรากมันจะไหลไปแล้วก็มันจะมีจุดที่มันจะงอกเป็นต้นใหม่ก็คือวิธีการรับประทานแบบยั่งยืนก็คือเราจะตัดออกแค่ส่วนนี้ส่วนหัวเง่าปล่อยให้มันเจริญเติบโตแล้ววิธีการสังเกตว่าปุดอ่อนที่เหมาะจะนำไปรับประทานก็คือจะมีใบประมาณ 2-3 ใบ
1: 2-3 ใบหรือพี่แหลม
0: หรือว่ายอดเลี่ยมใช่ไหม
1: ยอดแหลมแบบนั้นก็ได้
0: บ้านเราเรียกว่ายอดเลี่ยมยอดแหลมนะยอดแหลมก็คือมันยังไม่โผล่ใบออกมา
1: โผล่ออกใบ

0: ที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือดอกมันนะครับสวยดี
1: ดอกมันกินได้ไหม
2: ไม่เคยกินดี
0: ไม่เคยกินที่หรอลักษณะดอกเนี่ยมันจะบานกลีบออกมาคล้ายๆแบบถ้วยแบบนี้แล้วก็สีสันมันค่อนข้างสวยนะครับสีส้มแดงเหลืองแต่กินได้มากนี
2: ่ไม่เคยกิน
0: ที่นี่ไม่เคยเอาดอกไปกิน
2: ไม่เคยเอากินแต่ต้นเนี่ย
0: ดอกมันแข็งไหมแข็งนะ
1: แข็ง
0: ใช่ได้โอเคครับ
1: นั่นนี่
0: น้าสนิทตามมาสมทบอีกคนนึงแล้วนะครับ
3: ปุดใหญ่นั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าปุดช้างอยู่ในสายพันธุ์ของปุดคางคกปุดใหญ่เป็นพืชในวงขิงคาลำต้นมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยในส่วนของเง่ามีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรคือช่วยในการขับลมส่วนของรากยังช่วยแก้ปวดท้องแก้โรคกระเพาะอาหารแก้อาหารเป็นพิษส่วนที่ใช้บริโภคได้แก่ส่วนของเง่าและไส้อ่อนของปุดในชุมชนบ้านถ้ำผึ้งมีปุดใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไปทั้งในป่าชุมชนและตามสวนยางพาราของชาวบ้านปุดใหญ่จึงถือเป็นผักพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านนิยมนำมาประกอบอาหารชาวบ้านสามารถเก็บหารับประทานได้ทั้งปีแต่จะมีเยอะคือในช่วงฤดูฝนปุดจะแตกหน่อใหม่และบางคนก็สามารถเก็บขายเป็นรายได้เสริมอีกด้วยนะครับ
0: ผู้ชมครับเนื่องจากว่าปุดที่ขึ้นอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะกอใหญ่ต้นใหญ่ใบใหญ่นะครับจึงเป็นที่มาของชื่อว่าปุดใหญ่หรือบางคนจะเรียกว่าปุดช้างนั่นเองครับเมื่อก่อนบริเวณนี้ก็คงจะเป็นป่าแต่เมื่อมีการปลูกต้นยางป่าก็ยังคงอยู่กับสวนยางพาราได้คนใต้จึงมีคำเรียกว่าป่ายางก็คือมีป่าอยู่ในสวนยางพาราแต่ป่าผืนนี้ก็จะกลายมาเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวเพราะว่ามีพืชพันธุ์เยอะแยะมากมายสตางจำได้เลยครับว่าตอนที่สตางเด็กอยู่ที่ภาคใต้อยู่ที่จังหวัดตรังนะครับสตางเองก็กรีดยางพาราแล้วก็เวลาที่เหลือนะครับก็จะมาเก็บหาพืชผักไปรับประทานไปปรุงเป็นเมนูอาหารในบ้านคนใต้มีป่าอยู่ในสวนยางจึงเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวนั่นเองครับ
3: ปุดนั้นมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางบริเวณคาบสมุทรมาลายูรวมทั้งภาคใต้ของประเทศไทยจัดเป็นไม้ล้มลุกขนาดใหญ่มีอายุได้หลายปีเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวลำต้นมีลักษณะตั้งตรงมีเง่าอยู่ใต้ดินลักษณะของเง่าเป็นแท่งรูปทรงกระบอกยาวมีกลิ่นหอมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อหลังจากเก็บปุดเสร็จลุงทันพาสตางไปดูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของชาวบ้านลุงทันนั้นเป็นประธานกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำผึ้งและยังเป็นประธานของป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งอีกด้วยล่ะครับสภาพโดยทั่วไปของป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากพื้นที่ป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งนั้นมีเนื้อที่ประมาณ200กว่าไร่เป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะมีต้นไม้น้อยใหญ่หลากหลายเพราะชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์จนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวในปีพุทธศักราช2547สามารถพบต้นปุดขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วป่าหลังจากนั้นลุงทันพาสตางไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของบ้านถ้ำผึ้งนั่นก็คือบ่อน้ำดันทรายดูดบ่อน้ำดันทรายดูดนั้นอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนมีลักษณะเป็นบึงที่มีทรายละเอียดน้ำใสไหลรินบริเวณก้นบึงจะมีแรงดันของอากาศทำให้ทรายถูกน้ำดันขึ้นมาหากเราปรบมือเสียงจากการปรบมือจะช่วยเพิ่มแรงดันอีกด้วยล่ะครับวันนี้ลุงทันต้องรีบกลับมาเป็นวิทยากรเนื่องจากมีคณะมาศึกษาดูงานการจัดการป่าชุมชนหลังจากบรรยายเสร็จก็ได้เวลาหิวแล้วล่ะครับ

0: เริ่มต้นเมนูแรกวันนี้นะคะต้องได้รับเกียรติค่ะจากป้าตุ๊กแล้วก
1: ็
0: ป้ายายหรือว่าป้าลำไยนะคะเราจะนำปุดใหญ่ค่ะมาทำเมนูพื้นบ้านของคนที่นี่ค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะป้าตุ
1: ๊กแกงคั่วปุดปลาทงย่าง
0: แกงคั่วปุดปลาทงย่างค่ะร้อยไหมคะ
1: ร้อย
0: ร้อยแน่นอน
1: แน่นอนค่ะ

0: แหลมมีชื่อเรียกอื่นว่าปลากระทุ้งเหวจัดการหั่นชิ้นบ้องผ่าท้องแล้วล้างน้ำทำความสะอาดป้าตุ๊กบอกว่าคลุกกระมิ้นกระเทียมนำไปทอดก็อร่อยสุดยอดไปเลยล่ะครับด้านป้าลำไยช่วยปอกมะพร้าวเตรียมไว้แกงใช้เหล็กทิ่มแทงช่วยทุ่นแรงแยกออกได้ง่ายตามต่อได้นำปลาทงขึ้นย่างไฟเรียงใส่ไว้ในตะแกรงแล้วฟาดมีดลงกระท้อบเปลือกกะลาด้านป้าตุ๊กชวนน้องตั๊กปอกกุดใหญ่ใช้มีดกรีดผ่าลงไปเพื่อหวังเอาไส้ในอย่างนี้ส่วนป้าลำไยเร็วไวช่วยขูดมะพร้าวป้าตุ๊กเล่าให้ฟังว่าจุดเด่นเอกลักษณ์ของปุดใหญ่นั้นจะมีกลิ่นความหอมพร้อมรสชาติเผ็ดซ่าเล็กน้อยในสมัยก่อนนิยมใช้ดับกลิ่นคาวของสัตว์ป่าแต่ในปัจจุบันมักนิยมแกงใส่ปลาไหลส่วนของไส้ในอ่อนๆแบบนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าสากปุดหรือหยวกปุดนะครับย่างไปสักพักปลาทงก็เริ่มแห้งจึงพลิกกลับสลับด้านจัดการคั้นกะทิเพื่อเอาความมันแล้วเทน้ำลงใส่กะละมังตักเกลือเจือละลายตามต่อได้ช่วยกันหั่นปุดใหญ
1: ่ในขั้นตอนนี้นะคะคุณป้ามีเคล็ดลับค่ะในการหั่นปุดใหญ่นะคะเวลาที่เราหั่นค่ะหั่นแล้วก็จะเหลือใยใช่ไหมคะคุณป้า
2: ใยค่ะเนี่ย
1: เราก็จะ
2: ดึงกับปลายมีดมาเลย
1: ค่ะแล้วก็จะใช้ปลายมีดหรือว่าใช้มือดึงออกให้แบบไม่เหลือเยื่อใยนะคะคุณป้าเอาออกให้หมดเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเวลาหั่นแล้วค่ะจะต้องแช่ในน้ำเกลือไว้ค่ะเพื่อที่จะให้ปุดไม่ดำค่ะจะได้ขาวสวยเนาะ
0: จากนั้นป้าลำไยช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมตอนนี้ปลาทงที่ย่างไว้ก็เริ่มเกรียมสุกหอมได้กลิ่นปลาย่างเย้ายวนแล้วจึงชวนขึ้นมาป้าตุ๊กบอกว่าย่างหอมหอมอย่างนี้ถ้านำไปแกงไตปลาก็อร่อยมากเลยล่ะครับตามไปจึงซอยตะไคร้นำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตักเติมลงไปคือไตปลาทูหรือพุงปลาทู
1: หอมไหมคะคุณป้า
2: หอมเป็นไตปลาทู
1: ค่ะหอมมากเลยก็คือคุณป้าค่ะจะใส่พุงปลาทูหรือว่าไตปลาทูค่ะไปในแกงคั่วด้วยนะคะเพื่อว่าจะให้น้ำแกงค่ะมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นค่ะเคล็ดลับความอร่อยเลยอันนี้
0: เมื่อเคี่ยวไตปลาไปสักพักก็ทายทักเดือดสุกหอมพร้อมใช้ได้แล้วจึงจัดการเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำแล้วลงคมหั่นซอยคานำพาหัวเง่าแก่ปุดใหญ่มาขูดปอกก่อนจะหั่นไว้เตรียมโขลกพริกแกงเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมแรงให้แกงยิ่งน่ากินแล้วจึงหั่นเตรียมไว้คือขมิ้นป้าตุ๊กและน้องตั๊กช่วยกันแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาทงคุณป้าบอกว่าธรรมชาติของปลาทงนั้นจะมีก้างสีฟ้าแลดูก็เข้าท่าสวยงามดีเลยล่ะครับได้เวลาเตรียมโขลกแกงจัดแจงนำพริกแห้งใส่โคลกตามตกด้วยขมิ้นตามไปคือหัวคาตามมาคือตะไคร้แล้วใส่เพิ่มลงไปคือหัวเง่าแก่ของปุดใหญ่ตามต่อลงใส่คือพริกไทยดำกระเทียมและหอมแดงปิดท้ายด้วยเกลือที่เหลือจึงออกแรงโขลกช่วยกันแกะเนื้อปลาไปจนกว่าจะหมดนะครับเมื่อโขลกพริกแกงจนแหลกจึงแทรกตามคือกะปิโขลกต่อไปให้เนื้อเนียนเข้ากันจากนั้นจึงมาเติมถ่านใส่เตาแล้วยกเอากระทะวางใส่ตามต่อไปด้วยหัวกะทิ เมื่อเคี่ยวกะทิจนเดือดสักพักจึงทายทักด้วยพริกแกงเคี่ยวละลายให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมออกมาก่อนจะนำพาน้ำกะทิเติมใส่จากนั้นเพิ่มกลิ่นหอมลงไปด้วยไตปลาตามมาคือปุดใหญ่ขยุมลงใส่ในน้ำแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายตามต่อได้คือเนื้อปลาทงย่างปิดท้ายจึงเติมกะทิจนได้น้ำแกงพอใจแล้วเด็ดเตรียมไว้คือใบมะกรูดฉีกรูดก่อนจะนำมาใส่แกงกลิ่นหอมแรงก็ลอยขึ้นมาเพียงแค่นี้ก็เข้าท่าแกงคั่วปุดสุดหอมก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติแกงคั่วปุดใหญ่ใส่ปลาทงย่างสร้างกลิ่นความหอมอย่างแรงด้วยสมุนไพรหวานมันโดนใจจากน้ำกะทิคั้นสดได้รสหวานจากเนื้อปลาเผ็ดร้อนหอมซ่าจากปุดใหญ่หอมกลิ่นไตปลาโดนใจปุดใหญ่ก็เปื่อยนุ่มกำลังเหมาะอร่อยเหาะเนาะด้วยสตอจานเดียวคุณลุงบอกว่าไม่พอต้องขอเบิ้ลกันเลยล่ะครับ

ไปต่อกับเมนูที่2รับรองว่าน่าสนใจอย่างยิ่งเราจะนำเครื่องปรุงและวัตถุดิบหลากหลายสิ่งมาดัดแปลงปรุงเมนูใหม่เพื่อให้ปุดใหญ่ยิ่งน่ารับประทานเมนูนี้ตั้งชื่อเรียกขานกันว่าปุดทอดทรงเครื่อง

0: ริ่มต้นจัดการล้างกุ้งสดให้สะอาดป้าตุ๊กช่วยแกะกระเทียมป้าลำไยเตรียมสับหมูแล้วจัดการปอกหอมแดงจากนั้นน้าลำยองและน้องตั๊กจึงช่วยกันแกะเปลือกกุ้งแล้วลงคมผ่าเพื่อเอาเส้นหลังออกป้าตุ๊กปอกขมิ้นแล้วจัดการหั่นตามไปพลันจึงซอยตะไคร้จากนั้นเร็วไวช่วยซอยขาได้เวลาเด็ดพริกใส่ครกตามตกด้วยสมุนไพรทั้งข่าตะไคร้และขมิ้นต่อด้วยกระเทียมก่อนจะซอยหอมแดงลงช่วยขยุมพริกไทยดำพุ่งตรงลงใส่ตามไปคือเกลือที่เหลือจัดการโคลกตอนนี้หมูสับก็แหลกเป็นที่พอใจแต่ต้องสับต่อไปจนกว่าจะหมดนะครับด้านสองสาวช่วยกันซอยหั่นเนื้อกุ้งบางส่วนเราจะสับให้ละเอียดแบบนี้อีกส่วนก็จะหั่นไว้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับต่อจากนั้นป้าลำไยช่วยดึงเด็ดใบมะกรูดก่อนจะลงคมซอยเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือกะปิได้เวลาช่วยกันซอยหั่นปุดใหญ่ไว้รอ
1: ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะหั่นเนื้อปุดค่ะหรือว่าสากปุดนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาใส่ลงไปในเครื่องของปุดทรงเครื่องค่ะแล้วก็ผสมหลังจากนั้นค่ะเราจะเอาไปทอดเพื่อที่จะให้เวลาที่เราเคี้ยวไปค่ะจะเพิ่มรสชาติความเผ็ดแล้วก็ความหอมนั่นเองค่ะ
0: ป้าตุ๊กเตรียมตั้งกระทะเทน้ำลงใส่ตามไปจัดการเคี่ยวน้ำตาลทรายเมื่อเคี่ยวจนละลายหนืดเหนียวได้ที่จึงยกขึ้นจากนั้นจึงเตรียมโขลกน้ำจิ้มนำกระเทียมใส่ครกตามตกด้วยพริกสดและเกลือจากนั้นจึงโขลกให้พอแหลกนำมะนาวมาล้างแล้วผ่าแบ่งแยกส่วนป้าตุ๊กชวนถั่วลิสงที่คั่วเตรียมไว้ไปฝัดเปลือกออกจากนั้นจึงนำมาใส่ลงในครกโขลกให้แหลกเข้ากันส่วนน้องตั๊กนั้นช่วยบีบน้ำมะนาวแล้วถึงคราวหั่นชิ้นแตงกวาเมื่อโขลกถั่วจนแหลกจึงตักแยกขึ้นมาได้เวลาเด็ดใบผักชีน้าลำยองและน้องตั๊กจัดการเตรียมคลุกนำหมูสับลงกะละมังตามไปคือกุ้งสับแล้วขยับพริกแกงใส่ด้วยน้าลำยองช่วยคลุกขยำแล้วนำไข่มาตอกใส่ลงตามจะช่วยให้มีความนุ่มยิ่งขึ้นคลุกขยำให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมใส่คือหมูเด้งเพื่อเพิ่มความหนืดเหนียวตามไปคือแป้งทอดกรอบปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายตามต่อได้ใส่เพิ่มคือเติมแป้งอีกรอบคลุกขยำทำให้เครื่องปรุงเข้ากันดีจากนั้นจึงนำพาลงครกยกสากโขลกไปจนกว่าจะหนืดเหนียวกว่าจะเสร็จขั้นตอนนี้ป้าลำไยบอกว่าเมื่อยแขนกันเลยละครับเพราะยิ่งโขลกก็ยิ่งหนืดยิ่งหนึบเหนียวติดสากกันเลยละครับโขลกต่อไปจนกว่าจะหมดด้านน้องตั๊กและน้าลำยองเล็งมองก้านปุดใหญ่ที่เป็นส่วนปลายๆซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้จากเนื้อภายในเอามาหั่นท่อนไว้ให้มีขนาดแบบนี้เมื่อโขลกจนพอใจตามต่อไปจัดการปรุงเครื่องได้เรื่องนำพาปุดใหญ่ใส่ลงไปคลุกตามด้วยกุ้งสับขยับมือคลุกรุกเติมความหอมด้วยใบมะกรูดซอยนวดให้เข้ากันจนได้ที่ก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นจึงตั้งกระทะเทน้ำมันเตรียมทอดด้านสาวๆจึงมาช่วยกันปั้นปุดทรงเครื่องนำเครื่องปรุงมาห่อพันให้รอบก้านไก่แบบนี้นะครับ
1: ลำต้นของปุดใหญ่นะคะลำต้นที่แก่แล้วค่ะเราไม่สามารถเอามารับประทานได้นะคะแต่ว่าเราก็จะไม่ทิ้งค่ะจะเอามาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอามาเป็นส่วนประกอบของเมนูใหม่ของเราวันนี้ใช่ไหมคะ ดยการที่จะเอาปุดทรงเครื่อง

0: ค่ะมาปั้นเป็นก้อนๆนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เสียบในก้านปุดแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอาลงไปทอดแค่นี้ค่ะก็จะเป็นเมนูใหม่ของบ้านถ้ำผึ้งแล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำปุดทรงเครื่องที่ปั้นไว้ลงไปทอดปล่อยให้น้ำมันรัดกอดจนสุกนอกฉ่ำในทอดไปไม่นานก็ได้การสีสวยน่ารับประทานจริงๆครับทอดไปจนกว่าจะหมดนะครับในระหว่างนี้สาวๆมาช่วยกันปรุงน้ำจิ้มโดยนำพริกที่โขลกไว้ลงกะละมังตามไปเติมเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวตัดหวานด้วยน้ำตาลเชื่อมเพิ่มความมันด้วยถั่วลิสงบุบคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงใส่แตงกวาตามด้วยผักชีตัดเค็มด้วยน้ำปลาเล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็อร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติปุดทอดทรงเครื่องได้เรื่องเพราะอร่อยอย่างแรงสมุนไพรพริกแกงผสมเข้ากันกับเนื้อปุดใหญ่อร่อยโดนใจตั้งหมูสับหมูเด้งสุดเจ๋งคือเนื้อกุ้งนุ่มเนียนแน่นๆตัดรสกับน้ำจิ้มสุดเด็ดทั้งเผ็ดเปรี้ยวเค็มมันปุดทอดทรงเครื่องนั้นก็หอมอีกทั้งยังกรอบนอกเด้งฉ่ำภายในได้รสเผ็ดร้อนหอมซ่าโดนใจอร่อยเวอร์สุดๆไปเลยล่ะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พูดถึงอาณาจักรล้านนาก็คงเป็นคำที่เราหลายๆคนคุ้นหูอยู่บ้างทั้งจากประวัติศาสตร์วัดวาอารามที่ยังคงเหลือเป็นโบราณสถานให้ได้ไปเที่ยวชมกันอยู่แต่ถ้ากลับมาลองนึกดูดีๆแล้วคุณผู้ชมเคยตั้งคำถามเหมือนกับมิ้นไหมคะว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะ
1: อาณาจักรล้านนาเหรอฮะก็อาณาจักรทางภาคเหนือก็คงจะใหญ่ๆทุ่งกว้างโล่งๆมีแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: น่าจะเหมือนในหนังที่เหมือนแบบเป็นเมืองโบราณโบราณหน่อย
3: ผมคิดว่าเป็นแหล่งรวมอารยธรรมที่ดีงามเลยครับแบบว่ามีสิ่งก่อสร้างสวยงามหรือว่าวัดวารามเยอะอะไรเงี้ย
4: เป็นเรือนไทยเป็นบ้านไม้อะพี่ทรงสูงมีใต้ถุนอย่างเงี้ย
5: คงจะสวยงามที่เก่าแก่ด้วยครับเป็นไม้อะครับไม้แกะสลักอะครับ

ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มิ้นกับรายการคลายสงวนจะพาคุณผู้ชมไปคลายสงวนเรื่องอาณาจักรล้านนาค่ะพูดถึงอาณาจักรล้านนาแล้วทีแรกๆที่เรานึกถึงกันก็คงหนีไม่พ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะแล้วมิ้นก็มาอยู่ที่นี่ซึ่งน่าจะเป็นเบาะแสในการที่จะคลายสงวนให้กับมิ้นได้นั่นก็คือที่วัด7ยอดนี่เองค่ะ

0: และตอนนี้มิ้นก็อยู่กับท่านแรกที่จะมาช่วยมิ้นคลายฉนวนเรื่องล้านนาได้แล้วค่ะเป็นท่านเจ้าอาวาสของวัดเจ็ดยอดค่ะกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสค่ะท
1: ่
0: านเจ้าอาวาสคะวัดเจ็ดยอดนี่ถือเป็นศิลปะของล้านนาไหมคะ
1: เป็นศิลปะล้านนา
0: แล้วมีความเป็นมายังไงบ้างคะ
1: คือสมัยนั้นการก่อสร้างนั้นแหละญาติโลกราชส่งช่างไปดูพระเจดีย์ที่พุทธคยา
0: ครับ
1: แล้วเอามาสร้างทีนี้รูปแบบของพระเจดีย์นั้นคล้ายกันยอดเจดีย์คล้ายๆกับที่พุทธคยาแต่สำหรับตัวของพระวิหารเนี่ยเจดีย์องค์ใหญ่เนี่ยรอบๆเนี่ยเป็นรูปของพระเทพ
0: ค่ะ
1: เทพซึ่งช่างในสมัยนั้นคิดว่าจะจำลองเอาที่นู่นมาก็ไม่เชิงจ
0: ะ
1: สร้างเองเป็นศิลปะดั้งเดิมของล้านนาจริงๆเพราะว่าเขาอยากจะต้องการเป็นคนล้านนา
0: แล้วนอกจากที่วัดเจ็ดยอดแห่งนี้แล้วเนี่ยยังมีที่ไหนอีกไหมคะ
1: มีนอกจากนั้นก็จะมีที่เวียงกุมกามซึ่งเป็นสถานเวียงเดิมของเชียงใหม่
0: คุณผู้ชมคะนอกจากที่วัดเจ็ดยอดแห่งนี้แล้วเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านเจ้าอาวาสได้บอกว่ายังมีที่เวียงกุมกามค่ะที่มีศิลปะแบบล้านนาอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปคลายฉนวนต่อที่เวียงกุมกามเลยกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสค่ะ
2: เวียงกุมกามที่ท่านเจ้าอาวาสแนะนำมานี้อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ5กิโลเองค่ะคุณผู้ชมเห็นว่ากันว่านะคะที่นี่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองใต้บาดาลด้วยแต่ว่าจะใต้สักแค่ไหนเนี่ยไปติดตามชมกันค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีเจ้า
0: พี่อะไรคะ
3: พี่หลานเจ้า
0: พี่หลาน
3: เจ้า
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยมิ้นมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาค่ะแล้วก็ไปที่วัดเจ็ดยอดมาท่านเจ้าอาวาสบอกว่าถ้าอยากรู้เนี่ยให้มาที่เวียงกุมกามก็เลยมาที่นี่พี่หลานคะเวียงกุมกามนี่คืออะไรคะ
3: เวียงกุมกามเป็นเมืองหลวงแรกของล้านนานะเจ้ามีก่อนเชียงใหม่10ปีนะเจ้า
0: แล้วมีความเป็นมายังไงบ้างคะพี่หลาน
3: เจ้าประวัติความเป็นมาเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังเนาะเจ้าคือเวียงกุมกามที่นี่สร้างโดยพญามังรายเดิมทีนั้นพญามังรายก็ประทับอยู่ที่เมืองหิรันนครเงินยางก็คือที่ราบเชียงรายเชียงแสนปัจจุบัน
0: อ๋อเชียงรายเชียงแสน
3: เจ้าก็เดินทางมาทางทิศตะวันออกเชียงเหนือนะเจ้าเลยมาเห็นตรงเนี้ยเป็นที่ราบผืนใหญ
0: ่พื้นที่ที่นี
3: ่นะเจ้าติดแม่น้ำปิงด้วยก็เลยสร้างตรงนี้ใช้ชื่อว่าเวียงกุมกามนะเจ้าซึ่งสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 1829ปัจจุบันนี้เวียงกุมกามอายุทั้งหมด728ปีนะเจ้าซึ่งพญามังรายสร้างเวียงกุมกามเสร็จน้ำท่วมบ่อยเกิดทุกข์กับใครบ่อยครั้ง
0: ค่ะพญามังรายติดแม่น้ำเหรอคะ
3: เจ้าพอติดแม่น้ำก็เลยย้ายเมืองจากที่นี่ไปสร้างเมืองเชียงใหม่แทนเวียงกุมกามที่เนี้ยล่มสลายลงไปนั้นเพราะสาเหตุที่เป็นเมืองร้างเพราะภัยสงครามก่อนช่วงนั้นในราวปีพ.ศ. 2101ถึงปีพ.ศ. 2317ราวประมาณ400กว่าปีที่ผ่านมานั้นแม่น้ำปิงได้พาดผ่าเอาดินตะกอนมาทับถมที่นี่ยากแก่ฟื้นฟูกลายเป็นเมืองร้างไปในที่สุด
0: คือเอาดินมาทับถมนี่คือเป็นเหมือนเป็นเมืองใต้ดินอย่างนั้นเลยเหรอ
3: จ้าเป็นเมืองใต้ดินปัจจุบันเป็นวัดที่ขุดขึ้นมาจากใต้ดินนะเจ้าอันนี้คืออาณาจักรล้านนาคือเป็นเมืองหลวงแรกของล้านนาเลยนะเจ้า
0: ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันล่ะ
3: เจ้าตรงนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดคือ
0: เพราะว่า
3: จุดแรกของการค้นพบเวียงกุมกาม
0: เจอยังไงคะ
3: เจ้าคือหลังจากที่เวียงกุมกามที่นี่ถูกแม่น้ำปิงท่วมครั้งใหญ่ไปแล้วเป็นเมืองร้างไปแล้ว
0: หายไปเลย
3: ไม่มีใครรู้จักทีนี้ชื่อเวียงกุมกามที่นี่ได้ไปปรากฏที่ตำนานพงศาวดารชินการมารีปกรณ์แล้วก็ศิลาจารึกที่วัดพระยืนจังหวัดลำพูนเขาบันทึกไว้ว่ามีเวียงกุมกามเจ้าที่เขาก็หามาไล่ต่อหลายปีก็ไม่เจอมาเจอได้โดยบังเอิญในปีพ.ศ. 2527
0: ค่ะก็คือตรงนี้30ปีที่แล้วเอง
3: 30ปีที่แล้วเองตรงนี้ถ้าเราไม่เจอจุดนี้เราก็ไม่ทราบเวียงกุมกามอยู่ตรงไหนเดิมทีนั้นฝั่งนี้แถบนี้จะเป็นโรงเรียนวัดช้างคำป
0: ั
3: จจุบันนี้ย้ายไปแล้วส่วนทางนี้เป็นวัดระหว่างวัดกับโรงเรียนตรงนี้เป็นแค่เพียงสนามหญ้าที่เรายืนตรงนี้เป็นสนามหญ้าสนามโรงเรียนก็จะต่ออาคารเรียนเพิ่มเติมอาคารชั่วคราวชาวบ้านก็ได้เข้าไปช่วยกันขุดหลุมเสาปรากฏว่าเขาขุดหลุมเสาลงไปเจอศิลาจารึกตรงนี
0: ้
3: จารึกอักษรมอญกับภาษาไทยและอักษรสุโขทัย

0: ปากกามรุ่นแรก อยู่ที่นี่เจ้าที่เขาก็ได้อ่านออกมาแปลออกมาตรงนี้เป็นเวียงกุมกามเลยเริ่มขุดเจดีย์ที่นี่ไปนะเจ้าเห็นเจดีย์ที่โผล่พ้นดินที่ไหนก็ขุดหมดเลย
1: อ๋อคือจริงๆแล้วคือศิลาจารึกที่เจอนี่ก็คือเล่าเรื่องราวของเวียงกุมกาม
0: ไม่ใช่จ้ะศิลาจารึกที่เจอเนี่ยคือบ่งบอกตรงนี้เป็นเวียงกุมกาม
1: อ๋อบอกว่า
0: ชื่อของเวียงกุมกามเจ้า
1: ก็เลยเริ่มบังเอิญ
0: เจ้า
1: ที่จะขยายพื้นที่
0: เจ้า
1: แล้วก็ทำให้เราได้เจอสถานที่นี้
0: เวียงกุมกามเป็นเมืองหลวงแรกของล้านนาณเมื่อปีพ.ศ. 2127คือบริเวณนี
1: ้นะคะแล้วนอกจากตรงที่เราอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีที่อื่นอีกไหมคะพี่หลัน
0: มีเยอะเลยนะคะคือในตำนานเขาบอกไว้ว่าเวียงกุมกามมีวัดด้วยกันทั้งหมด42วัดประมาณ
1: 42วัดคุณผู้ชม
0: แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยขุดไปแล้วทั้งหมด27วัด
1: อุ้ยเกินครึ่งแล้วเหมือนกันนะคะ
0: เหลือ10ประมาณ15วัดอยู่ใต้ดินอีกแต่ว่าจะพาน้องๆน่ะอาจารย์ท่านผู้ชมน่ะไปชมที่วัดสวยๆอีกหลายวัดด้วยกัน
1: ไปค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่หลานนำไปเลยคุณผู้ชมไปดูการข่าวเวียงกุมกามเมืองหลวงของล้านนาเป็นยังไงบ้างเชิญพี่หลานนำไปเลยค่ะ
0: เจ้าเชิญเจ้าน
2: อกจากวัดช้างคำที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่แล้วที่เวียงกุมกามยังมีซากวัดโบราณมากมายเลยที่ถูกค้นพบแล้วก็กระจายตัวอยู่โดยรอบซึ่งมินว่าวัดเหล่านี้ก็สื่อถึงความเลื่อมใสในพุทธศาสนาของชาวล้านนาในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ
1: คุณผู้ชมดูข้างหลังมินสิคะดูแล้วใหญ่มากๆเลยข้างหลังมินนี่คืออะไรคะพี่หลัน
0: จ้าตรงนี้ชื่อว่าวัดปู่เปี้ย
1: วัดปู่เปี้ย
0: ปู่เปี้ยเป็นชายชราร่างเล็กชื่อหลวงเปี้ยได้มาปลูกบ้านเฝ้าสวนแถวนี
1: ้ค่ะ
0: ชาวบ้านที่วัดปู่เปี้ยนะจ้าตามชายชราร่างเล็กคนนั้นนะจ้าซึ่งเมื่อก่อนน่ะมีเฉพาะเจดีย์ที่โผล่พ้นดินให้เห็น
1: ด้านหลัง
0: นะจ้านอกนั้นเป็นเนินดินที่มีขนาดใหญ่กบทั้งหมดเลยแล้วก็ถัดมาก็เป็นวิหารนะจ้า
1: ตรงกลางเหรอคะ
0: ตรงกลางตรงนี้ด้านตรงนี้คือวิหารนะเจ้าศิลปะของล้านนาคือจะมีเจดีย์ด้านหลังวิหารนะเจ้า
1: อ๋ออันนี้เป็นเอกลักษณ
0: ์เจ้าเอกลักษณ์ของล้านนานะเจ้าวิหารน่ะเป็นลักษณะวิหารสร้าง2สมัยด้วยกันนะเจ้าสมัยแรกจะเป็นวิหารกว้างเพราะว่าเวียงกามน้ำท่วมอาจจะเป็นลักษณะวิหารหนีน้ำก็ได
1: ้
0: นะเจ้าแล้วส่วนฝั่งโน้นจะเป็นอุโบสถแล้วก็มีสามผีเสื้อบ้านเราเรียกว่าเสื้อวัดก็คือเทวดาที่ปกปักรักษาแล้วก็มีแท่นบูชาสี่เหลี่ยมที่วางดอกไม้ทุกเทียนหน้าแท่นหนึ่งซึ่งวัดนี้อาคารองค์ประกอบต่างๆก็ยังไม่ครบจมอยู่ใต้ดินเยอะเลย
1: ยังมีอีกเหรอคะ
0: เยอะเลยเจ้า
1: เอาอย่างนี้แล้วมีในภายในบริเวณนี้นะคะของเวียงกุมกามยังมีที่ไหนไหมคะที่เหมือนกับว่าค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุด
0: เจ้าไฮไลท์ของเวียงกุมกามก็อยู่ที่วัดเจดีย์เหลี่ยมเดี๋ยวเราไปดูนะเจ้า
1: อยู่ข้างในเหรอคะ
0: เจ้า

0: นคะข้างหลังนี่ก็คือเป็นวัดที่ขุดขึ้นมาจากใต้ดินเหมือนกัน
1: เจ้าสำหรับวัดนี้บ่ได้ขุดนะเจ้าจะอยู่สูงอยู่แล้วน
0: ่
1: าจะอยู่ที่ดอนนะเจ้าสูงกว่าข้างในประกอบกับเมื่อก่อนไม่ถูกน้ำท่ว
0: ม
1: ซึ่งเจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ที่พระยามังลายพระองค์ทรงสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 1831ข้อบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5ได้มีหม่องปัญโยหรือว่าหลวงเฮียนาการพิจิตรเป็นศิลปะข้างมากทั้งหมดเลยนะเจ้าซึ่งเจดีย์องค์นี้ถอดแบบมาจากเจดีย์กู่ขุดวัดจามเทวีจังหวัดลำพูนนะเจ้าง
0: ั้นเท่ากับว่าข้างในของเจดีย์อันนี้เนี่ยก็คือศิลปะแบบล้านนาอยู่
1: ข้างในนะเจ้า
0: โอ้โหสุดยอดมากคุณผู้ชมวันนี้มาเวียงกุมกามแต่น่าเสียดายที่มันเป็นล้านนาที่เรียกว่าก็เป็นซากปรักหักพังไปแล้วพี่หลานคะอย่างนี้แล้วถ้ามิ้นอยากจะดูศิลปะความเป็นล้านนาแบบที่ยังมีให้เห็นแบบสมบูรณ์อยู่เนี่ยมีที่ไหนแนะนำบ้างไหมคะ
1: เจ้าไปดูที่ดาราเทวีได้เลย
0: ดาราเทวี
1: เจ้าม
0: ีใช่ไหมคะ
1: มีเจ้า
0: คุณผู้ชมคะได้ที่แล้วดาราเทวีงั้นเดี๋ยววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หลานมากนะคะ
1: เจ้าขอบคุณเจ้า
0: สาวพามาดูศิลปะสถาปัตยกรรมโบราณสวยงามแบบนี้คุณผู้ชมคะพร้อมหรือยังตอนนี้มิ้นอยากเห็นแล้วล่ะว่าอาณาจักรล้านนาแบบที่ยังมีชีวิตแบบที่ยังดูสมบูรณ์อยู่เป็นยังไงไปดูกันที่ดาราทีวีเลยค่ะของสมบัติ

ูข้างหลังมิ้นตอนนี้สิคะโอ้อ่าแล้วก็อลังการมากๆนี่นึกว่าอยู่พระราชวังที่ไหนเลยนะคะเนี่ยแถมศิลปะการตกแต่งดูไปก็มีเขาลางความเป็นล้านนาอยู่ด้วยสงสัยว่าสิ่งที่เราตามคลายฉงนมาเนี่ยใกล้จะเป็นความจริงขึ้นทุกทีแล้วล่ะค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยขอข้างในหาใครสักคนมายืนยัน

0: กันก่อนละกันว่าศิลปะที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นแบบอาณาจักรล้านนาจริงๆหรือเปล่าตามมาเลยค่ะตอนนี้มิ้นอยู่กับอ้ายแต้มหรือว่าพี่แต้มนะคะแต่ว่าขออนุญาตเรียกพี่แต้มละกันกลัวเข้าใจผิด
1: สวัสดีค่ะพี่แต้ม
2: สวัสดีครับ
0: คือวันนี้มิ้นมีความสงวนเรื่องอาณาจักรล้านนาค่ะ
2: คร
0: ับแล้วก็ไปมาแล้วทั้งวัด7ยอดแล้วก็เวียงกุมกามด้วยเขาบอกให้มาที่นี่ตั้งแต่เดินเข้าประตูมาเนี่ยก็คือรู้สึกได้ว่าโอ้โหสถาปัตยกรรมศิลปะทุกอย่างเนี่ยมันก็ดูโบราณแต่มันมีความร่วมสมัยอยู่ในนั้นด้วย
2: ต้องบอกว่าที่นี่เราเป็นสถานที่รวบรวมทั้งวัฒนธรรมทั้งศิลปะทั้งสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของชาวล้านนาในอดีตถ้าเห็นอย่างวัดเจ็ดยอดหรือเวียงกุมกามเนี่ยมันจะเหมือนสถานที่ที่มันไม่มีชีวิตละเพรา
0: ะ
2: เหลือแต่ซากแต่ถ้าคุณเดินเข้ามาในนี้คุณจะรู้สึกมันมี
0: ช
2: ี
0: ว
2: ิ
0: ต
2: เพราะว่ามันมีทั้งรูปแบบของสถาปัตยกรรมต้นไม้หรือว่าผู้คนที่เดินมันเหมือนจำลองชีวิตในอดีตอะกลับขึ้นมาระบบในนาระบบน้ำเหมืองฝายซึ่งดูก็คือแลนด์สเคปจริงไม่ใช่มันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นเยอะมากมันเป็นวิธีคิดอะไรต่างๆนานาเยอะมาก
0: ระบบนากับน้ำนี่คือไม่ใช่แค่เป็นองค์ประกอบเฉยๆหรอ
2: ไม่ใช่ไม่ใช่แลนด์สเคปที่จัดให้สวยๆนะ
0: ค่ะ
2: องค์ประกอบพวกนี้มีแต่ดั้งเดิมมา700ปีตั้งแต่กฎหมายฉบับแรกหรือกฎหมายของพญาเมงลายเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการจัดการน้ำเพราะว่าน้ำพวกนี้คือนาแต่ละนาเนี่ยจะต้องมีเจ้าของแล้วเจ้าของจะขึ้นสู่ต่อแก่ฝายแก่ฝายคือเป็นคนที่จัดสรรน้ำให้แต่ละคน
0: คือทุกอย่างนี้พี่ตั้มจำลองมาหมด
2: ใช่
0: หมดเลย
2: แต่เพื่อรับใช้สังคมปัจจุบัน
0: พี่ตั้มมีเรื่องนึงที่มิ้นแอบสงสัยเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะสงสัยเหมือนมิ้นนี่แหละค่ะว่าของตกแต่งพวกนี้ในเมื่อล้านนาเนี่ยมันตั้ง700กว่าปีก่อนแล้วของที่พี่แต้มเอามาตกแต่งนี่เป็นของเก่าจริงๆหรือว่าสร้างขึ้นมาใหม่หรือยังไงคะ
2: พี่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าของที่เราตกแต่งเนี่ยเราจะมีรูปแบบเยอะที่เห็นเยอะๆหน่อยเนี่ยของพม่าจะเยอะหน่อย
0: นี่เหรอคะ
2: อันนี้ของพม่าไทยใหญ่เนี่ยเราจะมีเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงที่ฟูเฟื่องยิ่งกว่าเราแล้วก็ช่วงนั้นมีการถ่ายของมาค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ในท้องตลาดจะไม่ค่อยมีต่างๆนะพวกไม้แกะพวกนี้อย่างพวกนี้ก็หายากมากฮะนี่ช่อฟ้าของพม่าเนี่ยนะฮะพวกนี้อะไรเป็นไม้แกะฮะอันนี้เป็นธรรมาสแบบไทยใหญ
0: ่
2: นะครับแล้วก็ถ้าของล้านนาเนี่ยจะเป็นของชิ้นเล็กๆเช่นเครื่องเขินหรือว่าอะไรเนี่ยของล้านนาจะหายากนิดนึงแล้วก็จะมีใส่ตู้ใส่อะไรที่เก็บไว้มีทั้งเก่าทั้งใหม่แต่เวลามิ้นดูเนี่ยมิ้นจะเห็นว่ามันเหมือนหมดบรรยากาศดูมันเก่าของตกแต่มันดู
0: ก็ดูมีร่องรอยมีเรื่องราว
2: ก็คือเราทำตั้งแต่ตอนแรกออกแบบตอนแรกคือเราก็ทำสถาปัตยกรรมให้ดูเก่าไปเลย
0: ค
2: ือเปิดมาปุ๊บก็ดูเก่าละเพราะเราม็อกสีตบไม่ใช่เราไม่ใช่ตบเฉพาะของเก่าหรือว่าทำแบบเรียนแบบของเก่าเราตบตั้งแต่สถาปัตยกรรมตบสีแต่ของเก่าให้เป็นสถาปัตยกรรมเราเก่าละ
0: ปลูกต้นไม้ออกมาข้างนอก
2: ใช่ปลูกต้นไม้ก็คือปลูกเอาไม้ใหญ่มาเลยเวลามันมองปุ๊บก็จะดูว่าไอ้อาคารนี้มีอายุก็อายุทั้งสถานที่พอถึงข้างในปุ๊บเราก็ตบให้
0: เรียกว่าบิ้วให้เห็นไปเรื่อยๆพี่แต้มคะถ้างั้นขอถามอีกหนึ่งคำถาม
2: ได้ครับ
0: สำหรับพี่แต้มเองที่เป็นคนเนรมิตทุกอย่างขึ้นมาจนเป็นอาณาจักรล้านนานี้แล้วเนี่ยขอคำนิยามได้ไหมคะว่าเอกลักษณ์ของอาณาจักรล้านนาในดาราเทวีหน้าตาเป็นยังไงคะ
2: พี่ก็ต้องบอกว่าพี่ไม่ได้ออกแบบให้เป็นอาณาจักรล้านนาพี่ต้องบอกว่าพี่ออกแบบเป็นล้านนาเรเนซองส์เป็นคำอธิบายดาราทีวีได้อย่างชัดที่สุดถ้าจำลองความรู้สึกคือเมื่อ10กว่าปีที่แล้วความเป็นเชียงใหม่ความเป็นอะไรของชัดเจนเนี่ยไม่มีเลยแม้กระทั่งโรงแรมแนวนี้ก็ไม่มีมีแบบทุกคนก็แบบใช้กันแบบนิดๆหน่อยๆช่างก็ที่บ้านถวายทำชิ้นๆเล็กน้อยๆตอนที่เราทำดาราทีวีเรารวมทุกช่างมาหมดเลยช่างไม้ช่างแกะต่างๆนะแล้วทุกคนเหมือนได้ฝึกฝีมือได้ลองของได้พัฒนาต่อเนื่องพอเสร็จจากดาวัดก็สั่งรีสอร์ทภูเก็ตสั่งกระบี่สั่งความเป็นนี้มันก็แตกยอดจากว่าเรามาลองที่นี่แล้วทุกคนที่ว่ามันนำไปใช้ได้อะไรที่แต่กาลเทศะต้องรู้น
0: ะ
2: แล้วก็มันนำไปใช้เนี่ยมันก็กลายเป็นฟูฟ่องเลยความเป็นกลิ่นอายของพวกนี้มันก็เรารู้สึกเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของพี่จริงๆเราเป็นการต่อยอดให้ศิลปะวัฒนธรรมของเราเนี่ยไม่สูญหายละมันฟูจริงๆทุกคนทุกที่ถูกหยิบจับไปใช้เกิดความต่อเนื่องของลมหายใจของล้านนาของศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเนี่ยก็ได้ต่อยอดออกไปอีกเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยเขาจุดประกายว่าถ้าทำดีทำใช้ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นเงินเป็นทองนะช่างเขาก็อยู่ได้อะไรต่างๆนานาแล้วเรารู้สึกเราภูมิใจแล้วว่าเนี่ยความเป็นล้านนาเลยในสองเนี่ยนี่คืออธิบายดาราทีวีได้อย่างชัดเจนอย่างชัดเจนจริงๆมากที่สุดเลย
0: ยอดคุณผู้ชมมิ้นฟังมันยังขนลุกเลยพูดจริงๆหนูชอบคำที่พี่แต้มบอกว่าเป็นการต่อลมหายใจให้กับวัฒนธรรมเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าการที่รวมทุกคนมา

0: ใช่
1: ให้เขาฟื้นฟูในฝีมือของเขาแล้วก็ฟื้นฟูในวัฒนธรรมที่เขาเกิดแล้วก็เติบโตมาแล้วก็นำออกไปเผยแพร่แล้วก็นำออกไปใช
0: ้
1: สุดยอดมากพี่แต้มประทับใจมากแต่ว่าไหนๆท้องนาก็อยู่ตรงหน้า
2: ไปมิ้นต้องไปเลย
1: ได
2: ้ไหมคะได้ครับมิ้น
1: หนูได้สิทธินั้น
2: สิทธินั้นทันที
1: คุณผู้ชมทำนากันเดี๋ยวชมก่อนขอชมลมหายใจอาณาจักรล้านนาหรือว่าล้านนาเรเนซองส์ที่พี่แต้มเขาทำเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมได้เห็นทำนาแน่นอนไปกันเลยค่ะพี่แต้ม
2: เชิญเลยครับ

ศิลปะและสถาปัตยกรรมในดาราเทวีที่มินได้ไปชมมาเนี่ยมีหลากหลายแล้วก็มากมายเลยค่ะทั้งวัดเก่าสถาปัตยกรรมที่ลอกแบบมาจากศิลปะดั้งเดิมแบบล้านนามีทั้งหน้าบันลายไม้อันวิจิตรงดงามมากๆเลยค่ะ

0: จริงนะคะว่านี่เราอยู่เมืองไหนเนี่ยอยู่เมืองล้านนาจริงๆทั้งสถาปัตยกรรมทุกอย่างรวมถึงเห็นระบบน้ำด้วยที่เขามีการวางระบบตั้งแต่สูงลงมาต่ำโหเป็นการจัดสรรที่สุดยอดมากๆนี่คือสิ่งที่สืบทอดต่อมาจาก700กว่าปีที่แล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แต้มมากๆ
1: ขอบคุณน้องมินเหมือนกันครับที่มาเยี่ยมชมดาราทีวีของเรา
0: ค่ะขอบคุณพี่แต้มมากวันนี้ทำให้มินได้รู้ว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยมันน่ายกย่องมันน่าเก็บรักษาแล้วมันสวยงามขนาดไหนที่แน่ๆค่ะตอนนี้พร้อมแล้วมีชุดเรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนก่อนแล้วไปทำนากันค่ะคุณผู้ชม
1: ครับเชิญเลยครับ

0: ัสดีค่ะพี่ปิ่น
1: สวัสดีค่ะอ
0: ยากรู้ว่าที่เนี่ยการทำนาเนี่ยเขามีการทำนาขั้นตอนอะไรยังไงบ้างคะพี่ปิ่น
1: ขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะนำเขาเนี่ยไปเติบโตในแปลงอนุบาลซึ่งขั้นที่สองเนี่ยแปลงปฐมภูมิคือแปลงปกติซึ่งจะให้เขาโตเต็มที
0: ่
1: ค่ะแล้วก็ระยะของเวลาการเจริญเติบโตนั้นน่ะก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวเหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นข้าวเหนียวอะค่ะอย่างที่เห็นตอนนี้นะคะก็จะเป็นข้าวเหนียวซึ่งใช้เวลาระยะเวลาการเติบโตประมาณ4เดือนแต่ถ้าเป็นข้าวหอมมะลิค่ะหรือข้าวสวยที่เรารู้จักกันเนี่ยก็ใช้ระยะเวลา6เดือนค่ะ
0: หลังจากที่ได้เดินดูบรรยากาศก็แล้วนะคะแล้วก็ได้ดำนาเป็นชาวนา1วันตอนนี้วินขออนุญาตไปอาบน้ำแล้วก็ทำตัวพักผ่อนแบบสงบๆตามแบบฉบับของอาณาจักรล้านนาเก่าๆที่ดาราเทวีแห่งนี้ก่อนส่วนเรื่องคลายฉงนเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาต่อไปเนี่ยนะคะช่วงหน้าไปเจอกับอาจารย์เผ่าทองกันค่ะตอนนี้ขอล้างตัวก่อนนะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องประเพณียี่เป่งประเพณียี่เป่งคือประเพณีลอยกระทงแบบล้านนาโดยคำว่ายี่แปลว่า2ส่วนเป่งแปลว่าเพ็ญหรือคืนพระจันทร์เต็มดวงซึ่งหมายถึงประเพณีในวันเพ็ญเดือน2ของชาวล้านนาช่วงเดือน12ของไทยโดยวันยี่เป่งจะมีการประดับตกแต่งวัดบ้านเรือนทำประตูป่าด้วยต้นกล้วยต้นอ้อเอกทางมะพร้าวดอกไม้ตุงช่อประทีปและชักโคมยี่เป่งแบบต่างๆขึ้นเป็นพุทธบูชาและมีการจุดโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงกลายเป็นความสวยงามของประเพณียี่เป่งที่สืบทอดมาจวบจนปัจจุบัน

0: สวัสดีจ้ะมิ้นจ๋า
1: หนูอยากรู้มากเลยจริงๆว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยเขามีความเป็นมาเริ่มต้นอะไรยังไงอยากให้อาจารย์ช่วยคลายฉงนให้หน่อย
0: ได้เรื่องล้านนานะ
1: ค่ะ
0: โอเค
1: งั้นเราไปหาที่นั่งกันดีกว่าค่ะอาจารย
0: ์ไป
1: นั่นนี้เลยค่ะ
0: โอเค

0: คะจากที่วินได้ไปเชียงใหม่มาเนี่ยก็ได้เห็นเรียกว่าล้านนาเรเนซองเห็นศิลปะเห็นสถาปัตยกรรมเยอะมากแต่อยากรู้จริงๆค่ะอาจารย์ว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาบนโลกเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: เป็นอาณาจักรล้านนาทุกวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามหัศจรรย์มากเลยเพราะว่ามันเป็นที่อยู่ของคนนะ
0: ค่ะ
1: เป็นหมื่นเป็นแสนปีมาแล้วอะ
0: โอ้เป็นหมื่นเป็นแสนเลยเหรอ
1: ใช่ฮะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเราพบพวกถ้ำต่างๆถ้ำเหล่านี้เนี่ยเป็นที่อยู่ของคนก่อนประวัติศาสตร์นะครับ
0: อ๋อสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์
1: ใช่เราพบร่องรอยของคนปลูกข้าวในเมื่อเกือบแสนปีที่แล้วมหัศจรรย์มากเลยนะครับเรารู้ได้ยังไงมีคำถามม
0: าก
1: ถามว่ารู้ได้ไงว่าเป็นข้าวปลูกวิชาโบราณคดีเนี่ยนะมันเป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะแรกสุดเนี่ยมนุษย์ไปเก็บข้าวป่ามากินเวลาเขาเก็บเขาเก็บรวมมารวมกินกันกินเวลาเขาบดเอาเปลือกเอาแกลบออกเนี่ยเขาก็บดไปพร้อมกันมันก็จะเจอเศษแกลบแล้วนักโบราณคดีอย่างพี่เนี่ยดูล่องรอยก็เจอเศษแกลบ
0: เจอที
1: ่พันปีหมื่นปีแสนปีก็เจอเขามีการขุดเป็นหลุมแล้วก็ขยะทิ้งมันก็จะทับซ้อนกันเป็นชั้นๆเวลาเราไปขุดเจอเนี่ยนะโอ้โหดีมากเลยขุดก็จะชั้นนี้อย่างนี้ชั้นนี้อย่างนี้ชั้นนี้อย่างนี้ไล่กันขึ้นมาเพราะฉะนั้นปลูกข้าวเนี่ยปลูกกันมาเป็นแสนปีถามว่าคนล้านนาเนี่ยเก่าแก่มากไม่แก่มากนะครับเป็นหนึ่งในดินแดนที่เก่าแก่มากที่สุดนะครับตอนนี้เราค้นพบโครงกระดูกของมนุษย์ที่จังหวัดลำปางนะครับอาจจะเก่าขึ้นไปได้ถึง 500,000 ปี
0: 500,000 เลย
1: เหรอ 500,000 นี่คือเก่าที่สุดของโลกเราค้นพบโครงกระดูกของมนุษย์ที่มีอายุ 500,000 ปีเนี่ยในเอเชียของเราเนี่ยนะก็คือที่ประเทศจีนแถวเมืองปักกิ่งตอนมิ้นเรียนก็เรียนว่ามนุษย์ปักกิ่งพี
0: ค
1: ิงแมนกับอีกที่หนึ่งก็คือเกาะชวาในประเทศอินโดนีเซียเราเรียกว่าชวาแมนหรือมนุษย์ชวาแต่อันเนี้ยที่พูดมายืดยาวเนี่ยนะเพื่อจะให้เห็นว่ามันมีคนอยู่มาดั้งเดิม

0: ข้าสู่ในสมัยประวัติศาสตร์นะมิน
1: ค่ะ
0: มันก็จะมีอาณาจักรเยอะแยะมากมายเลยในตำนานเราก็เอาเรื่องที่มันเป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นข้อเท็จจริงเมืองที่เก่าที่สุดในอาณาจักรล้านนามันมีหลายเมืองนะฮะอย่างเช่นนครหริพุนชัยพระนางจามเทวีเสด็จจากจังหวัดลพบุรีนะครับขึ้นไปสร้างเมืองหริพุนชัยอยู่ๆพระนางจามเทวีจากลพบุรีดีๆทำไมจะต้องเดินทวนน้ำขึ้นไปลำบากยากแค้นก็ไม่รู้นักโบราณคดีเขาสันนิษฐานนะครับว่าน่าจะเกิดโรคระบาดเพราะโรคระบาดเนี่ยเมื่อตายก็จะเอาศพทิ้งน้ำ
1: อ๋อก็จะไหลมาตามทาง
0: ถ้าเราเดินตามน้ำแล้วก็กินแต่ไอ้น้ำที่มีเชื้อโรคเพราะฉะนั้นต้องเดินทวนน้ำขึ้นไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเดินทวนน้ำขึ้นไปก็ไปตั้งเมืองหริพุนชัยเมืองหริพุนชัยชัยภูมิดีริมแม่น้ำปิงอันนี้ก็เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งตั้งแต่พ.ศ. 1200 1300เนี่ยพระนางจามเทวีสถาปนาหริพุนชัยขอบคุณมากเลยเสร็จแล้วมีอีกเมืองหนึ่งนะครับคือเมืองเชียงแสนเคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยินค่ะอ
0: ยู่จังหวัดเชียงรายนะสร้างมาเก่าแก่ดึกดำบรรพ์ละเร่งเวลากันละกันเล่าสั้นๆว่าสมัยพญาเมงราย
1: ชื่อนี้หนูได้ยินตอนที่ไปที่เชียงใหม
0: ่ได้ยิน
1: บ่อยมากใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมพญาเมงรายเนี่ยนะฮะประสูติที่เมืองเชียงแสนพระราชบิดาก็เป็นคนของเมืองเชียงแสนนี่แหละ
1: นะคร
0: ับบังเอิญพญาเมงรายมีพระราชโอรสคือลูกชาย3คนก็คิดและกลัวลูกชายแย่งราชสมบัติกันเมืองเชียงแสนเนี่ยเอาให้ลูกคนหนึ่งอยู่กันแล้วกัน
1: อ๋อให้ลูกคนนึง
0: ยกให้ลูกคนหนึ่งจากคนโตคนสองก็ว่ากันแล้วจากนั้นก็ไปสร้างเมืองหนึ่งที่สองก็คือตัวเมืองตัวจังหวัดเชียงรายปัจจุบัน
1: อ
0: ๋
1: อคือจังหวัดเชียงรายทั้งจังหว
0: ั
1: ด
0: ที่หนูเข้าไปทั้งจังหวัดนี่แหละตัวจังหวัดเชียงรายที่มีหอนาฬิกาของอาจารย์เฉลิมชัยเอกเริกสวยงามนี่แหละคือตัวเมืองเชียงรายท่านแต่บางเอิญเมืองตัวเมืองเชียงรายเนี่ยมันไม่เคยถูกทิ้งร้างคนปัจจุบันอยู่มาจนถึงสมัยปัจจุบันเราก็รื้อของเก่าทิ้งไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นบ้านเมืองสมัยใหม่เหลือคูเมืองอยู่จึ้งนึงเหลือกำแพงเมืองโบราณอยู่อีกจิ๊ดนึงแค่นั้นเองนี่คือเมืองที่สองจากนั้นเนี่ยนะครับในประวัติของพญาเมงรายนี่ท่านเยอะทับไปตีทางเชียงตงเชียงตุงอะไรก็ว่ากันเอาว่าอีกเมืองนึงท่านสร้างเมืองฝาง
1: ฝางอำเภอฝางหรือ
0: ฝางนั่นแหละใช่จังหวัดเชียงใหม่
1: อันนี้ก็เป็นอีกเมืองนึงที่ท่านสร้างไว้3เมือง
0: 3เมือง3เมืองเนี่ยนะมินชัยภูมิไม่เหมือนกันเลยพญาเมงรายไม่ได้สร้างเชียงแสนนะแค่เกิดที่เชียงแสน
1: ประสูติที่นั่น
0: มินบ้านเมืองมันมีมาก่อนหน้าท่านแล้วที่

0: เมืองเชียงแสนเนี่ยนะชัยภูมิดีมากเลยด้านหนึ่งติดแม่น้ำโขงด้านสโลปลงไปเนี่ยติดแม่น้ำโขงจึงไม่มีกำแพงเมืองกำแพงเมืองมี3ด้านซ้ายขวาข้างหน้าด้านหลังติดแม่น้ำโขงฤดูน้ำฝนตกหนักน้ำก็ไหลลงแม่น้ำโขงได้ไม่ท่วมขัง
1: โอ้ยดีมาก
0: ดีไหม
1: สุดยอด
0: หน้าแล้งทำไงก็ตั้งรหัสวิทย์น้ำนะครับเรียกว่าลุกหอรออุกอลุก
1: ล
0: ุกลิกเนี่ย
1: ลุ
0: กเนี่ยมาจากรหัสวิทย์น้ำภาษาเหนือ ก็ทำลุกขึ้นมาวิทย์น้ำเข้าเมืองก็อุดมสมบูรณ์พอไปสร้างเมืองสองเมืองเชียงรายก็อยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำกกฝนตกน้ำแล้งก็ยังได้อาศัยน้ำพอเมืองที่สามนี่ไม่ชักไม่รอด
1: ฝางนี่อยู่ข้างบน
0: ฝางนี่มันอยู่บนเขาท่านไม่เคยชินกับการสร้างเมืองบนเขาเลยแล้งหมดอุตรุด
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ย่อๆเลยนะท่านก็ได้ข่าวว่าลำพูนเนี่ยลำพูนนี่ไม่ใช่พระนางจามาเทวีแล้วนะผ่านมาอีกแล้วพระนางจามาเทวีเนี่ยเป็นปฐมกษัตริย์ของลำพูนส่วนมาถึงรัชกาลของพญาเมงลายเนี่ยลำพูนเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายพระเจ้ายี่บ่า
1: อ๋อเป็นองค์สุดท้ายของลำพูน
0: องค์ลำพูนใช
1: ่
0: พญาเมงลายก็มาล้อมลำพูนเพื่อที่จะยึดเอาเมืองลำพูนจากพระเจ้ายี่บ่า
1: อ๋อคือไม่สร้างยึดเลย
0: อืมเอาแบบอินสแตนต์สมบูรณ์เสร็จแล้วมองเห็นปั๊บเอาเลยพญายี่บ่าก็โอ้ตำนานสนุกสนานนะว่าหลังต้องเล่าอีกลบกันอุตรุด
1: นู่นลบกันหลายครั้งไหมคะ
0: ลบกันยาวไกลพญาเมงลายเนี่ยนะฉลาดมากทำว่าวตัวใหญ่ใหญ
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็ผูกที่หางว่าวข้างล่างเนี่ยนะแทนที่จะเป็นหางว่าวเอาหม้อดินเล็กๆผูกเข้าไปแล้วใส่ดินปืนใส่ดินปืนแล้วยังมีสายยาวลงมาขนานคู่กับตัวว่าว
1: ชักข้ามกำแพงไป
0: ชักข้ามกำแพงเข้าไปลอยอยู่บนตัวเมืองว่าวลอยอยู่เหนือวังหรือเหนือหมู่บ้านหรือเหนือตลาดก็จุดชนวนแล้วก็ตัดสายว่าว
1: นี่ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ
0: เออไฟก็ลุกในหม้อนะแล้วว่าวก็
1: ตก
0: ลงมาก็ตกกลางวังกลางตลาดกลางบ้านไฟไหม้แหลกลานหมดทั้งเมืองอุพยาเมงลายนี่ฉลาดมากเก่งจริงๆอ่ะก็ได้เมืองลำพูนพอได้ลำพูนเสร็จพญาเมงลายบริหารจัดการน้ำไม่เป็นคำว่ากษัตริย์เนี่ยนะพระมหากษัตริย์เนี่ยกษัตริย์เนี่ยมาจากคำว่าเกษตร
1: โน้เหรอคะ
0: กษัตริย์นี่มาจากคำว่าเกษตร
1: กษัตริย์
0: แปลว่าผู้ที่มีความสามารถในการจัดการเพาะปลูกและชลประทานเหมือนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยเห็นไหมฮะทรงม
1: ี
0: ความสามารถเหลือเกินทั้งเรื่องกษัตริย์เกษตรชลประทานอะไรต่างๆเยอะแยะท่านปฏิบัติหน้าที่ของกษัตริย์อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะฮะพญาเมงลายเนี่ยนะท่านบริหารจัดการน้ำไม่เป็นลำพูนน้ำท่วมมั่งน้ำแล้งมั่งอุตรุดหมดแจ็คพอตยังมีแม่น้ำปิงเปลี่ยนสายท่านก็บอกไม่เอาละเมืองลำพูนไม่อยู่สร้างเมืองใหม่ก็ขยับมาไม่กี่กิโล6โล7โลมาสร้างเวียงกุมกาม คราวนี้หนักเข้าไปใหญ่เลย
1: ไปมา
0: เวียงกุมกามไปเที่ยวแล้วเห
1: ็
0: นไหมล่ะบางเจดีน้ำท่วม
1: ใช่
0: ขุดลงไปต่ำกว่าพื้นดินตั้ง
1: เยอะมากเลยอะค่ะจ้ะคือเรามองลง
0: นี่แค่นี้จอย
1: อันนี้เป็นย่อส่วนในแผนที่
0: จอยงูเด็ดมุดจากเพดานลงไปถึงพื้น3เมตร5เมตรนั่นจมลงไปอยู่ใต้น้ำใต้ดินคราวนี้ทำไงวะจะสร้างเมืองใหม่เข็ดละสร้างมาหลายเมืองเริ่มเหนื่อยพญาเมงรายเนี่ยมีพระสหาย2พระองค์ก็คือพ่อขุนรามคำแหง อยู่ที่สุโขทัยอีกพระองค์หนึ่งก็คือพญางำเมือง
1: พญางำเมือง
0: อยู่ที่พะเยาสององค์เนี่ยพอกษัตริย์สองพระองค์มาก็ช่วยกันหาพื้นที
1: ่ค่ะ
0: ก็ไปได้พื้นที่ซึ่งเป็นตัวเมืองเชียงใหม่ปัจจุบันนี
1: ้ไปเจอมา
0: ไปเจอฮวงจุ้ยเหตุผลที่เลือกเชียงใหม่ไปเนี่ยก็เพราะว่าชัยภูมิดี
1: ค่ะ
0: ด้านหลังของตัวเมืองเชียงใหม่ก็คือภูเขาใหญ่ก็คือดอยสุเทพตำนานของฮวงจุ้ยของจีนก็บอกด้านหลังนี่ต้องเป็นเขาด้านหน้าต้องมีน้ำก็คือแม่น้ำ
1: ปิ้ง
0: เก่งมากเป็นน้ำปิ้งนี่นะหลังเป็นเขาหน้าเป็นน้ำแถมเขาเนี่ยนะยังมีน้ำตกห้วยแก้วอยู่ข้างหลังไหลมามีวังบัวบานเห็นไหมโอ้เป็นที่ขึ้นชื่อ
1: ครบเลยอ่ะ
0: ไหลลงเข้าเมืองน้ำตกห้วยแก้วเนี่ยนะสมัยพญาเมงชักขุดเป็นคูลำธารชักน้ำเข้ามาสู่ตัวกำแพงเมืองคูเมืองเชียงใหม
1: ่
0: น้ำไหลลงคูอย่าลืมว่าคูเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะเอางี้เลยนะมิ้นอยู่ที่ตัวเมืองเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: มิ้นนั่งขับรถไปที่เชิงที่มหาลัยเชียงใหม่เชิงดอยสุเทพ
1: ค่ะ
0: มิ้นรู้ไหมว่าความสูงเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ของตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะกับมิ้นขับรถไปจนถึงเชิงดอยสุเทพเลย
1: แค่เชิงเหรอคะ
0: แค่เชิงตรงสวนสัตว์เชียงใหม
1: ่
0: ความต่างกันระดับความสูงเนี่ย14-16 เมตร
1: โ
0: หเหลือเชื่อมั
1: ้ยเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เราไม่มีวันรู้สึกเลยจริง
1: ๆใช่ๆคือตอนขับรถไปนี่ไม่รู้สึกจริงๆคือรู้สึกว่ายังไงเราก็ยังอยู่ที่ราบไม่ได้บอกว่าขึ้นสูงมาก
0: นั่นแหละฮะ3พระองค์ก็ชี้ชัยภูมิก็นี่คือต้นกำเนิดของเมืองเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: คำว่าล้านนาเนี่ยนะมาหมายความว่าพื้นที่ที่มีนาเป็นล้านไร่อุดมสมบูรณ์เราอยู่คู่เจริญควบคู่กันกับอาณาจักรล้านช้างล้านช้างนี่เป็นป่าเขาทั้งนั้นเลย
1: เพราะ
0: ม
1: ี
0: เป็นด
1: ิน
0: แดนที่มีป่ามีช้างเป็นล้านเชือ กล้านนานี่เป็นลุ่มแม่น้ำหมดที่เรียบทำนาได้ก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อนะมิ้นม
1: ัน
0: เยอะมาก
1: ให้อาจารย์พักจิบชาก่อนคุณผู้ชมตอนนี้ได้รู้แล้วว่าล้านนาเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าต้องกลับมาคลายฉงนกันต่อเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรล้านนาแล้วค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องขันโตกขันโตกมาจากคำว่าโตกหรือสโตกในภาษาล้านนาใช้เรียกภาชนะสำหรับใส่สำรับอาหารลักษณะเป็นไม้ทรงกลมเหมือนถาดมีขาตั้งสูงจากพื้นเล็กน้อยมีหลายขนาดอาจทำจากเงินกะไหล่ทองหรือโรงรักปิดทองตามแต่ฐานะและชนชั้นซึ่งประเพณีการเลี้ยงขันโตกเป็นวัฒนธรรมการรับประทานอาหารมื้อเย็นที่มีมาแต่โบราณเพื่อใช้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโดยจะนั่งรับประทานอาหารกันบนพื้นเรือนและชมการแสดงพื้นบ้านแบบล้านนาสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้มาเยือนถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

0: มคะยังอยู่กันที่เรื่องของอาณาจักรล้านนาค่ะอาจารย์คะตอนมิ้นไปเชียงใหม่เนี่ยมีสิ่งหนึ่งติดใจมิ้นมากๆก็คือไม่ว่าจะไปวัดหรือว่าไปที่โรงแรมหรือว่าที่ไหนก็ตามศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมของพม่าเนี่ยมีเยอะมากเยอะจนรู้สึกว่าทำไมศิลปะของพม่าถึงได้เข้ามาอยู่เมืองไทยอยู่บ้านเราเยอะขนาดนี้คะ
1: นะก็พืชลงมาเลยเชียงใหม่ก็เป็นเอกราชมาโดยตลอดจนกระทั่งประมาณพ.ศ. 2101บุเรงดองยกกองทัพมาตีเมืองเชียงใหม่พม่าก็ค่อยๆกวาดต้อนคนทำนาบังคับให้คนทำนาเกี่ยวข้าวเก็บเป็นเสบียงเรื่อยลงมาจนถึงกรุงศรีอยุธยานี่คือการเสียเมืองเชียงใหม่มูลเหตุมาจากที่เขาต้องการตีอยุธยาตั้งแต่2101เรื่อยมานะจนกระทั่งนู่นเกือบจะ2325หรือกว่านั้นเชียงใหม่อยู่ใต้การปกครองของพม่ามาโดยตลอด
0: ร้อยกว่าปี
1: 200กว่าปีเราจึงมีรูปแบบขนบธรรมเนียมอะไรต่างๆที่ใกล้เคียงกับพม่าอาหารการกินสถาปัตยกรรมวัดวาอาราม
0: ตอนที่หนูไปอะค่ะอาจารย์คือเหมือนหลายๆที่ที่ไปไม่ว่าจะเป็นวัดนะคะหรือว่าที่ดาราเทวีเองก็ตามคือเขาก็จะมีศิลปะที่เป็นของพม่าอยู่หนูก็สงสัยว่าทำไมถึงมีศิลปะของพม่าเยอะขนาดนี้
1: ช่วงนั้นเนี่ยพม่านะครับทั้งตะเบงชเวตี้ทั้งบุเรงนองเนี่ยนะครับก็ยกกองทัพมาตีอาณาจักรล้านนานะครับโดยเฉพาะเชียงใหม่ตอนนั้นอาณาจักรล้านนาทั้งหมดเลยเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของพม่าไม่ได้มีเฉพาะเชียงใหม่ตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงรายลำพูนลำปางเราตกเป็นเมืองขึ้นของเขาเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับประมาณ200กว่าปีใช่
0: ไม่แปลกเลยจริงๆที่จะมีทั้งโอ้โหสถาปัตยกรรม
1: การบวชลูกแก้วเงี้ยเป็นวัฒนธรรมพม่าไทยใหญ
0: ่แล้วก็มีกัน
1: ใช่ก็เอาของเข้ามาอาหารการกินขนมจีนน้ำเงี้ยวข้าวซอย
0: ขนมจีนน้ำเงี้ยวนี่ไม่ใช่ของเราหรอคะ
1: น้ำเงี้ยวก็ของเขาข้าวซอยก็ของเขาทั้งนั้น
0: หนูกินเยอะมากอะทีนี้ขนมจีนน้ำเงี้ยวกับข้าวซอย
1: ดีมาก
0: อ๋อเหรอนี่ฝังใจมาตลอดว่านี่แหละของดีเมืองเชียงใหม
1: ่ก็เป็นของดีบ้านเรานั่นแหละนะครับระหว่างนั้นแม้ว่าเราจะมีพระมหากษัตริย์ของเชียงใหม่ปกครองนะครับแต่ก็อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมดูแลของพม่ามาจนกระทั่งในแผ่นดินของพระเจ้ากรุงธนบุรีช่วงปลายแล้วเนี่ยนะครับพระเจ้ากรุงธนบุรีนี่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รัชกาลที่1 นะครับกับน้องชายในทองดีกับนายบุ

0: มานี่แหละนะครับตอนนั้นก็เป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกนะครับยกกองทัพหรือเป็นเจ้าพระยาจักรีผมจำไม่ได้แน่นะก็ยกกองทัพขึ้นไปนะครับไปขับไล่พม่าจำได้เลยออกจากลำปางนะครับแล้วก็จากนั้นก็ไปขับไล่พม่าออกจากเชียงใหม่นะครับไปเชิญเจ้ากาวิระนะครับซึ่งเป็นนายบ้านจากลำปางมาปกครองที่เมืองเชียงใหม่สืบเชื้อสายของเจ้ากาวิระปกครองเชียงใหม่มีลูกมีหลานสืบมาจนปัจจุบันนี้
1: อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์ตอนไปวัดเนี่ยนะคะคืออย่างป้ายข้างหน้าที่เขียนชื่อวัดคือตัวอักษรเขาจะเหมือนคล้ายเหมือนจะเป็นไทยอารักเหมือนจะเป็นไทยเดิมแต่ก็ไม่เชิงอะค่ะอาจารย
0: ์
1: แ
0: ต่ว่าลักษณ
1: ะใช่ค่ะแล้วก็มีหางตวัดตวัดบ้าง
0: ตวัดหางบ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอ่านออกไหมเนี่ย
1: อ่านไม่ออก
0: เออ
1: คือหนูไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรอันนี
0: ้มันอ่านไม่ออกหรอกมิ้นเพราะว่ามันเป็นตัวอักษรพื้นเมืองเราเรียกว่าตัวฝักขาม
1: ฝักขาม
0: เหมือนฝักมะขามเนี่ยฮะลักษณะตัวเนี่ยเหมือนเม็ดมะขามนะ
1: มันกลม
0: ปั้มปั้มเม็ดมะขามนี่มันหยักคอดเข้ามาตรงกลางไอ้ตัวอักษรนี่บางทีก็คอดเข้ามาตรงกลางนะครับบางครั้งเราจะเรียกว่าตัวอักษรธรรม
1: ธรรมเหรอคะ
0: ธงรอเรือ2ตัวรอหันนะครับ
1: แล้วก็มอม้า
0: ธรรมะเพราะว่าโบราณเนี่ยจะนิยมใช้ในการบันทึกข้อความเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาในพระคัมภีร์อะไรต่างๆก็จะใช้ตัวอักษรธรรมตัวฝักขามหรือตัวเมืองนี่แหละเหมือนกัน3ตัว3ชื่อนี้เหมือนกันหมด
1: เท่ากับว่านี่คือตัวอักษรดั้งเดิมของล้านนา
0: ใช่รับอิทธิพลจากภาษามอญคแมร์
1: มอญ
0: ลากภาษาคือมอญ
1: คแมร์
0: มอญก็คือมอญคนดั้งเดิมของพื้นที่แถบนี
1: ้
0: คแมร์ก็คือเขมรนะครับเพราะฉะนั้นบางตัวเนี่ยเราอาจจะเดาได้นะครับบางตัวก
1: ็คล้าย
0: คลับคลาแต่สุดแล้วเราก็ยังอ่านไม่ออกอยู่ดี
1: คือหนูพยายามแล้วก็ยอมแพ
0: ้ตอนนี้ทางภาคเหนือก็ดีนะครับมีการฟื้นฟูตัวอักษรพื้นเมืองซึ่งเป็นอักษรดั้งเดิมของพื้นถิ่นตัวเองเนี่ยขึ้นมาใช้นะครับก็ทำให้คนในรุ่นปัจจุบันเนี่ยบางครั้งอ่านไม่ออกแต่ก็มองแล้วก็สงสัยแล้วก็ใคร่รู้นะครับอยากทราบก็เป็นที่มาของทำให้เกิดการคลายฉงนนั่นแหละนะครับ
1: อาจารย์คะและอย่างศิลปะวัฒนธรรมอย่างอื่นนะคะอย่างตอนที่มิ้นไปพักที่ดาราทีวีเนี่ยเขามีการแสดงให้ดูด้วยแล้วก็เป็นรำเป็นฟ้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่ใช่ของล้านนาไหมคะ
0: ฟ้อนรำของล้านนาเนี่ยนะต้องบอกว่ามันมีมาจากอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมหลายแหล่งนะครับถ้าเผื่อจะเป็นฟ้อนนกกิงกะลาฟ้อนโตที่ทำเหมือนสิงโตมีขนฟูแล้วก็ฟ้อนนกกิงกะลามีปีฟูออกมาอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นฟ้อนของไทยใหญ
1: ่
0: นะครับมาจากไทยใหญ่ก็มาพม่านั่นแหละ
1: น
0: ะครับแล้วก็ยังมีฟ้อนอื่นๆอีกหลายฟ้อนนะครับ
1: ใช่ค่ะที่เห็นที่ดาราทีวีเนี่ยเขาจะเหมือนมีถือโคมแล้วก็มีเล็บด้วย
0: อ๋อเข้าใจไอ้การฟ้อนลำโคมเนี่ยนะมันเป็นการประดิษฐ์ท่าลำโดยพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ตอนที่เสด็จประพาสมณฑลพายัพฝ่ายเหนือทั้งหมดนะครับส่วนลำอื่นๆนะมิ้นไม่ว่าจะเป็นฟ้อนเล็บก็ดีฟ้อนเทียนก็ดีเนี่ยพวกเหล่านี้เนี่ยเป็นท่าร่ายรำซึ่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเนี่ยได้ประดิษฐ์ขึ้นนะครับถ้าเผื่อฟ้อนพื้นเมืองจริงๆเนี่ยเราจะเริ่มมาตั้งแต่ฟ้อนผางประทีปนะครับก็เป็นการฟ้อนโดยใช้ประทีปก็คือเชิงเทียนที่เป็นดินนะครับแล้วก็จุดเทียนแล้วก็ฟ้อนเอา
1: คุณผู้ชมนี่วัฒนธรรมประเพณีคือต้องบอกว่าได้รู้ถึงอาณาจักรล้านนาตั้งแต่ดั้งเดิมตอนแรกที่ไปคนเดียวเนี่ยก็ไปเห็นล้านนาแบบเรเนซองส์คือล้านนาฟื้นฟูแต่วันนี้ได้คุยกับอาจารย์ถอดทองเลยรู้ว่าอาณาจักรล้านนาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเป็นมายาวมากกว่านั้นอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เนี่ยตัวอักษรก็ยังอยู่วัฒนธรรมประเพณีก็ยังอยู่อย่างนี้เท่ากับว่าอาณาจักรล้านนาทุกวันนี้ก็ยังคงมีอยู่ใช่ไหมคะ
0: ถ้าจะนับอย่างนั้นนะครับเราก็คงจะต้องเรียกว่าล้านนาสยา
1: ม
0: นะครับอย่างนั้นนะล้านนาสยามเพราะว่าตลอดเวลาที่อาณาจักรล้านนาอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศพม่านะครับ200กว่าปีนะครับก็ใช้ตัวอักษรล้านนาก็ยังมีวัฒนธรรมของล้านนา มีวิถีชีวิตเหมือนเดิมอันนี้เพียงเปลี่ยนว่าเรามารวมกันอยู่กันเป็นประเทศไทยหรือเป็นล้านนาไทยก็ได้ไม่ต้องล้านนาสยามทุกวันนี้เราก็ใช้คำว่าล้านนาไทยนะครับในที่นี้ก็จะหมายถึงว่าดินแดนของล้านนาซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาอาหารการกินวิถีชีวิตการแต่งกายนะครับแล้วก็กลมกลืนกับประเทศไทยทั้งหมดนะครับก็กลายเป็นล้านนาไทย
1: คุณผู้ชมคะ ไปมาเนี่ยต้องบอกว่าล้านนามีชีวิตล้านนาไทยทุกวันนี้ยังมีอยู่แล้วก็ต้องวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากเพราะว่าทำให้หนูได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาณาจักรล้านนาของเรานี่อยู่มา500,000 ปีก่อนไม่น่าเชื่อว่าหลายคนก็เพิ่งจะรู้วันนี้เหมือนกับมิ้นท์เนี่ยแหละค่ะต้องบอกว่าเรามีประวัติที่ยาวนานมากๆสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีทุกอย่างก็ยังคงสืบทอดแล้วก็ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะโอเควันนี้ได้คลายฉงนแล้วดีใจมากๆสุดท้ายก็ได้รู้เรื่องราวที่มาของอาณาจักรล้านนาแล้วแต่อย่าเพิ่งกดรีโมทเปลี่ยนช่องไปไหนคะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะมีสกู๊ปพิเศษที่มิ้นกับอาจารย์เผ่าทองแล้วก็คุณผู้ชมผู้โชคดี30คนได้ไปเที่ยวกันด้วยมีมาให้ชมจุใจเลยโต๊ะตอนนี้เราไปกินข้าวกันก่อนดีไหมคะอาจารย์
0: ดีครับหิวแล้ว
1: ถึงที่แล้วและสัปดาห์หน้ามิ้นกับอาจารย์จะมาคลายฉงนเรื่องอะไรอีกต้องติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ายฉงนวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บรรยากาศของกิจกรรมบอกคนฉงายมาคลายฉงนกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่พาเหล่าผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับแฟนเพจของรายการทั้งหมด30ท่านไปร่วมคลายฉงนแบบใกล้ชิดกับอาจารย์เผ่าทองและมิ้นพิธีกรคู่ซี้ต่างวัยของรายการจุดเริ่มต้นของทริปนี้อยู่ที่วัดราชาธิวาสวัดที่รัชกาลที่4ได้ทรงปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่ซึ่งมีความหมายว่าวัดอันเป็นที่อยู่ของชาตื่นตาตื่นใจไปกับความงามของพระอุโบสถและศาลาการประเรียนวัดซึ่งถือเป็นศาลาการประเรียนเครื่องไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากนั้นก็ไปรับประทานอาหารแบบไทยแท้ๆที่ร้านกาหลงพร้อมชมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะไปชมสถาปัตยกรรมสุดตระการตาและผลงานชิ้นเอกของสถาบันสิริกิติ์ซึ่งจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตซึ่งตลอดการเดินชมสถานที่ต่างๆนั้นก็ได้กูรูด้านประวัติศาสตร์อย่างอาจารย์เผ่าทองช่วยคลายฉงนให้กับเหล่าคนฉงายอย่างเป็นกันเอง
1: ในสมัยรัชกาลที่1ที่2ที่3เนี่ยวัดนี้มีบทบาทมากเลยเพราะว่าพระราชโอรส
2: กิจกรรมวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆครับท่านอาจารย์เผ่าทองทองเจือได้ให้ความรู้เป็นประสบการณ์พิเศษใน1วันเต็มครับจัดเต็มจริงๆครับคลายฉงนได้เยอะเลย
1: รับรองครับผลหน้าเราก็จะมาหาสถานที่นะครับที่น่าจะคลายฉงนเยอะๆแบบนี้อีกครับ
0: ถ้าเรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็เข้ามาได้ใน Facebook รายการคลายฉงนค่ะส่วนถ้าใครมีเรื่องฉงนอย่าลืมนะคะส่งมาฝากเราได้ที่ Facebook นี่แหละเผื่อว่าเราจะได้คลายฉงนให้ทุกคนได้เนาะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ติดตามรายการคลายฉงนด้วยนะคะวันอาทิตย์ 11:00 น.ตรงทาง
1: ไทยรัฐทีวีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ
3: คลายฉงนที่

วัดเสนาสนารามเดิมชื่อวัดเสื่อตั้งอยู่ภายในเขตพระราชวังหน้าหรือพระราชวังจันทร์เกษมเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาวัดเสื่อนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์และสถาปนาใหม่ทั้งอารามในรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชทานนามใหม่ว่าวัดเสนาสนารามสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงระฆังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างครอบทับเจดีย์ประธานองค์เดิมพระอุโบสถเป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยภายในซุ้มเรือนแก้วยอดเป็นรูปพระมหามงกุฎพระนามว่าพระสัมพุทธมณีผนังทั้ง4ด้านเขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพระราชพิธี12เดือนสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกแห่งก็คือพระวิหารพระอินทร์แปล

ภายในประดิษฐานพระประธานชื่อพระอินทร์แปลงเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดปางมารวิชัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์เมื่อพุทธศักราช2401ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพวัดเสนาสนารามและวัดสำคัญอื่นๆด้านหนึ่งเป็นภาพเล่าเรื่องพระอินทร์แปลงภาพวิทยาธรเทพชุมนุมและลายดอกไม้ร่วงด้านหลังพระวิหารคือวิหารพระพุทธไสยญาติภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยญาติฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพลายดอกไม้ร่วงหน้าต่างและประตูเขียนภาพโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วกล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T

aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: ทำไงดีละทีเนี้ยมือถือก็ไม่ได้เอามาดันจำไม่ได้อีกว่านัดไว้ที่ไหนแล้วจะไปหาตาลองไงเนี่ย
1: ก็ไหนบอกอยากใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นสมัยก่อนโนโซเชียลโทรนัดกันทีเดียวก่อนออกจากบ้านเป็นไงล่ะ
0: เดี๋ยวนะก็ลืมเรื่องการนั่งคู่ป่ะตอนเนี้ยมาคิดหาวิธีแก้ก่อนไปไม่ทันนัดผู้ใหญ่อะมันไม่ดีนะรู้ไหม
1: ยังไงเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ตอนเราเดินผ่านมาเนี่ยมันมีตู้โทรศัพท์สาธารณะใช่ไหมแล้วก็เอาเหรียญไปหยอดแล้วก็โทรหาตาลองไง
0: เฮ้ยความคิดดี
1: ใช่ไหม
0: แล้วมีเหรียญเหรอ
1: ไม่มีอ่ะ
0: เฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปขอยืมคุณลุงคุณป้าแถวนี้สักบาท2บาทก็ได
1: ้
0: เพราะเห็นป้ายมันเขียนว่าชุมชนบ้านบาท
1: เฮ้ยบ้านบาทหมายถึงบาทพระบออาตอรออ
0: ๋อก็หยอกเล่นเฉยๆรู้แล
1: ้
0: ว
1: ไปนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทัน
0: ไป
2: สวัสดีครับคุณตาผมขอรบกวนคุณตานิดนึงครับคุณตาพอจะมีสักบาท2บาทให้ผมไหมครับ
3: หนูจะเอากี่บาทล่ะลูกเพราะนี่ก็มีอยู่2บาทแล้ว
4: เฮ้ย
3: โทโหนึกว่าใครเอเจกับเจเจนี่เอง
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีสวัสดีโอ้เก่งมากเรา2คนเนี่ยมาตรงตามเวลานัดเป๊ะเลยแถมยังมาถูกที่ตั้งหาก
0: อย่างนั้นแสดงว่าสิ่งสุดยอดที่สำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยคือบาทพระใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วลูกเพราะเนี่ยคือภูมิปัญญาของไทยแต่โบราณที่สืบทอดต่อกันมายาวนานเลยไปเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า
0: ลุงอยากดูแล้วครับ
1: ไปดูผมอยากดูมากเลยครับ
3: ชุมชนบ้านบาทเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครทราบข้อมูลกันอย่างแน่ชัดนะแต่ว่าชุมชนเนี้ยมีอายุยาวนานกว่า200ปีนะลูก
5: และเวลาหนูเข้ามาในที่นี้นะเสียงที่หนูจะได้ยินแน่ๆก็คือเสียงค้อนที่ตีเหล็ก
3: ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านบาทที่เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งการทำบาทเนี่ยต้องใช้ทั้งความละเอียดอ่อนและความอดทนสูงเพราะทุกขั้นตอนนั้นต้องทำด้วยมือมีอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกแค่ไม่กี่อย่างปัจจุบันก็เหลือช่างที่สืบทอดภูมิปัญญาการทำบาทของชุมชนนี้ไม่มากแล้วล่ะลูก

0: งานช่างฝีมือไทยเลยนะครับเนี่ยแสดงว่าต้องมีราคาสูงมากๆสิครับ
1: อ๋อใช่แล้วลูกแต่ถึงแม้ว่าจะมีราคาสูงแต่มันก็คุ้มค่านะเพราะดูที่นี่การทำบาตรเขาพิถีพิถันและก็เป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณเลย
2: ถือได้ว่าเป็นงานที่มีคุณค่าทางฝีมือแรงงานที่ประสานกับจิตใจทําให้บาตรแต่ละอันเนี่ยครับมีคุณค่าเฉพาะตัวแล้วก็เหมือนที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้นี่เองครับ
1: ใช่ใช่ใช่
2: ครับผมอย่างนี้ซื้อไปฝากเพื่อนชาวต่างชาติสักอันคงดีใจมากแน่ๆเลย
1: ครับเนี่ย
2: เจ๊จัดเลยความคิดดีซื้อด้วยซื้อด้วย
1: น
2: ั่นในคราวหน้านั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ในที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และผม JJ ครับและตาล
1: อง
2: ขอตัวลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดี

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตามพระนครหลวงแห่งนี้เริ่มต้น
1: ระหว่างสุขยาถึงฝั่งรับเส้นแรงร่วมของทิ้งค่าท่านดีขนาดนี้

0: มันเป็นบรรยากาศที่เขาคุ้นเคยจากที่ได้ถามดูนะครับก็ว่าแต่งงานกันที่นี
1: ่ป้าอยู่แถวนี้มาหลายปีแล้วจะย้ายไปอยู่ตรงไหนอ่ะต้องอยู่ตรงนี้แหละนอกจากเขาไล่แม่ขายแล้วเลิกขาย
2: งานประจำอยู่นี่แหละ
3: ขายดีทุกม็อบค่ะเสื้อเหลืองเสื้อแดงก็ขายดีทุกม็อบ
4: ผมอยู่บนถนนราชดำเนินนะครับด้านหน้าคือราชดำเนินในด้านหลังคือราชดำเนินกลางถนนประวัติศาสตร์ของประเทศสายนี้เป็นพื้นที่จัดงานสำคัญของพระนครของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นพระราชพิธีของราชสำนักงานของรัฐบาลงานรื่นเริงหรืองานประเพณีของประชาชนและรวมไปถึงเป็นพื้นที่เรียกร้องทางการเมืองมาหลายต่อหลายครั้งถ้าหากราชดำเนินคือถนนที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของชาติก็น่าสนใจนะครับว่าเรื่องเล่าและความทรงจำของคนหลากหลายชนชั้นบนถนนสายนี้กำลังบอกเล่าอะไรเกี่ยวกับราชดำเนินและวันนี้ราชดำเนินกำลังจะเดินหรือมุ่งหน้าไปสู่ที่ใดครับ

0: 2005เนี่ยคือจุดเปลี่ยนแทบจะทุกๆอย่างแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ขนานกันไปกับที่ทั่วโลกกำลังเปลี่ยนถ้าจะพูดว่ารัชกาลที่5คือจุดประกายความเปลี่ยนแปลงตรงไหนก็คงจะเป็นหลังจากที่ท่านได้เสด็จไปต่างประเทศการที่ท่านได้เสด็จไปต่างประเทศเนี่ยผมถือว่าเป็นกษัตริย์ไทยองค์แรกในประวัติศาสตร์เลยที่ได้ไปเห็นสิ่งต่างๆนอกเหนือกับที่เห็นเฉพาะในสยาม
1: มันอยู่ในยุคของการล่าเมืองขึ้นหรืออาณานิคมนะคะในยุคนั้นเป็นยุคที่ทางฝรั่งเศสและอังกฤษเนี่ยเข้ามาสู่ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการสูญเสียดินแดนในแถบฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยทำให้ท่านรู้สึกว่าต้องออกไปต้องเล่นการเมืองในระหว่างประเทศด้วยต้องทำความรู้จักประเทศต่างๆด้วยในยุโรปโดยเฉพาะในยุโรปซึ่งเป็นประเทศเจ้าอาณานิคมหลังจากกลับมาแล้วจากเสด็จพระดำเนินไปพระพายุโรปเนี่ยท่านก็ขยายพื้นที่วังออกไปทางสวนดุสิตทางฝั่งเหนือของพระนครบริเวณตรงนั้นเนี่ยท่านก็ตัดถนนออกไปด้วยแล้วก็รวมไปถึงถนนราชดำเนินจุดที่เป็นพระราชวังดุสิตนะคะก็มาเป็นราชดำเนินนอกตัดเข้ามาเข้าสู่เมืองเป็นถนนราชดำเนินกลางแล้วก็เป็นราชดำเนินในถนนทั้งสองฝั่งเนี่ยท่านมองว่ามันควรจะเป็นพื้นที่ที่แบบให้คนสัญจรทําเป็นห้างร้านใหญ่โตก็เรียกว่าอยากให้ทําเมืองไทยให้มันเป็นเรื่องที่เป็นความทันสมัยเป็นความทัดเทียมกับชาติยุโรปด้วยเขาก็ว่ากันว่าท่านมองเห็นไอ้ถนนชองเอลิเซ่ในฝรั่งเศสเนี่ยตรงนี้มันทําให้เห็นว่าเมืองไทยนะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ซึ่งเริ่มมีความซิวิไลซ์แล้วนะ
2: ผมคือโรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาบนถนนราชดำเนินก็จะเห็นโรงแรมหลังนี้อย่างเด่นชัดถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของถนนสายนี้เลยก็ว่าได้โรงแรมรัตนโกสินทร์สร้างขึ้นในปี2485และเปิดใช้ในปี2486 80ปีแล้วครับได้โรงแรมแห่งนี้ยังเปิดให้บริการอยู่ถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับถนนราชดำเนินก็คงมองข้ามและละเลยโรงแรมรัตนโกสินทร์ไปไม่ได้ครับ
3: สวัสดีครับมีห้องว่างห้องหนึ่งไหมครับ
4: มีห้องว่าง
3: ขอชั้น3
4: ชั้น3ได้ค่ะจะขอเอกสารนะคะ
3: ที่นี่แขกส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือคนต่างชาติครับ
4: ก็พักกันไปค่ะแต่ช่วงนี้คนต่างชาติจะเยอะหน่อยค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อครับเปิดประเทศแล้วเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค่ะต้องค่ะ
2: โรงแรมรัตนโกสินทร์แห่งนี้นะครับคนต่างชาติจะรู้จักกันในชื่อของ Royal Hotel อย่างที่ทราบกันก็คือเปิดใช้งานในปี2486ประธานในพิธีเปิดก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันครับลิฟต์เก่าลองใช้งานดูครับ

0: ช้งานได้ปลอดภัยดีครับ
1: นับตั้งแต่เปิดให้บริการโรงแรมรัตนโกสินทร์ก็มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนราชดำเนินเพราะตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแวดล้อมด้วยหน่วยงานราชการและอยู่ไม่ไกลจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยปัจจุบันโรงแรมรัตนโกสินทร์จึงมีความหมายมากกว่าการเป็นที่พักหากแต่เป็นสถานที่แห่งความทรงจำที่ผูกพันกับผู้คนในรุ่นก่อน
2: หลังจากที่รัฐบาลปล่อยให้เอกชนมาบริหารอะไรเงี้ยครับคือโรงแรมที่รัตนโกสินทร์เนี่ยก็เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในเขตกรุงเทพหรืออาจจะว่าเรียกว่าในประเทศไทยแล้วกันครับเพราะว่าสมัยนั้นอาจจะว่าโรงแรมอาจจะไม่ได้มีหลากหลายให้เลือกเหมือนในสมัยนี้นะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นจุดศูนย์กลางมีทั้งกระทรวงมหาดไทยมีทั้งอะไรเนี่ยครับอยู่ล้อมรอบข้าราชการในสมัยก่อนนักการทูตอะไรเนี่ยครับส่วนมากก็จะมารวมกันอยู่ที่โรงแรมนี้นะครับเพราะว่ากลุ่มลูกค้าหลักๆสมัยก่อนเนี่ยจะเป็น UN มั่งเป็นข้าราชการมหาดไทยถ้าเป็นนักการเมืองน่าจะเคยมาหมดนะครับมาทั้งทานกาแฟมาทั้งอะไรอยู่มาเป็นที่ประชุมมาเป็นที่เซฟเฮาส์ของเขาในการคุยเรื่องการเมืองหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยครับคนที่เข้ามาใช้บริการทุกวันนี้เราก็จะมีห้องอาหารจีนนะครับคนนิยมค่อนข้างเยอะมีห้องลีลาดของเราก็จะมีอนุรักษ์สิ่งที่มันเกิดกับโรงแรมมาครับอนุรักษ์ไว้อยู่แล้วก็มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าประจำที่มาใช้บริการอยู่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยครับอาจจะไม่มีโรงแรมทั้งเส้นสุขุมวิทหรือว่าโรงแรมทันสมัยเหมือนในปัจจุบันมากมายนักเลยครับเขาก็เลยเลือกมาว่าโอเคโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่อันดับต้นๆของประเทศอยู่ละก็เลยมาแต่งงานกันที่นี่ซะเยอะนะครับบางทีคนที่มาทุกวันนี้ครับอาจจะอยากได้บรรยากาศสมัยที่เขาแต่งงานกันอาจจะอยากได้บรรยากาศที่เขาคุ้นเคยก็เลยกลับมาใช้บริการกัน
1: ถนนราชดำเนินเองแบ่งออกเป็น3ส่วนถนนราชดำเนินในจากพระบรมมหาราชวังมาสิ้นสุดที่สะพานผ่านพิภพลีลาถนนราชดำเนินกลางตรงนี้ก็จากสะพานผ่านพิภพลีลายาวไปจนถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาดและถนนราชดำเนินนอกก็ต่อจากนั้นไปจนถึงลานพระบรมรูปทรงม้าในสมัยนั้นเองเนี่ยไม่ได้มีแนวตึก2ข้างถนนแบบนี้นะครับริมถนนเองก็จะเป็นบ้านเรือนสลับไปกับที่ว่างนะครับยาวไปตลอดแนวนะฮะจนกระทั่งปี2480ราวๆนั้นนะฮะจอมพลป.พิบูลสงครามเองก็ได้สั่งการให้สร้างตึกแถวริมถนนขึ้นมีลักษณะพิเศษที่เน้นความเป็นระเบียบกลมกลืนโอ่อ่าสง่างามด้วยกลุ่มอาคารที่ปิดล้อมที่ว่างซึ่งก็คือตัวถนนการสร้างตึกแถวอย่างที่เห็นและขยายถนนในเวลานั้นก็ได้มีการเวนคืนบ้านเรือนของประชาชนเข้าไปอีกข้างละประมาณ40เมตรนะครับเพื่อที่จะทำให้ถนนมีความกว้างขึ้นทางเท้าเองก็มีความกว้างอย่างที่เห็นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มาชมงานสำคัญของชาติที่จัดขึ้นบนถนนครับ
3: ตึกเหล่านั้นเนี่ยเป็นถ้าเป็นสถาปัตยกรรมเนี่ยก็คงจะเป็นสถาปัตยกรรมยุคสมัยใหม่โมเดิร์นนะฮะมันเป็นคอนกรีตแล้วก็มันเป็นสถาปัตยกรรมที่เริ่มเข้ามาเป็นยุคแรกๆราว2480กว่าๆแล้วก็อยากจะทำให้เกิดว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นการสร้างหลังจากช่วงใกล้เคียงกับการทำอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
4: ท่านมองตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นถ้าจะเทียบกับสมัยนี้คือสีลมผมมองนะผมมองว่าท่านน่าจะมองตรงนี้เหมือนกับศูนย์ CBD เหมือนกับ CBD ที่เป็นโมเดิร์นไม่ใช่ CBD แบบเยาวราชไม่ใช่ CBD แบบบางลำพูไม่ใช่ CBD แบบเฟื่องนครแต่เป็น CBD อย่างที่มีเทสสูงๆการออกแบบเนี่ยจะเป็นชุดที่ค่อนข้างใหญ่ช่วงพื้นถึงเพดานก็สูงการทำลักษณะของธุรกิจข้างในเนี่ยไม่มีลักษณะที่คล้ายกับเจริญกรุงเยาวราชเลยจะดูมีความโอโถงและโหฐานถนนก็กว้างกว่าเยอะพูดง่ายว่าเหมือนกับยกตะวันตกมาไว้ที่นี่เลย
1: แม้ถนนราชดำเนินจะเกิดขึ้นเพราะชนชั้นนำสยามและมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์สำคัญของประเทศแต่ถนนสายนี้ก็เป็นพื้นที่ของคนทุกชนชั้น ดังนั้นสิ่งที่เราจะละเลยไปไม่ได้ถ้าอยากเห็นภาพประวัติศาสตร์ของถนนราชดำเนินอย่างชัดเจนก็คือภาพความทรงจำของคนธรรมดาที่ทำมาหากินบนถนนสายนี้อย่างต่อเนื่องยาวนาน
0: พ่อแม่เราขายของอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่จะขายอยู่ตรงนี้ตลอดมาตั้งแต่เล็กจนโตขายมาตลอดพวงมาลัยมั่งไอ้นี่เพิ่งมาขายทีหลังขับพวงมาลัยขายมาตลอดขายตรงนี้นะเอาแบบไม่ต้องไอ้ของแบบนี้นะขายประมาณสัก40กว่าปีแล้วก็โดนเดินทางอย่างเงี้ยแหละไปมาเดินกันอย่างเงี้ยมาซื้อเราตรงนี้นะเมื่อก่อนช่างเย็บหนัง
1: เป็นโรงเรียน
0: เป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นธนาคารออมสินไปอีกล็อกนึงเป็นสกายไฮเขาขายอาหารคนเยอะแยะไปหมดเลยตรงนี้ไอ้นี่เป็นสยามรัฐ
1: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
0: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
1: กลางคืนก็คือคึกคักสิ
0: ใช่ก็บอก
1: แล้วเออสมัยก่อนกลางคืนเป็นไงบ้างครับแถวนี
0: ้โอ้โหคนเดินกันให้หลามไหลเยอะไปหมดเลยถ้าฝั่งนู้นก็ข้ามมาถ้าเห็นร้านอาหารเนี้ยฝั่งนู้นจริงๆไม่ค่อยมีร้านอาหาร
1: ครับ
0: น้อยมากจะเป็นพวกตึกขายของพวกศึกษาพันขายหนังสือขายอุปกรณ์เรียนอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ขายของเนี้ยขายดีมากแต่พอราตอนเนี้ยไม่มีคนที่จะขาย
1: ลุงสวัสดีครับ
5: สวัสดี
1: ผมจะถามนิดนึงลุงคนแถวนี้ป่ะ
5: ไม่ใช่
1: ลุงมาจากไหนอ่ะ
5: ผมมาจากไกลบางประกอบนู่น
1: ทำไมถึงชอบมาแถวนี้ครับ
5: ก็นิสัยคนเราก็อย่างนี้ช่วงที่ไปจุดไหนมีอะไรดีมันก็ไปใช่ไหม
1: ผมเห็นคนก็ชอบมากันแล้วเขาบอกมาเที่ยวอ่ะเขาเที่ยวอะไรอ่ะ
5: ก็เดินเที่ยวไงคนเยอะๆเราก็ไปไหนเห็นคนเยอะๆก็สนุก

0: 他给我看。
1: 你们这边有多少
0: 吧？你们这边有多少
1: 吧？我在三零九年。哦，
0: 没计。那你们平时来吗？
1: 来每天。我在工厂没有COVID，没COVID。ก็เลยไม่มีงานทำถ้ามาเนี่ยตามภาษามาเล่นมาเที่ยวจะรู้จักกันแทบจะหมดอยู่แล้ว
0: อ๋อนี่ก็รู้จักกันกันหมดเลย
1: เล่นกันทุกวัน

0: คุกคีอยู่แถวเนี้ยสมัยเด็กๆก็ขายหนังสือพิมพ์ตามบาร์สมัยก่อนมีโรลิสต้า
1: เออเป็นไงบ้างเล่าให้ผมฟังถึงบรรยากาศบาร์สมัยก่อนดิ
0: สมัยก่อนมันรุ่งเรือง
1: ยังไง
0: มีนักร้องสุเทพศิรินทร์แล้วก็สีดาแล้วก็มูแลงคู
1: มูแลงคูตรงไหนครับ
0: อนุสาวรีย์แล้วก็มีอเล็กซานดรา
1: โอ้มันมีไนท์คลับมีคอฟฟี่ช็อปเยอะงั้นเลยเหรอตอนนี้เราอยู่บริเวณสี่แยกที่มีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นวงเวียนนะครับถ้าสังเกตดูดีๆไกลออกไปทางนู้นนะครับโรงเรียนสตรีวิทย์ก็จะมีร้านอาหารสัญชาติอเมริกันนะครับถัดมาบริเวณนี้ก็คือร้านหนังสือนะครับส่วนไกลออกไปทางด้านนู้นก็เป็นร้านอาหารเมทาลัยสอนแดงร้านอาหารมิชลินสตาร์นะครับแต่วันนี้เองเนี่ยเราจะไม่ไปทั้งมิชลินสตาร์หรือไม่ไปอเมริกันสไตล์เราจะไปที่ฝั่งนู้นเลยครับลาบพนมไพรครับ

0: หนูเกิดพ.ศ.34แล้วหนูตอนนั้นหนูประมาณขวบนึงอะค่ะแม่เขาจะเหมือนกับว่าเป็นคนที่ขายของไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยเพราะว่าไม่มีใครเลี้ยงให้แกขายปลาหมึกแกก็จะเอาลูกๆเนี่ยนอนไว้ใต้รถเข็นเหมือนแกนั่งเสียบปลาหมึกแกก็จะมีเปย์ของแกไว้แกว่งมือนึงเสียบลูกชิ้นมือนึงและแกเล่าให้ฟังว่าแกเอาหนูอะนอนใต้ท้องรถแล้วเขายิงกันแล้วเขาก็จับพ่อไปแล้วแม่ก็อุ้มหนูไปตามหาพ่อจับพ่อไปถอดเสื้อนั่งรวมกันกับผู้ชายแล้วเขาก็ปล่อยพ่อออกมาเพราะว่าแม่ไปตามบอกว่าขายลูกชิ้นไม่ได้มามอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนพ่อกับแม่ขายปลาหมึกย่างลูกชิ้นปิ้งอยู่หน้าสตรีวิทค่ะหน้าแม็กแล้วก็มาเซ้งร้านต่ออาม่าแปะซึ่งขายข้าวต้มแล้วก็มาสานต่ออีกทีนึงค่ะได้ประมาณ 4-5 ปีเวทีกบศอยู่ตรงนี้แล้วมุมร้านหนูมันจะเป็นหน้าเวทีพอดีลูกค้ามันจะออตรงนี้เลยค่ะแต่เวทีเสื้อแดงจะอยู่ตรงนู้นของหนูจะเป็นท้ายๆแล้วเสื้อเหลืองเสื้อแดงก็ขายดีทุกม็อบค่ะ
1: ถนนราชดำเนินในประวัติศาสตร์การเมืองและโดยเฉพาะยุคหลังๆนะครับเรามักจะมองเป็นพื้นที่ที่มีไว้เรียกร้องทางการเมืองแต่หากมองให้ลึกลงไปเป็นระบบสัญลักษณ์ที่มีอะไรมากกว่านั้นถนนราชดำเนินเมื่อยุคแรกสร้างเป็นถนนที่ตัดทลายกำแพงเมืองและเขตเมืองแบบโบราณออกไปสู่ความเป็นเมืองสมัยใหม่ถนนราชดำเนินพาเราเดินออกจากศูนย์กลางการปกครองคือพระบรมมหาราชวังมาสู่ระบอบรัฐสภาในพระที่นั่งอนันตสมาคมนำเราออกจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ประชาธิปไตยซึ่งแกนกลางก็คือตรงนี้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมันคือถนนที่เปลี่ยนแปลงเราจากอดีตคือตั้งแต่เริ่มตั้งเมือง2325มาถึง2475แล้วก็ต่อมาจนถึงปัจจุบันจากสยามประเทศมาเป็นประเทศไทยและหากถามว่าถนนราชดำเนินจะเดินต่อไปตรงไหนอย่างไรในวันข้างหน้าเราคงไม่อาจมองแค่เฉพาะตรงตัวถนนและตัวตึกแถว2ฝั่งถนนได้เพราะว่าถนนราชดำเนินด้านหลังตึกแถวมีตรอกซอกซอยมีชุมชนและมีผู้คนอาศัยอยู่อีกมากมายครับ

0: ในอดีตก่อนจะมีการตัดถนนราชดำเนินบริเวณคลองหลอดวัดราชนัดดาคือย่านชุมชนใหญ่แห่งหนึ่งในพระนครที่กินพื้นที่จากคลองคูเมืองเดิมยาวไปจนถึงชุมชนป้อมมหาการต่อมาเมื่อมีการตัดถนนในสมัยรัชกาลที่5และสร้างตึกแถวริมถนนราชดำเนินในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามชุมชนดั้งเดิมบริเวณหลังตึกแถวก็ถูกบดบังด้วยตัวอาคารและประวัติศาสตร์ชุดต่างๆของราชดำเนินหากพวกเขาก็ยังมีวิถีชีวิตที่สืบเนื่องและปรับเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบัน
1: อย่างตรงนี้เองนะครับซอยดำเนินกลางใต้เนี่ยก็จะมีบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านเก่านะฮะชื่อว่าบ้านวรรณโกวิทนะครับซึ่งก็เป็นบ้านของข้าราชการในสมัยรัชกาลที่6และบ้านหลังนี้เองก็ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่6นะครับ
2: ไงบ้างอยู่มากี่ปีแล้วพี
3: ่ก็อยู่ที่นี่มา40ปีแล้วครับ
2: เป็นไงบ้างครับสมัยก่อน
3: สมัยก่อนดีนะแต่สมัยนี้มันอะไรอะไรมันแย่ๆเข้ามา
2: ดียังไงครับผมฟังหน่อยดิ
3: ก็หากินก็ง่ายอ่ะสมัยก่อน
2: เมื่อก่อนขายอะไรครับ
3: เมื่อก่อนก็ขายอาหารนี่แหละลูกแต่ขายอยู่ในซอยก็สาวๆก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพไปลูก
2: อ๋อครับ
3: ทำงานในกรุงเทพแล้วก็พอทำกันก็ลากดึงพี่ดึงน้องกันขึ้นมาทำงานในกรุงเทพก็เลยมาปักหลักอยู่กรุงเทพกันแล้วพอนั่งก็ต่างคนต่างมีครอบครัวก็แยกกันไปแต่ว่าอยู่ที่นี่มานานอยู่จนคุ้นเคยซอยนี
4: ้ช่วงหลังพ.ศ. 2500เนี่ยพอเริ่มมีว่าทำแบบอเมริกันเข้ามาเนี่ยมันมีเรื่องของการพัฒนาประเทศอีกแบบนึงเรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกรุงเทพชั้นในเนี่ยถูกแทนที่ด้วยแรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นไหมคะว่าเมืองมันเริ่มเปลี่ยนพื้นที่ชั้นในเนี่ยนะการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันเร็วแล้วก็ต้องการแรงงานสูง
1: ทุกวันนี้ถ้าถามว่าราชดำเนินกำลังจะเดินไปทางไหนก็คงต้องมองในภาพรวมที่มีชุมชนต่างๆในย่านนี้ด้วยนะครับเพราะว่าชาวบ้านที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิมก็กำลังถูกขอให้ย้ายออกไปด้วยหลายสาเหตุด้วยกันเช่นกรณีการถูกเวรคืนของป้อมมหาการหรือว่ากรณีชุมชนที่อาศัยพื้นที่ของวัดอยู่ก็กำลังถูกขอให้คืนพื้นที่ให้กับวัดเพื่อใช้พื้นที่ทำสวนสาธารณะ
0: พื้นที่ในตรอกย่านเก่าแก่หลายแห่งเจ้าของเดิมก็ค่อยๆทยอยขายไปเพื่อขยับขยายที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมในย่านชุมชนเมืองเก่ามีขอบเขตที่คณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร์และคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมองว่าเป็นเมืองชั้นในและเป็นเขตอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์นั้นหากพิจารณาในแนวนโยบายที่ได้เริ่มใช้ในปี2546ซึ่งต้องการย้ายข้าราชการออกจากพื้นที่เมืองประวัติศาสตร์เพื่อเปิดพื้นที่โบราณสถานและนโยบายของกทม.ที่ต้องการจัดพื้นที่ราชดำเนินสมัยจัดการชุมชนที่ไม่สะอาดหรือใช้ทางเท้าและเห็นว่าไม่ใช่ชุมชนดั้งเดิมตามที่เข้าใจกันเองโดยไม่ศึกษาให้แน่ชัดจากพื้นที่ก็ดูจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้คนที่ใช้ชีวิตทำงานที่นี่ลดน้อยลงตามลำดับถนนราชดำเนินและย่านนี้ก็อาจจะกลายเป็นเมืองที่สวยงามและสะอาดขึ้นแต่ก็จะไม่มีผู้อยู่อาศัยเช่นในอดีตและกิจกรรมทางสังคมก็จะเปลี่ยนแปลงไป
5: หลังจากที่มีการส่งมอบสัญญาการรื้อถอนเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้มาวันนี้ปรากฏว่าบรรยากาศส่วนใหญ่ภายในโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยก็เต็มไปด้วยความเงียบเหงา
6: จากผู้รับเหมาที่เข้ามาหรือตึกเนี่ยฮะเราขอม่านซึ่งเห็นมีความสวยงามอยู่ไปเป็นใช้เนี่ยโรงหนังอลังการของภาพยนตร์แห่งชาติแล้วก็ตู้โชว์หนังแผ่นเนี่ยนะซึ่งมีอยู่2ตู้แล้วก็ขอแบ่งเข้าไปตู้หนึ่งแล้วก็ไปติดไว้ที่หน้าโรงหนังงั้นก็จะเป็นเหมือนกับเป็นของที่ลึกจากโรงหนังเฉลิมไทยจะไปเก็บไว้ที่ภาพยนตร์แห่งชาติ
4: กรณีของแผ่นแม่บทเนี่ยมันแข็งไปโดยเฉพาะการที่มองมิติเดียวไม่ครบไม่เห็นคนไม่เห็นพื้นฐานของพื้นที่ไม่เห็นชีวิตของผู้คนที่มันยังพอเหลืออยู่นะไม่ใช่ว่าชุมชนมันตายหมดนะยังเห็นยังมีผู้คนที่เขายังทำมาหากินอยู่แต่พอโครงการอย่างเงี้ยเข้าไปเนี่ยมันมาพร้อมกับเหตุของการอนุรักษ์นะอนุรักษ์ศิลปกรรมสิ่งแวดล้อมซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนของการดูแลพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไปแล้วตอนนี้แนวทางเป็นแบบนั้นไปหมดแล้วก็คือมองแต่เรื่องของความรกรุงรังความสกปรกแล้วเราก็ไปมองเห็นแต่เฉพาะ สภาพแวดล้อมที่มันมีการขายประเวณีมีโรงแรมซกมกมีคนไร้บ้านมีขอทานเต็มไปหมดเลยเราต้องกำจัดไปมันกลายเป็นการถ่วงน้ำหนักที่มันสุดโต่งทั้งสองฝั่งมันต้องให้ความสำคัญกับคนที่อยู่โดยรอบด้วยโดยเฉพาะคนที่อยู่หลังตึกบนถนนลาดดำเนินกลางเนี่ยนะคะซึ่งเป็นชุมชนจำนวนมากเลยซึ่งยังมีลมหายใจมีวิถีชีวิตอยู่แม้ว่าเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอาจจะต้องออกไปจากพื้นที่นี้เพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะต้องทำมาหากินที่นี่ได้แล้วนะคะเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเนี่ยมันเหลือแต่บ้านเปล่าๆเหลือถนนเปล่าๆให้เขาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันสร้างใหม่ยากต้องมาทบทวนโดยการทำให้ชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายเขามีส่วนร่วมด้วยในการที่คุณจะคิดมาสเตอร์แพลนอะไรสักอย่างนะจะทำให้เมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวก็ได้แต่ต้อง

0: สิ่งก่อสร้างเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันยังสร้างทดแทนกันได้แต่บรรยากาศเสน่ห์ของสถานที่มันคือผู้คนและวิถีชีวิตมันสร้างไม่ได
1: ้ผ่านวันเวลาหมื่นร้อยพันอันติดรวมเป็นเรื่องราว
2: ถนนราชดำเนินถนนที่มีผู้คนหลากหลายมาอยู่อาศัยใช้ชีวิตใช้พื้นที่ต่างที่มาต่างเป้าหมายต่างความทรงจำวันนี้ถนนราชดำเนินจะเดินไปทางไหนขึ้นอยู่กับความทรงจำของคุณคืออะไรสำหรับผมแล้วไม่อยากให้เดินไปในทิศทางการสร้างความทรงจำใหม่โดยตัดขาดจากชีวิตของผู้คนเดิมๆที่มีส่วนร่วมในการสร้างประวัติศาสตร์ของถนนสายนี้ราชดำเนิน
3: ตัวสีลมสาทรเนี่ยเป็นย่านธุรกิจขึ้นมาก็เพราะว่ามันมาจากเรื่องของการค้า
4: สมัยผมเด็กๆตึกแถวนี้สองแสนกว่าบาทแต่สองแสนกว่าบาทสมัยก่อนก็ไม่ธรรมดานะเพราะก๋วยเตี๋ยวยังชามหนึ่ง50ตังค์บาทนึง
5: ผมว่าทุกธุรกิจเป็นเหมือนกันหมดที่ดำเนินการต่อไม่ได้เนี่ยมีเหตุผลหลักๆเหมือนกันหมดเลยคือทายาทหรือรุ่นต่อไปเนี่ยจะทำต่อหรือไม่ทำต่อ
4: ถ้าถามผมอยากเห็นแบบอดีตมากกว่า

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมากวิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่เลยชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี

0: สน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้เพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: No. Yeah.
1: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
2: right,
1: eat,
2: right.
1: you'll be eating like 10 chilies.
4: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียส

0: วัดพุทธไทยสวรรค์ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศใต้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1896ณบริเวณเวียงเหล็กซึ่งเป็นที่พำนักของพระองค์ก่อนที่จะเสด็จข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหน้าของวัดเป็นพระวิหารหลวงซึ่งมีขนาดใหญ่ถัดไปเป็นพระปรางประธานซึ่งเป็นศูนย์กลางของวัดมีบนดบขนาดอยู่สองข้างของปรางประธานล้อมรอบด้วยระเบียงคดปรางประธานได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในปีพุทธศักราช2441โดยความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านภายในคูหาพระปรางประธานประดิษฐานพระปรางจำลองและรอยพระพุทธบาทที่ซุ้มด้านทิศเหนือของปรางประธานประดิษฐานพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตดวงวิญญาณของพระเจ้าอู่ทองด้านหลังของปรางประธานเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเมื่อปีพุทธศักราช2499ด้านทิศใต้ของพระวิหารหลวงเป็นวิหารพระพุทธสายญาติซึ่งองค์พระได้รับการบูรณะเมื่อไม่นานมานี้นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีศาลาเปลื้องเครื่องวิหารรายและเจดีย์ใหญ่น้อยอีกเป็นจำนวนมากซึ่งสันนิษฐานว่าเจดีย์เหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุของบุคคลสำคัญ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
3: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืช ได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะ
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient N U T R I E N T nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer F E R T I L I Z E R fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ผ้ายกดอกลำพูนเป็นงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดลำพูนที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและถูกสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยทักษะในการทออย่างมากเพราะมีกระบวนการที่ซับซ้อนตั้งแต่การกรอได้ใส่กระสวยที่ต้องทำด้วยมือในทุกขั้นตอนใช้สมาธิสูงจนถึงเข้าเครื่องกี่ที่ต้องอาศัยการทอแบบกลับด้านเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามสิ่งที่เป็นจุดเด่นมากที่สุดของผ้ายกดอกลำพูนคือเอกลักษณ์ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนด้วยเทคนิคการทอที่เรียกว่ายกมาจากลักษณะการทอเส้นที่เชิดขึ้นและเส้นที่จมลงเรียกว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายขึ้น

0: ผ้ายกดอกลำพูนมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือลายดอกพิกุลที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดผ้าสิ้นลายต้นสนและเชิงเทียนอีกทั้งยังมีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดจากความอ่อนช้อยของลายผ้าทออีกด้วย
1: ลายของจังหวัดลำพูนนี่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือว่า1เราจะเห็นลายเด่นชัด2ลายของจังหวัดลำพูนเนี่ยจะเป็นลายที่อ่อนช้อยจะไม่เป็นเคิร์ฟไม่เป็นลักษณะแบบเรขาคณิตนะของเราลายจะอ่อนไหวไปตามถ้าเป็นกิ่งไม้ใบไม้ก็จะเหมือนกิ่งไม้อ่อนช้อยจะไม่หักมันมีเสน่ห์ของมันเองในตัวนะเพราะเทคนิคการทอผ้าลำพูนเนี่ยกว่าจะได้แต่ละแถวแต่ละดอกเนี่ยมันช้าวันๆนึงถ้าเป็นผ้ายกวันหนึ่งก็ได้ประมาณนิ้วกว่าเองทอได้แค่นี้นิ้วกว่าก็จะได้และผืนหนึ่งถ้าเม็ด80เต็มบางคนทอถึง15วันก็มี
2: คือที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นกระบวนการเดินเส้นได้นะครับเดินเส้นได้เพื่อจะเตรียมขึ้นหัวม้วนนะครับขึ้นหัวม้วนที่เราจะเตรียมการทอนะฮะก่อนที่เราจะมาเดินเส้นได้นี้เราต้องคำนวณว่าเราจะเอาความยาวกี่เมตรนะฮะอันนี้ครูจะเอาความยาว30เมตรนะฮะ30เมตรมันจะมีมันจะมีหลักที่วัดความยาวฮะจากหลัก1มาถึงหลักนี้ก็5เมตรนะครับ5เมตรเราต้องการ30เมตรเราก็ลงหลักขวานะลงหลักขวาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วนับ5 10 15แล้วนะครับ15นะฮะ15เมตรแล้วครับมาถึงหลักนี้ก็ประมาณ20นะฮะ20แล้วก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบคำนวณฮะอันนี้25นะครับพอถึงจุด30จะเป็นหลักเขาเรียกว่าหลักงาช้างนะหลักงาช้างเพื่อเราจะเรียงเส้นยืนหรือเส้นไหมนะฮะอันนี้จะเป็นขบวนการเรียงนะฮะเราต้องดูตัวนี้ก่อนนะครับจับมือฮะนี่จะเป็นการเรียงเส้นไหมนะฮะเส้นไหมทีละเส้นนะครับจนกว่าครบนะครับอันนี้การเรียงเส้นไหมนะครับหรือภาษาเหนือเขาเรียกว่ากวักค่อยนะเพื่อแยกเส้นยืนให้เป็นระเบียบนะครับครับอันนี้จะเป็นขบวนการกอหลอดเล็กนะครับเพื่อเตรียมไปทอนะฮะเพื่อเตรียมไปทอเราจะกอเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะครบกูจนกว่าจะไม่ให้มันใหญ่เกินไปหรือไม่ให้หลอดเล็กเกินไปนะฮะมันจะมีขบวนการกอนะครับกอจากหัวมาหางนะครับแล้วก็จากหางไปหัวนะฮะคือทำให้มันสวยๆนะครับให้มันเป็นหลอดที่ป่องตรงกลางนะครับอันนี้เป็นการกอหลอดกระสวยมือนะฮะ
0: ความท้าทายที่หลายฝ่ายกำลังเผชิญในการอนุรักษ์ให้ผ้ายกดอกลำพูนยังดำรงอยู่นั้นคือการสอนการทอผ้ายกดอกให้กับคนรุ่นใหม
2: ่เหมือนที่นี่เนาะรับเด็กเข้ามาให้ความรู้เงี้ยบางทีรู้แล้วก็ผ่านนะฮะมันไม่เหมือนคนสมัยก่อนที่เรียนมาจากต้นฉบับมีใจรักนะความคิดของคุณต้องส่วนตัวนะน่าจะบรรจุหลักสูตรนะเข้าในการศึกษาไม่ได้บังคับไม่ทอนะให้เรียนแยกให้มีความปลูกฝังก่อนปลูกฝังว่านี่ต้องทำทอผ้าเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะโตมาสำหรับม.1 ม.2 ให้เรียนอะไรเล่นเทคนิคการทอก็ว่ากันไปนะแต่จะมาให้เรียนครบเนี่ยคงไปเป็นไปได้ยากนะครับแต่คุณน้องคิดว่าเนี่ยถ้าเราปลูกฝังเด็กคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างน้อยก็จะได้วัฒนธรรมนะและก็ของที่มีค่าเนี่ยของคนลำพูนเนี่ยจะไม่ได้หายละหายแล้วหายเลยนะฮะ
0: ผ้ายกดอกลำพูนถือว่าได้รับความนิยมในแวดวงของข้าราชการและสตรีที่ต้องการตัดชุดสำหรับออกงานด้วยจึงถือเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและผู้ประกอบการก็พร้อมปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยและยังสามารถต่อยอดสินค้าได้อย่างหลาก

0: ไหน
1: สำหรับณปัจจุบันเนี่ยคือการใช้ผ้าพวกนี้เนี่ยสามารถใช้ได้หมดทุกชนชั้นทุกรูปแบบไม่ได้เฉพาะที่ลำพูนแต่เป็นลำพูนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ใช้ผ้าพวกนี้นะแล้วเราก็มองว่าการออกแบบเป็นผ้าผืนออกมาแล้วเอามาตัดเย็บแล้วเนี่ยเรายังมองถึงรูปแบบอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าซูวินีเป็นผ้าคลุมไหล่ต่างๆเงี้ยฮะเป็นสินค้าของฝากอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำได้ให้มันปรับเข้าลุคสมัยณปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าเพิ่มช่องทางด้านการตลาดมากขึ้นเราสามารถนำไปตัดเย็บเป็นรูปแบบอย่างอื่นได้
2: ผ้ายกดอกลำพูนถือเป็นศิลปะการทอผ้าที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เฉพาะตัวจากความพิถีพิถันละเอียดละออของช่างทอผ้าสู่ลวดลายอันอ่อนช้อยสวยงามถือเป็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

ชาวญี่ปุ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำการติดต่อค้าขายตั้งแต่ก่อนการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งโดยผ่านตัวแทนการค้าคืออาณาจักรริวกิวหรือหมู่เกาะโอกินาวาในปัจจุบันหมู่บ้านญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มพ่อค้าชาวญี่ปุ่นที่ถูกขับไล่ออกมาจากประเทศเนื่องจากนับถือศาสนาคริสต์ในขณะที่บางคนเป็นนักรบที่สูญเสียเจ้านายก็เข้ามาทำงานรับใช้ในราชสำนักอยุธยาประมาณว่าในช่วงที่การค้าอยุธยาญี่ปุ่นเฟื่องฟูนั้นบ้านญี่ปุ่นมีประชากรอยู่ราว 1,000 ถึง 1,500 คนชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในราชสำนักคนหนึ่งคือยามาดะนางามาสะหรือออกยาเสนาพิมุขเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่นซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในด้านการค้าขายนั้นสินค้าสำคัญที่พ่อค้าญี่ปุ่นซื้อจากอยุธยาได้แก่ไม้ฝางใช้ในการย้อมผ้าหนังกวางใช้ทำเสื้อเกราะหนังปลากระเบนใช้ทำด้ามดาบและของป่าเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าเหล้าพื้นเมืองของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าอาวาโมรินั้นได้พัฒนามาจากเหล้าขาวของอยุธยาและผ้าบิงกะตะที่มีชื่อเสียงของริวกิวก็มีวิธีย้อมสีและพิมพ์ลายที่อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากผ้าฝ้ายพิมพ์ลายของอยุธยา

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
2: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
3: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
2: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
3: กูไม่ใช้มือกรอกน้ำก็บุญละ
2: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
3: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยหรือไง
4: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
3: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
2: ทำไมอ่ะ
3: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
2: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
5: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
3: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
2: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
3: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
2: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
3: มึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมาก
2: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
6: ตามานิโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
2: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับกว่า240ปีใต้ร่มพระบารมีพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะและเป็นองค์พุทธศาสนูปถัมภกสืบเนื่องต่อมาทุกพระองค์ดังปรากฏเป็นวัดสำคัญเกี่ยวเนื่องในทุกรัชกาลที่หลงรักวัดนำมาเสนอครับ
0: นับเป็นพระราชภารกิจสำคัญประการหนึ่งตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาหรือบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ด้วยมีพระราชประสงค์เกื้อกูลค้ำจุนทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาสืบต่อรักษาศาสนาหลักของชาติไทยเพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในนิราศท่าดินแดงว่า
2: ตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรี
1: การสถาปนารวมทั้งบูรณะปฏิสังขรณ์วัดในแต่ละรัชกาลยังก่อให้เกิดการสร้างสารศิลปกรรมประจำชาติในเชิงพุทธศิลป์ทั้งด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมและงานประณีตศิลป์ครับ
0: งานพุทธศิลป์ในสมัยรัชกาลที่1เป็นงานสืบสานงานช่างอย่างไทยประเพณีที่มีมาเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยรัชกาลที่3เริ่มมีการรับอิทธิพลศิลปะจากภายนอกเข้ามาคือศิลปะจีนและศิลปะตะวันตกนำมาผสมผสานกับงานช่างไทยประเพณีจึงเกิดงานศิลปกรรมอย่างใหม่ขึ้นเรียกว่าศิลปะแบบพระราชนิยมที่สำคัญพระองค์ทรงสถาปนาและปฏิสังขรณ์วัดขึ้นเป็นจำนวนมากสมดังพระราชปณิธานที่มีพระราชประสงค์ให้เหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีคือเหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้นถึงสมัยรัชกาลที่4ทรงตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้นพระอารามที่สถาปนาในรัชกาลกลับมาเป็นแบบไทยประเพณีอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมาแม้การสร้างและปฏิสังขรณ์วัดจะน้อยลงเนื่องจากมีวัดเป็นจำนวนมากแล้วหากแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ยังทรง

ยึดมั่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามแบบอย่างสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้ามิเสื่อมคลายนอกจากความงดงามทางด้านพุทธศิลป์แล้ววัดสำคัญในแต่ละรัชกาลยังเป็นศูนย์รวมจิตใจศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแหล่งรวมสรรพวิชาและศูนย์กลางการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนมาจวบจนปัจจุบันโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยปรากฏเป็นพระอารามที่มีศิลปกรรมงดงามทรงคุณค่าแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราสืบสารรักษาต่อยอดเป็นมรดกของแผ่นดินและเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ไทยอยู่อย่างร่มเย็นใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเสมอมาสวัสดีครับ

0: ชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t i m u l u s stimulus แปลว่าสิ่งเร้า responseResponse response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัว

ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิด
1: คุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานาทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตรกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North สยามซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งทีนี้นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

พื่อเรียบไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สูงเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนคราแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปีเมืองเก่าการที่มี

0: นครลำปางแว่นแคว้นดินแดนโบราณแห่งล้านนานครา ที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ตรีศรีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดน้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพังนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพังซึ่งต่อมาภายหลังกลอนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้25พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละสี่ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจักมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลำพะกัปปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลัวไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลัวก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลัวหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กรอนเสียงมาเป็นละก่อนลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลำพะกัปปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปางแล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละครอยู่2เมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียง2แห่งเป็นอาร

0: ะธรรมในสมัยทวารวดีขึ้นมาตามลุ่มน้ำวังเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
1: จริงๆแล้วคำว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองฝากแม่น้ำวัง
0: เมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศักดินานี่นะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ทำสัมปทานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งสองฝั่งน้ำผลที่สุดทำให้เมืองลำปางนี่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

0: ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบ็กเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอนหนึ่งระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้
1: ค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหล่นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าต่อไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัทลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสต์บริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สักที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,438 ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวน 92,314 ต้น

0: และน่านซึ่งมีเพียง 85,482 ต้นเท่านั้น
1: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะ
2: ลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะฉะนั้นจังหวัดลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่น
3: ๆสาเหตุสำคัญที่ว่าที่นี่คือเส้นทางลำเลียงป่าไม้ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่จบน้ำสำคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ำแม่ตุ๋ยน้ำแม่จางอะไรต่างๆนะมาศบกันนะแล้วทีนี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลำปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่าง
2: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการล่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทมันก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้ซุงจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์และเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
4: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ teak teak นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือ tectona gandhis นะครับเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก2วันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยมีไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
1: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
0: นครลำปางนคราโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดาชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนคราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่มีลวดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปยอดปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงด

0: งามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่ารังสรรค์บรรดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
1: ้คำว่าวัดพม่าคือวัดที่ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้ามาจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับในวิหารหรือแต่งในส่วนของอาคารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าตรงนั้นจะได้อานิสงส์สูงแล้วก็ได้บุญมาก

ำหรับงานศิลปะแต่พม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางนี่นะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนินนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเผื่อจะดูเหมือนสีนินในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ธนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระพุทธรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพริ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่าจะดูอ่อนช้อยมากกว่ากัน

บุรุษปราสาทพระแก้วดอนใต้แห่งนี้มีทรงนั้นว่าทรงพญาธาตุหรือว่าทรงเตียตัดในภาษาพม่านะครับผมความสำคัญของมณฑปหลังนี้นะครับก็คือการวางตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี่ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมณฑปหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในมณฑปแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบพม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะแทนกับพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

ัดบ้านพุยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจำมุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงห์นะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิริครอบปัดรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

ความโดดเด่นของอาคารเพราะว่าสีลมเมืองนะครับจะเป็นอาคารที่ทําจากไม้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการเกาะอิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ้อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะศิลปกรรมพม่าซึ่งผสมผสานกับไทยใหญ่นะครับผม

ีชุมก็คือปฐมานะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมความโดดเด่นของวัดสีชุมนะครับก็จะเป็นพวกงานแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับซึ่งจะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหาร

0: นะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นหนึ่งที่ว่ามีคุณค่าของวัดศรีชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบัน

0: งดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
1: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปางยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานที่คนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

0: ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาพิเศษสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตกาลสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึงสองคราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี
1: ้สะพานรัศดาพิเศษนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังครับเป็นสะพานที่สร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ
2: เรื่องของสะพานรัศดาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังสะพานนั้นถูกกระทบเนื่องจากว่ามีการล่องสุ่มก็ทำให้สะพานเนี่ยได้พังลงแล้วก็ได้สร้างสะพานหลายรุ่นขึ้นมานะฮะ

จากสะพานรัศดาภิเษกผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปยังชุมชนการค้าโบราณของย่านเมืองลำปางภูมิสถานที่พาดผ่านเงาแห่งกาลเวลามาช้านานที่นี่ตลาดจีน

ชุมชนตลาดจีนริมแม่น้ำวังมีจุดเริ่มต้นมาจากในอดีตช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นแหล่งการค้าที่ลือเลื่องที่สุดการขนส่งสินค้าจากเมืองเหนือเข้าสู่พระนครจะลำเลียงผ่านเส้นแม่น้ำวังเป็นหลักกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนครราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่วังจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาให้มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะที่นี่คือจุดรับส่งสินค้านานาชนิด

0: ที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางแมงป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชงล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมาได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังเติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเหล่าคหบดีที่มีเชื้อสายจีนก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ความเจริญในอดีตที่สูงสุดของชุมชนตลาดจีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่น้ำบังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านข่างบดีชาวพม่าจำนวนมากในลำปางก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดนะครับในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะกลุ่มชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือแล้วก็คือศาลเจ้านะครับจะมีศาลเจ้าอยู่สองหลังนะครับคือศาลเจ้าพุ่งเทากงและศาลเจ้าแม่ทับทิมอาคารหลังนี้นะคืออาคารมงเวยซินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็นหนึ่งใน4ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณีแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมงเวยซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดลายของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากบ้านหลังนี้นะคือบ้านจันแก้วนะครับจุดเด่นที่สุดของอาคารจันแก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้นมาประดับเหนือประตูนะฮะทางเข้าอาคารนะซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นแบบพม่ามาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชานที่ระเบียงมีความอ่อนช้อยกว่าอาคารหลังใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องจักรในการทำงานนะทุกอย่างฉลุด้วยมือทั้งสิ้นนะครับ

นี้นะครับคืออาคารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นอาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟี้ยมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันพฤกษาแล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารฮะปรับเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะบ้านหลังนี้คือบ้านศรีนานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเรขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงรีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเถาองุ่นที่ประดับตรงค้ำยันบริเวณหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างฮะแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ

0: ร้านนี้เป็นร้านยาแผนโบราณชื่อร้านขายยาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปางขายยาสมุนไพรลูกค้าก็มีพวกคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดจีนก็คือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำวังเนี่ยไม่มีการสร้างเขื่อนนะครับปัญหาที่สองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจครับการค้าเนี่ยได้ขยับไปอยู่ย่านการค้าบริเวณสุขุมวิทแทนนะครับทำให้ตลาดจีนค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับปัจจุบันได้สรุปบทเรียนจากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวมกลางแจ้งที่คึกคักแล้วก็มีความเป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับกาดแปลว่าตลาดนะครับกองแปลว่าถนนต้าก็คือริมท่าน้ำนะก็เหมือนกับเป็นตลาดบนถนนเลียบแม่น้ำในวันเสาร์อาทิตย์

0: ล่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
2: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของสลาท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาลงานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลักไม
1: ้หัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
3: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สักเป็นสาเหตุที่มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับไม้เยอะแยะสำหรับงานแกะสลักเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่ในตัวเองนะฮะว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าวัสดุดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมเป็นช้างเป็นอะไรต่างอันนี้คือกำพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างอย่างที่แม่ทะอย่างที่งาวปั้นหลุกที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรต่าง
4: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สำฉาครับผมแต่เป็นรูปสัตว์ต่างๆครับได้ทุกอย่างครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งงานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวกม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
5: คือการแกะเป็นสิงโตหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกเขาก็ตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นไม้อีกแบบนึงเนื้อไม้เนี่ยมันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยแต่บางทีข้างในเราไม่เห็นนะฮะพอเลือกออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือการใช้ศิลปะในการตัดไม้นี่ก็ต้องเลือกไม้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นไม้ธรรมชาติแล้วส่วนที่กว้างที่สุดเขามาแกะไม้
3: คือผมเองผมไม่ได้ทำขายผมอยากจะเก็บงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกว่าสลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุสลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดนะสลาแกะสลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือมันเป็นคำพังเพยที่คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดแล้วก็สอบปิดไว้และช่างแกะสลักควักชอนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเพื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้ำค่าบนร่องรอยของขอนไม้สักอันยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้การที่เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพราะความชะล่าใจที่ในยุคหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกนึกคิดกันไปว่านักคราแห่งนี้มีป่าไม้เป็นทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะป่าไม้สักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันหมดแต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดถึงการวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าพนาไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับในการดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนลำปางเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
2: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลายโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
3: ของมีค่าที่หายไปก็เพราะเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทำลายทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

0: การทัศนาจร
1: แต่สิ่งที่ผมได้พบอยู่ภายใต้เปลือกแห่งความสวยงามของบ้านเมืองแห่งนี้คือแก่นแท้ของความเกรียงไกรในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนครราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสิ่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา
0: สติที่จะทำให้เราดำเนินการใดๆอย่างรู้เท่าทันกับปัญญาที่จะทำให้เรากระทำการใดๆอย่างมีแบบแผนเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรามีให้คงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับ

วัดบรมพุทธารามตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศใต้พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในบริเวณย่านป่าตองซึ่งเป็นนิเวศสถานเดิมของพระองค์ก่อนขึ้นครองราชและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างทำกระเบื้องเคลือบสีเหลืองมุงหลังคาอาคารภายในวัดวัดนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดกระเบื้องเคลือบกล่าวกันว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงได้รับแรงบันดาลใจจากกระเบื้องที่ใช้มุงหลังคาพระนารายณ์ราชนิเวศที่เมืองลพบุรีจึงได้สั่งทำกระเบื้องเคลือบสีเดียวกันใช้มุงหลังคาวัดแห่งนี้ภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถเป็นประธานของวัดมีเจดีย์ราย2องค์ตั้งเรียงกันอยู่ทางด้านหน้าและมีพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านข้างของเจดีย์รายพระอุโบสถหันหน้าไปทางทิศเหนือฐานแอ่นโค้งเป็นรูปท้องเรือสำเภาซุ้มประตูหน้าต่างตกแต่งด้วยลายปูนปั้นที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปางมารวิชัยพระอุโบสถวัดบรมพุทธารามแห่งนี้ใช้ผนังอาคารรองรับชั้นหลังคาจึงไม่ปรากฏเสาอยู่ภายในอาคารในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำบานประตูสำหรับพระอุโบสถเป็นประตูประดับมุกลายพระพรหมทรงหงส์พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณและพระนารายณ์ทรงสุบรรณปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอมนเทียนธรรมในวัดพระศรีรัตนศาสดารามคู่หนึ่งและอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรอีกคู่หนึ่งส่วนอีกคู่หนึ่งถูกดัดแปลงเป็นตู้พระไตรปิฎกอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: JJ กับ AJ รู้ไหมกว่าประเทศไทยของเราจะคงความเป็นเอกราชไว้ได้จากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะแต่ว่าเป็นเพราะบรรพบุรุษและพระมหากษัตริย์ของเราทรงเสียสละอย่างมากมายเลย
3: ใช่ครับพวกผมรู้สึกซาบซึ้งและภูมิใจมากๆเลยนะครับเนี่ย
2: แต่ว่ายังมีอีกสิ่งนึงนะที่สามารถช่วยทำให้ประเทศไทยหรือสยามประเทศของเราคงความเป็นเอกราชไว้ได้ตั้งแต่อดีตรู้ไหมว่าสิ่งนั้นคืออะไร
4: คือป้อมมังอะไรสักอย่าง
2: โอ้ยถ้าโหลดนานขนาดนี้แสดงว่าไม่รู้แง่ๆเลยจะบอกให้สิ่งที่ตากำลังพูดถึงนี้คือป้อมปราการของกรุงรัตนโกสินทร์ไงที่ตาพาสองคนมาถึงที่เนี่ยตาจะให้ดูสิ่งที่อยู่ข้างหลังนี่นี่คือป้อมมหาการ
3: โอ้โหใหญ่โตมากๆเลยนะครับเนี่ย
2: มันก็ต้องใหญ่ขนาดนี้แหละถึงจะใช้ป้องกันข้าศึกได้ป้อมปราการเนี่ยเป็นสิ่งก่อสร้างทางยุทธศาสตร์เพื่อใช้สำหรับป้องกันตัวเองในยามสงครามหรือใช้เป็นที่มั่น
3: แปลว่าป้อมปราการที่ตารองพูดถึงนะครับต้องสร้างไว้ตั้งแต่ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เลยใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องแล้วป้อมปราการเนี่ยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เลยนะแล้วก็มีป้อมปราการล้อมรอบพระนครอยู่เนี่ยทั้งหมด14ป้อม
3: 14ป้อมโอ้โหเยอะจริงๆนะครับเนี่ยแต่พวกผม2คนเนี่ยคุ้นหูอยู่แค่ไม่กี่ชื่อเองครับตารอง
5: ใช่ครับก็จะมีป้อมมหาการกับป้อมพระสุเมรุนะครับ
2: นั่นแหละเพราะว่า2ป้อมที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยคือ2ป้อมที่เหลืออยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี้

0: แล้ว2ป้อมนี้มีความแตกต่างกันยังไงหรอครับ
1: อ๋อแน่นอนต้องแตกต่างกันอยู่แล้วล่ะเพราะว่าแต่ละป้อมก็ทำหน้าที่แตกต่างกันไปอย่างป้อมมหาการเนี่ยก็เป็นป้อมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้รักษาพระนครมีลักษณะเป็นลูกแปดเหลี่ยมแล้วก็มีกำแพงล้อมรอบ2ชั้นเป็นป้อมที่รักษาพระนครประจำด้านตะวันออกป้อมพระสุเมรุเนี่ยเป็นป้อมที่สวยงามและมีพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายมีเชิงเทินมีช่องยิงปืนมีห้องเก็บกระสุนดินดำและยุทโธปกรณ์ต่างๆต่อมาในปี2524กรมศิลปากรก็ได้บูรณะซ่อมแซมตามรูปแบบเดิมโดยดูจากภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่5จนดูแลสวยสง่าเหมือนเดิมอย่างไปดูได้เลยในปัจจุบันนี้และในนั้นนะเขายังใช้พื้นที่โดยรอบสร้างสวนสาธารณะอีกด้วยนะชื่อสวนสันติชัยปราการและก็ยังมีพระพลาด้วยชื่อพระที่นั่งสันติชัยปราการและปัจจุบันเนี่ยลูกเอ้ยมีการตัดถนนก่อสร้างอาคารมากหมดก็เลยจำเป็นต้องรื้อถอนป้อมต่างๆเพื่อใช้พื้นที่ในการก่อสร้างแต่ว่าโชคดีปัจจุบันเนี่ยราชบัณฑิตยสภาได้อนุรักษ์ป้อมประตูและกำแพงพระนครไว้เพื่อให้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์และก็เป็นโบราณสถานสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ด้วย
0: ถือว่าเป็นป้อมปราการสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีอายุกว่าร้อยปีวันนี้ผมได้มาเห็นกับตา ผมรู้สึกภาคภูมิใจจริงๆครับตาลองถือว่าเป็นป้อมปราการที่สุดยอดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับเนี่ย
1: ใช่
0: และในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
3: พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
3: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
4: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
4: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
3: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
4: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
4: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
4: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนล่ะคะลุงชิด
4: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
4: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
4: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
4: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
4: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
4: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
4: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เข้าไปเลย
6: เดี๋ยวมา
7: เป็นพ่อสู้ๆ
8: เป็นประ

0: ู่ไปแล้ว
1: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: แนวทางการใช้การเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade s h a d e shade แปลว่าร่มเงา season s e a s o n season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนนั้นที่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ชวนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรกันค่ะน้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าการเกษตรคืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u rAgriculture แปลว่าการเกษตร Livestock L-I-V-E-S-T-O-C-K Livestock แปลว่าปศุสัตว์ Fishery F-I-S-H-E-R-Y Fishery แปลว่าการประมงเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

คุณเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำการติดต่อค้าขายตั้งแต่ก่อนการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งโดยผ่านตัวแทนการค้าคืออาณาจักรริวกิวหรือหมู่เกาะโอกินาวาในปัจจุบันหมู่บ้านญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มพ่อค้าและชาวญี่ปุ่นที่ถูกขับไล่ออกมาจากประเทศเนื่องจากนับถือศาสนาคริสต์ในขณะที่บางคนเป็นนักรบที่สูญเสียเจ้านายก็เข้ามาทำงานรับใช้ในราชสำนักอยุธยาประมาณว่าในช่วงที่การค้าอยุธยาญี่ปุ่นเฟื่องฟูนั้นบ้านญี่ปุ่นมีประชากรอยู่ราว 1,000 ถึง 1,500 คนชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในราชสำนักคนหนึ่งคือยามาดะนางามาสะหรือออกยาเสนาพิมุขเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่นซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในด้านการค้าขายนั้นสินค้าสำคัญที่พ่อค้าญี่ปุ่นซื้อจากอยุธยาได้แก่ไม้ฝางใช้ในการย้อมผ้าหนังกวางใช้ทำเสื้อเกราะหนังปลา

0: กตะที่มีชื่อเสียงของริวกิวก็มีวิธีย้อมสีและพิมพ์ลายที่อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากผ้าฝ้ายพิมพ์ลายของอยุธยา
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ฝรั่งเศสเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยจุดมุ่งหมายหลักนอกจากการติดต่อค้าขายกับไทยก็คือการโน้มน้าวให้สมเด็จไปมหาราชและคนไทยยอมรับนับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกแต่ฝ่ายไทยให้ความสนใจในเรื่องการค้าและความสัมพันธ์ทางการทูตมากกว่าทั้งนี้ก็เพื่อถ่วงดุลอำนาจของฮอลันดาพ่อค้าชาวฝรั่งเศสได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำการค้าที่กรุงศรีอยุธยาโดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ตั้งโรงคลังสินค้าที่ริมฝั่งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาในขณะเดียวกันวิศวกรชาวฝรั่งเศสได้มาเป็นผู้สร้างป้อมและกำแพงเมืองทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคณะทูตระหว่างกันคณะทูตของฝรั่งเศสชุดแรกเข้ามาในพุทธศักราช2228โดยมีเชวาเลียเดอชัวมองเป็นราชทูตคณะทูตชุดที่2เข้ามาในพุทธศักราช2230มีลาลูแบร์เป็นราชทูตส่วนคณะทูตของไทยที่เดินทางไปถึงฝรั่งเศสและมีชื่อเสียงคือคณะทูตที่มีพระวิสุทธิ์สุนทรโกสาปานเป็นราชทูตได้เดินทางไปฝรั่งเศสในพุทธศักราช2229ในช่วงปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขุนนางไทยรวมตัวกันต่อต้านฝรั่งเศสขณะที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชประชวรเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองโดยพระเพทราชาหัวหน้าขุนนางไทยได้เข้ายึดอำนาจการปกครองกองทหารฝรั่งเศสถูกขับไล่ออกไปความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสจึงหยุดชะงักไปช่วงเวลาหนึ่ง

0: ่ดี
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTV 5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan, Miss Si Phong. สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองโอเค Are you ready?
1: Yes.
2: Oh, all right. Okay. Can you see this picture? Can you see? Can you guess what we are going to learn today? เรื่องอะไรเอ่ยวันนี้วันสงกรานต์ค่ะภาษาอังกฤษเราใช้คำนี้ลูกสงกรานต์
1: Festival. สงกรานต์ Festival.
2: Do you like สงกรานต์ Festival? Yes or no?
1: Yes.
2: What do you think of when you hear the word สงกรานต์What do you think of? เด็กๆนึกถึงอะไรบ้างเมื่อได้ยินคำว่าสงกรานต์น้ำ water what else แป้งใช่ไหมคะอะไรอีกปืนฉีดน้ำ what very good tempo ดินสอพองมีอีกไหมอะไรนะอะไรนะจ๊ะทานอ๋อคันโอเค very good ฉะนั้นเดี๋ยววันนี้สิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้คือประวัติของวันสงกรานต์เด็กๆทราบประวัติวันสงกรานต์ไหมยังไม่ทราบใช่ไหมคะทีนี้มาดูกันว่าเด็กๆจะต้องทำอะไรได้วันนี้นะคะนักเรียนจะต้องออกเสียงและอธิบายความหมายคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวันสงกรานต์ได้อย่างที่2ค่ะนักเรียนจะต้องอ่านบทความและตอบคำถามเกี่ยวกับวันสงกรานต์ได้อย่างที่3สิ่งที่เด็กๆรอคอยนักเรียนจะต้องวาดภาพกิจกรรมที่ทำในวันสงกรานต์ได้นั่นเองนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปอ่านบทความกันเราต้องมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่กันก่อนค่ะ Let's learn new words คำศัพท์ใหม่ของเราจะเป็นการนำเสนอผ่านรูปภาพและประโยคให้เด็กๆ เดาความหมาย Guess meaning from the context ลองดูค่ะประโยคที่1 Many people go to rural areas to see family during สงกรานต์คนหลายคนเนี่ยไปที่นี่เพื่อที่จะไปพบไปเจอครอบครัวในช่วงสงกรานต์ฉะนั้นคำนี้น่าจะมีความหมายว่าอะไรคะ
1: home
2: home ใกล้เคียงค่ะคุณนกให้ดูภาพเป็นบ้านที่อยู่ที่ไหนคะเมื่อกี้มีคนถูกแล้วบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดหรือบ้านที่เป็นชนบทนั่นเองเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยมาทำงานที่ในเมืองใช่ไหมคะวันสงกรานต์เขาก็จะทำไมลูกกลับบ้านนั่นเองฉะนั้นคำว่า rural areas ก็คือพื้นที่ชนบทนั่นเองนะคะถัดไปลูก the Thai zodiac has animal signs for each year มีสัญลักษณ์เป็นสัตว์ในแต่ละปีให้ดูภาพก่อนเขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้จักรราศีนั่นเองนะคะโดยใช้สัญลักษณ์เป็นอะไรลูกเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปสัตว์นะแทนในแต่ละปีนั่นเองใช่ไหมคะฉะนั้นคำว่า zodiac คือจักรราศีนั่นเองถัดไป number 3 we pour water on an elder's hands to show respect คำว่า elder มีความหมายว่าอย่างไรเรา pour waterรดน้ำให้กับใครคะ
1: ผ
2: ู้
1: ใหญ
2: ่ฉะนั้นคำว่า elder มีความหมายว่าผู้ใหญ่นั่นเองเรารดไปที่ไหนลูกมือเพื่อแสดงความเคารพนั่นเองนะคะถัดไปลูก people return home to celebrate สงกรานต์ return มีความหมายว่าอะไร people return home เยี่ยมมากคำว่า return นั่นคือกลับบ้านนั่นเองคนส่วนมากก็จะกลับบ้านไปเพื่อไปเฉลิมฉลองสงกรานต์กับครอบครัวนั่นเองใช่ไหมคะถัดไป next word สงกรานต์ water helps wash away bad luck น้ำในวันสงกรานต์เนี่ยช่วยอะไรโชคไม่ดีเขามีความเชื่อว่ามันช่วยทำไมเก่งมากตอบดังตอบเสียงดังได้เลยคืออะไรเมื่อสักครู่ ชำระล้างถูกต้องค่ะคำว่า wash away คือชำระล้างนั่นเองหมายความว่าเราต้องเอาน้ำมาสัตว์ความโชคไม่ดีไหมเป็นการเปรียบเปยใช่ไหมคะเนาะไม่ใช่เอ้าเห็นโชคไม่ดีอยู่ข้างหน้าเอาน้ำสาดแบบนี้ไม่ใช่นะเนาะอ๋อแต่ห้องเรามีแต่โชคดีใช่ไหมห้องเราจะไม่โชคร้ายเพราะห้องเรามีมีนักเรียนชื่อโชคดีนั่นเองโอเคถัดไปค่ะสงกรานต์ brings happiness สงกรานต์เนี่ยนำพาอะไรมาให้เรา happiness ความสุข and prosperity for the new year ใครคำนี้ค่อนข้างยากดูภาพก่อนเงินทองความมั่งคั่งถูกต้องค่ะคำนั้น prosperity แปลว่าความมั่งคั่งถัดไปคำนี้People use scented water to clean Buddha statues. ในวันสงกรานต์มันจะมีกิจกรรมหนึ่งนอกจากรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วคนเนี่ยเขาจะใช้ scented water ในการทำไมคะทำความสะอาดพระพุทธรูปฉะนั้นคำว่า scented water เป็นน้ำประเภทไหนน้ำมนต์หรอน้ำอะไรน้ำหอมหรือว่าน้ำอบนั่นเองใช่ไหมคะเนาะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนั่นเองนะลูกนะนี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะถัดไปสงกรานต์ is a transitional day between the old and new year สงกรานต์เป็นวันจุดๆระหว่างวันเก่าและวันใหม่คำนี้ค่อนข้างยากคำนี้มีความหมายว่าวันเปลี่ยนผ่านใช่ไหมคะวันสงกรานต์นี่เปรียบเสมือนวันปีใหม่ของไทยใช่ไหมลูกเนาะไม่เหมือนกับชาวต่างชาติที่คิดว่าวันปีใหม่คือวันที่เท่าไหร่คะ1มกราคมใช่ไหมคะถ้าวันปีใหม่ของไทยนั่นคือวันอะไรนั่นเองวันสงกรานต์นะจ๊ะวันนี้คำศัพท์ค่อนข้างเยอะนะลูกลองดู we wish for good health and happiness เราปรารถนาให้เราทำไม good healthWhich? คืออะไรสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขนั่นเอง very good ถัดไปค่ะ we pour water over the hands of elders for blessing คำว่า pour water over the hands คืออะไรเขาเรียกว่าอะไรสิ่งนี้รดน้ำไปที่อะไรคะมือนั่นเองหรือเราเรียกกิจกรรมนี้ว่าอะไรรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อทำไมลูกทำไมเราต้องทำกิจกรรมนี้รู้ไหมทราบไหมคะเพื่อเป็นการขอพรใช่ไหมเมื่อเรารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะให้อะไรกับเราให้พรโอเค very good ทีนี้มาทบทวนทีละคำนะคะเมื่อสักครู่นี้นะ 1, 2, 3
1: rural area
2: Rural area.
1: Rural area
2: มีความหมายว่าอะไรลูกพื้นที่ชนบท very good ถัดไป zodiac
1: zodiac
2: มีความหมายว่า
1: ราศ
2: ีจักรราศีถูกต้องถัดไป elder
1: elder
2: คืออะไรลูกผู้ใหญ่ถัดไป return
1: Return
2: แปลว่าอะไร return กลับถูกต้องถัดไป wash away มีความหมายว่าอะไรเอ่ยชำระล้างถัดไปคำนี้ยาวนะ
1: prosperity
2: มีความหมายว่าอะไรเงินทองความมั่งคั่งถัดไปค่ะคำนี้ scented water เป็นน้ำประเภทไหน
1: น้ำหอม
2: น้ำอบได้หมดเลยถัดไปค่ะ transitional day เป็นวันอะไร
1: ว
2: ันเปลี่ยนผ่านถัดไป good health คืออะไรแข็งแรงสุขภาพดีและสุดท้าย pour water over the hands
1: pour water over the hands
2: มีความหมายว่า
0: ลาดน
2: ้ำเลยเหรอลูกรถก็พอนะรถน้ำไปที่อะไรคะมือนั่นเองฉะนั้นคำว่าพัวคำนี้แปลว่ารินหรือว่ารถนั่นเองเราไม่ลาดนะลูกนะเอาเราลาดหรือสาดน้ำกับเพื่อนๆแต่ผู้ใหญ่เราทำได้ไหมไม่ได้นะไม่สมควรนะคะอ่ะทีนี้คำเหล่านี้10คำเดี๋ยวเด็กๆจะต้องเจอในกิจกรรมนี้ We will use worksheet number 10 facts about Songkran นะคะ In this activityIn each group of students studies the assigned paragraph and works together to summarize the main idea of the passage. ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยศึกษาพารากราฟที่ตัวเองได้รับนะคะหลังจากนั้น a group representative presents the main idea of the paragraph. จากนั้นจะให้ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยออกมานำเสนอว่าพารากราฟที่เราได้เนี่ยมีใจความว่าอย่างไรนะคะโดยที่คุณครูปลายทางนะคะสามารถแบ่งพารากราฟให้นักเรียนได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูแบ่งพารากราฟให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ขอสรุปกิจกรรมค่ะคุณครูแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสมได้เลยนะคะอย่างที่สองค่ะนักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาย่อหน้าที่ได้รับค่ะแล้วก็ช่วยกันสรุปใจความสำคัญของเรื่องตัวแทนกลุ่มค่ะออกมานำเสนอใจความสำคัญของพารากราฟที่ได้รับนั่นเองสำหรับคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการสรุปใจความสำคัญของนักเรียนด้วยอ่ะเด็กๆต้นทาง Are you ready
1: Yes
2: อ่ะก่อนที่เราจะทำอะไรเป็นกลุ่มเราต้องมีการแบ่งหน้าที่ค่ะใครจะเป็นคนเขียนใครจะเป็นคนช่วยหาคำศัพท์ใครจะเป็นตัวแทนออกมาพูดแบ่งกันให้ชัดเจนนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้ว let's go ลงมือทำได้เลยค่ะ

มาค่ะทีนี้ขอตัวแทนค่ะกลุ่มที่ได้หมายเลขที่1ค่ะออกมานำเสนอค่ะข้อความส่วนนี้มาได้เลย

0: เลยมีกลุ่ม1 2คนใช่ไหมคะออกมาได้เลย
1: สงกรานต์เป็นวันปีใหม่ของไทยครับเริ่มขึ้นทุก13เมษายนของทุกปีมีระยะเวลา3วันครับวันที่13เรียกว่ามหาสงกรานต์ครับซึ่งอยู่ในระหว่างวันสุดท้ายของปีเก่าครับ
0: อ๋อโอเคเยี่ยมมากเลยฉะนั้นวันที่13เมษายนเราเรียกว่าวันมหาสงกรานต์นั่นเองซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายของปีนั่นเองนะคะโอเคค่ะถัดเลย
2: วันที่14เมษายนเรียกว่าวันเปลี่ยนผ่านจะอยู่ระหว่างปีเก่าและปีใหม่ค่ะ
0: โอเคเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะเราทราบแล้วว่าวันที่13เนี่ยเรียกว่าวันมหาสงกรานต์ส่วนวันที่14เราเรียกว่าวันเนาเด็กๆเคยได้ยินคำนี้ไหมวันเนาวันเนาเนี่ยจะเป็นวันเปลี่ยนผ่านนะคะระหว่างปีเก่ากับปีใหม่นั่นเองโอเคใครได้ number 2มาได้เลยต่อไปค่ะจะเป็นส่วนนี้แล้วนะวันที่15เมษายน
3: วันที่15เดือนเมษายนเป็นวันเถลิงศกเป็นวันที่1ของปีใหม่ถ้าเป็นไปได้คนที่อาศัยในชนบทมาทำงานในเมืองจะกลับบ้านเพื่อมาเฉลิมฉลองเทศกาลค่ะ
0: เป็นวันเรียกชื่อว่าอะไรนะลูกวันเถลิงศกใช่ไหมคะเป็นวันที่คนที่ทำงานในชนบทเนี่ยเขามาทำงานในเมืองใช่ไหมคะเขาก็จะกลับบ้านไปเพื่อเฉลิมฉลองกับครอบครัวนั่นเองโอเคเยี่ยมมากเลย thank you very muchถัดไปค่ะใครได้ number 3มาได้เลยนักเรียนทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะเพราะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องทำกิจกรรมต่อไปนะลูกนะตรงนี้เขาพูดถึงความหมายของวันสงกรานต์ค่ะตรงนี้ตัดเริ่มได้เลยลูก
4: สงกรานต์หมายความว่าเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนที่เพราะว่ามันคือวันที่พระอาทิตย์เคลื่อนย้ายจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่ง
0: ในไหนลูกโซเดียมจักรราศี
4: จักรราศี
0: แล้ววันสงกรานต์เนี่ยยังเรียกได้อีกอย่างนึงว่าอะไรเอ่ยเทศกาลอะไร Water Festival เทศกาลน้ำใช่ไหมคะต่อเลยคนเชื่อว่าอะไรเอ่ย
4: คนเชื่อว่าน้ำล้างสามารถล้างความโชคร้ายดังนั้นพวกเขาสามารถทำความสะอาดบ้านและที่สาธารณะเช่นวัดได้ค
0: ่ะจากย่อหน้านี้เขาบอกว่าวันสงกรานต์เนี่ยหมายถึง move หรือ change place เป็นการเคลื่อนย้ายหรือการเปลี่ยนสถานที่ซึ่งมันเนี่ยขึ้นอยู่กับดวงอาทิตย์นั่นเองที่เปลี่ยนตำแหน่งตามจักรราศีนั่นเองนะคะหรือเขายังนิยมเรียกว่า water festival ด้วยหรือเทศกาลที่เกี่ยวกับน้ำเพราะน้ำช่วยอะไรใครฟังเพื่อนบ้างเมื่อสักครู่ล้างความโชคร้ายคนก็เลยนิยมทำความสะอาดบ้านกันหรือว่าทำความสะอาดที่ที่เป็นสาธารณะเช่นวัดนั่นเองนะคะยามาสเตตัสถัดไปค่ะสุดท้ายใครได้ย่อหน้านี้มาได้เลยย่อหน้าสุดท้ายว่าอย่างไรคะปัญญา
5: วันที่14เดือนเมษายนเป็นที่รู้จักเพราะเป็นวันครอบครัวสมาชิกในครอบครัวจะมาหากันบ่อยๆคนหนุ่มสาวก็จะแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่โดยการรดน้ำดำหัวค่ะพ่อแม่และปู่ย่าตายายแล้วผู้ใหญ่จะให้พรกลับมาให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขและมีความมั่งคั่งค่ะ
0: เยี่ยมมากครบถ้วนสมบูรณ์ดีมากค่ะขอบคุณมากวันที่14เนี่ยยังรู้จักกันว่าเป็นวันครอบครัวด้วยนะคะเพราะว่าสมาชิกในบ้านจะมาทำไมกันมารวมตัวกันใช่ไหมคะแล้วก็คนที่เป็นเด็กหนุ่มสาวเนี่ยก็จะแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ด้วยการทำอะไรรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เมื่อเรารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะให้พรเรากลับมาว่าขอให้เรามีความสุขนะขอให้โชคดีขอให้มั่งคั่งนั่นเองเนาะเยี่ยมมากเลยเด็กๆสามารถจับใจความได้ดีมากนะคะทีนี้มาดูกิจกรรมนี้เมื่อสักครู่เราจับใจความไปแล้วเกี่ยวกับวันสงกรานต์ฉะนั้นมาทำกิจกรรมนี้ค่ะลองดูได้เลยนักเรียนเปิดไปหน้าถัดไปได้นะคะดูคำถามด้วยกันก่อนหาคำสำคัญนะข้อที่1 What is the importance of มหาสงกรานต์ Day ใครเจอแล้วมหาสงกรานต์ตรงกับวันที่เท่าไหร่นะกลุ่มไหนแปลเมื่อสักครู่นี้มหาสงกรานต์ตรงกับวันที่เท่าไหร่
6: 13
0: ใช่ไหมคะ ฉะนั้นวันที่14

0: เนี่ยหรือวันมหาสงกรานต์เนี่ย importance คือมีความสำคัญอย่างไรเมื่อสักครู่เพื่อนจับใจความให้เราไปแล้วฉะนั้นเด็กๆขีดเส้นใต้คำสำคัญได้เลย importance of มหาสงกรานต์ day ถัดไปคำถามข้อที่2ค่ะWhen does the new year begin in the Songkran festival? เมื่อไรที่เป็นวันปีใหม่ในวันสงกรานต์เมื่อสักครู่เพื่อนพูดไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆลองไปดูในบทอ่านอีกหนึ่งครั้งนะถัดไป number 3 What does the word Songkran mean? สงกรานต์มีความหมายว่าอะไรเมื่อสักครู่เพื่อนพูดไปแล้วหรือยังพูดแล้วใช่ไหมคะไปหานะช่วงสงกรานต์มีความหมายว่าอะไรถัดไป number 4 why มีความหมายว่าอะไรคะทำไม why do people clean their houses during สงกรานต์ทำไมนะคนจะต้องทำความสะอาดบ้านช่วงวันสงกรานต์ด้วยบางคนอ๋อแล้วนะถัดไปค่ะ how do young people show respect to their elders during สงกรานต์คนวัยหนุ่มสาวเนี่ยแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่อย่างไรในวันสงกรานต์บางคนยิ้มเลยนะแสดงว่ามีทั้งหมดกี่ข้อที่เด็กๆจะต้องไปทำเองโอเค there are 5 items โอเค are you ready
1: yes
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆลงมือทำได้เลยนะจ๊ะ

0: โอเค let's check the answers มาตรวจคำตอบกันดีกว่าเมื่อสักครู่นี้เด็กๆทำได้เร็วขึ้นเพราะว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยสรุปใจความให้เราหมดแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นข้อที่หนึ่งค่ะ the importance of มหาสงกรานต์ day มหาสงกรานต์ day ตรงกับวันที่เท่าไหร่นะวันที่13เมษาแล้วมีความสำคัญอย่างไรลูกเยี่ยมมากเลย the last day of the year เป็นวันสุดท้ายของวันปีใหม่ฉะนั้นข้อที่ถูกต้องคือข้อ C ถูกต้องค่ะ the day to mark the end of the old year ใครถูกตัวถูกได้เลยนะคะถัดไป number 2 when does the new year begin in Songkran festivalคำว่าปีใหม่ในสงกรานต์เนี่ยคือวันที่เท่าไหร่13หรือ15
1: 15
0: อยู่ในพารากราฟวันด้วยนะย่อหน้าที่1วันที่15ค่ะเพราะเขาบอกว่าอะไรลูก which is the first day of the new year ฉะนั้นตอบข้อ4ค่ะใครผิดแก้ไขถูกต้องด้วยนะจ๊ะถัดไป number 3What does the word สงกรานต์ mean? สงกรานต์มีความหมายว่าอะไรตรงนี้เด็กๆสามารถดูได้ที่ย่อหน้าที่2สงกรานต์มีความหมายว่าอะไรอะไรดีแปลว่าอะไรคะตรงนี้ใช่ไหมสงกรานต์ means move or change place ฉะนั้นตอบข้อ D dog นะคะแปลว่าเคลื่อนย้ายหรือว่าเปลี่ยนที่นั่นเองอะไรที่เปลี่ยนที่จำได้ไหมกลุ่มนี้อะไรที่เปลี่ยนที่คะกลุ่มหนึ่งพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะอ่ะไปต่อ number 4 why do people clean their houses ทำไมคนต้องทำความสะอาดบ้านด้วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีคือข้ออะไรคะข้อดีด็อกค่ะ to wash away bad luck ไหน4ข้อค่ะยังไม่ผิดเลยโอ้ very good โอเคกลุ่ม4ใช่ไหมเยี่ยมมากถัดไปข้อสุดท้าย how do young people show respect to their elders เด็กหนุ่มสาวเนี่ยแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่อย่างไรในเทศกาลนี้รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่คือข้อไหนคะข้อดีด็อกค่ะโอเคนายใครถูกหมดเลยโอเคเด็กๆ clap your hand for your friends ค่ะเยี่ยมมากแสดงว่าฟังที่เพื่อนจับใจความและตอบคำถามได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูกิจกรรมถัดไปค่ะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆรอคอยนะคะ we will use worksheet 11 my สงกรานต์ day in this activity you have to choose oneActivity during Songkran Festival. Draw and color the picture. ให้เด็กๆเลือกกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมที่ตัวเองทำในวันสงกรานต์ลองจินตนาการสิว่าถ้าพูดถึงวันสงกรานต์เด็กๆทำกิจกรรมอะไรจากนั้นวาดภาพและระบายสีให้สวยงามคุณนกนึกถึงกิจกรรมนี้ในวันสงกรานต์ของคุณนกคุณนกวาดภาพนี้มาคุณนกบรรยายใต้ภาพเล็กน้อยค่ะ On Songkran Day I splash water with my friend ตามนี้เลยเด็กๆอาจจะวาดภาพรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ได้ไหมได้ไปทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดวัดได้ไหมได้แล้วแต่เด็กๆเลยนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลย

0: ำหรับกิจกรรมนี้นะคะถ้านักเรียนยังทำไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะนำกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วมาวาดรูปหรือระบายสีเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมนำไปแบ่งปันกับเพื่อนๆด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะกิจกรรมสุดท้าย let's wrap up สรุปบทเรียนกันคุณนกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวันสงกรานต์เล็กน้อยนะคะอ่ะลองดูนะ the first question are there สงกรานต์ traditions in other countriesมันมีประเพณีสงกรานต์แบบนี้ในประเทศอื่นอีกไหมเด็กๆคิดว่าอย่างไรมีไหมมีที่ไหนบ้างทราบไหมคะลาว What else เมียนมาแคมเบอร์เดียประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะคะมีประเพณีนี้ใกล้เคียงกับเราเลยแล้วเด็กๆทราบไหมว่าอะไรที่เหมือนกับของไทยเขามีการเล่นน้ำเหมือนกันแล้วก็มีการส่งน้ำพระเหมือนกันนั่นเองนะคะถัดไปคำถามข้อที่2 How is water splashing in the past and present similar or different การเล่นน้ำในอดีตกับปัจจุบันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรต่างกันอย่างไรคะสมัยก่อนเขาใช้อะไรลูกขันเขาใช้วิธีการพรมนะคะพรมจากขันแบบนี้ใช่ไหมคะแต่สมัยนี้เราใช้อะไรคะปืนฉีดน้ำใช่ไหมคะซึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่สิ่งดีๆที่ยังคงมีอยู่คือยังมีการส่งน้ำพระการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ยังคงมีเหมือนเดิมนะคะถัดไปค่ะ How can students celebrate สงกรานต์ in a way that is appropriate and safe เด็กๆมีวิธีการเล่นน้ำให้เหมาะสมและปลอดภัยอย่างไรคุณนกอยากได้ไอเดียของทุกกลุ่มเลยฉะนั้นช่วยกันคิดค่ะวิธีการเล่นน้ำที่เหมาะสมและปลอดภัยขอคนละหนึ่งไอเดียช่วยกันคิดได้เลยถ้ากลุ่มไหนพร้อม you can raise your hand before speaking อัศจรรย์ค่ะ
1: ใช้น้ำที่สะอาดครับ
0: เยี่ยมมากใช้น้ำที่สะอาดเวลาที่เราเล่นน้ำกับคนอื่นเราควรใช้น้ำที่สะอาดเพราะเวลาคนอื่นมาเล่นน้ำกับเราเราก็ต้องการน้ำที่สะอาดเหมือนกันใช่ไหมคะถัดไปกลุ่มไหนได้ขอกลุ่มวันก่อน
2: ไม่ฉีดน้ำใส่ตาคนครับ
0: ไม่ฉีดน้ำใส่ตาของผู้อื่นเยี่ยมมากเลยถัดไปกลุ่มโฟขออภัยค่ะกลุ่มไฟ
3: ไม่สาดน้ำใส่รถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
0: ไม่สาดน้ำใส่รถมอเตอร์ไซค์หรือสาดน้ำใส่คนที่เขาไม่พร้อมในวันนั้นเนี่ยอาจจะมีบางคนต้องไปทำงานใช่ไหมคะถ้าหนูสาดน้ำใส่เขาเกิดอะไรขึ้นเขาเปียกการไปทำงานของเขาอาจจะสายหรือล่าช้าใช่ไหมคะมีไม่เอ่ยถัดไปมาค่ะกรุ๊ปโฟร
4: ์ไม่ฉีดน้ำใส่หน้าผู้อื่นครับ
0: ไม่ฉีดน้ำใส่หน้าผู้อื่นคล้ายๆกับกรุ๊ปวันเลยใช่ไหมคะโอเคเยี่ยมมากและสุดท้ายค่ะกรุ๊ป2
5: ไม่วิ่งในพื้นที่ที่มีน้ำแล้วก็ลื่นค่ะ
0: เวลาเราเล่นน้ำเนี่ยเราจำเป็นต้องวิ่งไหมอาจจะเกิดอะไรได้คะอุบัติเหตุใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยแล้วคุณนกขอเพิ่มเติมให้เด็กๆต้นทางและปลายทางการแต่งกายต้องเป็นอย่างไรการแต่งกายเวลาเราไปเล่นน้ำเป็นอย่างไรมิดชิดดื่มเครื่องดื่มมึนเมาได้ไหมไม่ได้ใช้กระบอกน้ำหรือปืนฉีดน้ำที่มีแรงดันน้ำสูงๆได้ไหมไม่ได้เพราะว่าจะทำให้คนอื่นเจ็บใช่ไหมคะเหมือนที่กลุ่ม1กับกลุ่ม4บอกเลยนั่นเกิดจากที่เราใช้กระบอกน้ำที่มีแรงดันสูงฉีดเข้าไปที่ตาหรือตามร่างกายแรงๆใช่ไหมคะฉะนั้นฝากเด็กๆไว้ด้วยขอให้เป็นวันสงกรานต์ที่สนุกและปลอดภัยนะคะและช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้พบกับช่วงวันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะ The more you the more you grow ยิ่งเราเรียนรู้มากเท่าไหร่เรายิ่งเติบโตมากเท่านั้น

0: นี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วของภาคเรียนนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นฝากเด็กๆไว้ด้วยเดี๋ยวเด็กๆจะต้องมีการสอบปลายภาคใช่ไหมคะฉะนั้นหมั่นทบทวนบทเรียนด้วยและเมื่อปิดภาคเรียนทบทวนบทเรียนด้วยนะคะโอเค That is for today
1: Class ready
2: Thank you teacher
0: See you next semester Goodbye

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้พืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ียนได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ฝรั่งเศสเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยจุดมุ่งหมายหลักนอกจากการติดต่อค้าขายกับไทยก็คือการโน้มน้าวให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและคนไทยยอมรับนับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกแต่ฝ่ายไทยให้ความสนใจในเรื่องการค้าและความสัมพันธ์ทางการทูตมากกว่าทั้งนี้ก็เพื่อถ่วงดุลอำนาจของฮอลันดาพ่อค้าชาวฝรั่งเศสได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำการค้าที่กรุงศรีอยุธยาโดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ตั้งโรงคลังสินค้าที่ริมฝั่งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาในขณะเดียวกันวิศวกรชาวฝรั่งเศสได้มาเป็นผู้สร้างป้อมและกำแพงเมืองทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคณะทูตระหว่างกันคณะทูตของฝรั่งเศสชุดแรกเข้ามาในพุทธศักราช2228โดยมีเชเวเลียเดอชัวมองเป็นราชทูตคณะทูตชุดที่2เข้ามาในพุทธศักราช2230มีลาลูแบร์เป็นราชทูตส่วนคณะทูตของไทยที่เดินทางไปถึงฝรั่งเศสและมีชื่อเสียงคือคณะทูตที่มีพระวิสุทธิ์สุนทรโกสาปานเป็นราชทูตได้เดินทางไปฝรั่งเศสในพุทธศักราช2229ในช่วงปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขุนนางไทยรวมตัวกันต่อต้านฝรั่งเศสขณะที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชประชวรเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองโดยพระเพทราชาหัวหน้าขุนนางไทยได้เข้ายึดอำนาจการปกครองกองทหารฝรั่งเศสถูกขับไล่ออกไปความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสจึงหยุดชะงักไปช่วงเวลาหนึ่ง